0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับเราก็ออกอากาศนะครับทั้งทางสถานีวิทยุและทางคลื่นของ TikTok นะครับเป็นคลื่นข่าว FM 100.5 รวมทั้งทาง Facebook ด้วยนะครับฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ทาง TikTok เนี่ยฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะได้ส่งข่าวสารดีๆเหล่านี้ไปสู่คุณผู้ฟังที่ใช้แอปพลิเคชันนี้กันได้มากขึ้นนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดดีไหมครับ
1: ดีค่ะพี่ต้นคะเชิญเลยค่ะ
2: ครับของผมนี่ทาง Facebook นี่จะเห็นคุณหมูมาอรุณสวัสดิ์เรานะครับแล้วก็สวัสดีพี่เจเจกับผมมาด้วยนะครับบอกว่าอุดรธานีวันนี้26องศา PM 2.5 นี่เป็นสีเหลืองโอ้ทางอุดรนี่ PM 2.5 นี่ค่อนข้างจะหนักหน่วงตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็คุณเดชเดชาคุณลอรัตจินนะครับจะเห็นท่านใดบ้างครับทาง Facebook ครับ
1: เห็นคุณธีรวัฒน์นะคะคุณชวรีทักมาจากเชียงใหม่ค่ะบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสนะฮะสวัสดีคุณกฎชมนคุณประสิทธิ์ชนารบด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็คุณสมบัติเห็นแก้วแล้วก็คุณสายน้ำไม่ไหลกลับส่วนทาง TikTok นะครับผมเห็นคุณศักชัยช็อปนะครับคุณสมจานะสีนะครับแล้วก็คุณเจ้ากบนะคุณไพศาล3412นะครับเข้ารวมแล้วรวมทั้งคุณบุญลือแสงสกุลนะครับกับขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกกำลังใจครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่กรุณาส่งข้อความมาทาง LINE ด้วยนะคะเรายินดีมากๆแล้วก็ดีใจนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเวลาที่เราทราบว่ารายการ Good Morning ASEAN ที่พวกเราจัดกันด้วยความตั้งใจจริงทุกวันเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนคุยนะคะแล้วก็ได้บอกเล่าข่าวสารให้คุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในระหว่างการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปทำธุระอะไรนะฮะดีใจมากๆเลยอย่างเช่นคุณเป้าหมายของชีวิตเนี่ยก็บอกว่าฟังในรถรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังได้ทุกทางเลยนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนไปจนถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนะคะถึงที่หมายด้วยสวัสดิภาพค่ะ
2: ครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับผมพาไปดูรายงานพิเศษซึ่งก็คือเวลาเราฟังข่าวเนี่ยอเมริกากับอิสราเอลอเมริกากับอิหร่านเอ๊ะอิสราเอลแล้วทำไมอะไรที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลเนี่ยมีความรู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยจะโอนอ่อนผ่อนตามคล้อยตามสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เพราะว่าทางอิสราเอลเนี่ยเขาได้มีการจัดตั้งองค์กรที่เป็นล็อบบี้ยิสต์นะครับอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีก็คือสำนักงาน IPAC หรือ AIPAC นะครับ IPAC ตัวนี้ย่อมาจาก American Israel นะครับเป็นหน่วยงานที่เขาให้การสนับสนุนนะครับคือให้ข้อมูลของอิสราเอลกับบรรดานักการเมืองของอเมริกา American Israel Public Affairs Committee นะครับเราได้พูดกันถึงเรื่องโครงสร้างเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆที่มาจากการบริจาคทั้งจากทางภาคเอกชนแล้วก็จากงบประมาณของรัฐบาลอิสราเอลนะครับนี้เราไปดูเป้าหมายหลักแล้วก็เป้าหมายขององค์กรอันนี้เขาบอกว่า APEC เนี่ยมีเป้าหมายหลักอยู่3ประการคือสนับสนุนความมั่นคงของอิสราเอลในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาส่งเสริมความร่วมมือทางทหารข่าวกรองและเทคโนโลยีระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็ผลักดันนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่สอดคล้องกับความมั่นคงของอิสราเอลในเชิงนโยบายเนี่ย APEC มักสนับสนุนความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลอย่างต่อเนื่องป้อมบาศัตรูของอิสราเอลเช่นอิหร่านต่อต้านกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางแล้วก็ยังจะเป็นเรื่องของจุดยืน Pro Israel Bipartisan Consensus ในรัฐสภาของอเมริกาหรือสภาคองเกรสด้วยนะครับเครือข่ายทางอิทธิพลในสภาคองเกรสเนี่ยระดับวุฒิสมาชิก APEC เนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวุฒิสมาชิกทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันโดยมักจะสนับสนุนแคมเปญการเลือกตั้งผ่าน Donor Network ก็คือ APEC เนี่ยให้เงินสนับสนุนในแคมเปญการไปลงหาเสียงเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นยังจะทำ briefing

0: ด้านความมั่นคงของตะวันออกกลางเนี่ยป้อนให้กับบรรดาสสสวของอเมริกาด้วยแล้วก็ผลักดันมติสนับสนุนอิสราเอลในวุฒิสภาก็คือเวลาที่อะไรที่มีเรื่องเกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยก็จะไปบอกให้บรรดาสวเนี่ยสนับสนุนเสมอนะครับในระดับผู้แทนราษฎรหรือ House of Representatives เนี่ย APEC ก็ยังมีอิทธิพลนะครับในการให้สนับสนุนให้บรรดาผู้แทนทั้งหลายหรือ Representative เนี่ยสนับสนุนอะไรที่เกี่ยวกับอิสราเอล Pro Israel Voting Score นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังสนับสนุนผู้สมัครในเขตเลือกตั้งต่างๆด้วยนะแล้วก็นอกจากนั้นในระดับประธานาธิบดี APEC ก็โอเคถึงแม้ว่าจะไม่เปิดเผยโดยตรงนะครับแต่ก็ไปสนับสนุนว่าผู้สมัครท่านใดนะครับไม่คัดค้านอิสราเอลเนี่ย APEC ก็จะไปสนับสนุนในด้านของการให้บริจาค กับบรรดาหัวคะแนนอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเหล่านี้สนับสนุนอิสราเอลผ่านตัวแทนเหล่านั้นเพื่อป้อนข้อมูลนี้ไปถึงท่านประธานาธิบดีนะครับในระดับรัฐและระดับเคาน์ตี้แล้วก็ซิตี้ก็คือเรียกว่าทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่น APEC นี่ก็เข้าไปสนับสนุนบรรดานักการเมืองท้องถิ่นให้มีลักษณะคติที่ดีต่ออิสราเอลอย่างเช่นให้โปรแกรมเชิญชวนไปดูอิสราเอลไปดูอะไรต่างๆนานาไปดูงานนะครับเชิญชวนกันไปเพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีต่ออิสราเอลครับนี่ก็เป็นความสำคัญของ APEC สำนักงานที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อให้อเมริกานั้นสนับสนุนอิสราเอลครับ
1: ค่ะในระหว่างที่ฟังพี่ต้นนะคะตาก็เหลือไปเห็นคุณผู้ฟังส่งข้อความทางไลน์เพิ่มเข้ามานะคะคุณเก๋ค่ะบอกว่าฟังตอนขับรถไปส่งลูกตอนเช้าตั้งแต่เรียนอนุบาลตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วค่ะกลับบ้านก็ฟัง
0: วิทยุ
1: ต
0: ่
1: อใช่ค่ะฟังตั้งแต่ลูกเรียนอนุบาลไปจนถึงตอนนี้อยู่ม.ปลายแล้วอ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะเป็นแฟนคลับที่แบบยาวนานมากแล้วก็คุณเก๋ก็บอกว่าเป็น FC ทุกช่วงรายการด้วยนะคะมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะคะถ้าหากว่ายังพอมีเวลานะคะก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์ดีๆจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะมีรายงานจาก Nature Health นะฮะแล้วก็ Electric เนี่ยก็นำผลงานวิจัยของ Nature Health ซึ่งเป็นวารสารด้านสุขภาพนะคะมาเปิดเผยต่อนะมาเผยแพร่ต่อเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่า China's EV shift cut pollution enough to prevent 262,000 deaths ค่ะนะคะนั่นก็หมายความว่าการนำเอานโยบายพลังงานสะอาดแล้วก็สนับสนุนให้ผู้คนใช้รถไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้นในประเทศจีนเนี่ยช่วยตัดลดมลพิษทางอากาศนะคะไปได้มากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะอันเกิดมาจาก PM 2.5 หรือว่าฝุ่นควันพิษอะไรก็ตามที่เกิดจากควันไอเสียเนี่ยนะคะได้มากถึงราวๆ 262,000 คน 262,000 คนนะคะนี่เป็นรายงานที่ Nature Health ซึ่งเป็นวารสารด้านสุขภาพนำออกมาเผยแพร่นะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะจากการสำรวจสภาพอากาศแล้วก็มลพิษทางอากาศในเมืองต่างๆจำนวน150แห่งทั่วประเทศจีนนะคะและเขาก็ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าสภาพการนะคะหลังจากที่ทางการจีนเนี่ยสนับสนุนให้ผู้คนนะคะใช้รถพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดกันมากขึ้นเนี่ยมันช่วยลดละอองฝุ่นนะคะที่เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลงอย่างฮวบฮาบเลยทีเดียวนะคะถึง 30.67% นะคะนอกจากนี้แล้วการใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะหรือเป็นรถไฮบริดปลั๊กอินนะฮะรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมีส่วนสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการลดอนุภาคขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ได้มากถึง 23.80% นะคะถ้าคิดเป็นระดับไมโครกรัมก็คือ 8.97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะนี่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะที่ทำให้เราได้เห็นว่าพลังการ move ไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมันช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างดีจริงๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ก็ยังได้เปิดเผยต่อนะคะว่า not all pollutants dropped equally ค่ะนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ว่า มลพิษจะลดลงเท่าๆกันในรถทุกประเภทนะเพราะว่ารถบรรทุกดีเซลเนี่ยยังคงเป็นตัวการใหญ่ค่ะที่ทำให้ปริมาณของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะไม่ได้ขยับลงเลยนะคะลดเพียงแค่ 1.81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะคะนั่นก็หมายความว่าฝุ่น

0: ละอองขนาดใหญ่ก็ยังคงมีอยู่นะคะและในขณะเดียวกันผลการวิจัยนี้ก็บอกว่าที่สหรัฐนะคะนโยบายการใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถพลังงานใหม่เนี่ยนะก็เห็นผลเช่นกันค่ะนะคะรถยนต์ EVเพิ่มทุกๆ200คันเนี่ยช่วยลดไนโตรเจนไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะหรือว่า NO2 ในแคลิฟอร์เนียได้ 1.1% ค่ะยังไงก็ตามนี่ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าการเคลื่อนตัวไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยอย่างน้อยๆก็ช่วยเรื่องคุณภาพอากาศคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อทำให้เรานั้นหายใจได้ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับว่าเราไปดูกันว่าเอจะยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับอิหร่านเพิ่มขึ้นได้อย่างไรครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANสนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: เคยไปเที่ยวทะเลแล้วเจอป้ายพื้นที่ส่วนบุคคลทั้งที่ควรเป็นหาดสาธารณะไหมครับหรือเห็นป่าสวยๆถูกล้อมรั้วทำรีสอร์ททั้งที่ตามกฎหมายพื้นที่เหล่านี้คือสมบัติของประชาชนทุกคนในความเป็นจริงมีหลายพื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อทำประโยชน์ส่วนตัวทั้งที่การออกเอกสารสิทธิ์ทับป่าหรือถมที่ล้ำลำน้ำเพื่อทำธุรกิจซึ่งบางกรณีอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนี่คือหน้าที่ของสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบว่ามีการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องป่าหายหรือทะเลถูกปิดแต่คือการเอาสมบัติส่วนรวมไปเป็นของส่วนตัวครับหากพบพื้นที่สาธารณะถูกปิดกั้นจนคนทั่วไปเข้าใช้ไม่ได้อย่าปล่อยผ่านแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205การแจ้งของคุณคือจุดเริ่มต้นในการทวงคืนพื้นที่ของทุกคนกลับมาครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: M-Cot Radio Networkชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: 7:14 ค่ะของวันพุธที่24 มิถุนายน 2569นะคะช่วงนี้เราไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันนะคะว่าไทยเราจะเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านอย่างไรและในแง่มุมไหนค่ะ
6: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สว
1: ั
7: สดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ประเทศไทยหรืออินโดนีเซียคะอากาศเป็นยังไงบ้าง
7: ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเพราะว่าเรามีงานสำคัญชื่อว่า OSPO ASEAN Alumni Dialogue ครับเป็นเวทีเรานำศิษย์เก่านะครับของออสเตรเลียที่ไปเรียนหนังสือที่ออสเตรเลียจากทั่ว11ประเทศอาเซียนเนี่ยมาช่วยกันระดมสมองครับเป็นเวิร์กช็อป3วันเพื่อที่จะดูซิว่าอาเซียนกับออสเตรเลียจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์นะครับความร่วมมือของทั้งสองภูมิภาคเนี่ยมันเจริญงอกงามได้มากกว่านี้ได้อย่างไรครับ
0: ค่ะค่ะขอเอาใจช่วยนะคะแล้วก็หากว่ามีความคืบหน้าใดๆก็จะได้สักถามอาจารย์นะคะในรายการนี้นะคะคนฟังจะได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะอาจารย์คะ

0: ครับขอบคุณโอ้จะเล่าว่าเมื่อคืนนี้มีงานเลี้ยงปกติแล้วก็นัดกินข้าวกันเฉยๆแต่ว่าทีมไทยแลนด์ครับน้องๆจากประเทศไทยเนี่ยเตรียมการแสดงมาด้วยนะฮะ
1: เหรอฮะ
0: ซอฟต์พาวเวอร์มากนะครับ
1: เป็นอะไรคะอาจารย
0: ์เป็นรำไทยผสม

0: ว่าเอ้ยถ้าเราจะให้สนุกอ่
1: ะ
0: เราชวนคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันคล้ายๆกันเนี่ยมาร้องรำทำเพลงด้วยกันไหมนะครับน้องๆเขาไปไกลกว่าผมมีพวกชวนแล้วอาจารย์ไม่ต้องบอกหรอกเขาชวนแล้วเพียงแต่ว่าอีกสองสามประเทศที่มีวัฒนธรรมคล้ายๆกันเขาไม่พร้อม
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: แต่ก็ไม่เป็นไร
1: ครับต้องมีสปป.ลาวด้วยหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์แต่มันแสดงให้เห็นนะครับว่าเยาวชนของเราเนี่ยmindset เขาดีมากถูกต้องไหมครับในขณะที่หลายๆคนมันแย่งกันเคลมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่พอของเราเนี่ยเราจะเตรียมการแสดงแล้วเราก็ชวนทุกคนว่าเอ้ยในเมื่อมันคล้ายๆกันเรามาร่วมกันไหมจะได้เป็นทีมของวัฒนธรรมร่วมกันว
1: ่
0: าน่ารักมากวิธีคิดของพวกเขาคร
1: ับ
0: ครับครับก็สนุกสนานร่าเริงครับแล้วก็มันก็ทำให้การสร้างเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายของเด็กเยาวชนในอาเซียนเนี่ยมันพัฒนาอีกเลเวลหนึ่งนอกจากกิจกรรมที่อยู่ในห้องเวิร์กช็อปครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะแล้วเรื่องของความการเมืองก็ผ่านไปเดี๋ยวว่าพอนักการเมืองไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่กันจริงๆก็คือเราต้องอยู่ด้วยกัน
0: ถูกต้องใช่ครับใช่ครับเป้าประสงค์อันนี้คือเราอยากที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์มากกว่าแล้วก็นอกจากออสเตรเลียแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกประเทศหนึ่งซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีความสัมพันธ์ยาวนานด้วยนะครับนั่นก็คือตั้งแต่สมัยสยามเปอร์เซียใช่ไหมฮะต่อเนื่องจะมาเกินกว่า400ปีแล้วเนี่ยนาทีนี้เนี่ยภูมิภาคเปอร์เซียหรือปัจจุบันก็อิหร่านเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งละใช่ไหมครับหลังจากมีการลงนามในอิสลามบัต MOU นะครับแล้วก็มีการเจรจา18ชั่วโมงซึ่งถึงแม้มันจะกระพ้องกระแพร่งนะครับแต่ว่ามันก็เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ถ้าเราไม่รีบผมคิดว่าเราเองอาจจะตกขบวนด้วยซ้ำเพราะว่าคนอื่นเขาพร้อมลองนึกภาพนะครับว่าหลังจากที่มีการลงนาม MOU ก่อนที่จะมีการเจรจาอีกนะครับเราเห็นท่าทีแล้วแหละว่ายุโรปตะวันตกอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันประกาศทันทีว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านเมื่อไหร่พวกเขาก็จะยกเลิกการคว่ำบาตรด้วยในขณะที่เราเห็นทันทีนะครับว่าสิงคโปร์ใช่ไหมครับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยบอกแล้วว่าไอ้โครงการฟื้นฟู$300,000,000,000เนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินสมทบนะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะซื้อบัตรผ่านประตูครับเข้าสู่ตลาดรามแล้วก็แน่นอนอีกประเทศหนึ่งซึ่งก็ซุ่มๆแล้วก็ดูว่าพร้อมเสมอที่จะเข้าสู่เวียดนามเพราะนั้นถ้าเรายังช้ากับการที่จะไปฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะตกขบวนนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกามองแล้วแหละว่าอิหร่านมันไม่ใช่แค่เฉพาะอิหร่านแต่ว่าอิหร่านเนี่ยในความเป็นจริงก็คือป้อมปราการทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เลยนะครับในการที่จะปิดประตูจีนที่จะแผ่อำนาจออกมาทางด้านตะวันตกถูกไหมครับทางด้านตะวันออกเนี่ยอเมริกาเขามีเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์เป็น first island chain เป็นโซ่เกาะใช่ไหมครับในการที่จะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันออกอยู่แล้วแต่ทางด้านตะวันตกเนี่ยอิหร่านแล้วก็แน่นอนปากประตูสู่เอเชียกลางทั้งหลายเนี่ยถ้าจะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันตกก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เมื่อไม่ได้ด้วยวิธีการทางด้านการทหารก็ต้องใช้วิธีการทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเริ่มมองใหม่แล้วแหละว่าเราจะกลับไปฟื้นฟูและยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านยังไงโดยที่ไม่ได้เป็นปรปักษ์กับทั้งจีนไม่ได้เป็นทั้งปรปักษ์กับสหรัฐอเมริกาโจทย์มันจะเป็นโจทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เดินหน้าเราก็จะเสียโอกาสนะครับผมคิดว่าเรื่องนึงที่ควรจะต้องเริ่มทำทันทีเลยเนี่ยนะครับก็คือในประเทศไทยคงจะต้องเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ว่าเรากับอิหร่านจะทำเขตการค้าเสรีกันได้ไหม FTA แต่แน่นอน อย่าเพิ่งไปประกาศว่าจะทำ FTA กับอิหร่านตอนนี้ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นการถลำตัวเร็วจนเกินไปแล้วก็อาจจะไปติดเรื่อง secondary sanction ซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกายังสงวนสิทธิ์อยู่นะครับว่าการคว่ำบาตรทางอ้อมเนี่ยเขายังไม่ได้ยกเลิกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรารีบผีผามไปพูดว่าเราจะเปิด FTA กับอิหร่านเขตการค้าเสรีกับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะโดนความเสี่ยงเรื่อง secondary sanction แล้วมันมากระทบกับการเจรจาลดภาษีระหว่างเรากับอเมริกานะครับแต่ว่าเราต้องศึกษาไว้ก่อนครับเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่โดนปิดประเทศโดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมา40ปีนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าของเขาเนี่ยมีความซับซ้อนมากเขามีเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้น มาตรการทางการค้าก็จะยิ่งซับซ้อนใหญ่

0: เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราต้องเตรียมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่มันทำได้ง่ายและเร็วกว่า FTA ศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า PTA ครับ Preferential Trading Arrangement หรือว่า Preferential Trading Agreement นะครับก็คือการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแบบบางรายการสิทธิพิเศษแบบชั่วคราวซึ่งทำได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นเราเจาะจงลดภาษีเป็นรายสินค้าครับ product specific โดยเน้นสินค้าที่มันมีประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สามารถตอบแทนกันได้ครับอย่างเช่นเราขอให้อิหร่านลดข้อกีดกันทางการค้าและภาษีกับสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเกษตรที่เรามีศักยภาพในการจะส่งไปอิหร่านเพื่อแลกกันกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปุ๋ยเคมีแล้วก็พลังงานที่เราอยากได้จากอิหร่านแล้วเราจะลดภาษีให้เขาลักษณะแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเดินหน้าได้เร็วกว่าใช่ไหมครับแล้วก็สินค้าเหล่านี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆสินค้าอย่างเช่นอาหารข้าวสินค้าเกษตรแป้งมันสำปะหลังเวชภัณฑ์ซึ่งอิหร่านเขาต้องการมากเนี่ยมันเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่ม non sanction product นะครับกลุ่มสินค้าที่ไม่ถูกคว่ำบาตรแล้วมันเป็นสินค้าเชิงมนุษยธรรม humanitarian products เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ถูกกีดกันจากประชาคมนานาชาติแน่นอนเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเชิงรุกที่ถ้าเราสามารถที่จะไปปักธงปักหมุดได้ก่อนคนอื่นเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับอิหร่านที่มีมาในอดีตนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอเพราะสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์สินค้ากลุ่มเกษตรสินค้ากลุ่มแป้งพวกนี้เนี่ยมันยังมีอีกปราการหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือความแตกต่างกันในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะมีตราฮาลาลแต่ตราฮาลาลของเราเนี่ยมันเป็นตราฮาลาลที่เน้นเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะศาสนาอิสลามแบบนิกายขอโทษนิกายชีอะนิกายซุนนีของประเทศไทยซุนนีแต่ของอิหร่านเนี่ยเป็นชีอะนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เองแล้วก็สำนักงานมาตรฐานมกอช.นะครับอาหารนะครับจะต้องคุยกับเขาว่าเราจะทำ MRA หรือว่า Mutual Recognition Arrangement เพื่อที่จะทำให้มาตรฐานอาหารฮาลาลของเราที่ based on วิธีคิดแบบซุนนีเนี่ยมันสอดคล้องกับมาตรฐานของเขาที่เป็นชีอะได้ไหมโดยการมีมาตรฐานการยอมรับร่วมกันหรือว่า Mutual Recognition Arrangement ซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าส่วนสำคัญเลยก็คือเราคงจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะครับจากผู้นำนิกายชีอะในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือท่านไซยิดสุไลมานฮุไซนีนะครับซึ่งก็แน่นอนท่านเองก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันกับคณะกรรมการแล้วก็ท่านจุฬาราชมนตรีเอานะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องเอามิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมมาจับด้วยแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอในช่วง60วันต่อจากนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงซึ่งมันทำให้เราลำบากมากในช่วงที่ผ่านมาก็คือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอิหร่านเคยเป็นผู้ซื้อข้าวไทยจากประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซื้อข้าวจากประเทศไทยได้และเราไม่สามารถขายให้เขาได้เพราะว่ามันติดเรื่องระบบการชำระเงินเวลาจะชำระเงินระหว่างประเทศมันใช้ US dollars ครับและระบบการแจ้งข้อมูลการชำระเงินกับส่งมอบสินค้าเนี่ยเขาเรียกระบบ SWIFTซึ่งอิหร่านยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบสวิฟต์ได้อย่างเต็มสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเราค้าขายกับเขาไม่ได้พอเราค้าขายเขาไม่ได้แต่ทำไมเวียดนามค้าขายกับเขาได้แล้วเราเสียตลาดข้าวของเราให้เวียดนามเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเร่งแก้ไขตรงนี้แล้วทำโปรเจกต์ระยะสั้นระยะเร่งด่วนเพื่อระบายสินค้าของเราแล้วแลกกับของที่เขาต้องการอย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้กลไกเขาเรียก barter tradeบาร์เตอร์เทรดก็คือเอาสินค้าแลกสินค้านะครับเอาข้าวของเราแลกกับปุ๋ยของเขาได้ไหมฟู้ดฟอร์เฟอร์ติไลเซอร์อย่างเงี้ยได้ไหมนะครับโดยการที่เราบอกเราส่งข้าวไปเขาส่งปุ๋ยเคมีมาแล้วขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยช่วยเป็นคนทำเรื่องการเคลียร์บัญชีเคลียร์ลิงแบบคู่ขนานน่ะcreating account ให้ได้ไหมว่ามูลค่าข้าวที่เราส่งไปกับมูลค่าของพลังงานหรือปุ๋ยเคมีที่เขาส่งมาเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินสกุลท้องถิ่นแล้วเทียบกันเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้ว clearing กันให้ได้นะครับ ลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะมีต้นทุนการผลิตที่ลดต่ำลงในขณะเดียวกันก็ระบายสินค้าของเราออกไปได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเม็ดพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเคมีนะครับตรงนี้ผมคิดว่าควรจะต้องทำ
1: อาจารย์ครับที่หลานเขายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบของการเคลียร์ลิงกับจีนเหรอครับที่ของจีนเขามีระบบนึงใช่ไหมฮะ
0: เขามีระบบที่เรียกว่า CIPS นะครับมันอยู่ในระบบนั้นอยู่แล้วแล้วธนาคารของไทยบางแห่งก็ใช้ระบบ CIPS อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสภาพคล่องและปริมาณการทำธุรกรรมเนี่ยมันไม่ได้มากพอแล้วไอ้เงินที่จะใช้ในการที่จะส่งระหว่างกันเนี่ยมันอาจจะยังเงินสกุลท้องถิ่นเนี่ยเรารับเงินของอิหร่านมาเราก็ไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเราทำเป็นบาร์เตอร์เทรดเลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมาเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีสภาพคล่องที่สูงกว่านะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องทำด้วยก็คือถึงแม้วันนี้สินค้าทุกรายการมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะค้าขายกันได้ทันทีเพราะมันยังติดข้อจำกัดเรื่องการคว่ำบาตรเรื่องอะไรอยู่แต่เราควรจะต้องทำให้เขารู้ครับว่าถ้าวันนึงมันค้าขายกันได้เรามีสินค้าอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างเรามีบริการอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างแล้วเขาก็ต้องทำให้เรารู้ด้วยว่าเขามีสินค้าและบริการอะไรที่คนไทยจะไปซื้อกลับมาได้ถูกไหมครับแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงกลางปีงบประมาณถ้าใช้รัฐบาลพาผู้ประกอบการไปทำโรดโชว์ไปอะไรเงี้ยมันทำยากเพราะฉะนั้นเราทำเป็น virtual trade fair ได้ไหมทำเป็นแบบออนไลน์ระหว่างกันก่อนได้ไหมเพื่อลดต้นทุนและไม่ได้มีปัญหาด้านงบประมาณถูกต้องไหมครับเราจัดผู้ทำ virtual business matching จับผู้ธุรกิจออนไลน์ไว้ก่อนนะครับว่าโอ้ยไทยเรามีโชว์เคสแบบนี้สินค้าที่เราพร้อมขายบริการที่เราพร้อมขายแล้วเขามีสินค้าแบบนี้บริการที่เขาพร้อมขายแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วเราจับคู่กันไว
2: ้
0: เมื่อ EPA ข้อตกลงเราทำได้เมื่อต่อไปในอนาคตการคว่ำบาตรทั้งหมดถูกยกเลิกเมื่อต่อไปในอนาคตเรามี FTA กับเขามันจะได้มีสินค้าและบริการและผู้ประกอบการที่รู้จักกันไว้อยู่แล้วแล้วก็แน่นอนถ้าเป็นกรณีของบริการก็ต้องคิดต่อนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างบริการท่องเที่ยวบริการ wellness บริการรักษาพยาบาลเนี่ยเศรษฐีอิหร่านก็อยากมาประเทศไทยนะฮะแต่เขามาไม่ได้หรือมายากเพราะว่าวีซ่ามันยังมีความยากลำบากอยู่วีซ่าต้องส่งมาทำที่กรุงเทพอะแทนที่จะสามารถที่จะทำได้เลยที่อิหร่านอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกนอกจากปลดล็อกทางด้านความมั่นคงแล้วมันอาจจะต้องไปปลดล็อกทางด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกับททอย่างเงี้ยท่องเที่ยวจะช่วยกันทำแพ็กเกจการท่องเที่ยวโรงแรมและอาหารที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามแบบชีอะได้ด้วยไหมนะครับถ้าเราทำแบบนี้พร้อมกันสับทำพร้อมกันเนี่ยนะครับแล้วสร้างเนื้อเรื่องที่ถูกต้องว่าการค้าของเรากับอิหร่านเนี่ยมันเป็นการค้าที่สนับสนุนสันติภาพและมนุษยธรรมอเมริกาก็ว่าเราไม่ได
2: ้
0: ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยการเชื่อมโยง2ประเทศเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะ utilize และเชื่อมโยง Belt and Road Initiative ของจีนก็ว่าเราไม่ได
2: ้
0: ฉะนั้นวิธีการแบบนี้มันจะได้ทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการถูกดุลทางด้านความมั่นคง
2: ค่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วน
1: ต่อกันแล้วครับ
2: ค่ะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งวันนี้สวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่24 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเคลือและผมภูเบศสุนีนะครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับนะครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณภูเบศแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านทุกๆท่านนะคะวันนี้มาเจอกันนานๆทีมาเจอนะช่วงนี้ไม่ได้ถัดต้องขออภัยด้วยเสียงหายเป็นหวัดอีกแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอาจจะแบบคุณเยมินเป็นอะไรอีกแล้วเป็นหวัดอีกแล้วเหมือนเพิ่งหายไปเพิ่งกลับมาจากจีนค่ะกลับมาจากปักกิ่งไปเดินกำแพงเมืองจีนมา ที่รู้อากาศร้อนนะคะแต่ว่ามีลมดีเนาะกลับมาเมืองไทยก็เจอร้อนเหมือนกันไม่เป็นไรแต่ว่าเสียงแหบเสียงแห้งไม่เป็นไรเป็นหวัดแค่ไหนไม่เป็นไรแต่ยังมีแรงนะคะที่จะมารายงานข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแน่นอนละค่ะความคืบหน้าของข่าวนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดิฉันก็ยังติดตามข่าวเสมอนะกลับมาเมืองไทยก็โอ้พร้อมเปิดหน้าข่าวดูโอ้โหความเคลื่อนไหวของข่าวเยอะแยะมากมายประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่จะมารายงานที่ได้ฟังกันในวันนี้นะประเด็นหลักประเด็นใหญ่เรื่องของการโครงการสอบท้องถิ่นเนี่ยคุณภูเบศ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องที่พอหลายคนฟังต้องร้องอื้อหือทำกันขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าเป็นการโกงกันมหาลาณนะหลักพันล้านเลยทีเดียวก็เป็นประเด็นหลักประเด็นใหญ่นะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้หลายฉบับด้วยกันหยิบยกมาจากมติชนแล้วกันเนาะมติชนน่ะมีประเด็นนี้นะคะเนื่องจากว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยท่านผู้ช่วยเลขาธิการปปช.นะคะก็มีคุณพัฒนพงษ์จันเพ็งจันเพชรภูลนะคะแล้วก็นายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ค่ะมีอีกท่านหนึ่งก็คือพันตำรวจเอกทีนัทกรวัฒนแสงประเสริฐท่านเป็นรองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหลายหน่วยงานนะคะผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปร่วมกันตรวจสอบแล้วก็มีการแถลงคดีใหญ่เป็นคดีทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบแลกเปลี่ยนกับการเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นปี68เมื่อปีที่แล้วนี่เองซึ่งจากการไปตรวจค้นเนี่ยนะคะทางปปช.เนี่ยเขาไปตรวจบ้านพักนะคะซึ่งอยู่ในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี้เองค่ะมีนายฉัตรพิสุทธิ์คนนี้อายุ31ปีเป็นผู้นำในการตรวจค้นทำไมถึงมีการตรวจค้นเรื่องนี้เพราะว่ามันมีการร้องเรียนมาเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานแล้วก็คลิปเสียงที่ระบุว่ามีกลุ่มบุคคลนะมีติวเตอร์บางกลุ่มเนี่ยที่เขาแอบอ้างมีเส้นสายในการช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็เข้ารับราชการท้องถิ่นประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ที่จะต้องมีการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีก็เอ๊ะนะคะพอได้รับรายงานเรื่องนี้มานายกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่มาดูในส่วนของปปช.ก่อนนะภาพรวมจากการตรวจค้นเมื่อวานเนี่ยดิฉันจะไล่เรียงให้ฟังเลยนะคะว่าการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยไปพบกลุ่มบุคคลเขามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยขณะเข้าตรวจค้นเป็นไปได้หรอเป็นไปได้ยังไงข้อสอบที่เราสอบเข้าไปเนี่ยมันมีคนมันมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแก้เอกสารจากคนที่ได้คะแนนน้อยทำให้ได้คะแนนมากแล้วก็สามารถเป็นพนักงานท้องถิ่นเขาทำยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกลุ่มบุคคลที่เขาไปตรวจค้นว่ามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยปปช.เขาไปตรวจยึดเอกสารได้จำนวนมากเลยมีทั้งสำเนากระดาษคำตอบรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่ไปตรวจพบก็เป็นหลักฐานชิ้นดีเลยแหละนะคะมีการเชิญตัวบุคคลเข้ามาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มจำนวนอีก10กว่าคนการสอบครั้งนี้มีการประกาศรับนะคะ87ตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 1,669 อัตราเป็นการสอบจากทั่วประเทศเลยนะแล้วก็มีกระบวนการเรียกรับเงินเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมีหลักแสนนะ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปนะแต่ว่าถ้าตำแหน่งสูงเนี่ยสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในแต่ละจังหวัดเลยทีเดียวเพราะว่าในบางจังหวัดที่มีอัตราการแข่งขันสูงตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรทราคาที่แพงขึ้นมาอย่างเช่น 700,000 ถึง 800,000 บาทอย่างที่บอกไป

0: างที่รวบรวมมาได้เนี่ยก็มีทั้งรายชื่อบุคคลที่ตรวจสอบที่มาที่ไปวิธีการที่ได้ไปถึงต้นตอคนที่กระทำความผิดนะคะเขาก็มีการสืบค้นจากกระดาษคำตอบเนี่ยแหละแล้วก็มีการสาวย้อนไปข้างหลังด้วยรวมถึงอาจจะตรวจสอบนะคะคนที่ระบุว่ามีการสอบได้เนี่ยตรงนี้จะต้องหลุดจากตำแหน่งด้วยนะถ้ามันมีการตรวจพบว่ามีการทุจริตจริงๆทีนี้ในส่วนนายพอคนต้องสงสัยชื่อพอพานนะดิฉันตัวย่อแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาในการร้องเรียนหรือว่าเป็นการพาดพิงซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างไรในประเด็นนี้นายพอพานเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นข้าราชการที่อยู่ในกระบวนการเป็นในหน้าคนที่ต้องการหาคนที่มาบรรจุรับราชการแล้วมีการเรียกรับเงินจากการสอบผ่านเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางในหน้าเนี่ยแหละรับเงินมาแล้วไปไหนต่อล่ะตรงนี้แหละอยู่ระหว่างการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องสอบนะว่าในพอรับเงินมาจากคนที่เขาต้องการสอบผ่านเนี่ยเอาไปที่ไหนจะไปถึงตัวการใหญ่หรือไม่นะจากพยานหลักฐานจำนวนเงินที่เรียกมานะคิดคำนวณกับตำแหน่งที่เปิดสอบ87ตำแหน่งเนี่ยโอ้คุณภูเบศ
1: ครับ
0: 4,500ล้านนะคุณคูณบวกลบคูณหารกันไปแล้วนะเป็นตัวเลขที่โหมากเป็นการโกงที่เรียกได้ว่าทุจริต4,500 ล้านบาทนะคะสำหรับคนที่ต้องสงสัยตัวนายพอพานเนี่ยตำแหน่งใหญ่นะคะเป็นผู้อำนวยการเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษไว้ในบ้านหลังดังกล่าวทีนี้ในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะล่าสุดเนี่ยนายอังสิตสัมพันธรัตน์เนี่ยมีการเป็นคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการชั่วคราวเนี่ยมีการระบุในวันที่ปปช.เข้าตรวจสอบทุจริตเนี่ยก็คือมีการให้ออกนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตรงนี้ก็ต้องมีการไล่เลียงไปนะคะในส่วนนายกว่าอย่างไรเดี๋ยวคุณภูเบศมาเล่าให้ฟังรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปลัดมหาไทยที่พูดถ้าคุณภูเบศมีข้อมูลนะทีนี้มาดูข้อมูลจากที่ดิฉันได้อ่านมาเนี่ยมติชนเขาพาดหัวข่าวว่าอย่างไรในประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวตัวใหญ่นะพาดหัวตัวไม้เลยในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเชื่อว่าหลายฉบับก็คงเล่นเรื่องนี้เด้งอธิบดีสอทอประจำมหาไทยเส้นโกงสอบท้องถิ่นหลังปปช.ตำรวจบุกยึดหลักฐานอื้อจ่ายหัวละ 350,000 ถึง 800,000 ค่าเสียหาย 4,500 ล้านบาทอนุทินลั่นรับไม่ได้สั่งจัดการเด็ดขาดค่ะ
1: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นะครับก็มีข้อมูลในส่วนนี้เหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยย้ายด่วนนายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถให้มาประจำการกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวก็มีผลตั้งแต่วันนี้24มิถุนายนเป็นต้นไปครับส่วนกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีพอได้รับทราบข้อมูลนี้แล้วนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเห็นข่าวแล้วแทบจะเป็นลมเพราะราคาค่าซื้อตำแหน่งสูงถึงหัวละ 350,000 ถึง 700,000 บาททั้งที่เด็กจบใหม่เพิ่งเหยียบเท้าเข้ามาทำงานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่กลับต้องแบกรับต้นทุนมหาศาลขนาดนี้แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไรนายกรัฐมนตรียืนยันด้วยนะครับว่าฝ่ายการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพร้อมกับเปิดไฟเขียวให้เจ้าหน้าที่ลุยปราบปรามได้อย่างเต็มที่เนื่องจากพบข้อสังเกตสำคัญว่ามีผู้ที่มาเกี่ยวข้องนะครับเป็นตู้เซฟและวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมด่วนกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขยายผลทลายขบวนการนี้นะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช้านี้เช่นเดียวกันนะครับปลัดมท.เด้งฟ้าผ่าอธิบดีเส้นโกงสอบขรก.พนักงานท้องถิ่นตะลึงสะพัดมโหฬาร 4.5 พันล้านเสียหนูรับไม่ได้เรียกบิ๊กเต่าหารือนายกบอกจะเป็นลมบรรจุข้าราชการเงินเดือนไม่ถึง 15,000 แต่ต้องจ่ายซื้อตำแหน่งข้าราชการทะลุ 700,000 ถึง 800,000 รับไม่ได้ย้ำฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นพาดหัวหลักเช้านี้เดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่นะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เสด็จสู่ทิพสถานคไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพไทยผสานใจ จิมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับคุณเยมินครับ
0: ค่ะก็ช่วงนี้มาเรื่องค่าครองชีพประชาชนสักหน่อยก็แล้วกันนะคุณภูเบศเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้คนไทยหลายๆคนก็อยากจะให้รัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพนะคะเรื่องของน้ำมันแม้ราคาจะลดลงมาแล้วนะคะค่าไฟสักนิดสักหน่อยจะเป็นไรลดได้ไหมหรือว่าตั๋วร่วมรถโดยสารก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะสามารถลดการลดค่าเดินทางของประชาชนได้ตรงไหนที่มองว่าจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้นะคะดิฉันก็คิดว่ารัฐบาลก็คงอยากจะหาแนวทางนะคะซึ่งเรื่องของตั๋วร่วมรถโดยสารเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะคะพูดถึงในที่ประชุมครม.ในเรื่องของมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารระบบร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนก็จะสามารถครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายตรงนี้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรจะขออธิบายแบบนี้คือในการใช้วิธีการลักษณะของตั๋วร่วมเนี่ยในราคา17บาทถึง45บาทตรงนี้เป็นอัตราเรทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยรัฐบาลเนี่ยเขาจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้นะคะจำไว้นะคะ1มกราคมปี70ก็คือปีหน้าเลยในเรทนี้เพราะว่าอย่างไรเพราะว่าอะไรทำไมถึงจะต้องมาทำเรื่องนี้เพราะว่าอัตราค่าโดยสารเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นราคาเนาะเพราะว่าตรงตามกับนโยบายมาตรการของเขาที่มันมีการครบกำหนดตามระยะเวลาแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไปดูว่าตรงเนี้ยที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ไหมถ้าจะเป็นเรทราคา17บาทถึง45บาทในเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวอยากจะเริ่มเป็นของใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนจะทำได้ไหมตรงนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐมนตรีคมนาคมนะคะก็คือนายธิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปหาเรื่องเกี่ยวกับการทำระบบ clearing house เพื่อจัดทำระบบการเก็บเงินตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าการที่จัดทำระบบให้ดีเนี่ยประชาชนก็จะสามารถใช้ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะการจัดทำระบบเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยทางรัฐมนตรีคมนาคมเขาตั้งใจที่จะทำให้ทันปีใหม่ปี2570นะคะก็คือปีหน้าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะว่าจะสามารถทำได้หรือไม่นะคะสำหรับอัตรานี้17บาทถึง45บาทในมติชนพาดหัวนะคะเป็นประเด็นรองเฮครม.ไฟเขียวตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร17ถึง45บาทที่พัดพาดเริ่ม1มกราคม70เตรียมคุยทำระบบ clearing house ค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประเด็นเรื่องของค่าไฟนะครับนายกอนุทินก็มีการสั่งสอบด่วนครับปมค่าไฟทางหลวงแฝงในบินประชาชนนายอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์นะครับรวมถึงเรื่องของการเก็บเงินค่าไฟทางสาธารณะที่แฝงอยู่ในบินค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.กฟผ.นะครับและการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เร่งตรวจสอบและหารือข้อเท็จจริงโดยละเอียดว่าการจัดเก็บค่าไฟในลักษณะนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรและทำไมถึงปล่อยให้เกิดขึ้นย้ำชัดเจนว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการเพิ่มค่าไฟแล้วเอาภาระมาคิดกับประชาชนจริงตอบได้คำเดียวว่าไม่ได้และตนเองจะเป็นคนลงมือแก้ไขปัญหานี้ให้ถูกต้องอย่างแน่นอนเมื่อผู้สื่อข่าว าวทันย้ำนะครับว่าเป้าหมายหลักไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระตรงนี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบกลับทันทีว่าไม่ใช่แค่ไม่อยากแต่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระเลยส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการเคลมผลงานกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีชี้แจงอย่างอารมณ์ดีนะครับว่าเรื่องนี้ตนเองมีการเอ๊ะหรือว่าตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่สมัยอยู่กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ว่าในตอนนั้นไม่ได้คุมกระทรวงพลังงานและคมนาคมจึงทำได้แค่ตั้งคำถามแต่วันนี้เข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วคำถามเดิมจึงกลับมาและที่นายเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานออกมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าได้รับน้องเอหรือว่าข้อสังเกตไปจากตนเองนั่นเองครับสำหรับกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมออกมาแสดงความกังวลว่าถ้าหากผลักดันผลักภาระค่าไฟถนนไปให้กับกระทรวงคมนาคมหรือว่ากรมทางหลวงรับผิดชอบทางกระทรวงจะแบกรับงบประมาณส่วนนี้ไว้ไม่ไหวนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชี้แจงเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณภายในของภาครัฐเปรียบเสมือนเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาในระบบบัญชีไม่ได้ระบุว่าไปเอาเงินของประชาชนมาจ่ายแต่ถ้าหากในอนาคตตรวจสอบแล้วชัดเจนว่าต้องเปลี่ยนระบบกรมทางหลวงก็มีหน้าที่ต้องไปตั้งงบประมาณประจำปีตามปกติขึ้นมาเพื่อจ่ายค่าไฟเองไม่ใช่บอกว่าไม่มีเงินแล้วจะไม่ทำแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตต้องขอเวลาดูเรื่องข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำมาตรการเยียวยาประชาชนที่ต้องทนจ่ายค่าไฟแฝงส่วนนี้มาเป็นเวลานานหลายสิบปีนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอแก้ไขปัญหาในปัจจุบันให้ชัดเจนก่อนรัฐบาลชุดนี้มีภารกิจสำคัญสูงสุดคือการทำให้ประเทศเจริญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดูแลปากท้องของประชาชนให้ดีที่สุดที่ผ่านมาก็มีการลดภาระค่าครองชีพด้วยการลดค่าไฟในกลุ่ม200ยูนิตแรกไปแล้วส่วนหลังจากนี้หากมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนรัฐบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปเคลียร์ให้จบส่วนมาตรการเยียวยาอื่นๆตนเองและทีมงานก็คิดอยู่ทุกๆวันเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนครับมีพาดหัวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของ Daily News ครับนายกเอ๊ะค่าไฟแฝงคุยรับรู้ตั้งแต่เป็นมท.1สั่งพลังงานกฟผ.กฟน.สะสางด่วนช่วยทั่วไทยหรือโครงสร้างหมกเม็ดพิพัฒน์เผยนายกสั่งล้างท่อค่า FT เลิกมัดมือชกเก็บค่าไฟทางสาธารณะหลังพบประชาชนถูกเอาเปรียบครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้นะคะตัวท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เองก็บอกว่าแต่ถ้าจะให้ทางคมนาคมเป็นคนจ่ายแทนเนี่ยโหมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลนะหลักหมื่นล้านเลยทีเดียวอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะคะถ้าค่า FT ไม่มาแฝงกับประชาชนทั้งประเทศที่จะต้องไปจ่ายค่าไฟให้กับเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยมันจะไปดึงเม็ดเงินจากตรงไหนได้นะรอการชี้แจงแล้วกันถ้ากระทรวงคมนาคมไม่รับเป็นแม่งานใจมาดูอีกประเด็นหนึ่งหลังประชุมครม.เมื่อวานนี้มีประเด็นหลายประเด็นเลยมีการพูดถึงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี70เหมือนกันเมื่อวานมีการพูดถึงว่าที่ประชุมครม.ได้ผ่านร่างพรบ.งบนะคะโดยมีข้อตกลงว่าจะมีคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ72คนเบื้องต้นเนี่ยมีการกำหนดกรอบการทำงานพิจารณาตั้งแต่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมปีนี้แหละนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของร่างพิจารณาพรบงบประมาณมีเวลา1สัปดาห์พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะอภิปรายโดยมี30คนที่จะลงรายละเอียดในรายกระทรวงส่วนร่างพรบโอนงบประมาณปี69จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาวันที่25มิถุนายนนี้นะคะก็ใกล้ถึงแล้วเนาะพรุ่งนี้ซึ่งตัวนางสาวสิริกัญญาบอกว่าก็ออกมาล่าช้าแถมยังสามารถโอนงบได้น้อยด้วยจากที่เคยประกาศว่าจากเดิมที่จะโอน 80,000 ล้านบาทแต่กลับโอนได้นะคะ 10,000 กว่าล้านเท่านั้นอาจจะไม่คุ้มกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องชะลอในไตรมาสที่3ทั้งนี้ประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งเลยนะคะที่รัฐบาลจะต้องเตรียมรับมือก็คือเรื่องของ GHAI Passport ในปีงบประมาณ70นะคะมีการพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะนะคะเป็นประเด็นดราม่าพรรคประชาชนโดยนางสาวสิริกัญญาว่าอย่างไรเขาบอกว่าในเรื่องของ THAI Passport เนี่ยเขายังไม่เห็นรายละเอียดเพียงแต่ทราบว่าจะมีโครงการเฟสที่2ในงบ900ล้านบาทแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตด้วยนะคะว่าโครงการ THAI Passport เฟส1ที่ลงทุนไปแล้วประมาณ 1,600 ล้านแต่กลับไม่ได้แพลตฟอร์มที่เป็นของรัฐบาลเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลเนี่ย ไม่มีแต่กรรมสิทธิ์นั้นกลับไปตกอยู่กับเอกชนดังนั้นหากมีเฟส2ออกมาจะทำให้โครงการเกิดความซ้ำซ้อนหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านหากผู้ได้รับโครงการไม่ใช่เจ้าของเดียวกันกับเฟส1จะต้องทำแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่หรือไม่เป็นการซ้ำซ้อนเตือนเงินหรือเปล่านะคะถ้าหากเป็นเจ้าของเดียวกันจะถือเป็นการล็อกแล้วก็ประหยัดการทำงบการทำแพลตฟอร์มเนี่ยมันอาจจะง่ายสะดวกขึ้นทั้งในเรื่องของงบความสะดวกสำหรับโครงการ TSAI Passport เนี่ยตรงนี้อยู่ในช่วงกำลังรวบรวมข้อมูลหากพูดไปก็เหมือนเป็นการเฉลยข้อสอบล่วงหน้านะคะว่าจะมีโครงการอะไรอยู่บ้างแต่ว่าขั้นตอนทางกฎหมายที่จะต้องดำเนินการไปพร้อมกับการรอการอภิปรายตรงนี้นะคะก็คงต้องเป็นสมัยหน้านางสาวสิริกัญญาบอกว่าสมัยนี้ไม่น่าจะทันนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ TSAI Passport นะคะแล้วก็ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาโดยนายแพทย์เจมส์ศักดิ์เทียยุระนะคะก็พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งในการแถลงเรียกร้องวุฒิสภาแสดงจุดยืนความชัดเจนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยบอกว่าตนนั้นได้ทำหนังสือด่วนถึงประธานวุฒิสภาขอให้นำประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในที่ประชุมวุฒิแล้วนะคะแล้วก็มีการรายงานจากที่ประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในการประชุมตรงนี้ก็มีการพิจารณาเห็นชอบพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มาทำหน้าที่นะแทนนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันค่ะภาพหัวข่าวมติชนนะคะรวมหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องการเมืองที่ HI Passport เรื่องของการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นะคะภาพหัวมติชนจักรพงษ์นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวุฒิโบสถ์ฉลุย140เสียงครม.เคาะงบปี70ชงสภาฝ่ายค้านจองกฐิน TSAI Passport ประชาชนยืนยันเลือกสสร. 100% ค่ะ
1: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีประเด็นพักประชาชนขยับแล้วนะครับคุณสุริกัญญาก็ออกมาเรียกร้องคุณภาวุฒิออกมาชี้แจงสังคมปม DSI พบเส้นทางการเงินที่เอี่ยวกับคดีแชร์ Forex ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ต่อกันที่ประเด็นข่าวนี้นะครับเรื่องของ Forex ครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ที่อาคารอนาคตใหม่นะครับถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคมีชื่อเข้าไปพัวพันกับเส้นทางการเงินในคดี Forex ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนางสาวสิริกัญญาก็ยอมรับว่าคดีนี้มีความร้ายแรงและอาจจะขยายผลเป็นคดีอุชกันตั้งแต่ความผิดฐานฟอกเงินไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งการที่นายภาวุฒิเงียบหายไปหลายวันคาดว่าน่าจะอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเข้าชี้แจงกับ DSI ทั้งนี้ทางพรรคประชาชนขอเรียกร้องให้นายภาวุฒิออกมาแถลงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนเท่าที่ทำได้โดยไม่ให้กระทบต่อรูปคดีพร้อมกับยืนยันว่าพรรคไม่ได้นิ่งเฉยและได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสืบสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของ Daily News นะครับไม้เต้นไล่จิกภาวุฒิแจง Forex เสียทีตั้งกรรมการสอบโรคเกอร์ไอวีทยอยพบ DSI หมายเต้นถามหาป้อมภาวุธโปรแจงปชน.ไม่นิ่งนอนใจตั้งคณะกรรมการสืบเสาะข้อเท็จจริงยอมรับอาจจะกลายเป็นคดีอุกฉกรรจ์อาชญากรรมข้ามชาติวอนสาธารณชนอย่าปล่อยขบวนการเบี่ยงประเด็นทำหลุดโฟกัสงบประเทศครับ
0: ใกล้ถึงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณผู้เบนมีสิทธิ์เลือกไหมคะ
1: ไม่มีครับเป็นคนต่างจังหวัดครับ
0: ดิฉันก็ย้ายเข้ามาเป็นคนกทม.ได้ไม่นานนะคะก็เป็นหนึ่งในที่ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ว่ากทม.นะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28มิถุนายนนี้นะในส่วนของการเตรียมความพร้อมของตำรวจทางกทม.ก็ร้องขอกำลังตำรวจเน้นการรักษาความสงบบริเวณศูนย์ประสานงานและชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งในช่วง 27-28 มิถุนายนก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละค่ะ รวมจำนวนทั้งสิ้นโอ้โหเกือบ 8,000 นายเลยนะ 7,895 นายนะคะโดยบชน.เนี่ยเขาจัดกำลังสนับสนุนภารกิจชุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรชุดเคลื่อนที่เร็วชุดพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ในวันที่28มิถุนายนก็คือวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ 1,686 นายส่วนกกต.กลางก็ร้องขอให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจำเขตเลือกตั้ง50ชุดปฏิบัติงาน 19-28 มิถุนายนรวม150นายค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะมาถึงนี้ประเด็นนี้ค่ะบชน.จัดกำลังตำรวจเกือบ 10,000 นายเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย50เขตหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,628 จุดแจ้งความเกี่ยวกับการกระทำผิดคดีเลือกตั้ง3คดีเตรียมข้อมูลประชุมร่วมกับผบ.ตร. 25มิถุนายนนี้จากมติชนค่ะ
1: ครับก็มีประเด็นชายแดนสั้นๆนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่มีการตั้งข้อสังเกตหลังประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้ยินเสียงเครื่องบินรบ F-16 ขึ้นบินในยามวิกาลนะครับนายกก็ยืนยันชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับเป็นแค่เพียงการฝึกซ้อมตามปกติเท่านั้นก็มีพาดหัวในแนวหน้าครับนายกแจง F-16 ขึ้นบินกลางดึกไม่มีอะไรแค่ฝึกซ้อมทอ.แจงเป็นการฝึกตามวงรอบทุก1เดือนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์24ชั่วโมงยันอยู่ในน่านฟ้าไทยไม่ล้ำเขตแดนของเพื่อนบ้านชี้เสียง F-16 คือเสียงความมีเอกราชอธิปไตยไทยนะครับปิดท้ายที่ประเด็นนี้นะครับพันเอกดร.ขจรศักดิ์ไทยประยูรหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยพันเอกวริศชอบชูผลนะครับหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับผู้แทนสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการจัดการปัญหาข่าวบิดเบือนหรือเฟคนิวส์โดยพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันให้กลุ่มเยาวชนและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสร้างกลไกเฝ้าระวังที่เข้มแข็งสามารถคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนซึ่งมักเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งในสังคมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทั้งนี้โครงการดังกล่าวครับเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพราะเมื่อเครือข่ายภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะส่งผลโดยตรงต่อการลดปัญหาการแพร่กระจายข้อมูลอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ในการสื่อสารในพื้นที่เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารที่มุ่งสร้างความแตกแยกถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยผ่านการส่งต่อข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับทั้งหมดก็คือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมภูเบศสุนีและคุณเยมินแหวนเครือต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสคแจ้งเหตุขายนมค้างสต๊อกราคาต่ำชี้ลดภาระค่าจัดเก็บและค่าทำลายสินค้านางวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคทำหนังสือถึงนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคภายหลังมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติโดยระบุว่าอสคมีผลิตภัณฑ์นมคงคลังประมาณ 15,000 พาเลทมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้หากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6,750,000 บาทซึ่งการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสคได้รับรายได้กลับคืนมาเป็นเงินสดประมาณ5,000,000บาทนอกจากนี้การจำหน่ายดังกล่าวยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพหนังสือที่แจงยังระบุได้ว่าอสคได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ละหน่วยงานมีข้อจำกัดและไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้จึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยก่อนหน้านี้นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายวัชรพลให้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยได้สั่งระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมให้ผู้อำนวยการอสครายงานข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายความโปร่งใสข้อมูลผู้ซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและในช่วงบ่ายวันนี้นายธีรชัยจะเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติโคนมฉบับใหม่รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของอสค.ด้วยโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ขยายสิทธิประโยชน์โครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตลอดจนกำหนดมาตรการกำกับดูแลคุณภาพน้ำนมดิบที่ใช้ผลิตนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดก่อนเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสินค้าและสถานะทางการเงินของอสค.ต่อไปเช้าวันนี้ PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล์99ลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง4บาท20สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม. บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
10: จริงๆๆ
11: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
4: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
5: ้ MCard Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75
6: แจ้งเป็นข้อมูลเช้าวันนี้นะครับกับการเดินทางนะฮะเมื่อสักครู่นี้มีรายงานอุบัติเหตุนะครับรถชนท้ายกัน3คันบริเวณเส้นทางลอดเวียงคุมกามนะครับมุ่งหน้าไปทางแยกแม่เหี่ยตอนนี้การจราจรติดขัดยาวครับเจ้าหน้าที่กำลังลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบนะครับฉะนั้นเส้นทางลอดเวียงคุมกามนะครับมุ่งหน้าไปทางแยกแม่เหี่ยนะครับมีอุบัติเหตุรถชนท้ายกัน3คันนะครับณขณะนี้นะครับแจ้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวด้วยความระมัดระวังนะครับหรือว่าถ้าเลี่ยงได้ตอนนี้ก็เลี่ยงก่อนนะครับขณะเดียวกันเช้าวันนี้นะครับทางโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเขามีกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับกิจกรรมเริ่มประมาณสัก8นาฬิกาตอนนี้นะครับขบวนเริ่มต้นแล้วนะครับโดยตั้งขบวนจากแยกการบินไทยนะครับมาตามถนนที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับจากนั้นก็จะเดินไปตามถนนในเขตบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์มุ่งเข้าสู่โรงเรียนยุพราชนะครับฉะนั้นท่านที่จะเข้าในเขตตัวเมืองเชียงใหม่นะครับที่จะผ่านหน้าวิทยาลัยอาชีวะนะครับโรงเรียนยุพราชแล้วก็แถวอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับก็โปรดใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าจะมีขบวนกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดของทางโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลให้ทราบเผื่อเป็นการวางแผนการเดินทางเช้าวันนี้นะครับ8นาฬิกา11นาทีครับเช้าของกลางสัปดาห์วันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569นะครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์นะครับมารายงานตัว8โมงถึง9โมงกับเพลงสากลครับ

ช้าวันนี้เริ่มต้นด้วยงานของจิมโครเช่ครับ Time in a Bottle เป็นงานที่จิมโครเช่แต่งเอาไว้ในช่วงปี1972นะครับที่อยู่ในอัลบั้ม You Don't Mess Around With Jim ซึ่งตอนนั้นจิมเองกำลังทราบข่าวว่าภรรยาของเขาตั้งครรภ์ลูกคนแรกนะครับทำให้เขาเริ่มคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของชีวิตกับเวลาที่เขาใช้อยู่คือเวลาในขวดเนี่ยเขาเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความเก็บความรู้สึกต่างๆเอาไว้ในห้วงเวลาหนึ่งของเขานะครับที่เขาบอกว่าเวลาคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตแต่ว่าความรักที่แท้จริงคือการใช้เวลาร่วมกันให้ได้มากที่สุดแม้เวลาแต่ละคนจะมีจำกัดมีแต่ละคนที่อาจจะจริงๆเวลามันเท่ากันครับของทุกคนใช้แต่ว่าช่วงเวลาของการใช้ชีวิตอาจจะไม่เท่ากันสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตที่มีอยู่แต่ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดกับคนที่เราห่วงใยนั่นเองฮะก็คือเพลงที่มีความหมายดีๆนะครับตอนหลังก็จะเป็นเพลงที่มีนำทำนองเพลงนี้ไปใช้ประกอบหนังไทยด้วยนะก็คือเวลาในขวดแก้วนะหลายคนน่าจะจำบทของคุณนฤเบศจินปิ่นเพชรใช่ไหมครับคุณจรัญมโนเพชรก็แสดงนะครับจนมาเป็นละครทีวีก็ยังมีอยู่นะฮะโดยใช้ทำนองเพลงนี้แหละครับ Time in the Bottle ที่ผมเลือกมาเริ่มต้นทักทายกันเช้าวันนี้ครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 สัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับ

ยงานของจอห์นเดนเวอร์ที่ร่วมแต่งจริงๆแล้วเป็นคู่รักอีกคู่หนึ่งเขาแต่งเอาไว้ตอนที่เดินทางกลับบ้านเนี่ยนะฮะแล้วก็ฟังวิทยุในรถด้วยนะครับแล้วก็ได้ไอเดียของเส้นทางระหว่างทางการเดินทางกลับก็แต่งยังไม่ทันจบดีนะครับตั้งใจว่าจะไปต่อให้กับจอห์นนี่แคชใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วก็มาเจอกับจอห์นเดนเวอร์ซะก่อนเนี่ยแต่สุดท้ายอีกเช่นกันนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมซึ่งตอนแรกๆเขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นเพลงที่พูดถึงเวสต์เวอร์จิเนียนะฮะก็มีรัฐหลายๆรัฐที่เข้ามาใส่แล้วนะแล้วก็เปรียบเทียบว่าเพลงนั้นก็มีชื่อรัฐแต่ละรัฐของอเมริกาไปแล้วนะครับรัฐเวอร์จิเนียยังไม่มีนะครับก็เลยว่าโอเคเวสต์เวอร์จิเนียละกันนะฮะสุดท้ายก็คือมันเป็นเพลงที่พูดถึงแบบใช้คำว่าบรรยากาศของการเดินทางที่เจอกับธรรมชาติภูเขาแล้วก็ความรู้สึกที่ปลอดภัยที่ได้อยู่ที่บ้านมันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นที่สุดนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่พูดถึงเรื่องของการเดินทางกลับสู่บ้านอย่างมีความสุขอีกเพลงหนึ่งกับ Take Me Home Country Road นะครับมีใครยังจำซันชิโร่ได้อยู่ใช่ไหมฮะกับแฟนคลับอสมทเชียงใหม่ตั้งแต่ในอดีต นั่นแหละครับ

ิลปินคันทรีสาวในยุค60ครับงานในช่วงปี1968กับแทมมี่วินเนตนะกับเพลงที่ชื่อว่า Stand By Your Man แม่คงจะตรงๆแล้วฮะกับการอยู่เคียงข้างกันด้วยเพลงมันบอกอยู่แล้วชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วว่าการอยู่เคียงข้างคนที่เรารักในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับมันคือกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วก็บางทีคนเราก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างนะครับแต่ความผิดพลาดนั้นมีใครสักคนนึงอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยที่จะให้กำลังใจนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาไปด้วยกัน

เนี่ยมันคือความรู้สึกที่ดีมากๆกับผู้หญิงคนนี้ที่อยู่เคียงข้างกับผู้ชายคนหนึ่ง Stand by your man นะครับที่ผมเลือกมาฟังด้วยกันช่วงนี้ผมอยู่กับ Smart Guard ครับเครื่องดักยุงและแมลงจาก TV Direct นะครับยังคงฝากย้ำกับเรื่องของการดูแลตัวเองหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของหน้าฝนที่มีเรื่องของการระบาดของโรคไข้เลือดออกตอนนี้ยังคงรุนแรงอยู่นะครับหรือแม้แต่เรื่องของโรคอื่นๆที่มากับยุงอย่างเช่นไข้มาลาเรียชีคุณกุญยาหรือโอ้สารพัดยุงนะครับโรคเท้าช้างอย่างเงี้ยนะฮะยังมีอีกเยอะเลยฉะนั้นการป้องกันเรื่องของยุงก็สำคัญเรื่องของแมลงก็ไม่แพ้กันนะครับบางทีมันก็มาสร้างความรำคาญมีอาการผดผื่นคันจากอาการแพ้แมลงก็มีสมาร์ทการ์ดเป็นเครื่องดักยุงนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงบินเข้ามาใกล้กับตัวเครื่องนะครับแกนกลางของเครื่องจะมีพัดลมที่มีกำลังแรงในการดูดทั้งยุงและแมลงเนี่ยเข้าไปข้างในและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับสำคัญที่สุดก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันฮะปลอดภัยกับคนในบ้านด้วยวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุงและแมลงมาพร้อมกับหลอดไฟ LED 1ชิ้นราคาเครื่องละ 1,990 บาทโทรมาตอนนี้ครับ TV Direct แถมหลอดไฟ LED Black Light อีก1ชิ้นมูลค่า690และแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่อง690รวมทั้งหมดนี้ทั้งเซตนี้ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายแพงครับ TV Direct ให้คุณเป็นเจ้าของทั้งเซตนี้ในราคาเพียง990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008นะครับ026660008ย้ำอีกทีว่าราคา990บาทได้ทั้งเซตสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกนะครับOn a warm summer's eveningOn a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

นั้นในช่วงปี1970ของ Kenny Rogers นะครับเพลงที่ชื่อว่า The Gambler ที่แปลว่านักพนันเพลงนี้ไม่ได้บอกว่าเรื่องของการเล่นพนันมันดีไม่ดียังไงนะครับในชีวิตจริงของคนเราเนี่ยมันมีการเดิมพันชีวิตในตัวของเราเองอยู่แล้วนะฮะซึ่งมันอาจจะไม่ได้มาด้วยการแลกแบบอยู่ในโต๊ะแล้วก็พนันขันต่อเป็นเงินเป็นทองหรือการพนันที่อาจจะมีสิ่งของที่มาซัพพอร์ตอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าการพนันของเราชีวิตของเราก็คือการไปเสี่ยงอะไรบางอย่างกับการทำงานนะครับการเดินทางหรือแม้แต่หลายสิ่งหลายอย่างที่บางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าตอนนั้นเรากำลังอยู่ในห้วงเวลาไหนแต่มันก็คือการใช้ชีวิตที่มีการเดิมพันอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้ในเพลงนี้เขามีมุมมองของการใช้เกมโป๊กเกอร์นะฮะก็คือเราเข้าใจว่าก็คือการเล่นไพ่นะฮะก็เอามาอุปมาให้กับชีวิตบางอย่างที่เขาเปรียบว่าโป๊กเกอร์เนี่ยมันต้องเรียนรู้เรื่องของการอันไหนควรเก็บอันไหนควรทิ้งควรเดินต่อหรือว่าควรจะวิ่งเลยดียังไงบ้างนะฮะแต่สำคัญที่สุดก็คืออย่าเอาแต่เวลาไปนับตอนได้เงินนะครับให้รอจนจบเกมก่อนว่าคุณเสียไปเท่าไหร่คุณได้มาเท่าไหร่และอย่าเสียใจกับสิ่งที่เราเสียมากเกินไปเพราะนั่นคือการเดิมพันฉะนั้นมันก็เหมือนกับการชีวิตของเราครับว่าชีวิตของเราบางทีมันก็ต้องมีการลงทุนหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมครับบางครั้งเราก็เสียอะไรไปเยอะเหมือนกันแต่ก็ลองคิดทบทวนอีกทีว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับอันนั้นก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวของ The Gambler ครับของKenny Rogers ที่ผมเลือกมาฟังด้วยกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปเที่ยวที่แฟมเมี่ยงคาเฟ่ดีกว่านะครับหลังจากที่จบเพลงนี้ดีกว่าผมเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันมีคุณผู้ฟังถามถึง I will always love you นะครับเวอร์ชันที่เป็นต้นฉบับนะฮะที่ไม่ใช่วินนี่ฮูสตันเนี่ยนะฮะต้นฉบับคือเธอคนนี้ครับดอลลี่พาร์ตันที่ผมเคยหยิบมาเปิดให้ฟังด้วยกันนะครับ

0: และก็จะจำในเวอร์ชันของวินนี่ฮูสตันเนี่ยนะครับที่เป็นซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Bodyguard ในยุค90นะฮะต้นฉบับคือเธอคนนี้ครับดอลลี่พอตันกับ I Will Always Love You นั่นเองนอกจากวันนี้24มิถุนายนจะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วนะครับคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยนะครับเมื่อปีพ.ศ.2475เป็นวันสำคัญสำหรับการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับเพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่24มิถุนายนที่ย้อนกลับไปในอดีตนะฮะฝากเอาไว้ในช่วงนี้กับแฟมเมี่ยงกันก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการพักผ่อนนะครับเดินทางใกล้บ้านจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปที่ปางไฮเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยระยะทางประมาณชั่วโมงหนึ่งและเดินทางสะดวกสบายมากนะครับบรรยากาศเส้นทางก็เป็นเส้นทางร่มรื่นทางธรรมชาติสวยงามผ่านภูเขานะครับผ่านหมู่บ้านชุมชนนะฮะแล้วก็ไปพบกับเขาเรียกว่าผมใช้คำว่าเป็นโอเอซิสกลางป่าใหญ่ที่ผสมผสานความร่มรื่นของต้นไม้โบราณขนาดใหญ่ที่เรียกว่ามีครอบคลุมในพื้นที่อย่างสดชื่นมากนะฮะแล้วก็มีสายน้ำลำธารใสสะอาดผ่านกับตัวของทางแฟมเมี่ยงคาเฟ่แห่งนี้ด้วยนอกจากจะมาที่นี่แล้วเนี่ยฮะสัมผัสบรรยากาศแล้วเนี่ยสำคัญก็คือพระเอกของเราครับกาแฟเทพเสด็จกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ๆที่รู้จักกันทั่วไปแล้วว่าที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพและรสชาติด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็กาแฟที่ปลูกเนี่ยในระดับที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่800 900ขึ้นไปถึง 1,200 เนี่ยที่นี่แหละเหมาะสมที่สุดขณะเดียวกันเองเนี่ยนอกจากกาแฟแล้วก็ยังมีชาเมี่ยงนะครับที่เป็นชาท้องถิ่นอัตลักษณ์เป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเองด้วยเหมือนกันนะครับจิบอุ่นๆคู่กับเมนูอาหารอร่อยๆที่นี่มีเมนูอาหารหลากหลายนะครับทั้งอาหารพื้นเมืองอาหารท้องถิ่นตามฤดูกาลนะครับอาหารนานาชาติอาหารตามสั่งจะเป็นปิ้งย่างจิ้มจุ่มก็มีนะฮะสามารถออเดอร์สั่งได้นะครับมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนี่ก็สบายๆกับการเดินทางไปทานได้เหมือนกันนะครับเรื่องทานอาหารแล้วบรรยากาศดีแล้วเนี่ยยังไม่จุใจแนะนำพักที่นี่ราคาประหยัดมากครับยิ่งถ้าบอกว่าฟังรายการจากอสมทเชียงใหม่ส่วนลดทั้งเครื่องดื่มอาหารส่วนลดทั้งที่พักห้องประชุมเนี่ยนะฮะก็ได้พิเศษไปหมดเลยนะครับที่นี่เขามีห้องประชุมตั้งแต่ระดับ20ถึง40 50คนได้สบายๆห้องประชุมพร้อมห้องพักขนาดใหญ่ก็มีพร้อมในการรองรับทั้งแบบอินดอร์และแบบเอาท์ดอร์ก็ได้นะครับขณะเดียวกันเองห้องพักแบบเก๋ๆที่เป็นโฮมสเตย์เนี่ยเห็นวิวแบบพาโนรามาสวยงามมากนะฮะธรรมชาติที่คุณจะได้สัมผัสแบบใกล้ชิดเพราะว่าที่พักเขาแบบริมเชิงเขานะครับด้านหลังก็จะเป็นสวนกาแฟนะฮะแล้วก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นพวกป่าต้นปังต้นไฮฮะแล้วก็มีพวกเขาเรียกว่าอะไรนะต้นนอกจากต้นไม้ท้องถิ่นแล้วเนี่ยยังมีนั่นแหละสิผมลืมชื่อเฉยเลยแต่ต้องไปเถอะแล้วจะรู้ไปคุยกับทางเจ้าของเนี่ยเขาบอกเองนะฮะคือที่นี่เขามีความธรรมชาติและมีกิจกรรมดีๆอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะเอาประมาณว่าลองเข้าไปดูในเพจ Facebook ของแฟมเมี่ยงคาเฟ่ได้นะครับชื่อเพจ Facebook แฟมเมี่ยงคาเฟ่นะครับหรือโทรสอบถามก่อนได้ที่061-284-2882นะครับ061-284-2882คอนเฟิร์มคุณมาที่นี่แล้วคุณจะประทับใจมากๆเลยแหละเพราะว่าที่บรรยากาศโอ้โหธรรมชาติพร้อมกับการชาร์จแบตพลังงานให้กับชีวิตของเราในวันที่เหนื่อยล้าได้อย่างดีมากๆเลยครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย0800708338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ชวนไบส์นะครับกับจอห์นน่าจอห์นน่าก่อนนั้นก่อนจะเรียนโบผมเล่นในเวอร์ชันของ VG มาฟังด้วยกันนะครับครึ่งชั่วโมงหลัง2เพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศของการนั่งฟังเพลงแนวโฟกซองบ้างที่เรียกว่าเป็นคันทรีโฟกกันนะครับครึ่งชั่วโมงหลังวันนี้ยังมีเพลงจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาต่อเนื่องมาต่อที่บ๊อบดีแลน

Blowing in the wind บ๊อบดีแลนครับจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาทางไลน์ ID ไลน์เข้ามาเพื่อนๆกันนะครับที่ MCOT CM 10075นะครับ MCOT CM 10075เป็นไลน์ ID ของอสมทเชียงใหม่แล้วก็ทางสมาชิกกลุ่มไลน์ Open Chat อสมทเชียงใหม่ก็ทักทายสวัสดียามเช้าทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงการติดตามข่าวสารทางแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆของเราเช่น Facebook Fanpage อสมทเชียงใหม่ YouTube และ TikTok TikTok อสมทเชียงใหม่ของเรามีคอนเทนต์ให้มาติดตามกันด้วยนะครับอย่างน้อยก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันกดติดตามกดถูกใจแชร์เรื่องราวดีๆแบ่งปันกันไปนะครับก็ขอบคุณมากๆช่วงนี้แบ่งปันความอร่อยกันต่อที่ร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่ครับร้านเล็กๆที่มีความอร่อยในระดับที่คุณต้องไปลองกับเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่นะครับในหมู่ของคนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของเขาจริงๆนะครับไก่ชิ้นโตๆคั่วกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มกลิ่นหอมเครื่องปรุงจนน้ำลายสอแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรพิเศษที่เผ็ดกำลังดีนะฮะแซ่บปลายลิ้นหน่อยๆฉ่ำกำลังดีครับไม่เลี่ยนโปะด้วยไข่ออนเซนที่มันจะประมาณว่าแหมพอมาเสิร์ฟจานถึงหน้าเราเนี่ยมันตัวไข่แดงมันจะดึงๆๆๆหน่อยแล้วเราก็คลุกกับตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะเหลียวเยิ้มไหลย้อยผสมกับตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำที่เราทานเนี่ยมันฉ่ำอร่อยเลยครับเมนูแนะนำนอกจากเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนแล้วเนี่ยเขามีผัดซีอิ๊วไข่ออนเซนก็มีเหมือนกันนะฮะผัดไทยกุ้งสดหอยทอดกรอบแบบไม่อมน้ำมันแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรเด็ดของเขาเลยสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนก็มีนะครับหรือจะเป็นเมนูกับข้าวอื่นๆอาหารตามสั่งก็อร่อยได้ทุกอย่างเลยครับวันก่อนก็มีแนะนำเข้ามาก็คือเมนูหมูทอดกรอบนะฮะกรอบนอกนุ่มในแม่เขาจัดสรรในเรื่องของคัดเลือกว่าเขาเรียกว่าคัดสรรวัตถุดิบในการทำกับข้าวได้ดีนะฮะหรือแม้แต่ขนมจีนก็มีนะครับน้ำยาเอานั้นก่อนเป็นน้ำยาป่าใช่ไหมโอ้โหเห็นแล้วเข้มข้นน่าทานมากๆราดหน้าผัดซีอิ๊วมีครบเลยแหละครับหลายเมนูจะสั่งเป็นเมนูข้าวกล่องแบบเป็นเซตเยอะๆเลยก็ได้นะครับทางร้านก็พร้อมที่จะทำให้สามารถสอบถามเพิ่มเติมไปได้นะครับทางร้านร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่นะครับบนถนนรัตนโกสินทร์นะครับอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ใกล้ๆกับวัดเทพมนเทียนหรือว่าวัดแขกนั่นแหละครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะฮะตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านนะก็ผ่านสั่งแกร็บผ่านไลน์แมนก็ได้นะครับเซิร์ชชื่อนะครับหาชื่อโก๋ต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ก็เจอนะครับแค่นี้เองนะฮะใครที่กำลังมองหาเมนูอร่อยๆแล้วก็ลองดูครับเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่ความอร่อยที่คุณต้องกลับไปซ้ำแน่นอนหลายคนคอนเฟิร์มแล้วว่าบางทีซื้อทานที่ร้านแล้วเนี่ยต้องซื้อกลับบ้านไปด้วยฝากคนที่บ้านก็ถูกใจนะครับไม่หล่อแต่อร่อยคอนเซปต์เขาแหละ

Silence Simon and Garfunkel The Sound of Silence นะครับจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาทางไลน์ครับย้ำที่ ID ไลน์ของอสมทเชียงใหม่ครับ MCOTCM10075 นะครับ MCOTCM10075 นอกจากทางคลื่นนปัดวิทยุ FM 100.75 ครับฟังด้วยการผ่านทางจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radionetwork.mcot.net ด้วยเช่นกันครับมาต่อที่งานของจอร์จฮาริสันจากคุณผู้ฟังที่ถามที่เข้ามาครับ

0: มาสวิตลอร์ดครับกับงานของจอร์จแฮร์ริสันจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามานะฮะมองดูเวลาแล้วอีกเพลงคงไม่ทันละเพราะว่าเดี๋ยวได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย9นาฬิกานะครับมีแจ้งเข้ามาว่าถนนสุเทพหน้าโรงพยาบาลสวนดอกตอนนี้รถติดหนักมากยังไม่ทราบสาเหตุว่าติดด้วยสาเหตุอะไรนะครับคือแทบจะไม่ขยื่นมั้งเขาบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แจ้งเข้ามานะครับจากทางกองบิน41ครับช่วงเย็นวันนี้ประมาณ 1:30 น.ถึง 2:30 น.จะมีการปิดช่องทางเข้าออกกองบิน41นะครับเนื่องจากจะมีการซักซ้อมอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินนะเป็นการซักซ้อมนะฮะหากมีอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินฉะนั้น 2:30 น.ถึง 2:30 น.โดยประมาณนะครับท่านที่จะใช้เส้นทางทางเข้าออกทางกองบิน41ก็คงต้องเลี่ยงก่อนช่วงเย็นวันนี้นะครับแจ้งให้ทราบในเรื่องของการวางแผนการเดินทางด้วย9นาฬิกาครับเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับอสมทเชียงใหม่ 100.75 อยู่ฟังเพลงด้วยกันกับผมยามเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ครับวาสุรมสุริยะวงศ์นะฮะขอบคุณมากๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกลับมานะครับช่วงหน้าเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่านะครับ
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลส่งสองร่างกฎหมายเข้าสภาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพศาลยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้แก่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือกฎหมายเลมอนลอว์โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้รวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนพร้อมยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมขณะที่กฎหมายเลมอนลอว์มีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ในขณะซื้อหรือรับมอบสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและมีหลักประกันในการใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้นตม.รวบผู้ร้ายข้ามแดนหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพ่วงคดียาเสพติดตำรวจสากลเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่เข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยหลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมุติอายุ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและมักขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันมักจะซ่อนตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนคือนายมุสตาฟานามสมมุติอายุ33ปีทั้งสองคนเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ในส่วนของนายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปกปิดอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมากระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้งสองรายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงนำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมได้แจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบจากนั้นจึงควบคุมตัวทำบันทึกควบคุมตัวทั้งสองรายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาก
6: ลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุฟเฟ่ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังการประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุฟเฟ่ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่
7: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official StoreOmron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
8: ้ MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ตอนต้นชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่านะครับมีคุณผู้ฟังถามถึงงานของคัมปานีนะนักเดินทางนะครับระหว่างที่กำลังจัดรายการไปก็นะทักทายเข้ามาทางไลน์ด้วยอะไรด้วยนะครับขอบคุณมากๆฮะสำหรับเพลงที่วันนี้มาหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวขยับช่วงเวลาของเพลงบ้างดีกว่าวันนี้กลางสัปดาห์วันพุธแล้วนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางใช้รถใช้ถนนนะฮะเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับก็เลยเลือกเพลงนักเดินทางจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาด้วยนะครับยังไงก็เดินทางด้วยความระมัดระวังครับช่วงนี้เห็นว่ามีหลายจุดที่มีการจราจรติดขัดก็ยังหาสาเหตุไปได้ว่ามาติดเพราะอะไรเยอะแยะมากมายนะครับวันหยุดก็ไม่ใช่นะฮะเสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่ใช่นะครับวันนี้กลางสัปดาห์ทำงานปกติก็อาจจะต้องฝากถึงเรื่องของวางแผนการเดินทางบางจุดหน่อยและการเพราะว่าเขตตัวเมืองช่วงนี้อาจจะมีบางเส้นทางผมไม่แน่ใจว่าเขายังมีการทำถนนอยู่หรือเปล่านะครับหรือมีการปรับภูมิทัศน์อะไรหรือไม่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการเตรียมที่จะมีการประเมินเข้าสู่เชียงใหม่เมืองมรดกโลกนะฮะก็อาจจะมีบางส่วนของหน่วยงานจิตอาสาที่เขากำลังไปช่วยกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ให้มีความพร้อมในการรับกับประเมินเนี่ยนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะฮะก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีกิจกรรมในบางจุดก็ฝากถึงเรื่องของการสังเกตหน่อยก็ได้นะครับ9นาฬิกา15นาทีแล้วครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับยังอยู่ด้วยกันกับผมวาสุรมสุริยะวงศ์นะครับได้เพลงละเ มื่อกี้ไม่ทันได้หาเพลงเพลงต่อไปดีกว่ามาผมเรื่องงานของเมื่อกี้เราเปิดงานของกลุ่มสิงเท่าไปแล้วนี่นะฮะกัปปณีนะครับมาเจอกลุ่มสิงหนุ่มในนามของอินคาดีกว่าขอเริ่มใหม่ครับวันก่อนเจอพี่อ้อมอินคาในงานคอนเสิร์ตของพี่ตู่นันทิดานะฮะสไตล์พี่แกมาแบบโอ้โหนึกถึงศิลปินเพื่อชีวิตเลย อีกบุคลิกหนึ่งที่เพิ่งเคยเห็นแต่ก็เท่นะพี่

ขอเริ่มใหม่นะครับกับพี่อ้อมอินคาแว่วๆมาว่าจะมีผลงานใหม่เดี๋ยวต้องรอฟังเพลงใหม่ของพี่อ้อมอยู่นะครับขณะเดียวกันทางพี่ตั้มสมประสงค์เองคู่หูคู่ซีเขาก็มีผลงานออกมาเหมือนกันนะครับก็คงจะไล่ๆกันมาสำหรับเรื่องของงานเพลงใหม่ๆของศิลปินในยุค80ถึง90เร็วๆนี้อย่างน้อยๆก็ยังคงเป็นศิลปินในดวงใจของนักฟังเพลงจนถึงทุกวันนี้อีกหลายๆเพลงที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับมาต่อที่คนนี้ฮะขจรศักดิ์

อย่าคิดมากนะครับใจร่มๆทำใจสบายๆดีกว่าบางทีมันเจอเรื่องราวหลากหลายฮะหลายคนก็เครียดจากสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างบางทีเราก็ต้องปล่อยวางด้วยนะครับแล้วก็บางทีเราก็ต้องมองข้ามอะไรบางอย่างไปบ้างอย่างเช่นปัญหาที่มันเล็กๆน้อยๆก็อาจจะต้องปล่อยไปบ้างไปก่อนนะครับไอ้ที่มันหนักๆเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยนะฮะสุดท้ายเราก็ต้องมาอยู่ที่ตัวเราเองแล้วแหละว่าจะมีการจัดระบบระเบียบวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาอย่างไรโดยที่เราไม่ต้องไปแบกรับภาระเยอะเกินไปไม่งั้นมันหนักอึ้งนะฮะค่อยๆคิดทบทวนเอานะครับมันมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ที่เชียงใหม่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเผื่อเป็นอีกหนึ่งโซนสำหรับการฮีลใจจากเรื่องราวประสบการณ์ผ่านตัวหนังสืออีกเยอะแยะครับกับงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์จะมาถึงเชียงใหม่ในวันที่26มิถุนายนและจะมีกิจกรรมไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับกับเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11นะครับปี2026ซึ่งทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมกับทางเซ็นทรัลพัฒนานะครับผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะฮะของแอร์พอร์ตเชียงใหม่แล้วก็สำนักงานวัดศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและบริษัทประสิทธิ์ไทยจำกัดนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ท่องไปกับตัวหนังสือหลายๆเล่มหลากหลายรูปแบบของหนังสือแต่ละประเภทกับงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11นะครับ26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้นะครับงานนี้จะมีสำนักพิมพ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า80สำนักพิมพ์มีจำนวนบูธเยอะมากในปีนี้ครับมากกว่า210บูธนะฮะพร้อมทั้งนิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลายเลยครับทั้งนิทรรศการ Read the Legend นะครับการประกวดเล่านิทานระดับน้องๆ อายุ 6-12 ปีนะฮะการประกวดวาดภาพหนังสือที่ชื่นชอบ The Book I Love อย่างเงี้ยนะครับหรือการสนับสนุนจากสำนักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย The Legend Playground นะครับแล้วก็เวิร์กช็อปจาก TK Park กิจกรรมเหล่านี้ให้ทุกท่านนะครับที่สนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับการอ่านหนังสือนั่นเองกิจกรรมสุดฮิตของงานนะครับมีการเสวนาพบปะกับนักเขียนนะครับนักเขียนไฮไลท์ต่างๆที่เรียกว่าตอนนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างคุณแนทเจ้าของผลงานอะไรนะคุณแนทที่เป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟออสเตรเลีย2024อ่ะเขาเขียนหนังสือของเขาด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของหนังสืออาหารของฉันนั่นนะฮะหมอตังและฟาโรนะครับจากสำนักพิมพ์ชนสูตรนะฮะปราบพร้อมผลงานใหม่เด็กเดนนะฮะโจบองโก้นะครับผู้เล่าตำนานนะครับแล้วก็ผู้เขียนนิยายดังๆอย่างการุญยฆาตนะครับมีหลายเรื่องเลยนะฮะที่น่าสนใจนักเขียนดังๆทั้งนั้นกวีซีไรท์ก็จะมาในงานนี้อยู่เยอะทีเดียวนะฮะฉะนั้นใครที่สนใจที่จะเข้าร่วมโซนของการเสวนาในแต่ละวันตอนนี้เขามีตารางออกมาเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะไปดูทางเพจ Facebook เชียงใหม่บุ๊กแฟร์ได้เลยนะครับซึ่งทางเพจ Facebook เขาก็มีการออกในเรื่องของตารางกิจกรรมมาในแต่ละวันเรียบร้อยแล้วเผื่อว่าใครอยากเจอนักเขียนคนไหนอยากไปร่วมฟังเสวนาวันไหนกิจกรรมอะไรยังไงเนี่ยไปจะเจอกันได้ทุกวันเลยนะฮะตั้งแต่วันที่5มิถุนายนวันที่26มิถุนายนนะครับจนถึง5กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับงานดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดสำหรับคนรักการอ่านไปหาแรงบันดาลใจฮิวใจกับหนังสือดีๆที่คุณสามารถเลือกได้เห็นว่ากิจกรรมนี้เขามีกิจกรรมเพื่อน้องๆด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนหนังสือนะครับเพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลในโครงการมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นนะครับเราจะมีการคัดเลือกจากหนังสือต่างๆให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่อีก5แห่งได้เลือกซื้อหนังสือตรงใจและอยากอ่านด้วยตนเองจากสำนักพิมพ์ที่เข้าร่วมนะครับรวมมูลค่าถึง 25,000 บาทด้วยงานดีๆแบบนี้ก็ไปร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆที่อยู่ห่างไกลด้วยกันก็ฝากไว้อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เชิญชวนกันนะครับ26มิถุนายนก็วันศุกร์นี้แล้วนะฮะที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตครับเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11

ไม้และเธอนะฮะจากผู้ชายคราวงามแว่นตาดำและหมวกแก๊ปบุคลิกของเขาแหละครับคุณอิทธิพลังกูลพาไปบรรยากาศของความร่มรื่นสวยงามที่สันป่าตองซะหน่อยครับคาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวที่สวยครบจบที่เดียวนะครับในความเรียบหรูอบอุ่นเป็นกันเองนั้นในสไตล์เขาเรียกว่าเป็นไฮโซล้านนาแหละนะฮะผมชอบคำนี้ผมชอบคำว่าไฮโซล้านนานะครับมันมีความผสมผสานระหว่างดูหรูหราแต่ว่าง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แพงมากนะคือไฮโซมันดูแพงใช่ไหมแต่ใส่คำว่าล้านนาเข้าไปเนี่ยผมมองว่ามันดูอะไรที่มันเป็นพื้นๆดีนะก็คือมันอยู่กลางๆดีนะฮะก็โอเคนะครับแวะไปกันได้ฮะชื่อลือไทยคาเฟ่เมนูแนะนำวันก่อนพูดถึงเรื่องของเมนูปลากระพงขึ้นบกหลายเมนูเลยนะครับหรือแม้แต่เรื่องของอาหารคาวหวานต่างๆมากมายที่ยังคงมีตามฤดูกาลเนี่ยที่นี่เขามีสวนของเขาเองนะฮะจึงเชื่อได้ว่าผลไม้แต่ละอย่างมาจากสวนที่อร่อยแล้วก็เขาคัดสรรมาอย่างดีนะครับส่วนกับโค้งกับ

0: ข้าวนี่โผว่าจะได้เลยมีหลายคนเขาไปทานมาแล้วนะฮะก็บอกว่าอร่อยจริงๆนะครับทั้งข้าวซอยปูนิ่มนะฮะจะเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาปูสปาเกตตีปูอ่องยำส้มโอสูตรโบราณอย่างเงี้ยนะครับบางทีเขาบอกว่าส้มโอนี่ต้องทานตามฤดูกาลหรือบางทีถ้าหากว่าจะกินนอกฤดูกาลนี่ก็ต้องออเดอร์มาจากพื้นที่อื่นอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เขามีให้ทานนะครับเมนูแกงเผ็ดกับข้าวสวยร้อนๆนะฮะกุ้งราดซอสมะขามหรือจะเป็นแกงคั่วหมูย่างใบชะพลูอย่างเงี้ยน่าลองอันทำคือถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยกับข้องกับข้าวเขาไม่ธรรมดาครับเขาตกแต่งมาอย่างสวยงามทีเดียวหรือแม้แต่เครื่องดื่มต่างๆเองเนี่ยก็โอ้โหดูแล้วสีสันสดชื่นนะครับน่าทานมากหลายอย่างนะฮะหรือแม้แต่เมนูตามฤดูกาลก็มีนะครับพร้อมห้องจัดเลี้ยงแบบเอาท์ดอร์และอินดอร์ก็ได้นะครับรองรับคนที่จะมาจัดเลี้ยงกัน 80-100 คนได้สบายๆและบางทีเนี่ยบางทีหลายคนก็อาจจะมองถึงเรื่องของที่พักด้วยนะครับที่นี่เขาก็มีที่พักสวยงามนะฮะเข้ากับบรรยากาศแบบธรรมชาติร่มรื่นเหมือนกันฉะนั้นใครที่จะไปที่ชื่อลือไทยคาเฟ่เนี่ยแนะนำเลยนะครับอาจจะต้องมีการโทรจองกันสักหน่อยหนึ่งนะเห็นว่าช่วงหลังมาคึกคักมากนะครับลองโทรสอบถามก่อนได้ที่063-096-7000นะครับ063-096-7000อันนี้เป็นเบอร์ Line ID ด้วยนะฮะทั้งเบอร์โทรพร้อมเลยเส้นทางไม่ยากนะครับเส้นสันปะตองนะฮะจากแยกไฟแดงโรงพยาบาลสันปะตองเขาบอกว่าตรงไปอีกนิดนึงแล้วซ้ายนะครับเข้าซอยถนนใหญ่30เมตรก็เจอนะครับอันนี้ก็ลองเข้าไปตามเส้นทางหรือว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ยากฮะแค่เซิร์ชชื่ ชื่อลือไทยคาเฟ่นะครับใน Google Map นะฮะแล้วก็ให้เขาปักหมุดไปเส้นทางที่สัมปทานอย่างนี้นะครับมีที่เดียวแหละนะฮะเส้นทางมันบอกอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวนี้มีหลายคนเขาปักหมุดแล้วไปได้ง่ายนะครับก็สามารถที่จะไปตามเส้นทางนี้ได้เลยและที่สำคัญก็คือบอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่นะครับคุณจะได้ส่วนลดพิเศษทั้งอาหารเครื่องดื่มทั้งที่พักห้องจัดเลี้ยงบอกไปเลยฮะอันนี้ฟังมาจากอสมทเชียงใหม่นะเจ้ามีส่วนลดเท่าใดเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดการให้นะขอบคุณมากๆนะฮะจากทางทีมงานชื่อลือไทยคาเฟ่นะครับที่มีคุณผู้ฟังที่เขาตอบรับมาอย่างดีแล้วก็ไปแล้วเขาบอกชื่นใจชื่อลือไทยจริงๆนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในครึ่งชั่วโมงหน้า MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 นะครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ

0: 990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ำถึงงานของคุณมาชาโคมาครับผมเลือกเพลงรอมาฟังด้วยกันต่อด้วยคุณเจียพิสุทธิ์สวิจิตนะฮะไม่ได้ฟังนานแล้วกับเพลงไม่ต่างกันนะครับ2เพลงในครึ่งชั่วโมงหลังฟุตบอลโลกนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาอาร์เจนตินาเจอกับออสเตรียนะครับผลก็คืออาร์เจนตินาชนะไป2-0นะฮะส่วนฝรั่งเศสเจอกับอิรักนะครับฝรั่งเศสชนะไป3-0เดี๋ยวนะอ้าวไม่ใช่สิอันนี้ของผลวันก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง

0: ผลของล่าสุดก็คือจอร์แดนกับอาร์เจเรียจอร์แดนแพ้อาร์เจเรียไป1-2นะครับแล้วก็นอร์เวย์พบกับเซเนกัลเนี่ยนอร์เวย์ชนะเซเนกัลไป3-2นะครับตอนนี้มีคู่ไหนแข่งไหมหมดหรือยังเอ่ยขอดูก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอยู่แวบอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ารอบดึกใครจะดูฟุตบอลเนี่ยช่วงนี้สัปดาห์ของวันทำงานก็ต้องวางแผนของการพักผ่อนแล้วก็เช้าเช้าต้องมาทำงานด้วยนะครับเผื่อว่าใครงวงเงียมาขับรถด้วยนี่ก็น่าห่วงอยู่เหมือนกันมาถึงช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ฝากถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนช่วงที่มีทางม้าลายนะครับต้องสังเกตคนที่จะข้ามถนนด้วยนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: หยุดหยุดชีวิตหยุดกับคันนี้
3: นั่นแน่อารมณ์ดีนะเนี่ย
4: เอ้าผมแค่อยากบอกคุณว่าวันนี้คุณหยุดรถให้คนเนี่ยข้ามทางม้าลายบนท้องถนนแล้วหรือยังครับ
3: ใช่เลยค่ะคำถามนี้สำคัญมากเพราะว่าบางคนน่ะขับรถผ่านทางม้าลายไม่ยอมหยุดรถให้คนข้ามถนนเลยโดยเฉพาะเขตชุมชนตลาดหรือโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีทางม้าลายให้เด็กนักเรียนให้ผู้ปกครองคุณครูหรือว่าประชาชนทั่วไปได้ใช้ข้ามทางกันนะคะฉะนั้นเรื่องการหยุดรถให้คนข้ามตรงทางม้าลายเธอเป็นอะไรที่ต้องซีเรียสแล้วก็จริงจังกันเพราะว่าทุกชีวิตต้องปลอดภัย
4: จริงคือผมไม่รู้หรอกนะว่าเหตุผลที่เขาไม่หยุดรถเนี่ยเพราะอะไรแต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณขับรถแล้วไม่มั่นใจว่าเฮ้ยข้างหน้าเนี่ยมีทางม้าลายหรือเปล่าแนะนำว่าให้ลองสังเกตป้ายเตือนดูนะครับถ้ารถคันอื่นๆเขาชะลอรถเราก็ต้องชะลอตามเลยเราคาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าเนี่ยมีคนข้ามถนนแน่ๆหรือถ้าอยากจะเตือนรถคันหลังให้ระวังเนี่ยเตรียมหยุดด้วยการแตะเบรกย้ำๆนะครับให้สัญญาณมือให้รถคันอื่นหยุดด้วยอันนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนึง
3: เรื่องเล่าของทางม้าลายอ่ะยังมีข้อกังวลอีกนะไม่หยุดรถให้คนข้ามก็เรื่องนึงแต่บ้างก็ยังไม่ชะลอความเร็วอันนี้น่าเป็นห่วงคนเดินเท้าเป็นที่สุดเลย
4: ถูกต้องผมว่าใครที่เป็นสายซิ่งสายแซงคนที่แบบรักความเร็วเนี่ยต้องฟังตรงนี้นิดนึงนะครับหากคุณเห็นทางม้าลายเนี่ยควรจะชะลอความเร็วไม่เร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรอันนี้กฎจราจรเลยนะเอาจริงๆผมอยากเห็นทางม้าลายเป็นทางแห่งแบบน้ำใจไมตรีเอื้อเฟื้อและห่วงใยกันบ้างโอ้โหมันคงจะดีไม่น้อยนะพี
3: ่อ้าวแล้วถ้ารถไม่หยุดให้คนข้ามเนี่ยถูกปรับเรทใหม่4,000 บาทใช่ไหมอ่ะ
4: อุ๊ย
3: เธอฉันชอบเรทใหม่นี้ดุดันต้องเกรงใจกันนะเธอ
4: กรณีที่ไม่หยุดรถให้คนข้ามถนนทางม้าลายใช่ไหมบอกเลยว่ามีโทษปรับใหม่สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทจากเดิมเนี่ยแค่ 1,000 บาทและตัดคะแนนใบขับขี่เนี่ยทันทีเลย1คะแนนส่วนผู้ขับขี่ซึ่งขับรถใกล้ทางม้าลายก็ต้องลดความเร็วของรถลงและก็ห้ามจอดรถบนทางม้าลายด้วยโดยต้องจอดให้ห่างจากทางม้าลายอย่างน้อย3เมตรส่วนสำหรับคนที่เดินเท้าเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยภายในระยะ100เมตรจากทางข้ามคุณต้องระวางโทษเหมือนกันปรับไม่เกิน500บาทและหากไม่ใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยภายในระยะ100เมตรจากทางข้ามแล้วถูกรถชนเนี่ยถือว่าคนข้ามถนนเป็นผู้มีความผิดด้วยนะครับโดยจะได้รับการพิจารณาโทษเช่นเดียวกับผู้ที่ขับขี่รถที่กระทำความผิดเลยทีเดียว
3: มันเป็นแบบนี้นี่เองโอ้สำคัญนะเนี่ยทางม้าลายมีไว้ให้ข้ามไม่ใช่ถูกมองข้ามเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยใช่ไหมคะคุณโก
4: ใช่แล้วล่ะครับผมขับรถระวังคนข้ามถนนระวังรถกันด้วยนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: เดินทางปลอดภัยนะครับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่อ๋ออัปเดตล่าสุดก็คือโปรตุเกสที่เจอกับอุซเบกิสถานนะครับโปรตุเกสชนะไป 5-0 ใช่ไหมฮะแล้วก็มีอังกฤษที่เจอกับกานานะครับเสมอกันนะฮะ0-0นะครับรวมถึง ปานามาที่เจอกับโครเอเชียนะครับปานามาแพ้โครเอเชียไป0-1นี่คืออัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่แชร์ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกล่าสุดเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมาก

คอนเสิร์ตต่อไปแบบน่ารักอบอุ่นใกล้ชิดกันมากๆเดือนกันยายนนะครับกับคุณก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ติดตามข่าวสารทางอสมทเชียงใหม่นะฮะอยู่นานๆได้ไหมครับมาฝากกันในเบรกท้ายๆนะครับในเวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับ10นาฬิกาอยู่ฟังเพลงกันต่อกับน้องอ้อมธารินีนะครับแล้วก็เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงมาติดตามข่าวสารกันนะครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือบายบายกับน้องอุ้ยวีรินพัฒน์นะครับแล้วก็เพลงสากลต่อเนื่องกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรตินะครับที่ตรงนี้สถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับชั่วโมงยามเช้ากับผมวสุรมสุริยวงศ์ขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยดูแลสุขภาพบุญรักษา

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเลขาปปทพบนายกปมทุจริตสอบท้องถิ่นนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทเข้าทำเนียบรัฐบาลหารือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อถามว่าข้อมูลขณะนี้เชื่อมโยงไปถึงใครบ้างนายภูมิวิสารกล่าวว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปทได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งส่วนรายละเอียดขอยังไม่เปิดเผยขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ยังไม่ทราบแต่ยอมรับว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องระดับหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนมีระดับรัฐมนตรีช่วยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ไม่น่าถึงขนาดนั้นล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกการสอบข้าราชการท้องถิ่นยกชุดแม้บรรจุข้าราชการไปแล้วหลังพบขบวนการทุจริตเสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีนายเสกสรรสุขพิมานหรือเสกโลโซได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีหลังเข้าโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณกลางเพชรบุรีเป็นเวลา5เดือนโดยมีการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิใสเกื้อและบรรดาแฟนคลับมารอรับซึ่งเสกได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและรักตนเองและพระกรุณาธิคุณนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่มีโครงการทำให้ได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและปลอดภัยเวลาหนึ่งขออภัยค่ะเวลา1ปี3วันที่ใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างนักโทษได้เรียนรู้มีสติที่ตัวเองก้าวพลาดและออกไปแล้วจะไม่ทำให้ใครผิดหวังอยากจะฝากถึงทุกคนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายและชีวิตจะมีความปลอดภัยมีความสุขทั้งนี้การพักการลงโทษครั้งนี้นายเสกสรรจะติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติและนายเสกสรรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดจนครบกำหนดโทษในวันที่13ธันวาคม2570รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำและกุ้งกล้ามแดงนายุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นและสัตว์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็น

0: รณีการพบปลาหมอคางดำในหลายจังหวัดหรือการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาทางนี้ได้มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในอนาคตด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสั่งการให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจุดที่มีรายงานการพบสัตว์น้ำต่างถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศก่อนดำเนินมาตรการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับกรณีปลาหมอคางดำในจังหวัดสมุทรสงครามยังคงดำเนินมาตรการควบคุมประชากรอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลการแพร่กระจายและประเมินผลกระทบเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสมลดความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
9: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
11: Yay!
10: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
12: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
13: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อ

0: ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

อรักนะคะวันนี้เลือกงานของพี่เบิร์ดและพี่ฮาร์ทค่ะในเวอร์ชั่นของป้อมออโตบานนะคะที่เอามาร้องใหม่นะคะในจังหวะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันกับเวอร์ชันต้นฉบับนะคะแต่ก็ได้เป็นสไตล์แบบคุณป้อมออโตบานนั่นเองนะคะเลือกมาทักทายคุณนะคะพุธกลางสัปดาห์วันนี้ค่ะ24มิถุนายนนะคะ M Card Radio อสมทเชียงใหม่ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะอยู่ด้วยกันกับทรินีชิคพรฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณนะคะอสมทของเรานะคะและจากแอปพลิเคชัน M Card Connect ค่ะรวมถึง radionetwork.mcard.net นะคะ 10:00 นถึงเที่ยงวันนะคะก็ฟังด้วยกันเพลินๆนะคะต่อจากช่วงของพี่เอค่ะวันที่สดใส

อย่าสัญญาค่ะนี่งานจากธารินีทิวาเรียค่ะธารินีทิคาพรเปิดค่ะอุ้ยชื่อเหมือนกันเลยไปเขียนไม่เหมือนกันนานๆจะเจอคนชื่อเหมือนกันเนาะ so sweet ค่ะเพลงนี้มีในเวอร์ชันที่ทีโบนค่ะเอามาร้องใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะจังหวะจากโคนก็จะเป็นสไตล์แบบทีโบนนั่นเองนะคะ175นะคะ

เป็นปลาทองความจำสั้นนะคะลืมง่ายลืมได้และแล้วค่ะเพลงจากซินเจริญบราเธอร์สนะคะเพลงนี้นะคะเพลงของเฉลียงค่ะแต่ว่าก็ร้องไว้หลายศิลปินเลยทีเดียวจากคอนเสิร์ตพิทักษ์โลกโลกยังสวยค่ะ

โลกยังสวยค่ะจาก Save the World Concert นั่นเองนะคะเพลงของชื่อเลี้ยงนะคะในเวอร์ชันนี้ก็จะมีแก๊ปจีโบนค่ะมีบอยไตรภูมิรัตน์นะคะหรือว่าพี่บอยไตรจาก Friday ค่ะพี่โป้โยคีเพลย์บอยส์ค่ะพี่บูรินนะคะกรุ๊ปไรเดอร์สตาร์กับพี่ตุลจากอพาร์ตเมนต์คุณปานั่นเองนะคะก็มีหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะจากคอนเสิร์ตเพื่อโลกของเราอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะคะ Save the World Concert นั่นเองค่ะ 107.5 M Cloud Radio นะคะอสมทเชียงใหม่คุณภวัชสวัสดีค่ะนะคะถามถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะบอยพีซเมเกอร์นะนะคะเป็นไลฟ์เวอร์ชันใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่แอลค่ะวันนี้แอ้งแมงอยู่นะคะที่กรุงเทพนะคะก็แดดดีใช่ไหมคะซักผ้า นะคะต้องรีบซักก่อนเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้บทจะครึ้มก็ครึ้มเดี๋ยวบทฝนจะมาก็เหมือนจะมาเมื่อวานนี้เหมือนกันมันจะครึ้มครึ้มเอาแดดแดดแล้วก็ครึ้มครึ้มเสร็จเอาฝนตกนิดนึงแล้วก็หายไปนะคะก็ทำถึงบอยไตรมาด้วยตุดนางหงันนะคะแล้วก็เปาเปาวลีเปาเปาวลีนี่อาจจะได้เป็นช่วงหน้าเนาะนะคะเขามีหลายๆเพลงเนาะน่ารักน่ารักนะคะรวมถึงลูกก็น่ารักนะเอาไปถึงโน่นนะคะคุณปิติภาสวัสดีค่ะนะคะพอแล้วหัวใจนะคะขอบคุณค่ะภาพสวยๆนะคะจากวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะก็ฟ้าครึ้มๆนะคะถ่ายในวันบรรยากาศที่เมฆครึ้มนี่ก็ได้ความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งวัน

ก่อนคุณผู้ฟังก็ส่งมาเป็นวิหารแล้วก็เจดีย์ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะแต่ก็ถ่ายในมุมที่สะท้อนกับพื้นน้ำนะโอ้สวยมากนะคะก็ได้หลากหลายมุมเพื่อขโมยไปใช้ไม่ใช่เพื่อขอยืมนะคะก็ได้นะคะใครที่มีภาพสวยๆบรรยากาศดีๆท่องเที่ยวเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงเงี้ยนะคะก็ส่งได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้แบบว่าให้คุณฟังท่านอื่นชมด้วยกันนะทางเพจได้เหมือนกันอสมทเชียงใหม่ขออนุญาตนะคะขอบคุณค่ะเอ็มขอไดดีโอนะคะเราเพลงไหนก่อนดีนะนะคะงั้นเดี๋ยวเอาเป็นเพลงนี้ก่อนละกันสำหรับบัตรไรภูมิรัตน์นั่นเองนะคะตุนางหันนะคะเพลงนี้จริงๆก็ไม่เคยมีใครขอเหมือนกันนะคะสำหรับเพลงนี้ของบัตรไรนะผู้ชายหุ่นหมีนะคะใจดีใจดีตุนางาน

คู่ตุนางานอะไรประมาณนั้นนะคะจากวัดไตรภูมิรัตน์นั่นเองเร็วๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตของ Friday ด้วยนะคะสำหรับการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดีใจค่ะที่พี่หนึ่ง

0: เกรียงไกรวงศ์วานิชนั้นกลับมาร้องเพลงแล้วหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะอาจจะแบบว่าอยู่กับตัวเองนู่นนี่นั่นแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงพี่หนึ่งเองเขาก็ทำเพลงเนาะให้กับศิลปินแล้วก็วงเชียงใหม่เยอะเลยหลายๆวงนะคะที่ก็มีอัลบั้มนะคะของทางเหนือเราเนี่ยแหละค่ะนะคะเดี๋ยวก็ติดตามดูเนาะช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนนี้ค่ะสำหรับคอนเสิร์ตของ Friday นะคะ30ปีฉันมีความสุขนะคะวันเสาร์ที่27มิถุนายนอ้าวเสาร์นี้แล้ว นะคะกรุงเทพนู่นเนี่ยนะคะ Cat Live Friday นั่นเองนะคะใครที่เป็นแฟนๆของวงนี้นะคะ30ปีแล้วค่ะนะคะ POP ก็เหมือนกันนะคะ30ปีแล้วนะคะไม่น่าเชื่อเนาะใครที่ติดตาม Bakery Music มานานขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนะคะเดี๋ยวเบรกกันก่อนสักครู่เดียวค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันกลับมาอยู่ด้วยกันต่อฟังเพลงพร้อมๆด้วยกันนะคะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
8: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจอ
0: ยากจะหอมเกินห้ามใจและหอมไม่เหมือนใครค่ะก็อย่าลืมเลือกใช้กันนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆจากเพสัตนะคะให้คุณได้หอมทุกวันนะคะสบายเนื้อสบายตัวกันได้ในทุกวันได้ทุกเวลานะคะใช้ได้ตลอดเลยทีเดียว3สี3กลิ่นนะคะจะใช้กลิ่นไหนก็หอมได้ความสดชื่นเย็นสบายคลายร้อนกันได้นะคะในทุกวันได้ในทุกเวลาก็เลยทีเดียวค่ะสำหรับแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะมีคุณได้เลือก3สี3กลิ่นกันเลยค่ะ
9: นี้ที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้ค่ะ

ฉบับปาวลีนะคะพ่อเนื้อทองค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาวันนี้ค่ะจากกรุงเทพนะคะฟังแล้วก็คิดไปถึงอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ปาวลีนั้นเคยร้องเอาไว้นะคะแต่ว่าพอมาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะสำหรับพ่อเนื้อทองใช่ไหมนะคะก็จะมีการทศนะนะคะที่ร้องแม่เนื้อทองนะคะแต่ก็จะเป็นเนื้อเพลงเดียวกันเพียงแต่ว่าก็เปลี่ยนชื่อเพลงไปเนาะนะคะเอาไว้วันหลังมีเวลาเดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังนะคะแต่ก็มีอีกเพลงหนึ่งนะคะในจังหวะประมาณนี้นะคะที่จะได้ฟังแบบดนตรีเก่าๆจะเก่าไหมนะคะก็แบบเป็นดนตรีที่เอาเป็นลูกทุ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมือไปโดนโทรศัพท์นะคะให้ฟังเพลงนี้ละกันจะเอื้อนเอ่ยเอื้องเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพลงนี้ชื่อว่ารจนาค่ะจากนิตาลลดา

เลือกงอดได้มั้ยคะอร่อยดีช่วงนี้กำลังออกนะขายโลละเท่าไหร่3,500นะคะแต่ก็เห็นแวบๆแถวๆนี้เขามีแบบว่ามีรถมาขาย4,100นะคะได้ยินไกลๆแว่วๆนะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะยังไงเนาะบางเจ้านะคะก็จะเป็นแบบว่าเงาะที่ก็จะสีแดงทั้งหมดเลยนะคะบางเจ้าเขาก็จะมันแบบขอบรอบนอกเขายังเขียวๆอยู่นะคะก็ไม่แน่ใจว่าคนละพันธุ์หรือเปล่าแต่ว่าเชียงใหม่ของเราก็จะมีที่แม่แตงเนาะเงาะแม่แตงเนี่ยอร่อยนะคะเนื้อเขาจะแห้งแล้วก็น้ำข้างในไม่เยอะไม่เฉยแฉะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันจะกรอบมันก็หวานนะคะก็เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของแม่แตงเหมือนกันนะคะขายราคาส่วนใหญ่เงาะแม่แตงเขาจะมาพร้อมก้านนะเนาะไม่มีก้านได้ไหมคะพอดีไม่กินก้านนะคะก็อาจจะเป็นสไตล์ก็จะดูสวยงามเนาะนะคะเวลาไปขายก็จะได้แบบว่าอัพเกรดอัพมูลค่าราคาอะไรอย่างนี้นะคะเข้าห้างได้นะคะแต่ว่าเงาะแม่แตงของเราก็อร่อยดีนะคะอาจจะไม่เกี่ยวกับเพลงที่มีชื่อว่ารจนานะคะนิตาละละดานั่นเองนะคะเอิ้งเอ่ยเอิ้งเอ่ยนะคะก็คิดถึงเพลงนี้ค่ะว่าคุณผู้ฟังขอพ่อเนื้อทองปวลีมาเนาะนะคะก็แนวนี้ก็จะมีหลายเพลงเหมือนกันหลายศิลปินเลยทีเดียวนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะคุณชินเปิดลูกทุ่งไหมถ้าเปิดขอน้ำตาฟ้า3 โทน 3 โทนนี้ไม่น่าใช่ลูกทุ่งนะคะแต่น่าจะได้เป็นช่วงเพลงเก่าวันเสาร์นี่แหละเป็นสตริงนะนะคะคุณออมสวัสดีค่ะนะคะคุณศรีสมรนะคะสำหรับวันพุธวันนี้นะคะคุณมัณฑนาเพลงเพราะๆเนาะน้องเป่าเสียงหวานใช่ไหมคะนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะ 100.75 M ค่ะ Radio และผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะแป้งเย็นหอมๆของเรา3-4 3 กลิ่นนะคะเลือกกลิ่นไหนก็ได้

0: หอมชื่นใจหอมสบายตัวนะคะหอมไม่เหมือนใครหอมกลิ่นมาดามนะคะก็เลือกกันกระป๋องสีชมพูค่ะหรือว่าจะเป็นสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับหน้าคนหานะคะก็ให้คุณได้หอมชื่นใจไปอีกแบบนึงหรือจะเป็นสีเขียวพรินเซสนะคะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะก็สดชื่นกันไปคนละแบบนะคะแต่รับรองว่าเป็นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ได้ความสดชื่นแล้วได้สบายเนื้อสบายตัวกันด้วยนะคะแล้วก็หอมๆกันได้ทุกเวลานะคะหอมในระดับตำนานก็ต้องแป้งเย็นเภสัชของเราทั้ง3สี3กลิ่นค่ะแล้วก็ยังมีสบู่หอมๆจากเภสัชให้คุณได้อาบน้ำเพลินๆกันด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟต์นะคะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟต์หอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: อยากจะหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะก็เลือกใช้กันค่ะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟต์นะคะให้คุณได้อาบน้ำเพลินๆนะคะสบายเนื้อสบายตัวสดชื่นสดชื่นกันได้ในทุกวันได้ทุกเวลาเหมือนกันนะคะเพราะว่าสบู่ของเราไม่ทำให้ผิวแห้งนะคะไม่ว่าจะอาบน้ำในฤดูกาลไหนแม้แต่หน้าหนาวนะคะผิวไม่ลอกผิวไม่แห้งแน่นอนนะคะเพราะว่าก็จะได้บำรุงผิวไปพร้อมๆกันนะคะหรือว่าฤดูกาลอื่นๆนะคะแล้วก็เช้าสายบ่ายเย็นอาบน้ำกันได้แบบเพลินๆเลยทีเดียวนะคะอาบบ่อยก็ไม่ต้องกลัวผิวแห้งเพราะว่าสบู่เภสัชของเรานะคะให้คุณได้บำรุงผิวไปพร้อมๆกันได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้อาบน้ำก็ได้ล้างหน้าก็ดีหน้าก็ไม่แห้งเหมือนกันเรียกได้ว่าได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายกันเลยนะคะก้อนเดียวสบายมากๆแล้วก็ยังหอมด้วยนะคะสำหรับสบู่เภสัชของเราทั้ง2สี2กลิ่นเลยค่ะสีเขียวไรซ์มิลค์นะคะที่เป็นเขียวที่กล่องแต่ว่าเนื้อสบู่จะเป็นสีขาวนะคะกลิ่นน้ำนมข้าวนวลๆหอมละมุนละมุนหอมติดเนื้อติดตัวนุ่มๆนะคะใช้แล้วผิวก็นุ่มด้วยนะคะอยากจะผิวหอมแก้มหอมแก้มนุ่มผิวหอมนะคะก็เลือกใช้กันค่ะสำหรับกลิ่นนี้เขียวไรซ์มิลค์นั่นเองกลิ่นน้ำนมข้าวหรือจะเป็นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะก็จะได้ความสดชื่นกลิ่นใสๆกลิ่นเบอร์รี่ฟรุตตี้หลายชนิดรวมกันเลยทีเดียวนะคะสดชื่นกันไปคนละแบบนะคะที่สำคัญนั่นคือให้ผิวของคุณนั้นดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะได้กลิ่นหอมๆหอมติดเนื้อติดตัวหอมติดกายหอมติดใจแน่ๆหอมไกลไปถึงข้างบ้านสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟต์ค่ะ

0: เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งคู่เลย Asia 7 Laugh ลายกนกพรสาธุในเวอร์ชันนะคะที่เป็นไลฟ์นะคะคอนเสิร์ตที่ Lido Lighthouse นั่นเองนะคะ M Card Radio 100.75 และแป้งเย็นเพศานหอมๆค่ะอย่าลืมอยากจะหอมแบบไหนนะคะหอมกลิ่นมาดามก็กระป๋องสีชมพูฟ้าก็หอมแบบเรียนรับหน้าคนหาหรือจะเป็นเขียวปรินเซสก็ได้นะคะ3สี3กลิ่นค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษแน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะอยากจะหอมไม่เหมือนใครและกลิ่นหอมเกินห้ามใจก็เลิกกันได้เลยกระป๋องสีชมพูนะคะสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นที่เป็นตำนานจากแป้งเย็นเพศัชของเรานะคะหอมเย้ายวนใจหอมเกินต้านหอมไม่เหมือนใครนะคะอยากจะตัวหอมหอมแล้วก็เย็นสดชื่นนะคะโดยเฉพาะหอมกลิ่นมาดามก็เลิกกันได้กระป๋องสีชมพูนะคะหรือว่าจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาก็สีฟ้าคาเมร่าได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นเขียวปรินเซสขายคุณได้หอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะหอมสดชื่นกันไปคนละแบบนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าหอมทุกสีหอมทุกกลิ่นนะคะเป็นความหอมที่ไม่เหมือนใครหอมพิเศษพิเศษแบบนี้ก็ให้คุณได้สบายเนื้อสบายตัวกันแล้วก็หอมไปพร้อมๆกันด้วยในทุกๆวันนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศัชของเราค่ะสบู่ก็หอมอย่าลืมซองสีสองกลิ่นร้อนเพื่อจะสบายเนื้อสบายตัวอาบน้ำกันให้แบบเพลินๆหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านก็เลือกกันได้ซีเคียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวหรือว่าจะเป็นม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมติดกายหอมติดใจมากสบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งซอฟต์ค่ะ

มีจังหวัดนิดนึงนะคะท้ายในชั่วโมงนี้ค่ะกับผลิตภัณฑ์เภสัชของเรานะคะใช่แล้วก็สดชื่นสดชื่นอารมณ์ก็จะได้ประมาณนี้ก็เย็นก็หอมสบู่ของเราก็หอมอย่าลืมเลือกใช้กันได้หาซื้อกันได้ตามร้านค้าทั่วไปในราคาที่เข้าถึงได้นะคะไม่แพงคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนจบเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่เดียวอัปเดตข่าวกันต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งลงโทษทุกฝ่ายที่มีเอี่ยวปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังปปช.และบก.ปปป.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่าจะต้องนำคนผิดมาลงโทษทั้งยึดทรัพย์สินจากการทำผิดลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นและปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องยกเลิกการสอบครั้งนี้แม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายต้องยกเลิกไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องหากทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานปกรณ์ยันระบบสอบกพ.ต่างจากสท.ไม่มีช่องว่างสอบแล้วสอบเลยแก้ไขไม่ได้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นการจะเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่โดยระบุว่าการจับกุมขบวนการนี้ได้ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกพร้อมย้ำว่าในแง่ของตนเองมองว่าดีเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกเมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจะสอบบรรจุข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนที่ตัวรับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปแล้วได้แต่ถ้าหากออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้มีปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าจากกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยจำคุกติ๊กชิโร่2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2ศพบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตและมีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือ

0: ือเบรกได้แต่ไม่กระทำจะมีคำสั่งไม่รอการลงโทษพร้อมเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามในคดีนี้จำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งโดยเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่จำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ค่ะคุณภวัตค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะในว่าเวอร์ชันที่ร้องสดนะคะก็ได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเสียงไม่เหมือนบอยพีซเมเกอร์ยังไงไม่รู้นะมันเป็นคนละคนนะเนี่ยเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะ3เพลงต่อเนื่องเอ็มคอร์ดทริปเปิลซองลองเพลงนะคะที่อสมทเชียงใหม่ค่ะ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์ฟ้าครึ้มมาทุกที่แล้วนะคะฝนจะมามั้ยล่ะลืมไปนะคะว่าเพลงที่คุณปิติภัทรขอเนี่ยจะเป็นแนวออกลูกทุ่งเนาะก็เลยนึกขึ้นได้อ้าวไม่ใช่นี่นะเป็นแนวลูกทุ่งงั้นเดี๋ยวขออนุญาตติดไปก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดให้นะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นเพลงแนวสตริงไปก่อนไหมเรื่องมาใหม่ได้นะคะยังไงขออภัยด้วยนะคะบางทีก็มัวแต่คิดแล้วก็หาแล้วก็ไปนู่นแล้วก็ไปโฆษณาแล้วก็เอาลืมนะคะขอบคุณนะคะนะคะสำหรับเพลงที่ช่วยเลือกกันมาเนาะบางทีอาจจะได้เปิดบ้างเปิดไม่ทันบ้างลืมบ้างก็มีเหมือนกันนะคะ 107.5 M ขอเรดิโอค่ะ 11 นาฬิกา 20 นาทีแล้วแป๊บนะคะนี่เขาใกล้จะเที่ยงวันละนะคะสำหรับวันนี้ก็เห็นไหมคะเมื่อเช้ามีแดดนะคะพูดแป๊บหนึ่งเอาครึ้มอีกแล้วนะคะที่ไหนครึ้มบ้างฝนตกบ้างก็บอกกันได้นะคะกับอสมทของเราเป็นพื้นคุณค่ะได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะและจากแอปพลิเคชัน MCOT Connect รวมถึง radio.network.mcot.net ค่ะนะคะสวัสดีคุณหมอชาวบ้านด้วยนะคะก็ฟังด้วยกันนะคะ3เพลงต่อเนื่องก็จะเป็นMCOT Triple Song Long Play ค่ะนะคะก็ติดตามกันนะคะในทุกช่วงของจัดรายการเรามีเพลงเพราะๆนะคะมีข่าวสารข่าวคราวต่างๆโดยเฉพาะช่วงที่มีไลฟ์นะคะก็จะเป็นเนี่ยแหละค่ะช่วงข่าวนะคะข่าวเทพเมืองเหนือแล้วก็จะเป็นบางรายการพิเศษที่มีสัมภาษณ์นะคะมีแขกรับเชิญก็จะได้ให้คุณได้ติดตามกันทั้งเพจแล้วก็ YouTube ของเราอสมทเชียงใหม่เมื่อกี้เปิดเพลงถ้าหากตู่ภพธรเลยคิดถึงเพลงถ้าหากพี่โอทีชยเดชด้วยเหมือนกัน

นะคะคนละศิลปินนะคะสวัสดีคุณอังโคเจค่ะนะคะกำลังปลากรอบอะไรสักอย่างหนึ่งปลากรอบประกอบนะคะอุปกรณ์นะคะนะคะก็ฟังกันไปด้วยนะคะเป็นเพื่อนคุณนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิร์ตซ์เพลงนี้ม่วนไม่กับเจ้าคุณชิดชัยนะคะบ่เคยได้ฟังเลยนะคะของพี่โอใช่ไหมคะแต่ก็จะเป็นเพลงที่ส่วนใหญ่พี่โอแต่งก็เยอะนะคะเพลง Home เพลงที่มีจังหวะอีกเพลงหนึ่ง After Break ในอัลบั้มนั้นนะคะก็มีหลายๆเพลงเพราะๆเยอะเลยเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคิดถึงก็ติดตามฟังกันได้นะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะคิดถึงเพลงจากอัลบั้ม Million Ways to Love Part 1 นะคะของพี่บอยโกเสียพงเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะคะก็จะมีหลายๆเพลงนะคะในอัลบั้มนั้นนอกจากเหมือนเคยนะคะที่เราคุ้นเคยเสียงของอาต้อยนะคะหัวใจผูกกันบอยพีซเมเกอร์หรือว่าบอยอนุวัฒน์ตอนนั้นนะคะที่ก่อนที่จะเป็นบอยพีซนะคะก็มีเพลงที่ร้องไว้กับพี่บอยโกเสียพงด้วยเหมือนกันนะคะ Live and Learn นะคะของคุณกมลาสุโกศลนะคะก็อยู่ในอัลบั้มนี้นะคะล้มบ้างก็ได้เมื่อวานนี้เปิดเพลงพอนะคะที่พี่น้อยวงพลูค่ะร้องไว้กับนาเดียหรือไทยสุทธิกุลพานิชนะคะเพลงใครนะคะพี่ปอดก็อยู่ในอัลบั้มนี้เหมือนกันนะคะหรือว่าเพลงที่เพลงเร็วนิดหนึ่งนะคะพี่นพค่ะเพลงรักนะคะต่างมุมพี่โป้นะคะก็เพราะทุกเพลงล้มบ้างก็ได้นะคะเพลงนี้ก็ดีนะคะให้กำลังใจดีนะคะส่วนจริงอินโทรเมื่อสักครู่ก็จะเป็นคนข้างล่างของเบนชลาทิตค่ะแต่เปลี่ยนเพลงดีกว่าเนี่ยนะคะจะเป็นแบบนี้เพลงนี้ละกันนะคะให้กำลังใจดีลมบางก็ได้เบนแล้วก็พี่นพค่ะ

0: ก็เรียนรู้กันไปนะคะในวันที่เราอาจจะล้มนะคะไม่สมหวังหรืออาจจะเรียกว่าแพ้นะคะแต่อย่าเพิ่งแพ้ใจตัวเองนะคะก็ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโออสมทค่ะล้มบ้างก็ได้อีกเพลงที่ให้กำลังใจดีมากๆเลยจากพี่บอยโกเสียพงศ์นะคะแล้วก็เบนฉลาดชิดนะคะรวมถึงพี่นพค่ะนพพรชำนีนั่นเองนะคะเลือกมาฝากกันนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะได้เวลาเบรกกันสักครู่เดียวค่ะกลับมาช่วงหน้าแล้วค่ะเบรกสุดท้ายนะคะ
1: MCOT Radio อสมท.เชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลิปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาร
2: ถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดิน

0: ไม่พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz100.75
5: ในสุดท้ายแล้วนะคะวิทยุสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ค่ะ 11:36 ค่ะคุณชิดชัยถามถึงเพื่อนสนิทนะคะพี่ตั้มเหรอคะถ้าพี่ตั้มเนี่ยเวอร์ชันพี่ตั้มเลยต้องเป็นวันเสาร์ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันอื่นก็ได้อยู่เป็นเวอร์ชันนี้แล้วกันเนาะดาแอนโดรฟินค่ะ

พื่อนสนิทนะคะในเวอร์ชันของ The Endorphin นะคะแต่ถ้าพูดถึงเพลงพี่ตั้มจริงๆพี่ตั้มไม่ได้ใช้ชื่อเพลงนี้นะคะพี่ตั้มจะเป็นช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยหรือเปล่าน่าจะเป็นเพลงนี้นะนะคะใช่ไหมนะคะฉันเองก็เอาลืมเหมือนกันนะถ้าเป็นช่างไม่รู้เลยเนี่ยก็จะมีในเวอร์ชันของ Boy Peace นะคะซึ่ง Boy Peace Maker เปิดไปละนะคะแต่เพลงนี้ก็จะมีในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเคยฟังหรือเปล่าลองฟังดู

ราจะบอกว่าไม่ได้เป็นช่างค่ะหรือไม่รู้เกี่ยวไหมเออช่างไม่รู้เลยค่ะแล้วก็เป็นเวอร์ชันนี้ละกันเนาะพี่มอสนั่นเองนะคะมอสปฏิพานแต่ก็ถ้าพูดถึงก็หลายปีแล้วล่ะสำหรับเวอร์ชันนี้นะคะในอัลบั้มนั้นที่ตอนนั้นเนี่ยพี่มอสออกอัลบั้มคู่กันกับแคทนะคะแคทชลิยาอิงลิชนั่นเองนะคะก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์ที่เอาไปใช้ประกอบภาพยนตร์ด้วยนะคะสำหรับเพลงนี้ก็ดังมากๆนะคะจริงๆแล้วก็ดังทุกเพลงเลยเนาะของพี่ตั้มนะคะเราจะเจน 5M ขอ Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะจริงๆแล้วก็คิดถึงอีกเพลงหนึ่งนะคะที่เป็นเพลงเก่าเพลงเก่านะคะของคุณตั้มสมประสงค์สิงหาวรรณวัฒน์นั่นเองนะคะร้องใหม่สำหรับเพลงนี้โรสิรินทิพย์ค่ะที่เก่าที่ฉันยืน

ที่เก่าที่ฉันยืนนะคะในเวอร์ชันของโรสรินทิพย์นั่นเองนะคะร้องใหม่นั่นเองค่ะ 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะในเวอร์ชันของโรสรินทิพย์นะคะถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันของศิลปินคนอื่นนี่ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะว่าใครเอามาร้องใหม่นะคะแต่ว่าเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่พร้อมมากๆอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะจากโรสรินทิพย์แล้วก็ยังมีเพลงอื่นๆนะคะที่โรสนั้นร้องเอาไว้นะคะเยอะเลยของหลายๆคนนะคะหลายๆศิลปินเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีอีกอัลบั้มหนึ่งนะคะของปณดาเรืองวุฒินะคะที่เอาเพลงเก่ามาร้องใหม่

รู้ไหมทำไมนะคะปนัดดาเรืองวุฒินั่นเองนะคะเพลงของคุณมิ้นท์มาริวันจิมินานะคะฟังเสียงของพี่มิ้นท์สักเพลงหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่เพลงของมาริวันนะคะเป็นงานของพีซเมเกอร์ฉันมีค่าแค่ไหน

เวอร์ชันของมิลลิวันจิมินาเป็นไงฮะก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งเนาะเหมือนเป็นเพลงของพี่มิ้นเองเลยทีเดียวนะคะจาก Boy Peacemaker นะคะในเวอร์ชันนี้ก็เอามาร้องใหม่นั่นเองนะคะ 100.75 Mcord Radio ค่ะออนไลน์ก็ติดตามเราได้แอปพลิเคชัน Mcord Connect แล้วที่ radio.network.mcord.net ด้วยนั่นเองนะคะในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับอัลตร้าโพไซดอน90บาทค่ะอย่าลืมนะคะอุปกรณ์ที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณนะคะทำความสะอาดขจัดคราบสกปรกนะคะที่ไม่ว่าจะอยู่นานแล้วล้างก็ไม่ออกขัดก็ยากนะคะนี่เป็นตัวช่วยเลยนะคะเพราะว่าให้พลังแรงดันสูงถึง90บาทนะคะสำหรับอัลตร้าโพไซดอน90บาทนะคะปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันนะคะมีหัวฉีด8รูปแบบในตัวก็หมุนปรับได้เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะมีหลากหลายโหมดโดยเฉพาะโหมดล้างรถนะคะก็จะมีโหมดโฟมนะคะมีกระบอกโฟมมาให้นะคะตัวทำกระบอกโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็โหมดอื่นๆให้คุณได้ใช้งานกันได้สะดวกมากๆนะคะใช้งานไร้สายแบบ 100% ค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนแน่นอนว่าคุณก็จะได้ใช้งานต่อเนื่องยาวๆไม่ต้องรอชาร์จนะคะไปตรงไหนก็ได้หมดเลยนะคะไม่ต้องเสียบปลั๊กให้วุ่นวายนะคะมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้เลยนะคะอุปกรณ์ครบชุดเลยทีเดียวมูลค่า 1,990 บาทค่ะแบตเตอรี่2ก้อนนี่ก็990บาทแล้วนะคะโทรวันนี้ก็จะได้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสค่ะมูลค่า890บาทรวมแล้ว 3,870 บาทนะคะคุณได้จ่าย999บาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าคุ้มค่านะคะเพราะว่าเรายังรับประกันให้คุณยาวนานอีก2ปีเต็มอีกด้วยถ้าหากว่าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยค่ะไม่ต้องรอซ่อมนะคะในช่วงระยะเวลา2ปีนี้นะคะถือว่าใช้งานได้คุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็หากว่ามีปัญหาก็ส่งเปลี่ยนเลย

0: ยนะคะ2ปีเต็มรับประกันให้นะคะในราคา999บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจโทรกันได้ตอนนี้เลยนะคะ026660008ค่ะ026660008นะคะก็ถูกกันได้สำหรับทีวีไดเรกนะคะโปรนี้คุ้มแน่นอนนะคะเวลาหมดเวลาค่ะเที่ยงพอดีเลยเดี๋ยวเราฟังข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็เจอกันอีกรอบนึงอัปเดตข่าวหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยนะคะวันนี้มีเยอะเลยสำหรับข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: เสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวแต่ติดกำไร EM เปิดใจอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นฝากไปยังทุกคนอย่ามายุ่งกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายศาลพิพากษาติ๊กชิโร่จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพเมื่อปลายปี67วุฒิสภาสหรัฐลงมติ50ต่อ48เสียงให้ทรัมป์ยุติสงครามในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่24มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับ
2: ขอเริ่มกันที่ความพร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือไปตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทางเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมกำลังพลในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้งนี้ในส่วนของแผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของกองทัพเรือมีการเตรียมความพร้อมหลักนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีและการเตรียมท่าเทียบเรือค่ะสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธี52ลำนะคะแบ่งจัดขบวนเป็นเรือ5ริ้วแบ่งจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วนะคะความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 2,200 นายค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีครับสั่งยกเลิกผลสอบราชการท้องถิ่นรถที่มีปัญหาแม้บรรจุไปแล้วก็ตามครับบอกไม่ต้องกลัวใครฟ้องหากผลออกมาทุจริตในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษลั่นคนชั่วกว่าคือราชการชั้นผู้ใหญ่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายธีรุตสุภวิบูลผลเมื่อวานนี้นะครับ นายกรัฐมนตรีกล่าวช่วงแรกของการประชุมครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งใช้เวลากระทันหันมากเชื่อว่าทุกท่านทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นที่สนใจและกังวลของประชาชนวันนี้จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง

0: ตำรวจปปทและก็ฝ่ายปกครองปปชเพื่อรับฟังที่มาที่ไปและก็สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดที่ผ่านไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้ลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นครับซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องการสอบครั้งนี้ครับคงเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกไปใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไปไล่บี้เอาเองเพราะจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกซึ่งเรื่องนี้ครับไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องเพราะหากพวกเราทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะครับว่าเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติซึ่งจะต้องเล่นแบบนี้ครับเพราะผมจะไม่รับใครที่เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะเป็นการกระทำที่ทุจริตแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ขอแสดงความชมเชยในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดและไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลซึ่งเป็นไปตาม MOU ที่เซ็นกันไว้ครับที่จะป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตในทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนายกยังชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกนายครับซึ่งได้ติดตามดูปฏิบัติการตามสื่อสารมวลชนและการรายงานในระบบราชการซึ่งก็เห็นว่าทุกคนเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ไม่หวาดหวั่นกับอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ยืนยันเรื่องของการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบค่ะบอกว่าต้องมีเฉลยจากมหาวิทยาลัยนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโพสต์เฟซบุ๊กกรณีปปช.ไปทลายขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบหลักฐานมีการเรียกรับเงินเพื่อแก้ข้อสอบ350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและที่แข่งขันสูงราคาสูงถึง 7-8 แสนบาทค่ะกระทั่งมีการโยงไปถึงจ่าพอผ่านนะคะข้าราชการเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยยืนยันว่าการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบได้ต้องมีคำเฉลยจากมหาวิทยาลัยคำเฉลยนี้เก็บไว้เป็นความลับฝ่ายเดียวของมหาวิทยาลัยสถ.ไม่อาจรับทราบได้ TOR กำหนดไว้แบบนั้นค่ะคำเฉลยจำนวน87 ชุดเอามาได้อย่างไรนะคะและมนัสยังยืนยันว่ากระดาษที่เห็นไม่ใช่กระดาษข้อสอบจริงค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นกระดาษที่ปริ้นมาจากไฟล์ PDF ที่สแกนไว้ในขณะตรวจคำตอบเพราะว่าใน TOR กำหนดไว้เช่นนั้นนะคะโดยระบุว่าต้องมีเครื่องตรวจที่สามารถสแกนภาพถ่ายไว้ได้เมื่อตรวจแล้วเสร็จก็ให้สำเนาข้อมูลลงในไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ส่งให้กรมส่งเสริมจำนวน1 ชุดสรุปข้อมูลนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับการปริ้นสำเนาภาพถ่ายมานั้นก็ด้วยเพราะต้องการตกแต่งคะแนนก่อนที่จะไปดำเนินการกับต้นฉบับจริงส่วนใครปริ้นใครทำตนไม่ได้พูดเป็นเรื่องของกระบวนการส่วนทางเพชรบูรณ์ค่ะเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีก็ประกาศชี้แจงด่วนนะคะกรณีที่ถูกพาดพิงถึงขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสค่ะขณะที่นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะผู้กำกับดูแลได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีสั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งขีดเส้นตายให้รายงานผลกลับมายังจังหวัดภายใน7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือค่ะ
0: นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่ว่าการจับกุมขบวนการนี้ครับถือเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกแล้วก็ย้ำว่าในแง่ของตนมองว่าดีครับเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกุมขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลเพื่อจะได้หาช่องทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดครับและเมื่อเราเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การระหว่างประเทศใดๆเขาจะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรว

0: สอบได้เมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจัดบรรจุสอบข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์ก็มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนตัวนะครับที่รับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดครับเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปได้แล้วแต่ถ้าการออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้นะครับก็ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นครับได้รับรายงานว่าในส่วนของกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจื่องผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: มีเรื่องของการสกัดสวยทุจริตการดูดทรายนะคะวันนี้ปปช.จังหวัดนครพนมค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ภาค4พื้นที่ตำบลดงบังอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนายนราวิทย์มาตราชหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตบอกว่าการขออนุญาตดูดทรายมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับค่ะทำให้ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการขอใบอนุญาตหลายฉบับและแต่ละฉบับก็มีกระบวนการพิจารณาอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันทำให้ผู้ประกอบการอาจจะหลีกเลี่ยงในการขออนุญาตและเข้าไปดำเนินการดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งอาจมีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายประกอบกับค่าตอบแทนจากการดูดทรายที่รัฐควรจะได้รับพบว่าในพื้นที่ตำบลดงบังผู้ประกอบการท่าทรายยังไม่ได้ยื่นและชำระค่าตอบแทนตามปริมาณทรายที่ดูดกับพนักงานจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มานานทำให้ภาครัฐเสียหายนะคะการลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบในครั้งนี้ก็เพื่อจะตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติและลดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตและส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตและผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลพิกัดพื้นที่และสถานะใบอนุญาตต่อสาธารณะค่ะพร้อมกับแนะนำให้ผู้ประกอบการท่าทรายนะคะปฏิบัติตามกฎหมายที่จะต้องชำระภาษีให้หน่วยงานในพื้นที่ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียินดีที่จะเข้าไปชำระภาษีตามกฎหมายต่อไปค่ะ ด้านนายกอบต.ดงบางนายชูศักดิ์วสันต์บอกว่าพื้นที่ตำบลดงบางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่าทราย7รายนะคะยังประกอบการอยู่5รายตลอด4ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่ได้มีการชำระค่าภาษีซึ่งส่งผลทำให้รัฐเสียหายขาดโอกาสในการพัฒนาตำบลทาง

0: อบต.ได้มีหนังสือไปยังผู้ประกอบการทั้งหมดให้มาชำระภาษีการใช้ที่ดินของรัฐซึ่งคงค้างจ่ายมานานกว่า4ปีและในวันที่26มิถุนายนนี้ก็จะครบกำหนดการแจ้งเตือนครั้งที่3แล้วหลังจากนั้นก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการค่ะ
1: กรรมธิการการปกครองครับเชิญผู้ว่านิรัตลองซีฟู้ดแจงปมมาเซียแล้วก็สวยโยกย้ายในจังหวัดภูเก็ตครับการประชุมคณะกรรมการการปกครองโดยมีนายธนยศลิ้มสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการครับได้เชิญนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมครับเนื่องจากติดภารกิจประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมรวมถึงว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์ส.ส.ภูเก็ตพรรคกล้าธรรมและนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยครับนอกจากนี้คณะกรรมการการปกครองยังได้เชิญนายนิรัตพงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นตัวแทนของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยปลัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พักการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายธนยศบอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนและสังคมให้ความสนใจทั้งเรื่องการมีมาเฟียในพื้นที่การด้วยครับผลประโยชน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ประเด็นที่ถูกเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อเท็จจริงขณะที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวรสิทธิ์ได้แถลงถึงเรื่องโนมินีที่ต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทและถือครองเกินกฎหมายของจังหวัดภูเก็ตกรรมาธิการการปกครองครับจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นในข้อเท็จจริงพร้อมขอให้ทางกรมการปกครองได้เล่าถึงขั้นตอนต่างๆหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็มีข้อสังเกตต่างๆจากการเก็บค่าคุ้มครองหรือว่ามีมาเฟียจนสุดท้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายขณะที่นางสาวพักขมลบอกว่าจริงๆแล้วตนเองเสนอตัวเข้ามาขอสังเกตการประชุมมากกว่าเพราะกรรมธิการพัฒนาการเมืองพยายามเชิญแล้วถึง2ครั้งแต่เราไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรก็คาดหวังว่าการสังเกตการของการประชุมคณะกรรมการการปกครองวันนี้ครับน่าจะได้มีข้อมูลที่พยายามตามหาเรื่องการย้ายผู้ว่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีความคืบหน้ามีข้อมูลอะไรและหากมีข้อมูลที่น่าสนใจก็จะมีการนำเสนออีกครั้งหนึ่งว่าทำงานต่อไปอย่างไรในฐานะฝ่ายค้านในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ครับ
0: มาดูคดีของติ๊กชิโร่นะคะมีคำพิพากษาจำคุก2ปีค่ะที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อวันที่10ตุลาคมปี67นะคะศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดนี้มีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีค่ะแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถจะตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงนะคะเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจึงมีคำสั่งไม่รอลงโทษค่ะพร้อมกับเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามคดีนี้นะคะจำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ว่าทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งทางจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมค่ะคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่ทางจำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งนะคะภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไปค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่

0: ดมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องตรวจสอบก่อนเจอกันบ่ายนี้ที่ทำเนียบนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวถึงคลิปเสียงสนทนาการแฉสอบราชการท้องถิ่นแล้วก็อ้างว่าเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทส่งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนหนึ่งว่าขอกลับไปรับโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันเมื่อถามต่อว่านายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามช่วงบ่ายหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าทุกอย่างต้องตรวจสอบครับเมื่อถามย้ำว่าที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นายอนุทินบอกว่าตนก็ฟังอยู่ที่เขาพูดกัน2คนใช่หรือไม่ที่เป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงที่มีการอ้างถึงเราก็ต้องไปตรวจสอบครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องดังกล่าวครับ
1: มาต่อกันที่เรื่องของเสกโลโซนะคะวันนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีแล้วค่ะก็มีคนไปต้อนรับอบอุ่นเลยนะคะทั้งคุณการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิไสเกื้อแล้วก็แฟนคลับค่ะเสกให้สัมภาษณ์บอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนแล้วก็รักตนเองและพระกรุณาธิคุณนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทำให้ตนได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้จะกลับไปร้องเพลงดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้ใครผิดหวังค่ะการอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นนะคะหลังจากนี้ก็จะกลับคืนสู่วงการดนตรีแล้วก็เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไประหว่างอยู่ในเรือนจำแต่งเพลงสอนดนตรีให้ผู้ต้องขังแล้วก็จัดกิจกรรมทางดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สินจนผู้ที่สนใจค่ะทางนิเสกโลโซได้อภัยโทษลดโทษ5เดือน20วันนะคะจากกำหนดโทษ2ปี12เดือน20วันคงเหลือกำหนดโทษ2ปี6เดือน30วันและจะพ้นโทษในวันที่13ธันวาคม2570และการพักการลงโทษครั้งนี้มีการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดโทษค่ะ
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมอาวุธครบมือเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติบุกรวบ2พี่น้องผู้ร้ายข้ามชาติหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพุ่งคดียาเสพติดของตำรวจสากลครับโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมุติอายุประมาณ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและก็มักขี่จักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนและกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันจะหมกตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบครับว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนชื่อนายมุสตาฟาอายุ33ปีซึ่งทั้ง2คนครับเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้นายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงของตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรข้ามชาติหรือว่าซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปิดบังอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมาจนกระทั่ง23มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้ง2รายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่ง1ย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและได้มีการลงนามการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามจากนั้นครับเจ้าหน้าที่นำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยชุดสืบสวนตรวจข้อมูลกับสายลับอีกครั้งปรากฏว่าทั้ง2รายพักอยู่คนละชั้นจึงจำเป็นต้องกระจายกำลังเข้าตรวจสอบแล้วก็สามารถควบคุมตัวทำการบันทึกควบคุมตัวทั้ง2รายได้ในที่สุดแล้วก็นำตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะวุฒิสภาสหรัฐมีมติ50ต่อ48เสียงเห็นชอบยติเรื่องอำนาจการทำสงครามที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อจำกัดอำนาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการใช้ปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี1973นะคะที่ทั้ง2สภาผ่านยติร่วมกันเพื่อบังคับให้ผู้นำถอนทหารได้สำเร็จค่ะมตินี้สะท้อนถึงกระแสต่อต้านที่เพิ่มขึ้นต่อสงครามที่ไม่ได้รับความนิยมจากภาคประชาชนนับตั้ง

0: แต่เปิดฉากเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโทษทางด้านทรัมป์นั้นได้โพสต์ข้อความโจมตีผลการลงมติผ่านแพลตฟอร์ม True Social ทันทีค่ะโดยระบุว่าการลงมติดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดเวลาและไร้ความหมายทั้งยังกล่าวหาว่ากลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่เห็นชอบกำลังสร้างความอุ่นใจให้แก่อิหร่านและทำให้การทำหน้าที่ของเขายากลำบากยิ่งขึ้นในระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายค่ะแม้ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนอเมริกันจะมองว่าการลงมติครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่อาจจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ก็นับว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางการเมืองครั้งสำคัญของในทรัมป์นะคะซึ่งเคยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภามาตลอดค่ะการลงมติในวุฒิสภามีสมาชิกพรรครีพับลิกัน4รายที่ตัดสินใจส่วนมติพรรคข้ามฝั่งไปลงคะแนนร่วมกับพรรคเดโมแครตขณะที่มีสวพรรคเดโมแครตเพียงรายเดียวที่ลงคะแนนคัดค้านส่วนในสภาผู้แทนราษฎรนั้นยติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงค่ะมีรอยร้าวในพรรครีพับลิกันเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังเตรียมยื่นขออนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเพิ่มอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในสมรภูมิอิหร่านท่ามกลางภาวะปริ่มน้ำที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยในทั้งสองสภาค่ะและสมาชิกพรรคบางส่วนก็เริ่มแสดงท่าทีตีตัวออกห่างก่อนที่ศึกเลือกตั้งกลางเทอมจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักข่าวรอยเตอร์ร่วมกับอิปซอสนะคะที่ชี้ว่าชาวอเมริกันเพียง1ใน4เท่านั้นที่เห็นว่าสงครามครั้งนี้คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปและเสียงส่วนใหญ่กังวลว่าหากข้อตกลงหยุดยิงไม่ยั่งยืนโดยมีประชาชนร้อยละ35ที่มองว่าสถานะของสหรัฐอ่อนแอลงกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์การเจรจาสันติภาพรอบแรกที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อยุติสงครามแม้ว่าในทรัมป์จะยืนยันระหว่างการปราศัยในรัฐเพนซิลเวเนียว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งสองประเทศกลับให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงในสาระสำคัญของร่างข้อตกลงโดยผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านได้ยอมตกลงให้มีการตรวจสอบนิวเคลียร์อย่างไม่มีกำหนดแต่ว่าอิหร่านออกมาปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้มีการยอมอ่อนข้อในประเด็นนี้ค่ะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสรวมถึงสถานการณ์สงครามคู่ขนานของอิสราเอลในเลบานอนด้วยค่ะ
1: มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย40รายในฝรั่งเศสท่ามกลางคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่แผดปกคลุมภูมิภาคยุโรปตะวันตกและตอนกลางครับฝรั่งเศสเพิ่งเผชิญกับคืนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติในปี1947อุณหภูมิเฉลี่ยยามค่ำคืนสูงถึง 21.6 องศาเซลเซียสในขณะที่บางพื้นที่แถบตะวันตกคาดว่าอุณหภูมิช่วงกลางวันจะสูงถึง 43 ถึง 44 องศาเซลเซียสมีการประกาศเตือนภัยสีแดงครอบคลุมพื้นที่54จังหวัดจาก96จังหวัดเมื่อวานนี้ครับเมืองน้องเพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนมิถุนายนที่เกือบ45องศาเซลเซียสนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลกอนูเปิดเผยว่ามีผู้จมน้ำเสียชีวิตแล้ว40รายนับตั้งแต่คลื่นความร้อนระลอกแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่หลงเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆเพื่อคลายความร้อนทางการต้องประกาศเตือนให้เลือกเล่นน้ำเฉพาะในจุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเท่านั้นครับนอกจากนี้เหตุทางน้ำก็ยังพบผู้เสียชีวิตจากภาวะฮีทสโตรกโรคประจำตัวกำเริบจากความร้อนและยังมีรายงานสลดพบเด็กเล็ก2รายเสียชีวิตเนื่องจากถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ที่จอดอยู่กลางแดดจัดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาม.ตอนต้น850แห่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวและอีกกว่า 1,800 แห่งต้องสลับหรือว่าปรับตารางการเรียนครับเพื่อลดความเสี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในปารีสเช่นหอไอเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟจำเป็นต้องลดชั่วโมงการเปิดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดครับ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: ระทึกกลางถนนนึกว่าถ่ายทำภาพยนตร์ตำรวจปราบปรามยาเสพติดล้อมจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดขณะจอดรถติดไฟแดงยึดไอซ์250กิโลกรัมขยายผลยึดยาบ้าได้อีกกว่า7ล้านเม็ดเสียขายดินกี่ไม่มีเงินใช้หนี้ขี่รถจักรยานยนต์จากลำปางก่อเหตุกระชากสร้อยคอทองคำที่จังหวัดเชียงใหม่นำทองไปขายที่พะเยาได้เงิน 120,000 บาทสุดท้ายไปไม่รอดตำรวจเชียงใหม่ตามรวบข้ามจังหวัดคาบ้านที่ลำปางตำรวจท่องเที่ยวบุกรวบเมียนมาคาดอยสุเทพลักลอบทำทัวร์เถื่อนผิดกฎหมายแย่งอาชีพตัดราคาทัวร์ไทยจับได้ยกแก๊งขณะนำลูกทัวร์เที่ยวดอยในพื้นที่ร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันพุธที่24มิถุนายน2569
2: กรมชายแล้วก็คุยข่าวไปด้วยกันค่ะสำหรับข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเราพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้พุธกลางสัปดาห์นะคะก็ติดตามกันถึงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้คุณได้ติดตามชมนะคะทางออนไลน์ของเราก็ได้นะคะจากแอปพลิเคชัน Mcard Connect ค่ะหรือว่า radio.network.mcard.net หรือว่าจะดูไลฟ์ไปพร้อมๆกันก็ได้มีภาพข่าวให้คุณได้ติดตามกันด้วยนะคะทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube นะคะวันนี้อยู่ด้วยกันกับพี่เอวสุรมสุริยวงศ์ค่ะและดิฉันหารินีธีคพรสวัสดีค่ะพี่เอค่ะ
3: ครับน้องอ้อมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเพจ Facebook และ YouTube อสมทเชียงใหม่ก็ต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาคุยข่าวในหน้าไลฟ์ไปกับเราด้วยเช่นกันนะครับข่าวที่เมืองเหนือครับวันนี้โหโปรยหัวข้อข่าวนี่เกี่ยวกับตำรวจปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นปฏิบัติการทั้งเรื่องของยาเสพติดทั้งเรื่องของต่างด้าว
2: ต่างชาติ
3: ต่างชาติด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเยอะทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของ

0: การทั้งเรื่องของยาเสพติดทั้งเรื่องของต่างด้าว
1: ต่างชาติ
0: ต่างชาติด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเยอะทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวข้องกับประชาบัติการในครั้งนี
1: ้
0: โอ้โหมันเหมือนแท้ทำหนังอะ
1: ใช่ตื่นเต้นเนาะเคยเห็นแต่ในหนังอะดูภาพเลยไหม
0: ไปดูไหมไปดูไหมคุณผู้ชมไปดูเลยฮ
1: ะ
0: ดูภาพนี่ฮะคือเป็นคลิปของการทำหน้าที่ปฏิบัติการของตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กลางแยกไฟแดงที่รถติดไฟแดงกันเยอะเลยอะ
1: แถวแม่โจ้ค่ะน้องหาน
0: นะฮะนายก็ลงจากรถคือเหตุการณ์นี้นะครับชาวว่าระทึกกลางถนนนึกว่าถ่ายทำภาพยนตร
1: ์
0: นะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับเขาขับรถสะกดรอยติดตามขบวนการค้ายาเสพติดครับมาตั้งแต่พื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รถยนต์คันนี้เป็นรถอเนกประสงค์นะฮะป้ายทะเบียนลำพูนเนี่ยมาจอดติดไฟแดงที่หน้าสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้สันทรายขาเข้าเมืองครับตำรวจก็เลยลงจากรถตรงนั้นเลยเข้าล้อมจับกุมคนขับรถตอนแรกก็ขัดขืน
1: ขัดขืนนิดนึง
0: ไม่ยอมลงครับสุดท้ายตำรวจก็ต้องนั่นแหละฮะ
1: จำเป็น
0: ใช้มาตรการ
1: ต้องยอม
0: นะครับออกมาจากรถควบคุมตัวได้ก็ตรวจคนในรถยึดไอซ์ได้ครับ250กิโลกรัม
1: คนน้ำแข็งมา
0: ไอซ์นี่คือเป็นยาเสพติด เป
1: ็
0: นเกล็ดไอซ์เหมือน
1: เป็นน้ำเป็นไอซ
0: ์คล้ายเกล็ดน้ำแข็งนั่นแหละทีนี้มันก็มีการสอบสวนขยายผลนะฮะ
1: เยอะเลยเนาะ250กิโล
0: โอ้เยอะดิรถใหญ่เนี่ย
1: แต่ว่าผู้ต้องหานี่คือขับรถมาคนเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็เลยต้องขยายผลนะฮะถามว่าไอซ์นี้ท่านได้แต่ใดมา
1: เปิ้นได้มาจากสวนผลไม
0: ้แห่งหนึ่ง
1: นะคะสวนผลไม้ทำไมมีไอซ
0: ์พื้นที่ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงเชียงใหม
1: ่
0: เจ้าที่ก็เลยประสานนำกำลังเข้าบุกทันทีเลยครับในช่วงเวลาค่ำคืนวันนั้นเลยปิดล้อมสวนที่บอกเนี่ยเข้าพื้นที่นะฮ
1: ะ
0: พบชาย2คนนะครับเขาดูแลพื้นที่สวนแห่งนี้แหละ
1: อยู่บ้านแม่ขจารหมู่ที่7ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงนะคะก็ปรากฏว่าหลังจากสืบสวนขยายผลแล้วนะคะก็พบว่าเครือข่ายที่อยู่นะคะในพื้นที่ของอำเภอแม่แตงที่เขาบอกว่าได้มาจากสวนผลไม้เนี่ยนะคะก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สืบเสาะอยู่นะคะแล้วก็ปรากฏว่าจะมีการขนยาเสพติดอีกล็อตใหญ่นะคะก็เห็นมีการเตรียมยาเสพติดออกมาก็เลยนำกำลังนะคะเข้าจับกลุ่มนะคะพบผู้ต้องหา2รายก็มีพฤติการกำลังจัดเตรียมยาเสพติดจำนวนมากที่สวนเนี่ยเขาก็จะมีกระท่อมอยู่กลาง
0: เป็นเหมือนโกดัง
1: อ๋อใช่
0: โกดังของเขา
1: เป็นโกดังก็ได
0: ้เป็นการเก็บของของเขาอ่ะ
1: ซ่อนอยู
0: ่ทีเนี้ยเขามีการอำพรางยังไงรู้ป่ะ
1: มีช่องลับ
0: ใช่ช่องลับขนฝั่งขุดดินขึ้นมา
1: อ๋อช่องลับใต้ดินนะ
0: แล้วช่องลับใต้ดินแล้วก็มีแผ่นไม้ปิดบัง
1: ปูทับ
0: เอาไว้เหมือนเป็นแผ่นให้เดิน
1: อ
0: ่ะสุดท้ายคือมันอยู่ใต้ดินของใต้โกดังนั่นแหละ
1: ค่ะซ้อนอย่างมิดชิดเลยทีเดียว
0: ก็ไปเจอถุงดำอีกหลายถุงเลย
1: ปรากฏว่าข้างในเป็นอะไรคะ
0: ยาบ้าครับ
1: ค่ะ
0: มากกว่า7ล้าน3แสนกว่าเม็ดอ่ะเยอะเลย
1: 7ล้าน3แสน30,000เม็ดนี่ถือว่าเป็นรายใหญ่นะคะที่บอกว่าเจอครั้งเดียวแล้วได้เยอะขนาดนี
0: ้
1: นะคะก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ายาบ้านนี้ผู้ต้องหาที่อยู่ที่สวนผลไม้เนี่ยก็คือมี2
0: ค
1: นนะคะแล้วก็รับสารภาพว่าเป็นเครือข่ายของนายคำจันนะคะเอายาบ้ามาจากชายแดนด้านอำเภอเวียงแหงแล้วก็จากเชียงดาวนะคะแล้วก็มาพักไว้ที่ส่วนนี้นะคะก่อนที่จะลำเลียงเข้าพื้นที่ชั้นในแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะพี่เอก็คือรถที่เป็นรถอเนกประสงค์ทะเบียนลำพูนที่ไปจับที่แยกแม่โจ
0: ้
1: ใช่ไหมคะก็คือจริงๆเจ้าหน้าที่เขาก็ติดตามมาอยู่พอสมควรนะคะก็คือออกมาจากสวนผลไม้นี่แหละนะคะในพื้นที่แม่แตงแล้วก็เจอว่ามาจอดรถนะคะติดไฟแดงอยู่พอดีก็เลยอาศัยจังหวะที่รถติดไฟแดงเนาะเข้าจับกลุ่มนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ย
0: พี่เชื่อว่ามันน่าจะมีแรงจูงใจบางอย่างของคนที่ขนยาเสพติดอะ
1: ต่างปะ
0: ใช่เขาบอกค่าจ้างทีเนี่ยครั้งละนะ 20,000 บาทสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อครั้งอ
1: ่ะอาจจะแล้วแต่ปริมาณเนาะว่าคนเยอะความเสี่ยงเยอะ
0: ใช่
1: ก็จะได้ค่าจ้างเยอะ
0: มันก็เลยมีแรงจูงใจบางอย่างว่ารับขนยาเสพติดอย่างเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่ามันจะต้องมีอีกเยอะ
1: มีแน่ๆขนาดว่าเจ้าหน้าที่จับกันได้รายวันเนาะพี่เอเนาะ
0: เยอะๆ
1: รายใหญ่ทั้งนั้นนะคะนี่ยังเล็ดลอดเข้ามาในพื้นที่ชั้นในแม่แตงนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ชั้นในแล้วเนาะพี่เนาะ
0: ครับทีเนี้ยมีข้อมูลของท่านพลโทชายแดนกฤษณ์

0: นะครับแม่ทัพน้อยที่3เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่มีการปะทะกับขบวนลักลอบกระบวนการลักลอบยาเสพติดครั้งนี้นะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเห็นบอกว่าแค่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดเนี่ย60ครั้งแล้วนะฮะที่มีการปะทะกับขบวนการลักลอบยาเสพติดฝ่ายตรงข้ามตุลีเย่ไปแล้วนะตุลีเย่ไปถึง43ราย
1: เดสมอลเล่ไปแล้ว43รายด้วยกัน
0: นะฮะ
1: อันนี้ในกรณีที่เกิดการปะทะกัน
0: แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญอีก260รายตัวเลขของยาบ้าที่ยึดได้สิครับมากกว่า517ล้านเม็ดนะ
1: แค่60ครั้ง500กว่าล้านเม็ดนะ
0: ในช
1: ่
0: วงเวลาของปีเดียวปีนี้กับปีที่แล้ว
1: มาเทียบกัน
0: ถ้าเทียบกันเนี่ยถือว่าเยอะมากเพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะก็ทำงานหนักกันทุกฝ่ายนะคะเจ้าหน้าที่นี่ก็โหมาเป็นกระสอบนะคะ
0: อย่างเงี้ย
1: เ
0: ออดูจากภาพฮะโอ้โหแล้วภาพเหตุการณ์ระทึกตรงไหนว่าก็ตรงที่อย่างที่บอกไปว่าเจ้าหน้าที่กลางสี่แยกไฟแดงเมื่อกี้โอ้โห
1: ยังกันในหนัง
0: ยังกันหนังอ่ะ
1: เออแต่ก็ไม่ได้มีอาวุธปืนยิงอะไรเพราะว่าโดนจับโดยละม่อม
0: โดยตำรวจประเด็นโอ้โหถ้าสมมติว่าอ้อมขับรถช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยนะแล้วมีเหตุการณ์อยู่หน้ารถเราอ่ะมีคนล้อมรถลงไป
1: มันเป็นยังไงนะเป็นยังไงกันนะ
0: หยุดอะไรเงี้ยลงจากรถเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ย
1: โอ้โหตกใจเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ผมอยากได้คลิป
1: อ๋ออยากเจอ
0: กล้องวงจรปิดหน้ารถนะกล้องหน้ารถหรือใครมีอะไรมือถือเนี่ย
1: ในช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มอันนี้คือเป็นภาพที่เป็นของเจ้าหน้าที่เอง
0: ใช
1: ่ภาพก็จะอาจจะเวียนหัวนิดนึงเพราะว่า
0: คือเป็นกล้องติดตัวของตำรวจ
1: เจ้าหน้าที่ก็ทำงานไปด้วย
0: ประเด็นก็คือการมีเจ้าที่เดี๋ยวนี้ต้องมีกล้องติดตัวของแต่ละคนนะในการปฏิบัติการเพราะอะไรเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการจับกลุ่ม
1: ปฏิบัติหน้าที่นะ
0: และคือหากว่ามีผิดพลาดอะไรขึ้นมาพวกนี้จะเป็นหลักฐานได้
1: ก็ยืนยันได้นะคะเขาทำตามหน้าที่นะนะคะอยู่แถวนั้นโอ้มีรถหลายคันนะคะน่าจะยังไม่ดึกมากเท่าไหร่นะพี่เอเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะเป็นช่วงการเดินทางช่วงค่ำๆ
1: ค่ำๆ
0: แรกๆเลย
1: นะคะใครมีภาพนะคะก็แชร์ได้แล้วกันนะคะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะคะในการติดตามจับกลุ่มนะคะบางทีเราก็มาคิดเหมือนกันนะว่าเออขับรถไปบนท้องถนนเนี่ยมันมียาเสพติดกันอยู่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเน
0: า
1: ะ
0: เคยพี่เคยเห็นปฏิบัติการของตำรวจแต่ว่าเขาก็เหมือนกับเสร็จสิ้นละก็คือให้ไปอยู่ข้างทางละก็คือจากการจับกลุ่มเนี่ยแต่เป็นช่วงกลางวันนะเหมือนเขาก็ตามจับอ
1: ่
0: ะไล่มาเรื่อยๆแล้วก็พี่เอก็ตามรถหลังรถเข้ามาแล้วก็พอถึงแยกไฟแดงอีกที่หนึ่งปุ๊บเราติดไฟแดงใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งเขาไปดักเรียบร้อยอ่ะก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาลากออกมาจากรถแล้วก็ออกข้างทาง
1: นะคะก็จับกลุ่มได้เรียบร้อยแล้วตอนนั้นแต่ชุลมุนกันอยู
0: ่ก็ชุลมุนกันอยู่อันนี้ก็เคยเห็นนะฮะ
1: ค่ะนะคะก็อันนี้เข้าสวนผลไม้กลางดึกเลยค่ะเนี่ย
0: ที่แม่แตง
1: ใช่นะคะก็ต้องใช้ปฏิบัติการแบบนี้ค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหวตัวทันเนาะนะคะมีสายอะไรต่างๆนะพวกนี้เขาก็จะมีกันอยู่นะคะเห็นไหมมีมืดๆนะคะอันนี้ไม่ใช่รายการเกี่ยวกับผีนะคะ
0: ตามเข้าไปใน
1: ไปตามจับยาเสพติด
0: จะเรียกว่ากระท่อมหรือโกดังดีเนี่ย
1: เออนะคะ
0: แต่มีโครงสร้างอ่ะที่ลักษณะประมาณว่าเอายาเสพติดมาซ่อนตรงนี้
1: เหมือนกับแบบว่าลังไลผู้คนไม่สนใจเนี่ยค่ะพี่เอมันก็จะมีพื้นที่ที่เขาขุดดินกันอยู่
0: แล้วก็ต้องลำบากตำรวจไปขุดดินเองด้วยนะไม่ขุดขึ้นมาเองด้วย
1: ใครจะมาขุดให้ล่ะคะพี่ก็ต้องขุดเองนี่แหละ
0: ต้องขุดกันเองอีก
1: อ๋อลำบากเนาะ
0: ดูดิ
1: แต่ที่ถุงนี้เขาทำเหมือนเป็นสายสะพายหลังพร้อมเลยนะเมื่อกี้นี
0: ้ไม่รู้สะพายเข้ามาเก็บไว้ก่อนหรือสะพายต่อหรือเปล่า
1: อะไรอย่างนั้นโอ้โหรับรองตำรวจหาไม่เจอแต่จะไปเหนือความสามารถของตำรวจไทย
0: อันนี้เราเก่ง
1: นะคะ
0: นะฮะพอพูดถึงตำรวจไทยนะครับอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นข่าวแหมช่วงนี้ขอเตือนนะฮะใครที่มีทองใส่ตามคอตามแขนตามแหวนตามนิ้วเนี่ยนะอย่าไปเดินทางเปลี่ยวคนเดียว
1: ไม่โชว์ใช่ไหม
0: คือถ้าเป็นคนเดียวนะแล้วไปทางเปลี่ยวนะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวนี้โจรเนี่ยมันมาได้ทุกรูปแบบด้วยเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่เนี่ยมันคงจะซุ่มเพื่อจะหาโอกาสฉวยโอกาส
1: หาจังหวะเนาะ
0: ใช่อ
1: ันนี้เพื่อนร่วมท้องถนนเลยนะเนี่ย
0: ทีนี้มันเป็นประเด็นข่าวของเสียคนหนึ่งเขาเรียกว่าเสียเลยนะ
1: อันนี้เป็นเสียใช่ไหม
0: ก็อาจจะเคยเป็นเสียมาก่อน
1: อดีตเสียเหรอ
0: แต่เขาอาจจะเขาเรียกว่าผลประกอบการไม่ดีก็ติดหนี
1: ้
0: แล้วเขาเป็นเสียเป็นเสียบดินกีอ่ะมุ่งจากบดินกีเหรอ
1: บดินกีบะหินบดินอิดมอน
0: อิดมอนบดินกีที่มันเอามาแปลงก่อสร้าง
1: เป็นก้อนๆนะ
0: เป็นก้อนบดินกีอ่ะ
1: ช่วงนี้อาจจะขาดทุนหรือเปล่า
0: ขาด
1: ทุน
0: เป็นหนี้ด้วยก็เลยตัดสินใจ เรียกว่าลักทรัพย์เลยไป
1: กระชากสร้อยคอ
0: ไปกระชากสร้อยคอคือเขามาจากลำปางนะ
1: คะอันนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาจากลำปางเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นี่คือคลิปจากกล้องด้านหลังของรถผู้เห็นเหตุการณ
1: ์
0: แล้วอย่างนี้เลยครับ
1: จังหวะดึงเลย
0: รถล้มอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยฮะแล้วจังหวะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูฮะเนี่ยจังหวะ
1: เลยนะ
0: คือเขาตีรถคู่มาแปลว่าเขาเห็นทองแล้ว
1: ค่ะ
0: ทองหนัก2บาทที่ค
1: อโอ้โห
0: แล้วกระชากเลยนะ
1: กระชาก
0: ทองมันขาดง่ายขนาดนั้นเลย
1: โอ้นั่นน่ะสิมันเจ็บหน้าดูเลยนะ
0: แล้วคนก็ล้มอ่ะเป็นผู้หญิงนะฮะ
1: ดีหัวไม่ฟาดพื้นนะเมื่อกี้
0: นะครับหัวนั่นแหละผมก็ห่วงเหมือนกัน
1: รถล้ม
0: ใช่รถล้มไปอันนี้เขาเรียกว่าหน่วยปฏิบัติการเหยี่ยวดำก็ตามจับครับ
1: ค่ะ
0: คือเรื่องของเรื่องคนนี้เมื่อเหตุการณ์วันที่เท่าไหร่เนี่ย20มิถุนายน
1: ค่ะ
0: ก็เหตุเกิดบนถนนเรียบแม่น้ำปิงพื้นที่ตำบลป่าแดดตัวเมืองเชียงใหม
1: ่ครับแต่อันนี้เป็นคนลำปาง
0: คนลำปางมาจากลำปางฮะเขาติดหนี้แล้วก็ตัดสินใจไม่รู้จะหาเงินที่ไหน
1: ก็คงขับรถมาเรื่อยๆอย่างนี้ป่ะ
0: ขับมอเตอร์ไซค์มาจากลำปางนะฮะแล้วก็มาหาโอกาสในการที่จะนี่แหละครับฉกชิงวิ่งราวนะก็คือปล้นทองเขาแบบนี้ก็คือกระชากสร้อยคอ
1: จังหวะ
0: ของเขา
1: จังหวะอาจจะขับตามรถคันนั้นมา
0: เขาเห็นแล้ว
1: ที่เจ้าของทอง
0: เขาหาโอกาสแล้ว
1: แล้วก็แวบเข้ามาในหัวอะไรอย่างนี้ป่ะ
0: ประมาณนั้นแหละกล้องวงจรปิดที่ติดกล้องหลังรถของพลเมืองดีเนี่ยเขาก็เอาหลักฐานเนี่ยมาส่งให้ตำรวจตำรวจก็เลยแกะรอยตั้งแต่เส้นทางเนี้ยมีกล้องวงจรปิดตรงไหนก็จับมาตามรายทางเรื่อย
1: ๆ
0: ทราบว่ามาทางลำปางก็เลยเห็นว่าระหว่างที่เขาไปลำปางกับลำปางเนี่ยมีการอำพรางตัวโดยการเปลี่ยนเสื้อผ้าถึง3ครั้งเพื่อตบตาตำรวจสุดท้ายไม่รอดฮะ เขาก็ตามจับได้ที่บ้านพักที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
1: เห็นว่าเอาทองไปขายที่พะเยา
0: ขายพะเยา
1: โอ้คืออ้อมไปพะเยาเลย
0: ใช่ไม่รู้ว่าได้ทองแล้วไปขายก่อนหรือเปล่า
1: อ๋อคือก็คือกะว่ายังไม่กลับบ้านเอาไปขายต่างพื้นที่ไงไม่ขายในพื้นที่ด้วย
0: ได้มาแสนสอง
1: โอ้
0: เอาไปใช้นี
1: ่
0: ก็ทอง2บาทอะ
1: เนาะได้เยอะเลย
0: สองบาทเดี๋ยวนี้บาทเท่าไหร
1: ่โอ้บาทละ60,000กว่า
0: ไปป
1: ล
0: ายแล้วล่ะประมาณเนี้ยวันนี้ทองขึ้นหรือลง
1: ทองลง
0: ลงถึงจะ
1: ลงขึ้นแต่ก็ถือว่าลงจากช่วงที่แล้วเนาะพี่เอเนาะเป็นไงบ้างคะว่าจะไปช้อนใช่ไหมคะ
0: พี่กลับไปช้อนทองอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เหลือแต่ช้อน
1: ซ้อมด้วยไหม
0: ซ้อมก็ได้แต่ว่าคือช่วงนี้ราคาทองลงเนี่ยน่าช้อนมากเลย
1: เนาะน่าสนใจ
0: แต่ตอนนี้มีแต่ช้อนยังไม่รู้จะไปช้อนมายังไงเนี่ยก็คือจะไปทำแบบฉกชิงวิ่งราวกระชากสร้อยอย่างเขาก็ไม่ได้อันตรายบุคลิกเราหน้ายิ่งให้อยู่หน้าตาตัวเองยังไม่ไว้ใจตัวเองเลยผมเนี่ยบอกตรงแต่เนี่ยฮะสุดท้ายตำรวจก็จับได้นะฮะเป็นผลงานของตำรวจเชียงใหม่นะฮะที่ไปตามจับข้ามจังหวัดกันเลยนะครับจริงๆผู้ชายคนนี้เขาเคยมีคดีมาก่อนหน้านั้นคือวิ่งราวเส้นคอทองคำหนัก1บาทมาแล้วในพื้นที่จังหวัดลำปาง
1: เคยก่อเหตุมาแล้วนี่นา
0: เมื่อปี2558จากงานศพนะฮ
1: ะ
0: เขาบอกมีเดินออกมาจากงานศพแล้วก็เรียกได้ว่าเห็นจังหวะเหมาะก็ไปกระชากเส้นคอทองคำเขาอีกเหมือนกันหนัก1บาทแล้วก็ถูกตามจับกุมได้ตอนนั้นเขาทำธุรกิจรับถมดิน
1: อ้าวก็ทำธุรกิจเหมือนกัน
0: เหมือนกันก็ขาดทุนนั่นแหละครับ
1: อ้าวก็โดนจับมาแล้วนี่นะเพิ่งพ้นโทษได้ไม่นาน
0: เนี่ย
1: กลับมาก่อเหตุอีกละนะคะ
0: ทีเนี้ยคุณคิดจะทำอะไรก็ตามทีอ่ะนอกจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้ทั่วเมือง
1: มีปลาระเบิดจุดไหนก็มี
0: คือทุกจังหวัดในประเทศไทยตัวเนี้ยหลายที่นอกจากจะมีกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของแต่ละคนของหน่วยงานราชการแต่ละที
1: ่รถอีก
0: ตามแยกต่างๆก็มีเยอะแยะ
1: ค่ะ
0: แล้วรถของคนที่สัญจรไปมา
1: ก็มีนะ
0: ทั้งกล้องหน้ากล้องหลัง
1: รถยนต์รถกระบะอะไรคือมีหมด
0: หรือแม้
1: แต่มอเตอร์ไซค
0: ์โทรศัพท์มือถือ
1: ใช
0: ่คุณรู้ไหมบางทีเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์ที่เขาติดตัวที่เขาทำเหมือนแบบรีวิวทำคอนเทนต์แล้วกล้องติดกับตัวรถมอเตอร์ไซค์มันเป็นกล้องที่ดู360องศานะ
1: แล้วชัดด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ชัดด้วยมาถ้าหากว่าเขากำลังทำคอนเทนต์ของเขาน่ะบังเอิญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็สามารถเอาภาพนี้ส่งตำรวจ
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ในฐานะเป็นพลเมืองดีที่สามารถจับกุมได้ฉะนั้นเดี๋ยวนี้คุณคิดทำอะไรที่มันแบบพวกนี้นะ
1: ไปไม่รอดหรอกดูสิขนาดอ้อมไปตั้งหลายจังหวัดเนี่ยก็โดนจับอยู่ดี
0: จากลำปางมาเชียงใหม่เชียงใหม่ไปพะเยาพะเยากลับลำปางสุดท้ายเชียงใหม่ก็ไปจับที่ลำปางอยู่ดี
1: ใช
0: ่แล้วกลับมาเชียงใหม
1: ่กลับมาเชียงใหม
0: ่
1: อยากมาอยู่เชียงใหม่
0: เห็นไหม
1: แต่จริงๆก็เตือนนะสำหรับคนที่จะใส่ทองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเส้นใหญ่ด้วย2บาทมันก็อาจล่อตาล่อใจนะคนที่คิดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจังหวะปากเหมาะพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: สำหรับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงคนที่มีทองอยู่ที่คอ
1: หรือว่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม
0: ่ที่แขนที่แหวน อะไรก็แล้วแต่นะฮะ
1: อันตรายเนาะ
0: คือทอง
1: เล็กๆน้อยๆ
0: ทองจริงต้องตามคืนทองปลอมคุณไอ้แค่เจ็บตัวใช่ไหม
1: ใช่
0: บางคนใส่ทองปลอม แต่คนมันจะกระชากอ่ะ
1: มันไม่รู้หรอกนะว่าปลอมหรือจริงใช่ไหม
0: แต่เอาม

0: ก่อน
1: มาเอาไว้ก่อน
0: สุดท้ายเราก็เจ็บตัว
1: เจ็บตัว
0: เออเอ้ย
1: เ
0: จ็บก็ได้นะครับฉะนั้นอย่าไปใส่ช่วงนี้นะอย
1: ่
0: าเลยอย่าเพิ่งใส่อวดกันเพราะว่าเศรษฐกิจมันล่อแหลมมาก
1: นะคะมันก็อาจจะทำให้จูงใจนะคะเกิดเหตุอย่างนี้ได้นะคะก็ดีว่าตามจับได้นะคะในคนนี้อายุ57ปีนะคะแต่ว่าป้ายทะเบียนรถเมื่อกี้เขาอยู่เชียงใหม่นะไม่รู้ว่ามีอะไรกับเชียงใหม่หรือเปล่า
0: ก็คงจะเวียนไปเวียนมาเชียงใหม่ลำปาง
1: ตามูนี้ใช่ไหมคะนะคะนี่ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งนะคะที่ต้องระมัดระวังกันเรื่องของราคาทองมันก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนาะใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้คนมันก็หากินเป็นมิจฉาชีพไปได้ในอีกหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะเอาเบรกกันก่อนไหมเดี๋ยวเรามาคุยข่าวกันต่อค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนุกซื้อสนุกช็อปค่ะช้อปปิ้งกันได้นะคะช็อปมาเนียนะคะ
0: ค
1: มีคนเอาช้อนให้พี่เองค่ะ
0: ขอบคุณคุณพิมพ์นะฮะได้ช้อนมาเพิ่มจะได้ไปช้อนทองมันจะผมว่าน่าจะได้เป็นพวกช้อนทองแบบทองหยิบทองหยอดอ่ะขนมฝอยทองอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็อร่อยดี
0: แล้วช้อนไปตักมา
1: เออ
0: ก็เคยได้ยินไงเวลาเอ้ยช่วงนี้หุ้นร่วงนะ
1: ช้อน
0: เออช้อนหุ้นนี้มาสิทองร่วงนะช้อนทองช่วงนี้มาเลยอย่างเงี้ยคือมันเป็นการลงทุนแบบนักเก็งกำไรนักลงทุนใช่ไหมไอผมก็อยากช้อนเหมือนกัน
1: อยากช้อน
0: ตอนนี้มีแต่ช้อน
1: มีซ้อมอีกอันไหมคะเอาซ้อมให้ด้วย
0: พี่พิมพ์เขา
1: ก็ข้าวก่อน
0: คุณพิมพ์เขาเลยมาให้ผมเป
1: ็
0: นเอาช้อนมาเพิ่มให้พี่เออีกอันนะคะ
1: แต่อันนี้มันช้อนเงินนะคะไม่ใช่ช้อนทอง
0: ขอบคุณนะฮะจากข้อความต่างๆ
1: ค่ะคุณมีเนมได้บอกว่าเรียกโกดังก็ได
0: ้
1: เพราะเรียกกระท่อมเดี๋ยวจะนึกว่ามีอย่างอื่นอีก
0: อ๋อโอเคคุณวัชรกรสวัสดีครับ
1: ค่ะนะคะคุณพวัตด้วยค่ะ
0: บอกว่าอะไรมีข่าวชิงทองปล้นทองกันอยู่เรื่อยๆครับแต่ก็หนีไม่พ้นตำรวจไทยตามจับได้ทุกรายตำรวจไทยเราเก่งอยู่แล้ว
1: ใช่นะคะคุณภัยทูลใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นะคะก็ภาพเสียงชัดเจนดี
0: ขอบคุณมาก
1: คุณวัฒนาค่ะคุณหนุ่มดอยหวดนะคะคุณศรีสมรคนลุ่มน้ำวางแม่วางนะคะ
0: วันนี้เราเพิ่งเคยเจอกันเน
1: า
0: ะจากแม่วางนะคุณต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีนะครับอาจารย์ศรีสมรมีคุณอะไรเอ่ย
1: เยอะเลยหลายท่าน
0: วันนี้ทักทายกันหลายท่านขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะก็หลากหลายบรรยากาศติดตามเรื่องราวข่าวสารด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือค่ะส่วนเมื่อวานนี้ก็มีอีกเหตุหนึ่งเนาะพี่เอ
0: ครับ
1: นะคะก็จะบอกว่าระทึกได้ไหมเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานน่าจะระทึกแหละนะคะเขาก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจใช่ไหมคะที่เขาก็ไปดูแลพื้นที่อยู่แถวขวงประตูท่าแพเพราะว่าดูแลเรื่องของคนขายอาหารนกเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวด้วยอย่างเงี้ยนะคะมันก็ป้องกันในหลายๆเหตุก็ไปติดตามเฝ้าระวังอยู่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าม
0: ีชาวต่างชาตินะครับที่เขาไปวายอารวาสอ่ะเห็นบอกว่าทำมาหลายครั้งด้วย
1: อารมณ์ดี
0: ค่ะคือไม่ใช่คนแปลกหน้าที่คุ้นเคยแต่คนแปลกหน้าที่เจอกันบ่อย
1: เอ้า
0: เขาบอกอย่างนี
1: ้เอาเคยเจอกันมาแล้ว
0: เขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เทศกิจบอกว่าเคยเจ
1: อ
0: ก่อนหน้านั้นเหตุการณ์อะไรมาก่อนหรือเปล่าไม่
1: ทราบ
0: แต่เขาคาดว่าเหมือนกับชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะหลอนในเรื่องของไม่รู้แพ้เสียงในหัว
1: อ๋อแพ้เสียงอ๋อมีเสียงในหัว
0: ประมาณว่า
1: ไปอะไร
0: เกลียดคนในเครื่องแบบอะไรอย่าง
1: ไม่ชอบคนในเครื่องแบบ
0: หรืออาจจะเครื่องแบบแบบนี้เขาไม่ชอบเลยก็ไม่รู
1: ้
0: แล้วไปเจอแล้วรู้สึกแหมตะโกนด่าทอว่าเขาอ่ะ
1: ชูน้องชูนิ้วอะไรอย่าง
0: เงี้ยด่าเทศกิจชูนิ้วกลางให้กับเทศกิจแล้วก็พูดอะไรบ้างไม่รู้อ่ะ
1: ค่ะตะโกนด่าต่อว่าเลยนะนะคะ
0: แต่จริงๆถ้าเป็นพี่เอนะจะดีใจอย่างนึงมึงด่าไปเถอะไม่รู้เรื่องหรอกแปลว่าอะไรบ้างก็ไม่รู้เลย
1: ยิ้มให
0: ้
1: ขอบคุณ
0: ทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่มันมากกว่านั้นครับว่าทุกครั้งเนี่ยมันก็คือวายตามภาษามาก่อนนั้นแต่ครั้งนี้มันมีการลงไม้ลงมือไง
1: ค่ะ
0: เห็นว่าเป็นการทำร้ายต่อสู้การกับทางไม่น่าจะมีการต่อสู้ฮะ
1: เห็นว่าตรงดิ่งเข้าไปเลย
0: ไปหาเทศกิจแล้วก็ทำร้ายเลยมั้ง
1: ทำร้ายร่างกายเลยนะคะนี่ต้องขออนุญาตเบลอ
0: ต้องเบลอภาพไปก่อนเพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องใช้คำว่าเนี่ยฮะคืออาจจะเป็นเหตุด้วยความหงุดหงิดอะไรก็แล้วแต
1: ่อากาศร้อนหรือเปล่าเมื่อวานนี้เที่ยงมันก็ร้อนอยู่นะเกิดเหตุตอนกี่โมงนะ
0: ประมาณ10โมงครึ่ง
1: อ้าวก็ไม่ร้อนเท่าไหร่น
0: ี่สายๆก่อนเที่ยงเป็นชาวต่างชาติอายุประมาณ30รูปร่างสูงใหญ่มากฮะตัวโตเลยล่ะ
1: ตัวใหญ่
0: แล้วขับบิ๊กไบค์ด้วยขับมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ด้วยนะฮะก็ทาง

0: เทศกิจเองก็เลยแจ้งประสานทางตำรวจสายตรวจเจ้าหน้าที่นะครับ
1: เห็นท่าไม่ดี
0: มาช่วยเสริมกำลังหน่อย
1: ขอช่วยหน่อย
0: เพราะว่าร่างของเขา
1: ตัวใหญ่เหลือเกิน
0: โอ้โหเป็นผมก็คงถอยอ่ะไม่ปะทะโดยตรงดีกว่า
1: ก็ต้องบอกกันใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจาเพราะว่าเขาก็อยู่ของเขาปฏิบัติหน้าที่บนลานท่าแพเนาะ
0: อ
1: ันนี้ดูจากรถแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขาขับมาแล้วก็ลงรถมาตรงดิ่งไปหาเจ้าหน้าที่เลย
0: เป็นเทศกิจ
1: ตอนแรกคิดว่าขอความช่วยเหลือใช่ไหม
0: ตอนแรกคิดว่าอย่างนั้น แต่คือเขามุ่งไปทางเทศกิจเลยนะเขาม
1: ี
0: ปมอะไรกับทางเทศกิจหรือเปล่าต้องมีอะไรบางอย่างอ่ะแต่ว่าประเด็นก็คือเมื่อถึงขั้นโวยวายเสียงดังแล้วก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ดี
1: ก็เป็นถือเป็นเหตุรุนแรงใช้ความรุนแรงนะคะไม่พอใจอะไรก็ค่อยๆพูดจากันดีๆเนาะนะคะแต่ว่าก็ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะคะก็เจ้าหน้าที่ก็พอมาถึงนะคะก็เขาเรียกว่าปรีเข้าทำลายร่างกายใช่ไหมคะเห็นบอก
0: ตำรวจเขาบอกว่าทราบข้อมูลมาว่าชาวต่างชาติคนนี้มีพฤติกรรมมาหาเรื่องลักษณะอย่างเงี้ยหลายครั้งรอบนี้ถือว่าฟิวขาดแล้วก่อเหตุรุนแรงหนักสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
1: ฟิวขาดเลยหรอ
0: ม
1: าไปทำอะไรให้เนาะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ทำอะไรให้หรือเปล่า
0: ก็คงต้องไปถามกันดีๆคุยดีๆว่า
1: เ
0: กินอย่างไอ
1: เออเป็นไอ้ยังก
0: ็ไอ้ฝรั่งไอ้เป็นยังก็ไอ
1: ้ฮ้อนกา
0: เป็นยังนักก็ไอ
1: ้
0: เนี่ย
1: ฮ้อนกาก็ว่าเป็นไปเนี้ยไอ้ยัง
0: คือถ้าเราคนไทยบ้านเราเองคนบ้านเราเองเนี่ยไม่มีอารมณ์รุนแรงหรือว่าไปทำร้ายกันอยู่แล้วล่ะ
1: ใช่ใช่
0: นะแต่ถ้าคุยกันดีอธิบายกันเข้าใจก็ไม่มีปัญหา
1: ก็ค่อยพูดค่อยจากันดีกว่านะ
0: ครับ
1: นะคะแต่ถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่นะคะเราอย่าไปสู้กับเขาเองดูแลตัวใหญ่น่าจะไม่ไหว
0: บางทีเราเป็นเมืองท่องเที่ยวมีอะไรก็ถ้าทะเลาะ กันอย่างเงี้ย
1: ก็ต้องค่อยๆเคลียร์เน
0: า
1: ะ
0: ก็อย่าไปยอม
1: อ้าวเออพอๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะย่ามใจหรอ
0: ย่ามใจ
1: อ
0: ๋อก็ลงไม้ลงมือขนาดนี้แล้ว
1: เออ
0: ไอตอนแรกด่าว่าก็ยังพอยอมได
1: ้
0: อันนี้ลงไม้ลงมือไม่ใช่แล้วมั้ง
1: ไม่ใช่
0: คือการทำร้ายร่างกายมันเป็นคดีอาญาไปแล้ว
1: เหตุรุนแรง
0: มันคดีอาญาไปแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะมันมีเหตุการณ์นึงฮะที่ขอเป็นการเตือนภัยและเป็นอุทาหรณ์ที่เมื่อวานช่วงเย็นๆเนี่ยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม
1: ่
0: เข้าไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ติดอยู่ในรถยนต
1: ์
0: บริเวณที่ตลาดเมืองใหม่อ่ะการเมืองใหม่
1: เจ้า
0: คือเด็กเท่าไหร่เด็กเล็กเลยนะ
1: คือพ่อแม่อาจจะเอาไปไว้ในรถป่ะ
0: ใช่แล้ ว
1: ลงไปซื้อควายนะ
0: ใช่คืออากาศมันร้อนไม่รู้ว่ารถสตาร์ทเปิดแอร์ไหมหรือรถกระจกลงมาอย่างไรบ้างหรือเปล่าแต่เด็กอยู่ในรถอากาศร้อนถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยอันตรายนะฮะ
1: เย็น5โมงก็เย็นจริงหมายถึงว่าช่วงเย็นก็จริงแต่อากาศมันยังร้อนอยู่เนาะ
0: แล้วปล่อยให้เด็กอยู่ในรถตามลำพังนะ
1: เ
0: ด
1: ็
0: กเล
1: ็
0: กนะ
1: ใช่
0: บางทีผมว่าถ้า
1: ไปจับตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะกุญแจมีอยู่หรือเปล่า
0: ใช่ใช่อันนี้คือเรามีข่าวอย่างเงี้ยหลายครั้งเหตุการณ์นี้หลายกรณีแล้วนะฮะ
1: บางคนอาจจะแบบแป๊บเดียวไอ้แป๊บเดียวเนี่ยแหละ
0: อย่าประมาทอย่าชะล่าใจเพราะบางทีเราไปในเดินตลาดกว่าจะเดินออกมาหรือบางทีเราเพลินกับการซื้อของกับการดูของอย่างเงี้ยใช้เวลาหน่
1: อ
0: ยใช่ไหมฮะมันไม่ใช่แป๊บเดียวจริงๆนะบางครั้งก็ช่วงเวลาที่เนี่ยพอกลับมาสลดเลยนะครับเด็กอาจจะแย่เลยนะ
1: ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือบางทีแบบไปล็อกประตูไว้เอ้าปลดล็อกไม่ได้อีกกุญแจอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยประจวบเหมาะหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: บางทีถ้าไม่สะดวกหรือไม่พร้อมยังไงก็ต้องหาวิธีการที่จะต้องนำเด็กอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ในรถแล้วเนี่ยอยู่กลางแดดอย่างนี้หรือยังไงผมไม่แน่ใจแต่เจ้าที่เนี่ยเขาก็เป็นห่วง
1: พ่อแม่อาจจะคิดว่าอยู่ในรถแล้วปลอดภัยแต่มันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นไงเห็นไหมคะแล้วอย่างนี้เนี่ยต้องปรากฏว่ารถเปิดไม่ได้ก็ต้องหาคนมาช่วยถ้าช่วยไม่ทันเราก็แย
0: ่ก็ต้องบอกเด็กว่ามีพ่อแม่เมื่อพร้อมนะลูก มาทิ้งท้ายสักข่าวนึงฮะตำรวจท่องเที่ยวเขาไปจับชาวเมียนมาที่มาทำงานในไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ไปเป็นไกด์
0: มักคุเทศ
1: เป็นไกด์
0: แล้วพาไกด์นักท่องเที่ยวชาวเมียนมาด้วยกันแหละเที่ยวนั่นแหละแต่เขาเปิดเพจของเขาเป็นภาษาเมียนมา
1: ทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะพี่
0: เป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปแบบเลยแล้วเขาก็ตัดราคากับไกด์ไทย
1: เพราะว่าเขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะคะเพราะว่าไกด์ไทยก็จะมี นู่นนี่นั่นอะไร
0: ตามขั้นตอนของเขาม ีเรื่องของรายได้มีการเสียภาษีแต่อันนี้คือเขาได้เต็มๆ
1: มาแบบฟรี
0: ๆแล้วเขาไม่ได้เสียภาษีอะไรให้เราแล้วก็พูดง่ายๆคือไกด์เถื่อนแหละ
1: ไกด์เถื่อน
0: ได้ครั้งทิ้งพาทัวร์ทีได้ 4,000 5,000 น่ะ
1: อันนี้คือกำไรนะคะ
0: กำไรของเขานะ
1: โอ้โหสบายสบายหนอๆเนาะ
0: พาเที่ยวดอยดอยสุเทพ
1: ดอยสุเทพ
0: ขึ้นดอยสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รับทราบข้อมูลมาว่ามีไกด์เถื่อนของจากเมียนมามาทำอย่างเงี้ยอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยก็เลยโอเคเรียกว่าเฝ้าติดตามพฤติกรรมอยู่ประมาณเป็นครึ่งวันเหมือนกัน
1: สะกดรอย
0: สะกดรอยจับภาพเก็บหลักฐานทั้งหมดสุดท้ายแล้วก็เข้าไปแสดงตัวนะครับแล้วก็สอบถามเรื่องของการประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: โดยเป็นไกด์พานักท่องเที่ยวชาวเมียนมาเที่ยวเนี่ยน
1: ะ
0: สุดท้ายก็ต้องยอมรับจำนนนะฮะว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ได
1: ้ผิดกฎหมายค่ะ
0: ผิดกฎหมายเพราะว่าหนึ่งมันเป็นอาชีพสงวนของคนไทย
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือถ้าคุณจะทำเนี่ยในรูปแบบของบริษัทขึ้นมาเนี่ยก็ต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายที่มีการเสียภาษีมีการจดทะเบียนนะครับ
1: นะคะตัดราคาด้วยนะดูนะคะแต่เขาก็แต่งตัวทำตัวเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยถ่ายลงถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวที่มาด้วยกันอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เชื่อว่าเขาคงทำหลายครั้งแล้วแหละแล้วก็ทางไกด์ของเราเองก็คงสังเกตอ่
1: ะ
0: ฉะนั้นคนไทยเราเองก็เหมือนกันฮะคอยสังเกตว่าบางทีเขาเป็นไกด์มาจากไหนอย่างไรพาเที่ยวยังไงนะฮะหรือต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าจุดแลนด์มาร์คของแหล่งท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในประเทศไทยเราหลายที่เนี่ยที่บางทีเราไม่รู้ว่าเขาเป็นไกด์มาถูกต้องไหมนะครับ
1: นะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่พบเห็นนะคะหรือว่าเอ๊ะนะคะแปลกๆนะคะไม่เพียงแต่เฉพาะไกด์เมียนมานะคะหรือว่าต่างชาติประเทศอื่นก็แจ้งตำรวจท่องเที่ยวได้1155นะคะมีแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police ด้วยอันนี้ก็แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ครับ
1: ถูกจับไปเรียบร้อยนะคะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลเนาะนะคะเวลาหมดแล้วค่ะพี่เอเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามข่าวเที่ยวเมืองเหนือกันได้เที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้เราส่งคนลากันก่อนสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับช้อนนะฮะบุญรักษาด้วยครับ
2: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกาที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันกรมการศาสนานำคณะผู้นำศาสนา5ศาสนาร่วมถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำองค์กรทางศาสนา5ศาสนาประกอบไปด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกร่วมถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้มีผู้แทนองค์การทางศาสนาทั้ง5ศาสนาผู้บริหารกรมการศาสนาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถวายสักการะเพื่อแสดงความเคารพความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมแสดงมุทิตาจิตถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาทรงส่งเสริมการศึกษาการศาสนาสงเคราะห์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความเข้าใจอันเดียวระหว่างศาสนาอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนมาตลอดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายนนับเป็นวาระมงคลสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์ไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและทรงปฏิบัติพระศาสนกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อทำรงรักษาเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปปลัดมหาไทยเดินหน้าแจ้งความตั้งคณะกรรมการสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นลั่นหากพบใครผิดต้องยกเลิกผลสอบนายอาศิสัมพันธาระปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นสืบเนื่องจากปปช.และตำรวจได้จับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีหลักฐานเป็นจำนวนมากและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการจัดกระบวนการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งปปช.สอบสวนกลางปปท.กระทรวงมหาดไทยโดยสั่งการในที่ประชุมให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ดังนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะไปแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดแจ้งเมื่อวานนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจะมอบหมายอำนาจให้สำนักกฎหมายไปดำเนินการพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันส่วนหากการได้ตำแหน่งไม่ถูกต้องจะยกเลิกผลสอบใช่หรือไม่นายอาศิกล่าวว่าต้องดูว่าเป็นส่วนใดบ้างเพราะมีหลายตำแหน่งหากเป็นทั้งกระบวนการก็ต้องดำเนินการการยกเลิกก็ต้องมีขั้นตอนหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนส่วนที่ผู้ที่บริสุทธิ์ต้องดูเพราะมีผู้สอบกว่า 300,000 คนส่วนใช้คำว่าไม่ได้เหมาเข่งนายอาศิกล่าวว่าใช่แต่ตำรวจจะสอบถึงใครทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีศาลให้ประกันตัวติ๊กชิโร่ 200,000 ห้ามออกนอกประเทศความคืบหน้ากรณีศาลอาญามีนบุรีพิพากษาจำคุก2ปีนายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้เสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567ล่าสุดภายหลังการอ่านคำพิพากษาทนายความของติ๊กชิโร่ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวติ๊กชิโร่ในชั้นอุทธรณ์โดยตีราคาหลักประกัน 200,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพ กำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
7: M-COT Radio M-COT Radio 100.75 MHz
8: M-COT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good

0: อสมทเพื่อชุมชนช่วงรู้ทันมิจฉาชีพโดยวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกร
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธเลยนะคะ13 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกาโดยประมาณนะคะที่เราจะได้มารู้เท่าทันนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพด้วยกันนะคะซึ่งทุกวันนี้นะคะมิจฉาชีพก็เปลี่ยนแนวนะคะแล้วก็มีนะคะกลอุบายต่างๆนะคะมาหลอกพี่น้องประชาชนกันนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้เราเองก็ต้องรู้เท่าทันนะคะว่าเขาจะมากลโกงวิธีแบบไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะให้เรานั้นได้มีสตินะคะแล้วก็รู้เท่าทันนะคะกับมิจฉาชีพซึ่งทางตำรวจภูธรภาค5นะคะโดยการนำของพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็อนุเคราะห์ให้กับท่านผู้กำกับต้อมพันตำรวจเอกหญิงสุริดาสิมธิกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5นะคะท่านจะได้มาร่วมดำเนินรายการกับเราค่ะรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ท่านก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะผ่านทุกแพลตฟอร์มของอสมทเชียงใหม่ฟังสดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect และทาง radio.network.mcord.net ส่งข้อความนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราได้พร้อมนะคะที่จะรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆนะคะให้กำลังใจกันได้ทาง LINE ID ค่ะ MCOTCM 10075 LINE Open Chat ของอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยขณะเดียวกันนะคะก็เข้ามาติดตามชมบรรยากาศการจัดรายการเราได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่ไลฟ์ให้ที่ชมกันค่ะรวมไปจนถึงทาง YouTube อสมทเชียงใหม่ของเราด้วยเพื่อที่จะได้รู้ทันกับมิจฉาชีพนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อต้องมีสติกันอยู่เสมอนะคะอย่าเชื่ออะไรง่ายๆไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะคะหากว่าท่านได้รับข้อความใดๆหรือว่ารับสายนะคะจากนะคะที่เบอร์ที่ไม่คุ้นชินนะคะหรือว่าอาจจะเสี่ยงนะคะหรือว่าอาจจะเข้าข่ายว่าเป็นมิจฉาชีพก็สามารถนะคะที่จะนะคะป้องกันตัวเองกันก่อนได้ด้วยการไม่เชื่อไว้ก่อนนะคะก็ให้คิดไว้เสมอนะคะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพมาหลอกเราก็ได้นะคะภัยออนไลน์ต่างๆเราป้องกันได้ค่ะพบเห็นการกระทำความผิดนะคะก็สามารถแจ้งโทร191ก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์กับทางตำรวจภูธรภาค5นะคะที่ LINE @police5 หรือภัยออนไลน์นะคะก็โทรแจ้ง1441กันได้เลยนะคะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะร่วมพูดคุยนะคะกับท่านผู้กำกับต้อมนะคะท่านผู้กำกับต้อมนะคะพันตำรวจหญิงสุดาสิมิธิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภาค5นะคะท่านอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสว
1: ั
2: สดีคุณอุ้ยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ค่ะการจราจรเป็นไงบ้างคะในช่วงเที่ยงวันนี
2: ้อ๋อคล่องตัวนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่อย่างไรก็ตามคุณอุ้ยก็ในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่28ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็บอกว่าเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด
1: ัง
2: นั้นก็เตรียมความพร้อมของสภาพรถ
1: แล้วก็คนขับด้วย
2: ใช่ค่ะก็ดูที่ปัดน้ำฝนเนา
1: ะ
2: ระบบเบรกนะคะไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายก็คือถ้ารถเราพร้อมคนขับใช้ความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรก็จะทำให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะ
1: ค่ะรวมทั้งเราก็จะมาเตือนภัยกันด้วยไม่ว่าจะฝนตกหรือว่าแดดออกนะคะตอนนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็มาหลอกเราได้หลากหลายวิธีเลยเห็นล่าสุดนี่นะคะก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้ใช่ไหมคะแล้วก็ขยายผลเรื่องที่มีการหลอกข้าราชการบำนาญ นะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้หลอกให้โอนเงินนะคะเพื่อให้ไปขายสลากออมสิน
2: ค่ะก็ต้องบอกว่าคุณอุ้ยตอนนี้นะ
1: ค่ะ
2: หลังจากที่เรานำเอาสถิตินะคะแต่ละสัปดาห
1: ์
2: มาเตือนภัยให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนแล้วก็ตอนแรกเนี่ยนะคะเราคุยกันมาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะประมาณช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะเพราะว่าคดีเริ่มจะลดลงแล้วก็มูลค่าความเสียหายก็ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคุณอุ้ยสัปดาห์นี้เริ่
1: ม
2: ตัวเลขเริ่มกลับเพิ่มสูงขึ้นอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของสถิติคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะรวมไปถึงเดี๋ยววันนี้เนี่ย นะคะก็จะนำในเรื่องของระดับนโยบายคุณอุ้ยว่าเอ๊ะแล้วในส่วนของนโยบายเนี่ยนะคะของรัฐบาลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันด้วยรวมไปถึงที่ตำรวจภูธรภาค5เมื่อวันอังคารนะคะที่ผ่านมาก็
1: เมื่อวาน
2: นะคะก็ไม่ใช่ค่ะขออภัยค่ะวันจันทร์นะคะก็มีการฝึกอบรมด้วยนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันละคุณอุ้ยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเราไม่ได้ทำงานหน่วยเดียว
1: ค่ะ
2: เรามีการบูรณาการค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะคะเราต้องร่วมมือกันในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามีกรณีที่ในเรื่องของไม่ใช่ภัยออนไลน์นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าต้องมาเตือนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนในเรื่องของการโอนเงินนะคะตอนนี้เราทำอะไรด้วยความรวดเร็วเนาะ
1: ท
2: ุกอย่างเพียงเสี้ยววินาทีนะคะโอ้โหโอนเงินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
1: คือทุกอย่างมาอยู่บนมือถือหมดเลย
2: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะทำด้วยความรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีโอ้โหความยุ่งยากที่ตามมาใช้เวลานานเลยกับแค่จิ้มคลิกเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดคุยในรายละเอียดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กันด้วยค่ะคุณผู
1: ้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปนะคะเมื่อเราออกรายการเป็นวันแรกนะคะมาถึงวันนี้เนี่ยปรากฏว่าครบ1ปี1เดือนพอดีเลยค่ะรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม
2: ่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องขอบคุณอสมทเชียงใหม่นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยถ้าหากว่าทุกท่านนะคะได้รับทราบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับในรูปแบบกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพต่างๆแล้วทุกท่านช่วยไปถ่ายทอดต่อนะคะอย่างเช่นให้กับบุคคลในครอบครัวให้กับเพื่อนนะคะหรือว่าทุกท่านที่มีใครรู้จักหรือว่ามีช่องทางที่เราจะบอกต่อข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้ระมัดระวังตัวเองป้องกันตัวเองจากภัยออนไลน์นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของภัยออนไลน์จริงๆแล้วต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ว่าขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยมันต้องใช้เวลาดังนั้นถ้าหากว่าเราป้องกันไว้ก่อนน
1: ะคะ
2: อันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพแล้วเราไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังด้วยว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเขาก็มีการดำเนินการตามโครงการที่ชื่อว่าครูต้นแบบในการป้องกันอาชญากรรมแบบบูรณาการนะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะทำงานร่วมกับอย่างเช่นฝ่ายปกครองค่ะคุณอุ้ยสถานีตำรวจทุกแห่งนะคะก็จะมีเครือข่ายก็จะไปเชิญอย่างเช่นฝ่ายปกครองนะคะแล้วก็มีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเป็นเครือข่ายที่จะเป็นครูต้นแบบร่วมกันด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีอาสาสมัครนะคะทางด้านสาธารณสุขก็จะมาเป็นเครือข่ายของตำรวจด้วยนะคะทุกสถานีตำรวจก็จะไปเชิญอาสาสมัครทางด้านสาธารณสุขเนี่ยมาร่วมเป็นครูต้นแบบด้วยแล้วก็ยังมีทางด้านการศึกษาน
1: ะคะ
2: คุณครูอาจารย์นะคะมาร่วมด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของตำรวจบ้านอาสาสมัครตำรวจบ้านนะคะแล้วก็จะมีผู้นำชุมชนโอ้โหเราจะเป็น
1: ทุกเครือข่ายทุกวงการ
2: ใช่ค่ะเราจะมาร่วมกันเป็นครูต้นแบบในการป้องกันอาชญากรรมนะคะซึ่งในวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะทางท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านรองเจรตำรวจแห่งชาตินะคะในฐานะของรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็มาร่วมบรรยายด้วยเพราะว่าเรามีการจัดอบรมสัมมนานะคะจัดที่หอประชุมของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจของตำรวจภูธรภาค5นะคะสถานีตำรวจในสังกัดเรามี159แห่งก็จัดส่งท่านรองผู้กำกับการด้านการด้านงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะคะสารวัตรปราบปรามนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนและก็มวลชนสัมพันธ์ มาร่วมอบรมสัมมนาแล้วก็มีการถ่ายทอดผ่าน Facebook น
1: ะคะ
2: ในการที่อบรมที่จะให้ข้าราชการตำรวจรวมไปถึงเครือข่ายเป็นครูต้นแบบค่ะคุณอุ้ยอ
1: ัน
2: นี้เป็นรุ่นที่หนึ่งนะคะอันนี้พออบรมเสร็จไปแล้ววันจันทร์ที่ผ่านมาทุกท่านเนี่ยก็จะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปถ่ายทอดต่อซึ่งในรูปแบบที่จะได้ผลมากที่สุดนะคะก็คือเป็นรูปแบบ face to face
1: ค่ะ
2: ก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เครือข่ายเนี่ยก็จะนำเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปร่วมพูดคุยนะคะกับพี่น้องประชาชนคืออาจจะเป็นวงในการประชุมเล็กๆนะคะแล้วก็ขยายพอในวงเล็กๆเนี่ยได้รับข้อมูลนะคะที่เป็นการพูดคุยกันface to face เนี่ยก็นำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อกันอีกทีนึงก็เป็นในรูปแบบของ face to face ต่อในวงเล็กๆต่อก็จะขยายไปแบบนี้เลยคุณอุ้ยนะคะตอนนี้นะคะก็นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าเดิมทีเนี่ยในรูปแบบของภัยออนไลน์นะคะเรามีทั้งหมดเนี่ยนะคะหลายรูปแบบนะคะมีรูปแบบ14รูปแบบนะคะแต่ตอนนี้ค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็จัดประเภทของการหลอกลวงในคดีออนไลน์เนี่ยเหลือ6ประเภทคุณอุ้ยนะคะก็ประเภทแรกเลยก็คือการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการนะคะประเภทที่2เรียกว่าการหลอกลวงแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นประเภทที่3คือการหลอกลวงการจ้างงานค่ะประเภทที่4การหลอกลวงเสนอผลประโยชน์ประเภทที่5เรียกว่าการหลอกลวงด้านการเงินและการลงทุนและประเภทที่6นะคะที่เราเรียกว่าฟิชชิงแล้วก็การโจมตีทางเทคนิคซึ่งพอในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านวิทยากรนะคะที่มาร่วมบรรยายให้ความรู้นะคะกับคุณครูต้นแบบเนี่ยก็จะบอกวิธีให้กับครูต้นแบบได้รับทราบว่าเนี่ย6ประเภทนี้นะปรากฏว่าประเภทที่1นี่แหละที่มีพี่น้องประชาชนตกเป็นผู้เสียหายสูงสุดอันดับที่1
1: ครองแชมป์มาตลอด
2: ครองแชมป์มาตลอดเลยก็คือการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการ
1: ค่ะ
2: คราวนี้ทางท่านวิทยากรก็บอกว่าต่อไปนี้นะถ้าคุณครูต้นแบบนะคะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะคะเราจะช่วยกันไม่ให้มีการหลอกลวงประเภทนี้เนี่ยนะคะสูงสุดเป็นลำดับ1ละ
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะคะไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพจากการถูกหลอกลวงด้านสินค้าและบริการโอ้โหคุณด้วย
1: โ
2: จทย์ข้อนี้เนี่ยนะคะ

0: ที่บ้านคนที่เรารู้จักต่างๆนะคะเรามาร่วมด้วยช่วยกันว่าเอ๊ะสิ่งที่จะเป็นไปได้ยากเรานะเราจะทำได้ไหมเราทำได้แน่นอนนะคะก็มาคุยกันเลยนะคะด้านแรกการหลอกลวงสินค้าและบริการเอ๊ะทำยังไงดีนะคุณอุ้ยนะคะที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถูกหลอกในเรื่องนี้เลยนะคะวิธีการมีดังต่อไปนี้ค่ะก็คือการที่เราจะซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยนะคะเราต้องเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องท่านวิทยากรสอนมาแบบนี้เลยคุณครูต้นแบบก็ถ่ายทอดความรู้แบบนี้เลยไปให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ขยายความรู้เนี่ยไปในวงกว้างต่อการที่เราเลือกแพลตฟอร์มที่ถูกต้องคุณอุ้ยว่าทำยังไงดีนะการเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้อง
1: ค
0: ำพูดนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยแพลตฟอร์มที่เราซื้อสินค้าหรือบริการผ่านโลกออนไลน์ที่ทุกท่านทราบเนี่ยว่าเอ๊ะน่าจะมีความปลอดภัยก็คือมีระบบกระเป๋าเงินกลางเนี่ยก็ได้แก่Shopee Lazada TikTok นะคะก็3แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกต้องละนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่ใช่3แพลตฟอร์มนี้เนี่ยเราไม่ซื้อคุณอุ้ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะทำแบบนี้ก็จะไม่มีใครโดนหลอกเลยนะนะคะการซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยก็จะไม่ถูกหลอกเนาะนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของที่พักก็มีอีกนะคะถ้าเราเลือกซื้อเลือกห้องพักเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแพลตฟอร์มที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางที่ดูแลรับผิดชอบให้กับผู้บริโภคใช่ไหมคะอย่างเช่นเราก็อาจจะไปซื้อกับAgoda ใช่ไหมคะTripcom อะไรแบบนั้นอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าเราเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องเนี่ยเราจะไม่ถูกโกงไม่ถูกหลอกลวงนะคะดังนั้นอันดับแรกเลยคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนจะต้องเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องก่อนคราวนี้แพลตฟอร์มที่ถูกต้องอย่างที่เราเอ่ยชื่อเนี่ยนะคะน่าจะปลอดภัยแล้วเนาะยังไม่พอจะต้องเลือกที่เขามีการปักตะกร้าด้วยคุณอุ้ยคือถ้าเกิดว่าเราไปแพลตฟอร์มที่ถูกต้องละนะคะอย่างเช่นเราจะซื้อสินค้าก่อนเนาะนะคะไปเลือกซื้อสินค้าเนี่ยนะคะออนไลน์เราก็ไปซื้อผ่านShopee Lazada TikTok ใช่ไหมคะแต่ต้องเลือกซื้อแบบที่เขามีการปักตะกร้าด้วยนะถ้าเกิดบอกว่าอ้าวก็เลือกซื้อหมดแล้วอะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้มีการปักตะกร้าไว้อะนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการซื้อที่ไม่ถูกต้องนะคะจะต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกต้องต้องมีการปักตะกร้าด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปเลือกซื้อนะคะจองที่พักนะคะก็จะต้องผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องเช่นกันอย่างที่บอกนะคะแล้วก็จะต้องเป็นการเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะสามารถไปจองที่พักนะคะผ่านตัวกลางที่เขามีระบบกระเป๋าเงินกลางแล้วก็รับประกันในเรื่องของการที่เราจะไม่ถูกหลอกลวงถ้าว่าเราทำแบบนี้แล้วนะคะท่านวิทยากรก็บอกว่าเนี่ยเราจะไม่ถูกหลอกลวงในเรื่องของการซื้อสินค้าหรือบริการคราวนี้ที่ทุกวันนี้เนี่ยยังคงมีพี่น้องประชาชนถูกหลอกนะคะก็เพราะว่าเราไปเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่เป็นในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องแต่ว่าเราไปเลือกซื้อผ่านที่เขาเป็นช่องทางการสื่อสารเท่านั้นนะคะก็คือFacebookนะคะก็จะมีเพจต่างๆใช่ไหมคะผ่าน Facebook ด้วยหรือว่ามีเพจนะคะอันนี้เป็นช่องทางที่ไม่ถูกนะคะแล้วเป็นช่องทางไหนอีกที่ไม่ถูกต้องก็คืออย่างเช่น Instagram นะคะเป็นช่องทางสื่อสารแล้วก็ยังมี X หรือว่า Twitter เดิมอันนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางที่เขาเป็นช่องทางสำหรับการสื่อสารเท่านั้นน่ะอันนี้ถูกหลอกเยอะนะคะอันนี้ก็จะเราจะมาช่วยกันไม่ให้พี่น้องประชาชนนะถูกหลอกในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการแล้วก
1: ็
0: คือนอกเหนือจากแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะเป็นการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องมีระบบกระเป๋าเงินกลางแล้วก็มีการปักตะกร้าด้วยนะอันนี้ถ้าเราซื้อแบบนี้เราก็จะไม่ถูกหลอกคุณอุ้ยนะคะเพราะว่าถ้าว่าเราสั่งซื้อสินค้าไปแล้วนะคะผู้บริโภคเนี่ยยังไม่ได้รับสินค้านะคะทางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ยังไม่จ่ายเงินให้กับผู้ขายใช่ไหมคะแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะก็แสดงว่าผู้บริโภคเนี่ยจะต้องได้

0: ได้รับสินค้าที่ถูกต้องแล้วถึงกดรับสินค้าพอเขากดรับสินค้าเขาจะระบบกระเป๋าเงินกลางหรือว่าแพลตฟอร์มที่ถูกต้องเนี่ยถึงจะไปชำระเงินให้กับผู้ค้า คนขายนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่กดเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนถ้าหากว่าเราได้รับสินค้าเนี่ยไม่ตรงปกนะคะหรือบางทีตรงปกแล้วน
1: ะ
0: แต่ว่าเขายังมีการรับประกันความพึงพอใจเราก็ยังได้รับเงินคืนถ้าว่าเป็นแบบนี้ค่ะคุณอุ้ยทุกคนก็ไม่ถูกหลอกถูกต้องไหมคะหรือเราจะไปจองที่พักเนี่ยเราก็เลือกผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะเราก็ไม่ถูกหลอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่พี่น้องประชาชนถูกหลอกในเรื่องนี้นะคะก็มีก็คือว่าเราไปเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่เขาเป็นช่องทางการสื่อสารแต่ว่าไม่ใช่เป็นช่องทางที่เป็นตัวกลางในเรื่องของการรับประกันการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะดังนั้นถ้าหากว่าตอนนี้คุณผู้ฟังนะไปซื้อผ่านFacebook ไปซื้อผ่านเพจนะคะหรือว่าไปซื้อผ่าน IG X หรือว่า Twitter เดิมเนี่ยอันเนี้ยเรายังคงถูกหลอกนะคะหรือว่าตอนนี้มีคนส่งสินค้ามานะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยเก็บเงินปลายทางเนาะนะคะแต่เราก็ไม่ทราบอะมีสินค้ามาส่งที่บ้านนะคะแล้วให้เราจ่ายเงินเนาะอาจจะเป็น200บาท300บาท400บาทแต่ว่าเรา
1: ไม่ได้สั่ง
0: เราไม่ได้สั่งนะแต่ว่าเราทำไมเรา
1: ลืม
0: เรายังจ่ายอยู่ก็เพราะว่าเอ๊ะเราไม่ได้ถามคนในครอบครัวใช่ไหมคะในบ้านเนี่ยอาจจะมี
1: คน
0: ในครอบครัวสั่งเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะคนในครอบครัวสั่งหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่จ่ายเงินปลายทางนะคะแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ถามคนในครอบครัวก็เลยอ่ะเขามาส่งแล้วเนาะก็จ่ายเงินก่อนนะคะอันนี้ก็ยังทำให้เรายังคงตกเป็นเหยื่อในเรื่องของการถูกหลอกลวงด้านสินค้าหรือบริการดังนั้นนะคะกรณีที่เราช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะเราก็มีการปักตะกร้าอันเนี้ยคุณฟังพี่น้องประชาชนปลอดภัยละ
1: เพราะว่าเราสามารถเช็คของได้ว่าอยู่ตรงไหนจุดไหน
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็จะโทรแจ้งเราก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เอ๊ะของที่เราได้รับเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะหรือว่าไม่ได้รับเนี่ยนะคะก็แจ้งผ่านแพลตฟอร์มตัวกลางถ้าว่าเราได้รับถูกต้องเราถึงจะกดรับสินค้าแล้วแพลตฟอร์มตัวกลางเนี่ยถึงจะไปจ่ายเงินให้กับผู้ค้าถ้าว่าเรายังไม่ได้รับก็สามารถคืนเงินได้ตลอดนะคะหรือว่าได้รับแล้วนะแต่ไม่พึงพอใจยังสามารถที่จะคืนได้นะคะอันนี้เราก็จะปลอดภัยละแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อผ่านเพจซึ่งต้องบอกว่าเพจเนี่ยมีโอกาสปลอมได้มากที่สุดเลยนะคะแล้วพอคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถซื้อได้อยู่ไหมถ้าเกิดว่าจะมีการใช้เวลาในการตรวจสอบให้รอบคอบก็ได้นะแต่ว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องตรวจสอบใช้เวลามากๆเลยนะคะเข้าไปดูว่าเพจเนี่ยนะคะไปดูเกี่ยวกับนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของเนื้อหาของเพจถ้าหากว่าเพิ่งตั้งมาไม่นานนะคะเราก็น่าจะเป็นของปลอมละแอดมินอยู่ต่างประเทศเพิ่งเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วชื่อเดิมเป็นภาษาต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็ทำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเยอะแล้วมิจฉาชีพก็ทราบว่าพี่น้องประชาชนจะต้องตรวจสอบแบบนี
1: ้
0: เขาก็สร้างความเนียนมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ยังเพิ่มช่องทางว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะสามารถตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารว่าเป็นของมิจฉาชีพหรือเปล่าสามารถเข้าไปดูในไซเบอร์เช็คนะคะตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ก็มิจฉาชีพก็พยายามดัดแปลงค่ะคุณอุ้ยเพื่อหลีกเลี่ยงการ
1: ตรวจสอบ
0: ว่าไม่เจอนะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเลยเราเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มตัวกลางที่ถูกต้องมีระบบกระเป๋าเงินกลางแล้วก็รับประกันให้กับผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการรวมไปถึงในเรื่องของการจองที่พักเที่ยวบินต่างๆนะคะอันนี้ก็จะมีความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าไปช้อปผ่าน Facebook IG X Twitter ที่เป็นช่องทางการสื่อสารแต่ว่าไม่ใช่เป็นช่องทางในเรื่องของการซื้อของออนไลน์เนี่ยมีโอกาสที่จะถูกหลอกแล้วรับสินค้าปลายทางเนาะเอ๊ะเราไม่ได้สั่งอย่าเพิ่งรีบค่ะนะคะก็คือสอบถามคนในครอบครัวก่อนว่าคนในครอบครัวสั่งจริงหรือเปล่านะคะแล้ว มีการตรวจสอบก่อนเนาะเช็คก่อนอย่าเพิ่งรีบโอนนะคะไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยก็จะตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเพราะว่าราคาไม่สูงแต่ว่าเขาส่งทีอ่ะคุณอุ้ยเขาหลอกลวงพี่น้องประชาชนทีเดียวเนี่ยโอ้โหทั่วประเทศเลยนะ
1: ถึงแม้ราคามันไม่เยอะก็ตาม
0: ใช่ค่ะ200บาท300บาทแต่ว่าจำนวนพันกล่องอ่ะนะคะเขาก็ได้เงินเป็นจำนวนเยอะแล้วก็พี่น้องประชาชนอาจจะคิดว่าเนี่ยเสียเงินไม่เยอะนะคะก็ไม่ไปแจ้งความก็เลยทำให้มิจฉาชีพเนี่ยได้ใจก็ยังคงทำแบบนี้อีกนะคะดังนั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยว่าในเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะซื้อขายสินค้าหรือบริการถ้าพี่น้องประชาชนนะต่อไปนี้ไม่ละจะช้อปผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องมีการปักตะกร้าเท่านั้นร
1: ับ
0: รองว่าเราจะไม่ถูกหลอกนะคะ
1: ค่ะนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเองก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมรายการกับเราได้นะคะมีข้อความทักทายนะคะจากคุณต้นน้ำแล้วก็คุณวัชรากรให้กำลังใจเรามาด้วยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะนะคะหากว่าเราก็ต้องตรวจสอบนะคะต้องตั้งสติกันให้ดีแล้วกันนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อช้อปปิ้งออนไลน์อะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อนะคะกับภัยมิจฉาชีพนะคะให้เราระมัดระวังป้องกันตัวเองกันค่ะแต่ตอนนี้นะคะอย่าลืมแล้วกันฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะเรื่องของอุปกรณ์ค่ะที่จะมาช่วยให้เราดูแลสุขภาพนะคะอย่างความดันผิดปกตินะคะหรือว่าภาวะหัวใจผิดปกติเนี่ยเรามันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกวัยใส่ใจตัวเองกันทุกวันนะคะด้วยออมรอนใหม่ค่ะรุ่น complete นะคะออมรอนรุ่น complete เนี่ยจะเป็นเครื่องวัดความดันแล้วก็บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น complete ค่ะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือที่ออมรอน Official Store นะคะออมรอน All for Healthcare นะคะโดยบริษัทออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทรศัพท์02ค่ะ021-5555อ่านคำเตือนในฉลากแล้วก็เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวอยู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz100.75
7: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมทเพื่อชุมชนช่วงรู้ทันมิจฉาชีพโดยวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกร
1: กลับเข้าสู่รายการเรานะคะในครึ่งหลังค่ะกับอสมทเพื่อชุมชนในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะขอบคุณกันก่อนนะคะกับดินเน่าค่ะวันนี้หลายๆท่านมีปัญหาในเรื่องของการปลูกนะปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะทำยังไงดีนะคะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์จะไปฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวแล้วก็ดินเค็ม ให้กลับมาดีเหมือนเดิมนะคะกลับมารุ่นสุยอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งเรามีตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดด้วยกันจะไปย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชนั้นดูดซึมได้อย่างทันทีแล้วก็ใช้แบบว่าง่ายมากเลยดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรค่ะเอาไปฉีดพ่นนะคะลงดินสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้5ถึง7ไร่แล้วมีโปรโมชั่นด้วยกับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองในราคานะคะพิเศษเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปเมเนียนะคะจากดินเน่าวันนี้เราไปช้อปกันได้ทุกวันเลยค่ะที่จำฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาใกล้บ้านมี25สาขาแล้วนะคะครอบคลุมทั้งลำพูนแล้วก็เชียงใหม่สาขาล่าสุดก็คือสาขาแม่คือเชียงใหม่ค่ะส่วนที่เรามีการรีโอเพนนิ่งนะคะแกรนด์รีโอเพนนิ่งกันไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขามช.เชียงใหม่ค่ะรับนะคะน้องๆค่ะเฟรชชี่นะคะต้อนรับน้องๆทุกคนเลยเพราะว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะกับแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขามช.เชียงใหม่เราฉลองเปิดโฉมใหม่กันไปต้อนรับน้องใหม่ยังไงคะเฟรชชี่รหัส69สมัครบัตรสมาชิกกันแล้วอย่าลืมแสดงบัตรนักศึกษารหัส69ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีสินค้าราคาพิเศษที่จะมอบให้กับเฟรชชี่ด้วยพบกันกับสินค้าราคาพิเศษของใช้ส่วนตัวหมวดความงามของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะของกินของใช้แล้วก็เรายินดีต้อนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะแท็กเพื่อนชวนแก๊งมาช้อปกันนะคะที่แจ่มฟ้าแจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าพูดคุยกันกับท่านพุ่มกับต้อมกันต่อนะคะท่านพุ่มกับต้อมค่ะเรื่องราวของการโอนเงินนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่ามิจฉาชีพนะคะเขาจะมาหลอกเราด้วยวิธีไหนคะ
0: ค่ะก็คือตอนนี้นะคะเกี่ยวกับในอาจจะไม่ใช่ภัยออนไลน์โดยตรงแต่ว่าอยากจะเตือนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้เนี่ยนะคะโหเราสามารถแบบโอนเงินด้วยตนเองในด้วยความรวดเร็วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะกดเร็วเกินไปเนี่ยนะคะผลถ้าเกิดว่าเราโอนผิดเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยใช้เวลานานนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะโอนเงินค่ะคุณอุ้ยเวลาคุณอุ้ยโอนเงินนะคะผ่านโมบายแบงกิ้งเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการข้อความเตือนนะคะบอกว่าต้องตรวจสอบให้ดีก่อนเนาะว่าชื่อที่เราจะโอนเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เรากดแป๊บเดียวเองเนา
1: ะ
0: เพียงเสี้ยววินาทีนะคะทุกอย่างนะคะเราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแต่ปรากฏว่าพอที่เราจิ้มเร็วๆอย่างนั้นน่ะคุณอุ้ยแล้วก็มีคดีก็ไม่ใช่คดีค่ะมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีพี่น้องประชาชนท่านหนึ่งเนี่ยนะคะก็โอนเงินแต่ปรากฏว่าพอเขาใช้ระบบโมบายแบงกิ้งนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อาจจะกดเร็วไปเนี่ยนะคะการโอนเงินเรามีทั้งแบบระบุธนาคารหมายเลขบัญชีหรือว่าตอนนี้นะคะก็จะมีแบบพร้อมเพย์เนาะอาจจะเวลาพร้อมเพย์เนี่ยนะคะเราก็ใส่อาจจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วมีโอกาสที่จะใส่ตัวเลขผิดนะคุณด้วยนะคะคราวนี้ก็พอกดโอนเงินนะคะมีกรณีตัวอย่างเนี่ยเขาโอนเงินไปประมาณ 300,000 บาทเศษนะคะแล้วในโมบายแบงกิ้งเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษวันนี้เขาตั้งใจจะโอนเงินแล้วเขาไปผิดไปตัวเดียวอ่ะพิมพ์เลขบัญชีผิดไปตัวเดียวแล้วด้วยความที่แบบกดเร็วๆนะคะก็เลยกดยืนยันโอนไป
1: บัญชีอื่นเลย
0: ใช่ค่ะก็เป็นไม่ต้องการจะโอนเข้าบัญชีนายกก็ไปโอนผิดไปเป็นนายขอคราวนี้ผลที่ตามมานะคะโอ้โหรวดเร็วแต่ว่าที่ต้องมาแก้ไขเนี่ยในเวลาที่เราโอนเงินผิดนะคะก็อันดับแรกเลยคนที่โอนผิดใช่ไหมคะก็จะต้องไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ
1: ในพื้นที่
0: ใช่ค่ะว่าเนี่ยตอนนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยตั้งใจจะโอนเงินเข้าบัญชีคนนี้หมายเลขนี้แต่ว่าไปโอนผิดนะคะคราวนี้ทำยังไงต่อคะก็ต้องเอาใบ
1: แจ้งความ
0: ประจำวันเนี่ยนะคะลงบันทึกประจำวันเรื่องนี้นะคะไปที่ธนาคารนะคะว่าที่ตัวเองเป็นเจ้าของบัญชีแล้วก็นี่แหละบอกว่าเนื่องจากว่าโอนบัญชี ผิดไปนะคะนี่ธนาคารต้นทางก็จะประสานธนาคารปลายทางคราวนี้พอบอกว่าคนละธนาคารนะคะเราเจ้าของเราอยู่ธนาคาร A แล้วโอนไปบัญชีธนาคาร B คราวนี้ธนาคาร A ก็พอได้เอกสารใบแจ้งความจากตำรวจก็ประสานงานปลายทางใช่ไหมคะคราวนี้พอประสานปลายทางปรากฏว่าบัญชีธนาคาร B ปลายทางเนี่ยไม่สามารถติดต่อเจ้าของบัญชีได้คุณด้วยเพราะว่าคนที่เราโอนเงินผิดไปเนี่ยเขาอาจจะไปอยู่ต่างประเทศติดต่อไม่ได้นะคะแล้วไม่สามารถจะติดต่อได้โอ้โหเงินก็ค้างอยู่นานเลยนะเพราะว่าติดต่อไม่ได้เพราะว่าการที่จะให้ทางธนาคารเนี่ยนะคะดำเนินการดึงเงินกลับคืนมาให้กับคนโอนนะคะก็คือต้องได้รับความยินยอ
1: ม
0: จากเจ้าของบัญชี
1: ต้องใช้เวลา
0: แต่ก็บอกว่าเจ้าของบัญชีติดต่อไม่ได้คุณด้วยแล้วเงินที่โอนผิดไปเนี่ยนะคะ 300,000 กว่าบาทเนี่ยโอ้ต้องรอใช่ไหมคะคราวนี้ต้องทำยังไงต่อคะก็คือต้องมาให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะดำเนินการเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่รับโอนเงินผิดไปเนี่ยนะคะเขาเอาเงินไปใช้เนาะซึ่งจริงๆใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เงินเราใช่ไหมคะแต่ว่าความยุ่งยากไงความที่จะต้องดำเนินการต่อจากนั้นเนี่ยนะคะเสียเวลาแล้วก็ต้องมีการดำเนินการก็คือถ้าเกิดว่าป้องกันเนาะเนื่องจากติดต่อเจ้าของบัญชีไม่ได้ก็จะต้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะประสานงานทำหนังสือไปถึงธนาคาร B ที่เราโอนไปเนี่ยน
1: ะคะ
0: ขอให้เขาช่วยอายัดบัญชีเฉพาะจำนวนเงินนี้เพราะว่าโอนเงินผิดแต่ว่าไม่สามารถจะไปอายัดบัญชีเขาทั้งหมดได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำผิดไม่ได้เป็นบัญชีม้าแต่ว่าคนโอนผิดเนี่ยก็กังวลใจเพราะถ้าเกิดว่าคนที่โอนเงินผิดไปแล้วเขานำเงินไปใช้ใช่ไหมคะก็จะต้องมีการถ้าเกิดว่าต้องใช้เวลาเนาะในการที่ถ้าเกิดเอาเงินไปใช้แล้วต้องเอาเงินคืนกลับมาถ้าจะให้ธนาคารดึงเงินแล้วเงินไม่มีนะคะอะไรแบบนี้ดังนั้นนะคะการป้องกันทั้งในเรื่องของภัยออนไลน์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยให้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพเพราะว่าพอเรารู้เท่าทันแล้วเนี่ยเราก็ไม่หลงเชื่อนะคะเราก็ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็เช่นกันอย่างเช่นในเรื่องของการโอนเงินผิดบัญชีน
1: ะ
0: ต้องให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าก่อนที่เราจะกดยืนยันเนี่ยนะคะหรือตนเองที่เราจะโอนเงินเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะว่าชื่อตรงจริงหรือเปล่านะคะบางทีหลายท่านนะคะเร็วอ่ะคุณด้วยแบบกดเร็วอ่ะมือจิ้มเร็วแต่พอ
1: ต้องดูซ้ำหลายๆรอบหน่อย
0: ใช่ค่ะดูนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะชื่อถูกต้องไหมจำนวนเงินถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเราโอนผิดไปอย่างเช่นแบบพร้อมเพย์เนี่ยใช้หมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วก็บางทีตัวเล็กเนาะอาจจะผิดไปตัวหนึ่งนะคะเปลี่ยนเลยคนละคนเลยแล้วเราจิ้มเร็วด้วยก็กดยืนยันเร็วก็โอนเงินผิดก็จะมีขั้นตอนที่ต้องบอกว่าจะต้องไปลงบันทึกประจำวันนะคะเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็นำบันทึกประจำวันเนี้ยไปให้ธนาคารนะคะที่เป็นธนาคารต้นทางของเราธนาคารต้นทางก็จะต้องมีการประสานงานไปยังธนาคารปลายทางธนาคารปลายทางก็จะไปดึงเองก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ก็ต้อง
0: ม
1: ี
0: การประสานไปที่เจ้าของบัญชีเจ้าของบัญชีจะต้องยินยอมนะคะการยินยอมก็จะต้องอาจจะต้องเขาจะต้องเสียเวลามาที่ธนาคารมาลงชื่อยินยอมเพื่อที่จะให้ดึงเงินกลับโอ้โหดังนั้นก็ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะโอนเงินนะคะตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะจิ้มเราไปก
1: ็ชีวิตเปลี่ยนเลย
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าเขาติดต่อไม่ได้เจ้าของบัญชีเขาอาจจะไปอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคุณอุ้ยก็จะมีวิธีการที่จะต้องทำอีกยาวเลยนะคะดังนั้นก็มานำเรียนให้กับทุกท่านว่านะคะตรวจสอบนิดนึงนะคะ
1: ค
0: ราวนี้ก็มาอีกหนึ่งเรื่องคุณอุ้ยเพราะว่าในเรื่องของสถิติเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาของตำรวจประจำภาค5เนี่ยนะคะ เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวแล้วเราก็จะไปคุยต่อว่าแล้วตอนนี้ในระดับนโยบายนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมอย่างไรนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าในช่วงวันที่17 นะคะถึงเช้าวันนี้เลยนะคะ24มิถุนายน2569ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ค่ะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะคะในคดีออนไลน์376คดีนะคะก็ถ้าเกิดว่าดูตัวเลขแล้วเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพิ่มขึ้นเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย348สัปดาห์ก่อนหน้านี้348แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมา376ย้อนไปอีกสัปดาห์ที่ผ่านมา318นะคะก็ตอนนี้เริ่มตัวเลขเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะคราวนี้ดูมูลค่าความเสียหายนะคะย้อนไปสัปดาห์ก่อนหน้าน้อน318คดีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่6ล้านนะคะแล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้านะคะ348คดีมูลค่าความเสียหาย 5.8 ล้านคราวนี้มาดูสัปดาห์ล่าสุดนะคะคือสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละนะคะ376
1: มันเกิดอะไรขึ้นคะ
0: แล้วมูลค่าความเสียหาย 15.5 ล้าน
1: ค่ะ
0: คุณด้วยค่ะเริ่มตัวเลขเริ่มกลับมาละในเรื่องของมูลค่าความเสียหายนะคะคราวนี้ถ้าเรามาดูว่าใน376คดีสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแน่นอนเลยในเรื่องของการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการยังคงมีพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อสูงสุดอันดับที่หนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเนาะว่าเราจะลดให้ได้เลยนะนะคะวิธีการที่เราจะไม่ให้พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงประเภทนี้นะคะก็คือต้องซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะเราก็ต้องมีการปักตะกร้านะคะถ้าหากว่าเราซื้อผ่านถูกต้องแบบนี้นะคะก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยปลอดภัยช่องทางที่เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นด้านของการสื่อสารเราไม่ไปซื้อสินค้าหรือบริการนะคะอย่างเช่นFacebook นะคะในเรื่องของ Instagram นะคะแล้วก็ X นะคะซึ่งเขาเป็นช่องทางสื่อสารไม่ใช่ช่องทางที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับซื้อขายสินค้าออนไลน์ถ้าเราไม่ซื้อผ่านช่องทางนั้นเราก็จะปลอดภัยนะคะแล้วก็อันดับที่2นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอุ้ยหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆเริ่มกลับมาอีกแล้ว22คดีนะคะอันดับที่3คือการหลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะช่อโกงหรือว่ากันโชคทรัพย์18คดีนะคะอันดับที่4ค่ะหลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงินนะคะ13คดีแล้วก็อันดับที่5คือการข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินก็คือแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์10คดีคราวนี้พอเรามาดูแล้วว่าอันดับที่1ใช่ไหมคะเราพูดคุยกันแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนตอนนี้นะไม่ไปช้อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือละนะคะก็แล้วก็อีกอันนึงก็คือเวลาที่มีสินค้ามาส่งปลายทางนะคะแล้วเราไม่ได้สั่งรีบไปโอนเงินเนี่ยนะคะจ่ายเงินให้เขาเนี่ยอันนี้ก็เราจะไม่ทำแบบนั้นแล้วเราจะต้องมีการถามสมาชิกในครอบครัวก่อนตรวจสอบก่อนว่าเอ๊ะเราได้สั่งจริงไหมนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้สั่งเราก็ปฏิเสธนะคะก็ถ้าหากว่าทำแบบนี้ในเรื่องของการที่เราจะลดนะคะไม่ให้มีพี่น้องประชาชนถูกหลอกเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนคราวนี้มาดูอันดับที่2คุณอุ้ย
1: ค่ะ
0: คือการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลนะคะหรือวัตถุประสงค์อื่นๆเริ่มกลับมาอีกแล้วนะนะคะก็ตอนนี้มีในเรื่องของไทยช่วยไทย Plus 60 40นะคะล่าสุดตอนนี้มีอีเมลนะคะหรือว่า SMSปลอมมาหาพี่น้องประชาชนบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณได้รับการเพิ่มวงเงินเอาละคุณด้วยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยช่วงปลายเดือนเนี่ยสิทธิ์น่าจะหมดแล้วยังคุณด้วย
1: ค่ะหมดไปตั้งแต่5วันแรก
0: คุณฟังค่ะคุณอุ้ยบอกว่าคุณอุ้ยหมดไปตั้งแต่5วันแรกนะคะแต่จริงๆอาจจะมีหลายท่านก็เหมือนกันหลายท่านพอได้สิทธิ์เนาะตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน
1: วันแรกเลยค่ะ
0: ก็คือเขาให้ใช้สิทธิ์วันละ200บาทใช่ไหมคะก็คือแต่ละเดือนเนี่ยให้ 1,000 บาทยังคงให้แบบนี้นะคะ4เดือนนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพเริ่มรู้แล้วว่าพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เริ่มวงเงินน่าจะหมดละ ในช่วงปลายเดือนแบบนี้เริ่มหมดละ
1: ก็เลยใช้ช่องทางนี
0: ้ก็ต อนนี้มิจฉาชีพก็เลยมาแบบนี้นะคะส่ง SMS มาส่ง LINE มาส่งอีเมลหรือว่าเป็นช่องทางสื่อสารแนบลิงก์นะคะแล้วก็บอกว่าคุณได้รับสิทธิ์เพิ่มวงเงินนะคะไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมถ้ามาแบบนี้คุณอุ้ยเป
1: ็
0: นยังไงคะเชื่อได้ไหม
1: อย่าค่ะ
0: ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าภาครัฐเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในโครงการนี้อย่างชัดเจนแล้วว่าทุกเดือนใช่ไหมคะ4เดือนเดือนละ 1,000 ใช้ได้วันละ200
1: ะนะคะ
0: ไม่มีเพิ่มวงเงินนะคะแต่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขารู้ไงเขารู้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะเริ่มจะหมดละวงเงินของเดือนมิถุนายนนะคะแต่เราก็ต้องไปรอในเดือนใหม
1: ่ะ
0: นะคะในเดือนกรกฎาคมที่ใกล้จะมาถึงแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อความมาแบบนี้ส่ง SMS มาส่งลิงก์มาส่งไลน์มาบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์พิเศษเพิ่มวงเงินอ
1: ัน
0: นี้เป็นมิจฉาชีพ 100% อย่าได้หลงเชื่อนะคะหลายท่านหลงเชื่อก็เลยไปกดที่เขาแนบลิงก์มานะคะอันนี้ต้องบอกว่ามิจฉาชีพฉวยทุกโอกาสที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนดังนั้นนะคะการหลอกลวงในเรื่องของการให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆเนี่ยตอนนี้มาเป็นอันดับ2แล้วคุณอุ้ยด
1: ัง
0: นั้นนะคะใครโทรศัพท์มาบอกว่าโทรมาจากร้านค้านะคะแล้วเราเพิ่งไปซื้อสินค้านะคะบอกได้ถูกต้องหมดเลยนะคะรุ่นนี้ประเภทนี้แต่ว่าตอนนี้นะสินค้าประเภทนี้เนี่ยตรวจสอบแล้วมีข้อชำรุดบกพร่องอ่ะนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ได้รับสายจากมิจฉาชีพเนี่ยนะคะซึ่งหลอกลวงได้แนบเนียนเนาะอ้างมาเป็นเจ้าที่ของห้างร้านนั้นๆเนี่ยนะคะแล้วก็ขอแอดไลน์แล้วก็จะส่งบัตรประจำตัวปลอมมาปลอมได้หมดนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยจะรับผิดชอบด้วยการที่ให้พี่น้องประชาชนเลือก2ทางเลือกทางเลือกแรกเลยจะนำสินค้ามาคืนไหมเราก็ได้เงินคืน 100% หรือจะเอาทางเลือกที่2ทางเลือก2ก็คือไม่ต้องเอาสินค้ามาคืนนะแต่จะได้รับเงินคืน 50% โอ้หลายท่านยังคงเชื่อยังคงมีผู้ที่เชื่อนะคะก็เลยไปเลือกทางเลือกที่2จะรับเงินคืน 50% ของมูลค่าสินค้าและมิจฉาชีพก็เริ่มกระบวนการเลยดังนั้นนะวิธีการรับนะทำตามที่มิจฉาชีพบอกนะคะก็หลอกให้เราไปในโมบายแบงกิ้งเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยในหลายๆคดีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าไม่ได้มีแบบนี้เพิ่งเกิดขึ้นมีเกิดขึ้นมาแล้วคราวนี้เราอาจจะสงสัยว่าแล้วมิจฉาชีพรู้ได้ยังไงเพราะมิจฉาชีพหลอกให้เราเป็นคนโอนเงินเองนะคุณอุ้ยโดยที่เขาบอกว่าเขาส่งเช็คมาเนี่ยนะคะที่จะคืนเงินเนี่ยแล้วเขาให้หลอกให้เรากรอกแล้วในส่วนของจำนวนเงินตอนแรกเนี่ยนะคะก็สงสัยเหมือนกันว่าแล้วมิจฉาชีพรู้ได้ยังไงอ่ะให้หลอกให้เราโอนเงินจนหมดบัญชีอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามิจฉาชีพบอกว่าตอนนี้นะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมีเช็คนะคะจะคืนเงินให้แล้วจำนวนเงินที่คืนเนี่ยจริงๆที่เขามาหลอกล่อเนี่ยสมมติเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณอุ้ยสมมติ10,000เขาคืน 50% ก็ 5,000 ใช่ไหมคะเอ๊ะมิจฉาชีพก็น่าจะหลอกเราแค่ให้โอนเงินไปให้มิจฉาชีพเนี่ย 5,000 ตามจำนวนเงินที่เขาบอกว่าจะคืนแต่ทำไมมิจฉาชีพถึงหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินไปหมดบัญชีมิจฉาชีพเขาหลอกถามคุณอุ้ยระหว่างขั้นตอนที่เขาให้เราทำตามเนี่ยนะคะเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยหมายเลขเช็คนะคือพาสเวิร์ดที่จะต้องให้กรอกนะคะจริงๆแล้วคือเป็นจำนวนเงินเป็นหมายเลขบัญชีที่จะให้เราโอนไปให้กับบัญชีมาปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยมิจฉาชีพบอกว่าเอ๊ะบัญชีนี้เนี่ยที่จะรับเงินคืนเนี่ยมีเงินเท่าไหร่คะเขาถาม
1: หลอกถามเรา
0: เขาหลอกถามพี่น้องประชาชนนะคะที่เขากำลังจะหลอกเอ๊ะหรือว่าถ้ามีเงินไม่เยอะเนี่ยเอ๊ะอาจจะรับเงินคืนไม่ได้นะเอ๊ะมีเงินเท่าไหร่คะหลักเท่าไหร่ก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเผลอบอกว่าเงินในบัญชีนี้เนี่ยมี1,450,000อะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะมิจฉาชีพก็เลยหลอกนะคะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปใส่ช่องจำนวนเงินน่ะนะคะที่เราจะโอนให้กับมิจฉาชีพเป็นบัญชีมานะคะก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโอนเงินไปให้มิจฉาชีพเนี่ยหมดบัญชีเพราะเขาจะหลอกถามว่า พี่น้องประชาชนเนี่ยมีบัญชีกี่บัญชีคะถ้าเช็คใบนี้เนี่ยจะรับเงินคืนเนี่ยอาจจะต้องให้ตรงกับบัญชีนะเพื่อที่จะได้รับเงินได้เลยเขาก็จะหลอกถามแบบนี้แล้วก็หลอกถามไปหลอกถามมาหลอกถามเงินในบัญชีเป็นแบบนี้ค่ะคุณอุ้ยดังนั้นนะคะการหลอกลวงประเภทนี้กลับมาอีกแล้วด
1: ัง
0: นั้นนะคะอย่าหลงเชื่อนะคะมีวงเงินไทยช่วยไทยพลัสอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมไม่เชื่อมีร้านค้าบริษัทร้านค้าจะชดเชยเงินที่เราซื้อสินค้า 50% อย่าหลงเชื่อมีการไฟฟ้านะคะจะคืนเงินค่าหม้อมิเตอร์นะคะอย่าหลงเชื่อไม่มีค่ะนะคะอย่าเชื่อเลยว่าเขาจะมีเงินอะไรมาคืนมีเงินรางวัลไม่มีนะคะคราวนี้เมื่อกี้บอกคุณผู้ฟังว่าอันดับที่2
1: คือ
0: หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อ
1: รับรางวัล
0: นะคะคือรูปแบบแบบนี้อันดับที่3ยังคงต้องเตือนก็คือว่าในเรื่องของการกู้เงินออนไลน์นะคะยังคงมีเยอะเลยนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อค่ะการกู้เงินนะคะควรจะเลือกไปกู้เงินกับสถาบันการเงินนะคะแล้วก็ไปติดต่อโอ้โหเรามีธนาคารอยู่ใกล้บ้านเนาะคุณอุ้ยเน
1: า
0: ะ
1: ไปถึงที่ทำการเลย
0: ที่ทำการที่ห้างสรรพสินค้านะคะเขามีธนาคารทุกธนาคารเราไปติดต่อโดยตรงกับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือไม่กู้เงินออนไลน์นะคะ
1: เพรา
0: ะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะถูกแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยนะคะหลอกให้เราเนี่ยนะคะอย่างน้อยเลยก็คือข้อมูลส่วนตัวแน่นอนนะคะข้อมูลในโทรศัพท์แน่นอนมิจฉาชีพเอาไปหมดเลยแล้วดอกเบี้ยที่เขาจะเรียกเก็บกับเราเนี่ยโอ้โหเราไม่มีทางที่จะชำระหนี้หมดแน่ๆแล้วยังมีโอกาสที่จะถูกเขาเรียกว่าทวงหนี้ที่ผิดกฎหมายประจานเรานะคะแล
1: ้
0: วก็ทำให้เราเสียหายเอาข้อมูลส่วนตัวโอ้โหแบบหลากหลายวิธีดังนั้นนะคะการถ้าเราจำเป็นที่ต้องกู้เงินควรจะไปกู้เงินกับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือนะคะคราวนี้มาดูว่าเราตอนนี้เนี่ยในระดับนโยบายนะคะระดับรัฐบาลกับระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมอย่างไรนะคะก็ต้องนำเรียนให้กับทุกท่านทราบว่าตอนนี้นะคะเรามีการเปิดศูนย์ที่ชื่อว่าศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะชื่อย่อก็เป็น ACSC นะคะซึ่งก็เป็นศูนย์ที่ดำเนินการโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่ามีการทำงานเนี่ยร่วมกับหลายหน่วยงานค่ะคุณอุ้ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานนะคะภาครัฐภาคเอกชนนะคะไม่ว่าจะแล้วก็ยังมีธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยมีสถาบันการเงินมีกสทช.นะคะมีผู้ที่ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะร่วมด้วยแล้วก็ยังมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมีธนาคารในประเทศไทยทุกแห่งนะคะคือเราทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนะคะแล้ว เรามีการปกป้องพี่น้องประชาชนไทยอย่างไรในการทำงานร่วมกับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ก็คือเขาจะมีการมอนิเตอร์คุณอุ้ยถ้าเราดูว่าพี่น้องประชาชนคนไหนนะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่กำลังโอนเงินให้กับบัญชีม้าหร
1: ือ
0: ว่ามิจฉาชีพเนี่ยเราก็จะแจ้งเตือนนะคะให้ตำรวจพื้นที่เนี่ยเข้าไปแจ้งเตือนเลยนะคะอันนี้ก็ทำให้ เราช่วยป้องกันพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยที่ไม่รู้ตัวถูกหลอกเนี่ยสามารถช่วยเหลือได้ทันค่ะ
1: ค่ะนะคะวันนี้ได้รับความรู้นะคะจากท่านพ่วงกับเยอะมากเลยทีเดียวนะคะก็ต้องเอามาเตือนกันไว้ก่อนละกันนะคะตรวจสอบให้ดีเช็คให้ชัวร์นะคะนะก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์กันด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณด้วยค่ะท่านผู้กำกับต้อมค่ะพันตำรวจเอกหญิงสุริดาสิมิธิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภาค5นะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณทุกข้อความด้วยที่ทักทายกันมาด้วยนะคะในช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวตัวชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยฟังเพลงสากลในช่วงบ่ายนี้กับพี่ออทันดาและพี่หนูสมเกียรติวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้เวลา 14:00 นาฬิกาที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับเข้มห้ามทุจริตสอบบรรจุครูเด็ดขาดย้ำจะไปสอนคนได้ต้องเป็นคนดีและมีความรู้
8: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่5/2569ณสำนักงานเลขาธิการครุสภานายประเสริฐจันทละดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าไม่อาจยอมให้เกิดการทุจริตในการสอบบรรจุได้โดยเด็ดขาดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสเป็นธรรมและยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงนายตติยพัฒน์กล่าวว่ารัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานถือเป็นนโยบายสำคัญและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนมศวตั้งกรรมการสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือมศว.ออกแถลงการแถลงข่าวออกเอกสารแถลงข่าวระบุว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์อยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปด้านนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารมศว.ว่าได้รับคำตอบจากอธิการบดีว่ากระดาษคำตอบเก็บไว้ที่ห้องความมั่นคงที่อยู่ที่โรงพิมพ์ที่สมุทรปราการเก็บไว้กว่า 800,000 แผ่นเป็นตัวเอกสารจริงกุญแจห้องนิรภัยมี2ดอกดอกแรกที่มศว.มีเจ้าหน้าที่เก็บไว้อีกดอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บไว้ซึ่งเบื้องต้นทราบว่ามีการประสานไปแล้วจะต้องมาเปิดพร้อมกันหากได้คำตอบทุกอย่างจะกระจ่างขึ้นส่วนเรื่องโปรแกรมที่พบว่าสามารถแก้ไขคำตอบได้จะตรวจสอบอย่างไรนายเนติพลกล่าวว่ารอให้พนักงานสอบสวนไต่สวนว่าโปรแกรมที่มีการแก้ไขมีใครเกี่ยวข้องใครเป็นผู้สร้างโปรแกรมในการที่จะมาแก้ไขคะแนนขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.กล่าวว่าวันนี้มาเป็นเพื่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบและขั้นตอนการสอบต่างๆเพื่อตรวจข้อสอบว่ามีสิ่งใดที่จะให้ข้อมูลได้บ้างย้ำว่าขณะนี้เป็นการประสานงานยังไม่ได้มีหมายค้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าอาจมีพื้นที่ที่เป็นส่วนที่จัดเก็บข้อมูลกระดาษคำตอบโดยหลักการหากทางมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมืออาจไม่ต้องใช้หมายค้น
9: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
10: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
10: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
14: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
15: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
16: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
17: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
18: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีทักทายกันนะคะในบ่ายของวันนี้นะคะวันนี้วันอะไรวันพุธแล้วนะคะ24มิถุนายน2569นะคะเปิดเพลงฟังเพลิน3เพลงรวดต่อเนื่องเลยเริ่มกันจากเสียงของลิซ่าอุโนใช่ไหมคะแล้วก็ต่อที่เสียงเปียโนนะคะกิลโกสตินเพลินๆค่ะและจบไป Splendor in the Glass นะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะ 100.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนกันช่วงบ่ายไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนขยับเข้าใกล้ช่วงปลายเดือนกันแล้วนะคะบรรยากาศก็ดูเงียบๆเลยนะคะมีคนแชร์ภาพของกาดหลวงอาจจะเป็นหลายจุดที่ทำการค้าขายนะคะเสียงสะท้อนของคนค้าขายทำหากินก็บอกว่าค่อนข้างเงียบเหงาทีเดียวมันก่อนนั่งแกร็บน้องก็ยังบอกช่วงนี้นักท่องเที่ยวไม่มีเงียบเลยนะคะแต่ละคนก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองค่ะก็ต้องลุยกันต่อละ

เคยบอกคุณผู้ฟังไปหลายครั้งเลยนะคะว่าถ้าพูดถึงเพลงแจ๊สเรื่องดนตรี3ชิ้นนะคะวงทริโอมีกลองมีเบสมีเปียโนดิฉันชอบนะคะวงทริโอฟังแล้วเพลินเครื่องเคล้าไม่เยอะผ่อนคลายดีจริงๆนะคะ Mass Wedding Trio นะคะ My Foolish Heart อารมณ์เพลินๆค่ะในบ่ายของวันทำงานวันนี้นะคะเจอกลุ่มฝนด้วยนะคะเวลาช่วงอัปเดตตอนนี้ล่าสุดจากเรดาร์ลำพูนก็บ่ายโมงตรงเชียงใหม่พบที่อำเภอแม่แจ่มแม่วางฮอดโดยเต่ากลุ่มเล็กๆเองนะคะ

ือทรัมเป็ตคนหนึ่งที่ทำงานร่วมกับสติงบ่อยๆนะคะสไตล์เพลงของเขาบางเพลงก็คล้ายคลึงเพลงนี้อาจจะทำให้นึกถึงงานของสติงบางเพลงได้เหมือนกันนะคะคริสปอติกค่ะแต่งเพลงนี้ร่วมกับมือกีตาร์ซึ่งก็โยงไปถึงสติงเหมือนกันนะคะก็มักจะเป็นศิลปินที่สติงก็เรียกไปนะคะใช้งานบันทึกเสียงเพลงอยู่บ่อยๆนะคะอย่าง Shape of My Heart นั่นก็ด้วยเหมือนกันนะคะแต่งเพลงร่วมกันนะคะนั่นคือเบนิสจากอัลบั้มอิตาลีคริสปอติกค่ะอัพเพลงร้องบ้างกันแล้วกันเดี๋ยวจะง่วงเกินไปDanny Kravitz, Naga, it ain't over till it's over.

ขอบคุณนะคะให้ข้อมูลมาบอกว่าเห็นนักท่องเที่ยว2คนนะคะถ่ายรูปที่ประตูท่าแพ2คนโอ้โล่งจริงๆนะคะมีนกพิราบหรือเปล่าท่าแพโอ้ยนะคะไม่ได้ผ่านไปเลยค่ะก็บรรยากาศเงียบๆนะคะวันก่อนก็ขับรถดูว่าเมืองเชียงใหม่เป็นไงกันบ้างแต่

0: จริงก็เข้าใจแหละนะคะช่วงนี้โรงเรียนเปิดเทอมแต่รู้สึกว่าช่วงเปิดเทอมปีนี้เทอมนี้เอาแบบนี้ก็แล้วกันรถราอาจจะดูบางๆไปบ้างนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาน้ำมันหรือเปล่านะคะผู้ปกครองก็อาจจะไปหาวิธีใช้รถเรียกว่าคาร์พูลอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะคะอย่างน้องแกร็บวันก่อนที่ฉันนั่งเนี่ยก็เขาใช้รถไฟฟ้าเขาบอกว่าเนี่ยพี่หลายคนละที่ขับ Grab อ่ะอุ้ยออกชื่อเขาไปละนะคะก็เลิกขับไปแล้วคนที่ใช้รถน้ำมันไม่ไหวนะคะแหมจะโดนหักนูนหักนี่อยู่แล้วก็โอ้ค่าน้ำมันมันแพงช่วงก่อนนั้นใช่ไหมคะก็เลยโอ้หายหน้าหายตากันไปนะคะต้องหยุดค่ะไม่งั้นก็เรียกว่ากินเนื้อขาดทุนเหนื่อยด้วยนะอาจจะต้องหาวิธีไปหารายได้ทางอื่นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องความจริงของชีวิตที่ต้องเจอขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งข่าวให้ข้อมูลมาแล้วก็ดีใจที่ยังฟังกันอยู่ด้วยนะคะเบรกแป๊บนึงค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 999 บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
8: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
9: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
8: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2 ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1 เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100 ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1 เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1 เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1 ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1 ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
10: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
11: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอ

0: เก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ฟนอัลบั้มที่บันทึกเสียงได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะนั่นคือคอนเสิร์ตในป่าเรดวูดนะคะ Outside from the Redwood ค่ะเจ้าเก่าเคนนี่ล็อกกินส์และชานิสวิลสันนะคะศิลปินรับเชิญหนึ่งใน2คนนะคะที่มาช่วยร้องอีกคนก็คือไมเคิลแมคโดนัลด์นะคะในแทร็ก Wonderful Beliefs ค่ะชานิสนั้นก็ขึ้นไปร้อง2เพลงด้วยกันนะคะที่เล่นให้ฟังกันบ่อย Love Will Follow และอีกแทร็กนึง I Would Do Anything นั่นเองเรียกว่าปรุงออกมาได้ไพเราะมากๆนะคะไม่ต้องพูดถึงฝีไม้ลายมือของนักดนตรีแต่ละคนที่ขึ้นเวทีร่วมกันในการแสดงครั้งนั้นนะคะ

เวอร์ชันนี้ก็ดีนะคะน่าฟังจังหวะจากคนดีทีเดียวค่ะสตีฟโคนะคะเป่าแซกโซโฟนและก็จอร์จดุกนะคะเล่นคีย์บอร์ดเสียงร้องของเรจินาเบลค่ะคนนี้ก็ร้องเพลงแนวสมูทแนวบิทเทิลแมนบลูส์หรือจะเป็นโซลนะคะในยุค 80s เรจินาเบลนะคะจบไปจำกันได้ดีเลย Just the Two of Us ผลงานของ Grover Washington Jr. จะบะมาช่วงท้ายๆของชั่วโมงนี้กันค่ะปิดท้ายกันเลยนะคะ Monkey See Monkey Do

ท้ายชั่วโมงกันแล้วนะคะมังกี้ซีมังกี้ดูเวอร์ชันของลีโอซิดวานผลงานเก่าไมเคิลแฟรงค์มีคนพูดถึงเรื่องของคริสปอตตินะคะเมื่อช่วงก่อนเล่นผลงานของเขาพูดถึงสติงด้วยนะคะเขาบอกว่าดูคอนเสิร์ตของคริสปอตติอยู่ครั้งหนึ่งนะคะบอกว่าเคล็ดลับในความสำเร็จของเขา4ข้อข้อ1ฝึกข้อ2ฝึกข้อ3ฝึกส่วนข้อ4สุดท้ายก็คือเป็นเพื่อนกับสติงแหมมีอารมณ์ขันมากๆน่าจะจริงแหละนะคะปิดท้ายกันตรงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวไปติ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดิโลกสุชาติรับหนังสือชาวบ้านก่อนฝ่าวงล้อมเดินหนีกลุ่มเซฟทับรานเตรียมลงพื้นที่28มิถุนายนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากชาวบ้านทับลานเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมกล่าวว่าชาวบ้านมีการยืนยันสิทธิ์ว่าพื้นที่ที่มีการเปิดเผยกันในโซเชียลเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่มีอยู่แต่เดิมก่อนที่อุทยานจะประกาศเป็นพื้นที่อุทยานจึงมาขอยืนยันสิทธิ์แต่เมื่อปี2524ที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ของอุทยานทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งต้องพิสูจน์ให้ได้เพื่อขจัดความเคลือบแคลงสงสัยถ้าเป็นของชาวบ้านจะให้เป็นพื้นที่ทำกินต่อแต่หากเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทจะให้รื้อถอนซึ่งจะมีการตั้งวอร์รูมไม่ได้ต้องการที่จะให้ที่ดินหรือผลประโยชน์แก่นายทุนเพราะไม่ได้สนใจคนเหล่านี้แต่สนใจชาวบ้านว่าจะอยู่อย่างไรซึ่งในวันที่28มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านทั้งหมดซึ่งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปในพื้นที่ด้วยพร้อมทั้งอยากให้ชาวบ้านเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทำทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาที่สับสนด้านตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าอยากให้แก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องเป็นทุกข์ว่าตัดไม้ต้นหนึ่งจะต้องถูกจับหรือไม่เก็บผักเก็บหญ้าจะต้องถูกจับหรือไม่ส่วนคนที่บอกว่าเซฟทับลานโดยไม่ได้เห็นความจริงว่าชาวบ้านอยู่กันอย่างไรอยากเชิญคนที่เซฟทับลานไปดูในหมู่บ้านภายหลังจากที่นายสุชาติให้สัมภาษณ์เสร็จได้มีกลุ่มคัดค้านการแบ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือ

0: กลุ่มเซฟทับลานสวมเสื้อยืดสีขาวมาที่สภาเพื่อยื่นหนังสือกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยพักดีซึ่งได้บังเอิญมาเจอกับนายสุชาติที่มารับหนังสือจากกลุ่มสนับสนุนทำให้กลุ่มคัดค้านได้เผชิญหน้ากับนายสุชาติและตะโกนว่าเซฟทับลานเซฟทับลานซึ่งนายสุชาติไม่ได้หยุดพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวโดยได้พยายามเดินฝ่าวงกลับเข้าไปภายในสภารักชนกขอบคุณสำนักงบตัด900ล้านบาทโครงการไทย AI พาสปอร์ตทิ้งนางสาวรักชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีไม่พบโครงการไทย AI พาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณที่สำนักงบประมาณตัดโครงการนี้ไปเท่าที่ทราบโครงการนี้ขอ900ล้านบาทมีการตัดทิ้งทั้งโครงการถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าโครงการเฟส2แม้จะถอยแต่จะสอดไส้แบบเฟสแรกนางสาวรักชนกกล่าวว่ากังวลมากเพราะถ้าจะใช้การล้วงงบประมาณจากกองทุน DE อาจจะใช้วิธีการไม่อนุมัติโครงการไหนเลยแล้วสะสมเอาไว้แบบเดิมเมื่อถึงพันล้านบาทนำมาทำโครงการแบบนี้อีกซึ่งงบประมาณกองทุน DE เป็นอำนาจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยกันพิจารณาอนุมัติเรื่องนี้ต้องติดตามกันยาวว่าจะมีการทำหรือไม่รวมถึงเฟส1 1,600 ล้านบาทยังเดินหน้าที่จะทำให้พับโครงการนี้ไปให้ได้กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1% คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเอกฉันท์7-0คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ต่อปีโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าคาดจากแรงหนุนของการส่งออกการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงมาตรการภาครัฐทำให้ปรับเพิ่มคาดการ GDP ปี2569เป็น 2.3% จากเดิม 1.5% ขณะที่ปี2570ปรับลดเหลือ 1.8% จากเดิม 2% อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังคงเติบโตในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ยังคงเผชิญแรงกดดันด้านรายได้และค่าครองชีพส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2569และ2570ใกล้เคียงที่ประเมินครั้งก่อนคาดเฉลี่ยที่ 2.8% และ 1.4% ตามลำดับโดยกนง.เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้เงินเฟ้อจะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทานในระยะสั้นแต่ยังคงต้องติดตามทิศทางและความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: พราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย

0: Omron รุ่น complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

วันนี้ฟ้าใสทีเดียวค่ะมีเมฆบ้างนะคะแต่ก็ดูท่าทางว่าคงจะโปร่งสบายดีเหมือนกันนะคะแดดก็จัดจ้าพอสมควรนะคะเราก็เข้ามาถึงชั่วโมงที่2ค่ะฟังเพลงต่อไปในบ่ายของวันนี้นะคะ24มิถุนายนนะคะอสมท 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับช่วงของ MCOT Radio เชียงใหม่นะคะ 100.75 หรือว่าจะผ่านทางออนไลน์ radionetwork.mcot.net นะคะแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันก็ฟังได้สบายๆ MCOT Connect ค่ะวันนี้ก็เริ่มด้วยงานของJohnny

Lucian Fariska For Once in My Life และนี่ก็ฟังกันมาหลายเวอร์ชันนะคะตั้งแต่ Stevie Wonderสนุกดีเหมือนกันนะคะเวอร์ชันนี้ค่ะก็ออกมาสักประมาณยุค90เพนจะได้นะคะอยู่ในซาวด์แทร็กภาพยนตร์ด้วยนะคะเรื่อง The Truth About Cats and Dogs นะคะในยุคนั้นเราก็ยังมีซีดีซาวด์แทร็กของภาพยนตร์ให้ซื้อกันไม่ยากนะคะแล้วก็มีเพลงประกอบหนังอยู่หลายๆเรื่องเลยนะคะที่อยู่ในยุค90นะคะน่าเก็บสะสมแล้วก็หยิบมาฟังได้เรื่อยๆเหมือนกันรวมทั้งชุดนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ

แทบไม่ต้องบอกชื่อเพลงชาเดนะคะถือว่าขึ้นหิ้งไปแล้วเพลงนี้นะคะคุกคีมากับ Smooth Operator เพลง License ของเธอนั่นเองช่วงนี้ก็ติดตามเรื่องของอากาศนะคะเพราะว่าปีนี้ก็มีข้อมูลเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็เรารู้ดีเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกนะคะมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะต่อหน้าต่อตาเรามีข่าวอุณหภูมิสูงถึง40องศานะคะที่ฝรั่งเศสสเปนยุโรปก็เจอคลื่นความร้อนนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยแหละนะคะข่าวเมื่อวานเองนะคะเมื่อวันศุกร์วันนี้ก็ยังมีเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิญโญที่หลายๆคนก็คงได้อ่านนะคะได้ติดตามกันด้วยแล้วก็ล่าสุดนะคะ UN ออกมาเตือนนะคะให้ข้อมูลบอกว่าการกลับมาของปรากฏการณ์เอลนิญโญนี่อาจจะสร้างผลกระทบรุนแรงต่อเรื่องของการเกษตรทั่วโลกเลยภาคการเกษตรแน่นอนนะคะการเกษตรอาหารการกินไม่เฉพาะของคนนะคะของสัตว์เป็นระบบนิเวศหลักอย่างหนึ่งเลยนะคะเป็นแหล่งอาหารแน่นอนการเกษตรนะคะเอารวมๆแบบนี้นะคะแน่นอนนะคะผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งน้ำท่วมคลื่นความร้อนรุนแรงสภาพอากาศแบบสุดขั้วเลยอันนี้ก็ทำให้มีโอกาสที่เกิดความเสี่ยงผลผลิตทางการเกษตรลดลงแล้วก็มันจะไปกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรนะคะไปถึงความมั่นคงทางอาหารในหลายประเทศนะคะของผู้คนบนโลกเลยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเมื่อเอลนิญโญเกิดขึ้นพร้อมภาวะโลกร้อนนะตอนนี้โลกเดือดด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะแน่นอนนะคะส่งผลกระทบต่อระบบอาหารของโลกซึ่งก็อาจจะรุนแรงขยายวงกว้างมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีตย้อนกลับไปในยุค80ผู้คนอดอยากในแอฟริกาแห้งแล้งอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็เกิดเรื่องราวของระบบเกษตรกรรมผู้คนอดอยากผลกระทบไปทั่วเลยนะคะและตอนนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมันก็สูงขึ้นมากกว่าตอนนั้นอีก

เดวิดเพ็กนะคะสมาชิกคนหนึ่งและก็เป็นหัวเรี่ยวแรงสำคัญของวงโตโต้แต่งเพลงนี้ขึ้นจากการที่เขาได้ดูข่าวดูสารคดีในช่วงยุค80นะคะเกี่ยวกับเรื่องของนั่นแหละค่ะภัยพิบัติความแห้งแล้งในแอฟริกาผู้คนอดอยากและในที่สุดก็ไปก็เกิดเรื่องของการทำคอนเสิร์ตการกุศลหลายคอนเสิร์ตเหมือนกันนะคะจากบรรดาศิลปินที่นำเงินไปช่วยเหลือนะคะผู้คนในแอฟริกากันด้วยนะคะเดวิดเพ็กบอกว่าเขาไม่เคยไปไม่ได้ไปสัมผัสเรื่องจริงแต่ว่าเขาเขียนจากการที่นั่งดูทีวีในตอนนั้นแล้วก็เห็นสารคดีก็เลยเกิดเพลงแอฟริกาขึ้นมาจบไปนะคะโตโต้นะคะต้นตำรับเลยตอนนั้นก็ยังเป็นเสียงกลองของเจฟพาคาโรอยู่นะคะ

ไซฟิคชันที่อาจจะเป็นจริงหรือว่าอาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นก็ได้ที่ผู้คนไม่มีชื่ออีกต่อไปค่ะเป็นตัวเลขเท่านั้นรันนัมเบอร์กันไปหญิงสาวเบอร์99นายที่นายนะคะทอสตันเกิร์ตจะทอดงานของโตโต้เหมือนกันใช่ไหมทำดนตรีได้ดีนะคะบันทึกเสียงดีด้วยค่ะก็หยิบมาเปิดให้ฟังบ่อยทีเดียวยังไม่หมดเรื่องของอากาศนะคะแหมมันสร้างความเสียหายแล้วก็โศกนาฏกรรมไม่น้อยเลยในฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานเนี่ย23มิถุนายนนะคะเมื่อวานนี้เองนะคะก็เป็นวันที่เขารายงานบอกว่าอุณหภูมิสูงที่สุดนับตั้งแต่อดีตนะคะนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลมาเลยในปี1947นะคะมีคนตายด้วยนะคะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำแล้วอย่างน้อย40รายในเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ตอนนี้โรงเรียนปิดนะคะผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ที่ว่านี้ก็เป็นเยาวชนนะคะไปเรียกว่าไปแช่น้ำนะคะไปแช่น้ำเพราะมันร้อนมากๆเลยแล้วก็มันเป็นสถานที่ที่มันไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้วยนะคะโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยอุณหภูมิขึ้นไปอย่างเมืองเนี่ยนะคะโอ้โห 44.3 องศาเซลเซียสนะคะเมืองบิโซแคว้นหลงนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็สูงเหมือนกันก็คือ 42.1 เมืองปักโดโอ้ฝรั่งเศสนะคะ

นี่เราอยู่มาถึงยุคนี้แล้วยุคที่โลกแสดงเห็นถึงผลกระทบนะคะที่เราพูดกันมาโดยตลอดทราบข้อมูลกันมาโดยตลอด

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio

เบรกที่2ค่ะ MCOT Radio เชียงใหม่นะคะท้องฟ้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยเริ่มจะมีสีเทาๆแล้วก็เมฆขมุกขมัวไม่รวมตัวกันเป็นก้อนแล้วตอนนี้เหมือนกับละเลงสีเอาน้ำลงไปสีน้ำก็กลายเป็นแบบผสมกันเทาๆนะคะมัวๆค่ะก็เตรียมเดี๋ยวดูเรดาร์ว่าไปถึงไหน I feel alive นะคะนั่นคือ Frankie Rovecchioพอไปอ่านเรื่องของสภาพอากาศเรื่องเอลนินโญอัลกอริทึมก็จัดมาให้ก็ไปเห็นข่าวว่าชาวฝรั่งเศสตอนนี้ไปเข้าคิวซื้อพัดลมค่ะซื้อพัดลมคิวยาวเลยนะคะนั่นเก่าที่อัลวิลสันเคยทำไปยุคต้น 70s นะคะเวอร์ชันนี้สนุกดีเหมือนกันUncle Carl และ Richard Cesar Show and Tell ค่ะ

เป็นที่ เล่นกีตาร์เป็นหลักเลยนะคะริชาร์ดซีซ่าค่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นมือกีตาร์ที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยอะไรแบบนั้นนะคะงานเก่าของอัลวิลสันนะคะเคยบันทึกเสียงไว้ค่ะในยุค 70s อย่างที่บอกปี1972ประมาณนั่นแหละ Show and Tell ค่ะท้ายชั่วโมงกันแล้วนะคะ M-COT Radio เชียงใหม่วันพุธค่ะ

5ชั่วโมงกันแล้วล่ะค่ะมาดูเรื่องของฝนนิดนึงนะคะเมื่อกี้ดูฟ้าและสีเทาๆ15นาฬิกาที่ผ่านมานะคะเรดาร์ลำพูนก็พบกลุ่มฝนค่ะเชียงใหม่ที่อำเภอเชียงดาวแม่แตงแม่แจ่มนะคะจอมทองดอยหล่อแล้วก็อมก๋อยตัวนี้ก็รู้สึกว่ากลุ่มฝนถ้าเทียบกับเมื่อชั่วโมงก่อนนั้นก็จะดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นหนามากขึ้นนะคะเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะลดจังหวะลงมาหน่อยก็แล้วกันนะคะ

ยุค90นะคะก็ยุคของดนตรีแนวฮิปฮอปอย่างแท้จริงใครที่ผ่านยุคนั้นมาศิลปินก็นั่นแหละค่ะก็เป็นเทรนด์ที่ไม่สามารถต้านกระแสได้แหละนะคะก็น่าฟังนะคะเป็นจังหวะแบบสนุกได้แบบโยได้เบาๆเหมือนกันนะคะไม่ถึงกับเร็วมากเกินไปแต่ก็น่าฟังมากๆเหมือนกันนะคะวิกเตอร์ลาสโลเจ้าของเพลงดังที่ฟังบ่อยอย่าง Sweet Soft and Lazy You Are My Man หรือว่าเพลงอื่นของเธอนะคะเธอในอายุ90ค่ะจบไป Waiting for the Night หมดเวลาแล้วละค่ะส่งท้ายกันเลยนะคะเดี๋ยวอยู่กับพี่หนูต่อค่ะลากันด้วยเพลงนี้งานเก่า Delphonics โดย Swing Out Sister พรุ่งนี้เจอกันขอบคุณมากทุกท่านทุกช่องทางที่ติดตามสวัสดีค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีแจงสื่อพาดหัวยกเลิกผลสอบท้องถิ่นทำคนตกอกตกใจบอกถ้าพบทุจริตให้เป็นโมฆะชี้คลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสั่งการเพื่อหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบภายใน7วันว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะมีพฤติกรรมอุกอาจนำข้อสอบราชการท้องถิ่นมาแก้ไขเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการถือว่าเป็นการเอาเปรียบและทุจริตเป็นการขายชาติปิดโอกาสคนที่มีความรู้ความสามารถนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสื่อกรณีพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบและการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดทำไมจึงพาดหัวเช่นนั้นคนก็ตกใจกันไปหมดตนบอกว่าหากถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตก็ให้เป็นโมฆะการบรรจุข้าราชการไปหลายคนหากต้นตอมาจากการทุจริตก็ต้องไปทั้งยวงที่เสดียผลไม้พิษหากจุดเริ่มต้นไม่ถูกก็ไม่ถูกไปตลอดทางจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแต่หากมาด้วยการสอบที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหานายอนุทินกล่าวว่าคลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานไม่รู้ว่าของจริงของปลอมหรือว่าเป็น AI ส่วนกรณีที่นายดิษฐ์อิฐขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายโควต้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ Facebook ออกมาปฏิเสธนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องมีใครออกมาปฏิเสธซึ่งปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะหาว่าร้อนตัวยังไม่พูดถึงใครทั้งนั้นดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่ต้องเกรงใจใครพาดพิงถึงใครก็โดนคนนั้นด้านยศชนันสั่งปลัดอบจี้มสวเคลียร์ปัญหาจัดสอบท้องถิ่นต้องโปร่งใสเปิดเผยได้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้มอบไปให้นายสุปัชชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงดำเนินการพูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยน่าจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาและยืนยันได้ว่าการจะสอบนั้นโปร่งใสและจะมีกระบวนการเปิดเผยให้แต่ละคนรับทราบส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยออกแถลงการว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแต่ยังไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลานั้นนายยศชนันกล่าวว่าจะหารือกับปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400ล้าน9 กรกฎาคมนี้วันนี้

0: รัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ศาลเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา58วรรค1จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมเวลา 9:00 นซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่
11: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
12: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่

0: รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
1: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Mcord Radio FM 100.75 นะครับผมสมเกียรติชุนแสครับตอนนี้ 16:11 น.ต่อจากคุณตาดาวประเทืองบุญนะครับเมื่อกี้จังหวะกาแฟมันยังเข้าไปไม่หมดแล้วต้องพูดด้วยนะฮะขออภัยคุณฟังด้วยมันก็เลยดูกระตุกกระตักไปตอนนี้ข้างนอกดูครึ้มๆแล้วนะเหมือนฝนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช่ละนะฮะครึ้มมาเลยทีเดียวอุณหภูมิเชียงใหม่ตอนนี้ร้อนนะครับ32องศานะครับแล้วก็ต่ำสุดวันนี้25ครับปริมาณฝนวันนี้ไม่มีนะฮะแปลกมากแต่ครึ้มมาเลยทีเดียวตกตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะฝนตกไม่ทั่วฟ้าวันนี้เวนส์เดย์ชายเอาใจยากหน่อยวันพุธนะครับเราก็เป็นอยู่ในสัปดาห์มิวสิกสแตนดาร์ดนะฮะซึ่งคุณฟังก็จะรู้สึกฟังเพลงที่มันค่อนข้างกระโดดไปกระโดดมานู่นนี่นั่นแต่มันฟังแล้วมันก็ฟินไปอีกแบบนึงนะฮะลองฟังดูกันแล้วกันเราทำแบบนี้มา 2-3 วัน2วันแล้วนะฮะคือผมเลือกเพลงต่างยุคต่างสมัยแต่ไปด้วยกันก็เลยเป็นสแตนดาร์ดสบายๆนะครับขึ้นต้นมาแล้วกับงานจากสตีเฟนบิชอปกับเพลงOn and on, on and on, on and on, on แน่นอนเป็นอย่างนั้นไปเลยทีเดียวนะครับบ่ายวันนี้เหมือนเดิมหน้าไลน์ครับคุณผู้ฟัง Mcord CM 10075นะครับสวัสดีเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้4โมงกว่าใครออกมาแล้วก็ติด

มาแบบเก๋เลยทีเดียวนะนิโคเลตลาสัน You Send Me นะครับเพลงนี้เพลงเดิมของแซมคุกมาร้องในสไตล์ของเธอก็ฟังเพลินสบายทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังคือวันนี้นะตั้งแต่เมื่อคืนข่าวคราวอะไรดูมันสับสนวุ่นวายไปหมดเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลชายแพ้อินโดนีเซีย3-2เซตมานั่งลุ้นจะเข้ารอบหรือเปล่านะฮะชนะตัวยากๆมาแต่ว่าไปแพ้อินโดนะฮะแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงชนะฮ่องกงเด็กรุ่นใหม่อายุ18ก็สูงดีนะฮะก็ชนะวันนี้เดี๋ยวก็ดูอีกทีเรื่องของกีฬาเสร็จอะไรล่ะข้อสอบเรื่องข้อสอบนี่ผมมึนนะเอาเรื่องข้อสอบกันแล้วไปนะฮะก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่มันมีเรื่องขำๆที่ผมงงมากๆเลยอ่ะคุณฟังไม่คิดว่าจะมีนะฝรั่งเกาะสมุยโวยบอกว่าไก่ขันไม่ได้นอนตีสามถึงหกโมงเช้ามา7วันแล้วไก่ขันที่เกาะสมุยฝรั่งนอนไม่หลับมาเชียงใหม่นี่มาแล้วก่อนก็พระให้เรียกไปจับจักรจันทร์

Texas Blue นะฮะ The One and Only นะฮะสำหรับศิลปินคนนี้เรื่องราวทั้งหมดมันจะไม่มีอะไรที่ผิดปกติไปเลยถ้าวันนั้นเฮลิคอปเตอร์2ลำกำลังจะเดินทางไปที่ที่1ที่คอนเสิร์ตนะครับลำแรกผู้โดยสารเต็มแล้วแต่ว่ามีคนหนึ่งไม่สบายเลยขอลงมาจากเครื่องเจ้าของเพลงนี้เลยขอขึ้นไปแทนและเครื่องบินลำนี้ประสบอุบัติเหตุตกระหว่างทางเสียชีวิตทำให้โลกต้องขาดมือกีตาร์ฝีมือดีอย่างคนนี้ไปแบบน่าเสียดายสุดๆเลยนะครับสตีวี่เรย์วอนและนี่ก็คือเพลงที่ชื่อว่า Pride and Joy นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังบ่ายวันนี้ของเรากับ M-Cod Radio

สาวๆนะที degrees นะฮะสำหรับเพลง Woman in Love ครับคุณผู้ฟังชื่อเดียวกับเพลงของ Barbara Streisand แต่เพลงนี้เก่ากว่านะฮะเขาใช้มาก่อนที่ Barbara จะนำเพลงชื่อเดียวกันมาร้องกับ Barry Gibb นะครับคุณผู้ฟังมาฟังเพลงกันต่อนะครับวันนี้24ใช่ไหม24มิถุนายนแหมเกือบจะไปแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังมากเลยทีเดียวนะผมน่ะรู้จักเพลงนี้ครั้งแรกเลยนะจะบอกให้คือไปดูไม่ใช่ดูอะตอนนั้นทำงานอยู่แล้วก็มีโชว์เราก็ดูโชว์แบบทิฟฟานี่อะฮะตอนนั้นยังไม่มีทิฟฟานี่เลยบ้านเราสมัยที่มีโชว์แบบนี้ดังๆเลยก็จะเป็นกลุ่มแรกๆน่าจะเป็นเปเปอร์ดอลนะฮะแล้วถึงได้ทิฟฟานี่นี่มาทีหลังนะครับกลุ่มพวกนี้ก็จะโชว์อยู่แถวโรมแฮร์รี่ซีโร่แถวพัดพงนะฮะเป็นเคบาร์แบบนั้นอะไรเงี้ยมีอยู่วันก็ดูสาวๆพวกนี้เขามาโชว์นะฮะเขาจะทำแบบเป็นแบล็กมิวสิกนะฮะสาวๆ3คนเนี่ย The T Degree แล้วผมก็ได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกก็ยังงงเอ๊ะนี่เพลงอะไรอ่ะไม่เคยได้ยินเลยทีเดียวนะฮะแล้วหลังจากนั้นอีกหลายปีทีเดียวถึงได้ตามมาเจออ๋อมันเพลงของ T Degree เหรอเนี่ย Woman in Love นั่นก็คือเป็นที่ไปที่มานะฮะถ้าไม่มีโชว์วันนั้นผมก็คงจำไม่ได้หรือว่าไม่รู้จักเพลงนี้แน่นอนเลยทีเดียวแต่ฟังแล้วก็เพราะดีนะฮะขอบคุณคุณฟังในไลน์ด้วยนะเข้ามาเยอะเลยถ่ายรูปฝนมาให้ดูบ้างนะฮะบางท่านก็บอกว่าฝรั่งสงสัยว่าบ้านเรารถติดเยอะทำไมไม่บีบแตรบีบเมื่อไหร่ก็มีเหลืองนะครับ

เย้นี่แล้วเพลงนี้เป็นอะไรสักอย่างที่ผมคิดว่าถ้าผมเป็นนักร้องนะผมอยากเป็นอย่างนักร้องคนนี้คือฟังเสียงเขาแล้วแบบมันรู้สึกมันมีความสุขอะรู้สึกเขาร้องด้วยความสุขสนุกสนานมากเลยทีเดียวสำหรับนักร้องนำคนนี้ซึ่งอาจจะเป็นคนที่3หรือที่2จากเดิมด้วยซ้ำไปกับวงระดับ World Class Tower of Power นั่นเองนะฮะYou ought to be having fun นะฮะเพลงนี้เป็น open act ที่เท่มากคุณอุทัยบอกว่าโรงเรียนใกล้จะเลิกแล้วฝนก็กำลังจะมานะฮะส่วนคุณโดมผมนี่ก็เห็นส่งรูปมาคุณอุทัยบอกว่าที่ไหนตกเนี่ยใกล้แล้วส่วนคุณชินโชติบอกว่าสารพีตกหนักมากๆเลยนะรู้สึกถนนสายนี้สารพีตรงไหนเนี่ยวงแหวนหรือเปล่านะฮะก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังเพลงแล้วก็ใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับฝนตกถ้าไม่ไหวชะลอไว้ก่อน

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ไมเคิลนะฮะเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศเหลือเกินฝนจะตกหรือเปล่าที่จริงเพลงมันพูดถึงแสงแดดนะฮะแต่เพลงนี้มันมาอยู่ตรงนี้ซึ่งฝนตกหลายที่เลยแม่เหี่ยก็ตกแรงมากแถวพื้นส่วนโลกด้วยนะคุณผู้ฟังแจ้งมานะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะฮะใครคือถ้าทางจะตกหลายที่ทีเดียวเสร็จกำแพงมีนู่นนี่นั่นคุณผู้ฟังก็รายงานเข้ามาว่าฝนตกเยอะทีเดียวตกหนักด้วยนะฮะส่วนตรงนี้ยังนะมีแต่ลมเฉยๆยังมาไม่ถึงหน้าสถานีเนี่ยด้านหลังบิ๊กซีเนี่ยแหละครับก็ดูกันต่อไปนะครับไมเคิลจากเดฟบานครับคุณผู้ฟัง Mcord Radio FM 100.5 ผมสมเกียรติช่วงนี้สายเย็นนี้ครับคิดถึงคิดถึง Christopher Cross ออกชุดแรก5รางวัลแกรมมี่เลยเคยมาเล่นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากไปดูมาแล้ว

ไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับตัวเราก็เหมือนกันนะครับ Never Be The Same จาก Christopher Cross พี่น้องจาก Bellamy

Let Your Love Flow นะฮะเป็นเพลงยุค70แต่ว่าฟังแล้วยังเท่เหมือนเดิมฟังผมว่าเขาทำดนตรีได้ดีมากจังหวะก็สวย Let Your Love Flow นะฮะคุณผู้ฟังอย่างที่ฟังมานะฮะก็คือสัปดาห์นี้เราจะเปิดเพลงออกสไตล์สแตนดาร์ดคือคำว่าสแตนดาร์ดทุกอย่างที่เป็นสแตนดาร์ดเปิดโดยไม่จำเป็นต้องมีปียุคแต่ทุกอย่างจะผสมผสานกันลงไปคุณฟังก็จะฟังแล้วรู้สึกมันกระโดดขึ้นกระโดดลงแต่มันเป็นการกระโดดขึ้นกระโดดลงที่เก๋ไก๋มากโดยเฉพาะเพลงนี้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุด

ร์ชันนี้เป็นแลนาวิชีและวิลลี่เนลสันนะฮะสองคนนี้ก็สนิทกันอยู่แล้วพี่กับน้องเลยทีเดียวนะฮะเป็นอีซี่ของคามาดอร์ที่ผมฟังแล้วมันออกอารมณ์แบบคันทรีผสมจางๆมีเสียงฮาร์โมนิก้าเพราะน่าฟังเลยทีเดียวล่ะครับสำหรับเพลงอีซี่จากแลนาวิชีนะครับเราจะไปต่อกันที่เพลงนี้ครับศิลปินผู้ล่วงลับฝีมือดีอีกคนหนึ่ง

We in this love together นะฮะเพลงตั้งแต่ยุค80ต้นๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับอัลบั้ม Breaking Away ผมชอบมากเลยอัลบั้มชุดนั้นนะฮะแล้วก็เป็นเพลงของอัลจาโรไปแล้วนะครับ We in this love together มากำเมืองกันหน่อยแล้วกันคุณฟังเดี๋ยวมันจะ 5 โมงแล้วเปิดอะไรก็ไม่จบฝนก็จะกระจายใกล้จะมาถึงหลังBig C หน้าสถานีแล้วล่ะ

0: เป็นฝีมือของมือกีตาร์แบบระดับตำนานเกลนแคมเบลนะฮะ500ไมล์นี่แหละคุณผู้ฟังได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วฮะ500 miles ของเกลนแคมเบลซึ่งพอดีเดี๋ยวสักครู่นะคุณผู้ฟังเราไปฟังข่าวในช่วง5โมงเย็นนะครับฝนก็ตกหนักแล้วด้วยหลัง5โมงเย็นกลับมาแวะรับผมด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟัง
1: ขณะนี้เวลา 17:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงพิมพ์สมุทรปราการรถบรรทุกขนาดใหญ่ทยอยเข้าโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568จำนวนกว่า 800,000 แผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวโดยทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโรงพิมพ์ดังกล่าวยังคงเปิดดำเนินการตามปกติมีรถเข้าออกตลอดพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยหลังสื่อมวลชนเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ปิดประตูทางเข้าออกทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาต่อมาเมื่อเวลา 15:45 นขณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์และรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนฤชา งงถูกกล่าวหาเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นแจงยิบลงนามตามขั้นตอนนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเอกสารในขณะที่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงนามให้มีการจัดสอบว่าขณะที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสิ่งที่ตนทำอย่างเดียวคือการทำทีโออาร์ใหม่ซึ่งมี5หน่วยงานประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมลงนาม MOU เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเมื่อมีการลงนามแล้วถึงเริ่มดำเนินการฉันหาผู้ดำเนินการจัดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกจากเดิมการคัดเลือกถูกตั้งข้อสังเกตว่าจิ้มเลือกใครก็ได้แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ให้มีการแข่งขันสู้ราคากันเพราะมองว่าวิธีนี้ยุติธรรมและเหมาะสมที่สุดชูที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นดำเนินการลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามขั้นตอนเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่การลงนามในสัญญาเพราะต่อมาไม่มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองตนถูกโยกย้ายตำแหน่งให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทางนี้กระบวนการยังไม่ได้เริ่มต้นและมีการกล่าวหาตนทุจริตไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้มันเกินไปทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันแต่ไม่ทราบว่ามีอคติอะไรกับตนหรือไม่ยืนยันไม่มีใครล็อบบี้ได้ดูประวัติได้เลยตรงที่มาตรงไปตรงมาทุกเรื่องไม่มีประวัติบ้าๆบอๆอย่างนี้ไม่เคยตอนนี้ถูกพาดพิงทุกเรื่องไม่ค่อยเป็นธรรมนายกเผยเชิญรัฐมนตรีเพื่อไทยร่วมกินข้าวกลางวันหารือทิศทางการทำงานหนุนให้บรรลุเป้าหมายภารกิจรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้เชิญรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งเป็นการพยายามพบกันแบบนายกรัฐมนตรีพบกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อทำความคุ้นเคยและหารือกันใครมีอะไรอยากแนะนำหรืออยากบ่นกันก็พูดคุยในวงนี้ดีกว่าไปพูดข้างนอกซึ่งวันนี้ไม่มีการบ่นอะไรมีแต่ชื่นชมรวมถึงไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีประเด็นเรื่องการเมืองเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันให้ความมั่นใจกันว่าจะสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายด้วยกันซึ่งวันนี้ทั้งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็พารัฐมนตรีมาครบและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า2พรรคร่วมรัฐบาลนานๆจะได้มาทานข้าวร่วมกันหากเวลามีอะไรจะได้ร่วมมือกันง่ายขึ้นส่วนนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับเรื่องใดหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าไม่มีก่อนจะเดินขึ้นรถกลับไปปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขา กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
6: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

ตอนนี้17:11 นนะครับคุณผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศคุณผู้ฟังก็หลายท่านบอกว่าฝนนี้ลงมาแล้วนะครับขอบคุณที่แวะรับผมติดรถมาด้วยฟังเพลงเป็นเพื่อนกันไปฝนก็ตกพรำๆนะฮะการจราจรคับคั่งแน่นอนฟังเพลงเพลินๆกันไปวันนี้กับอสมทเชียงใหม่ครับจากเมื่อกี้คณะเบรดนะฮะ Make it with you มาถึงไทล่า On and on

ชื่นชมคนที่ทำจังหวะมากเลยนะฮะผมเพลงนี้ชายล่าครับออนออนเสียงเธอก็ดีด้วยนะฮะด้านนอกผมนี่ลมค่อนข้างจะมีอิทธิพลเยอะเลยทีเดียวนะฮะLady Gaga

close to you นะฮะเธอก็ลดดีกรีเรื่องของเพลงแดนไปเยอะทีเดียวมาร้องเพลงชาก็เพราะเลยทีเดียวมาคุณผู้ฟังฟังเพลงนี้ให้บรรยากาศการขับรถแบบชิลมากนี่เป็น Chill Out Lounge งานจาก Chill and Groove ชื่อเพลง Cadaver's

ฟังแบบชิลชิคเลยนะเพลินมากเพลงนี้ Catalyst นะฮะก็ขึ้นอันดับที่1ในหลายชาร์ททั้ง Soulful House Deep Lounge ได้หมดเลยทีเดียว Catalyst เป็นชื่อเพลงที่มีคนใช้เยอะมากเลยคุณผู้ฟังสำหรับ Catalyst เนี่ย

วายชั่นครับเพลงนี้ one on one นะฮะ on and on มันเป็น one on one มานะคะคล้ายๆกันอย่างนี้เลย3ประโยคเป็นลีลาที่กวนที่สุดของ Lady Gaga ล่ะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

แจ็คสวาโรตี้นะครับเพลงนี้ You Don't Have To Say You Love Me นะครับก็เป็นเพลงที่เพราะทีเดียวนะครับเพลงนี้ด้วยนะฮะเจมส์เทเลอร์

จมส์เทเลอร์นะครับ How sweet it is to be loved by you นะครับเย็นวันนี้เย็นวันพุธนะฮะฝนฟ้าดูจะบางไปแล้วนะครับตอนนี้ดูเย็นนิ่งๆนะฮะก็เป็นวันพุธกลางสัปดาห์ที่อากาศค่อนข้างจะดีถ้ารถไม่ติดเยอะนะตอนนี้

Smooth Operator นะครับเพลงนี้ย้อนเวลาไปก็ประมาณ84-85นะฮะนานแล้วนะครับตั้งแต่เธอยังไว้ผมสั้นอยู่เลยยังไม่รูปตึงนะคุณผู้ฟังอัลบั้มแรกของเธอผมจำได้เธอเป็นนางแบบลูกครึ่งไนจีเรียนนะฮะผิวสีแล้วก็หน้าตายังใสๆอยู่เลยทีเดียวก็มีเพลงดังคือ Smooth Operator เนี่ยอัลบั้มชื่อว่า Diamond Life หน้าปกสีฟ้าถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็ยังมีเพลง Your Love Is King นะที่จำได้น่าจะเป็น Your Love Is King นั่นแหละของเธอแล้วปัจจุบันเนี้ยซึ่งจริงๆมันนานและนานมากเลยแล้วครับมันก็ยังฟังได้เสมอไม่เบื่อกันเลยหรือไง

0: บิลลี่เพรสันฉายา The Beatles คนที่5นะครับร้องเพลงนี้ในงานฟันดูราลของจอร์จแฮร์ริสันนะฮะ My Sweet Lord เป็นเวอร์ชั่นบันทึกการแสดงสดที่ฟังแล้วทั้งเพราะแล้วก็ทั้งเศร้า
1: Ladies and gentlemen Let's call the world's godfather of soul himself Mr. J. A. Brown

พอดีเลย I feel good นะฮะของ James Brown Live ก็คงจะลาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวฟังข่าวนะฮะในช่วง18นาฬิกาครบธงชาติผมลาแค่นี้เลยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ก็พรุ่งนี้เหมือนเดิมค่ำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณนันชลิพรผมไพศาลใน2มุมข่าวเช่นเคยนะครับคุณนันครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ศักดา
5: ครับ
6: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
5: วันนี้วันพุธแล้วนะครับที่14มิถุนาก็ถือเป็นวันสำคัญนะ24
6: วันนี้ก็ยังสำคัญอยู่ค่ะ
5: ครับมีคนรำลึกถึงอยู
6: ่ก็รำลึกถึงในมุมของตนเอง
5: อ๋อเห็นในสภาก็มีการพิปรายกันอยู่นะ
6: ค่ะบางคนก็พอใจกับประเทศบางคนก็ไม่พอใจบางคนก็พอใจไม่พอใจแต่ก็เข้าใจบางคนก็อาจจะได้รับผลกระทบจากประชาธิปไตยเขาก็จะมีความรุนแรงอะไรของเขาก็ต่างๆนานาครับที่สาร
5: ครับ
6: ค่ะประเทศไทยก็เป็นเช่นนี
5: ้ผมเห็นข่าวนี้นะบุกยิงในหน้าสอบท้องถิ่นจ่าย350,000แต่ไร้ชื่อทวงเงินคืนไม่ให
6: ้จังหวัดอะไรคะ
5: อำเภอเดียวในหน้าเป็น10นะจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอื้อฉาวการโกงผลสอบท้องถิ่นภายหลังตำรวจไซเบอร์กับปปช.เข้าบุกจับกุมนะผู้ต้องสงสัยที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีที่มีการแก้ไขข้อสอบผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดพัทลุงภาคใต้อีกสนามสอบท้องถิ่นในครั้งที่ผ่านมาเมื่อตอนปี68ผู้เข้าสอบติดได้มากที่สุดคืออำเภอกงหลา
6: ค่ะ
5: รองลงมาคืออำเภอศรีนครินทร์อำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองอำเภอควนขนุนโดยผู้ที่สอบผ่านได้ขึ้นชื่อไว้บางคนถูกเรียกไปบรรจุแล้วแต่มีหลายคนเข้าสอบและได้จ่ายเงินให้กับนายหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งจาก 650,000 บาทหากมีรายชื่อติดจะมีการจ่ายให้ครบตามจำนวนอย่างไรก็ตามหลายคนจ่ายเงินไปแล้วแต่ผลที่ออกมากลับไม่มีรายชื่อทำให้มีการทวงคืนจากนายหน้าในพื้นที่ที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจ.และสท.สท.นี่ก็สภา
6: เทศบาล
5: เทศบาลใช่ไหมกว่า50คนนะคนที่มาทวงน
6: ะ
5: บางคนขอคืนเงินแต่หักเงินที่จ่ายไปรายละ 50,000 บาทจากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ล่าสุดมีการทวงคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์แต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินให้ทำให้คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้าน ประธานสภาคนดังกล่าวจนตัวบ้านได้รับความเสียหาย
6: มีภาพด้วยนี่ฮะเป็นรูเลย
5: ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงทว่าประธานสภาคนดังกล่าวไม่ได้อยู่บ้านโดยพบเพียงมารดาอายุ76ปีเปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นนายหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะหากทำจริงป่านนี้ลูกคงจะมีเงินมีฐานะแล้วขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเรื่องยิงบ้านประธานสภานั้นเป็นเรื่องจริงแต่มีการปิดข่าวเงียบพร้อมระบุเพิ่มว่าประธานสภาเป็นนายหน้าเก็บเงินให้นายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อได้มีการทวงเงินคืนแต่เจ้าตัวยังไม่คืนเงินให้จึงถูกยิงบ้านมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าเฉพาะในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์มีนายหน้าสอบท้องถิ่นที่มีการเก็บเงินกับผู้สมัครสอบเนี่ย 9-10 รายมีผู้เข้าสอบที่ได้และไม่ได้เกือบ800คนผู้สื่อข่าวพยายามไปที่บ้านนายหน้าที่มีการกล่าวอ้างแต่ไม่พบตัวนายหน้าที่เป็นข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจ.และสภ.แต่อย่างใดผมว่ามันพิลึกนะมันทำไมมันขบวนการมันถึงได้กว้างขวางอะไรมากมายขนาดนี้มันลงไปลึกระดับท้องถิ่นเลยนะ
6: พี่สารจำได้ไหมคะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีทุจริตใหญ่ที่มีผู้ต้องหาตั้ง109คนที่จังหวัดมหาสารคาม
5: ใช่ใช
6: ่แล้วก็ตอนนั้นมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จากจุฬาตัดสารตัดสินจำคุก140ปีแต่ติดจริง40ปีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร
5: ์อาจารย์จุฬาท่านนี้เป็นไงไป
6: เป็นหนึ่งในกรรมการเป็นหนึ่งในกรรมการในการสอบค่ะแล้วก็ปรากฏว่าในครั้งนั้นน่ะกินกันทุกระดับทุกอบต.ผู้ต้องหา109คนรับกันก็ประมาณ 300,000 กว่าเหมือนกันแล้วก็เหตุผลจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่จัดแยกสอบในทุกจังหวัดนั่นแหละทำให้มีการรวมอำนาจมาสอบเองในครั้งนี้ค่ะ
5: กรมเราจัดเองโดยเขียน TOR ให้มีสถาบันการศึกษามา
6: ครั้งนี้ได้ 6,609 ตำแหน่ง9อัตรา80กว่าตำแหน่งจัดสอบโดยคนกลางทั้งหมดก็คือ TOR ให้มศวมาจัดให้
5: ครับ
6: โดยอ้างว่าเวลาให้แยกสอบเนี่ยมันมีการทุจริตเช่นเมื่อ10ปีที่แล้วเด้งก็เลยมีความคิดว่าไม่ว่าจะแยกสอบรายจังหวัดหรือส่วนกลางใครตอบได้บ้างว่าอันไหนโปร่งใสอันไหนทุจริตง่ายกว่ากัน
5: กระบวนการโกงก็ยังมีตลอดนะ
6: 10ปีผ่านไป
5: ขนาดว่าเขียน TOR หรือว่าประมูลให้สถาบันการศึกษามาดูแลแล้วก็ยังสามารถโกงได้อยู่นะ
6: ก็ข่าวที่แล้วอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อ่ะพี่ไพศาล
5: เอาอนาคตมาแลกหรือยังไง
6: ก็ศาลตัดสินจำคุกแล้วอะค่ะ140ปี
5: หรือว่าตกเป็นอะไรนะตกเป็นเหยื่อหรือเปล่าศาลท่านคงจะตรวจดูพยานหลักฐานกันพอสมควรนะ
6: ไม่ค่อยคิดอย่างนั้นนะคะเพราะเรนเข้าใจว่าการทุจริตมันมีในทุกที่อยู่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าในสถาบันการศึกษาจะไม่มีการทุจริตนะคะ
5: เดี๋ยวนี้ก็มสวนะโอ้โหผมว่าคือในขณะนี้ยังพูดง่ายๆประชุมมาทั้งวันยังไม่สามารถแถลงอะไรได้
6: ออกแถลงการ
5: มาสั้นๆสั้นๆใช่ไหมไม่ได้มีสาระอะไรมาก
6: แต่ก็ก็ยาวแต่ว่าสาระก็แค่นั้นนะคะว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมอะไรของเขาไป
5: แล้วตกลงว่าเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่จะขอเข้าตรวจค้นมสว.หาที่มาไฟล์คำตอบโกงข้อสอบข้าราชการแต่ว่ารู้สึกทางมสว.บอกต้องไปเอาหมายศาลมา
6: ซึ่งก็ถูกนะฮะมันก็ต้องมีหมายศาลเป็นเรื่องปกติ
5: ซึ่งก็ไม่น่ายากอยู่แล้วคดีใหญ่ขนาดนี
6: ้ก็ต้องมีหมายศาล
5: มีรายงานเนี่ยเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จ่อลุยค้นมสว.หาที่มาไฟล์คำตอบเทียบของจริงหากถูกปฏิเสธไม่ให้ดูมีขอหมายศาลแน่ แฉช่องโหว่รวมศูนย์ส่วนกลางที่เดียวทำให้เข้าถึงข้อมูลง่ายสะพัดโกงระดับผอ.จ่ายกันสูงถึงหลักล้าน
6: พี่คิดว่าพี่ไพศาลคิดว่าไอ้ราคาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันด้วยเหตุผลอะไรบ้างอะคะ
5: หน้าที่ในตำแหน่งอำนาจหน้าที่ใน
6: หมายถึงการถอนทุนคืนใช่ไหม
5: เพราะมันผมก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นบางตำแหน่งด้วยที่บางตำแหน่งเนี่ยมันพูดง่ายๆว่าต้องไปสร้างนวัตกรรมต้องไปครีเอทแต่บางตำแหน่งเนี่ยนั่งเฉยๆก
6: ็ตามน้ำ
5: ผลก็มันก็มีไหลมาเทมานั่งเฉยๆเนี่ยก็มีแต่คนมาเสนอนู่นเสนอนี่อยู่เพียงแต่ว่าคอยเซ็นอนุมัติคอยอะไรให้เท่านั้น
6: ดูแล้วเนี่ยนะคะเมื่อกี้เข้าไปดูว่าถ้าเราจ่าย 350,000 หรือว่า 800,000 เนี่ยมันคุ้มค่าไหมอย่างท่านนายกบอกว่าเงินเดือนแค่หมื่น
5: หนึ่ง
6: ทำไมไปจ่ายกัน 300,000-400,000 อะไรอย่างเงี้ยนี่เข้าใจว่าอย่างเงี้ยค่ะมันเงินเดือนมันก็คือเงินเดือนมันไม่ได้อยู่ที่15,000ตลอดชีวิตถูกไหมคะเงินเดือนมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วการรับราชการเนี่ยความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏอย่าไปทำผิดอะไรก็อยู่กันจนตายไปข้างหนึ่งอายุ60ปีไม่ใช่เป็นวาระแบบสสสวนะสสสวที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงกันเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเนี่ยนั่น4ปีเงินเดือนเข้าไปก็แสนกว่าเองถูกปะคะ
5: ครับ
6: สสสวเนี่ยเงินเดือนแค่แสนกว่าบาทเองก็ยังถูกกล่าวหากันว่าอะไรอ่ะโพยมีโพยบ้างซื้อเสียงกันบ้างนั่นขนาดอยู่4ปี อันนี้เนี่ยนะคะเขาอยู่จนอายุเกษียณอายุจน60ปีแล้วลองคิดดูว่า 300,000 500,000 600,000 มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกพี่ภัยครับมันคือซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพหมู่ที่แบบตัวเขาได้นะคะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้และกฎหมายใหม่เนี่ยสมรสเท่าเทียมจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยกันก็ได้ด้วยค่ะมันได้ขนาดนั้นนะคะจะจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายและผู้หญิงด้วยกันก็ได้กฎหมายใหม่ก็สวัสดิการที่ฉันดูแล้วอ่ะจะเข้าโรงพยาบาลรัฐเอกชนอะไรก็ได้หมดเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยกเลิกทำประกันชีวิตไปเลยค่ะประกันสุขภาพอะไรเงี้ยไม่ต้องมีเลยค่ะก็รักษาพยาบาลฟรีชั้นหนึ่งเลยอยากจะเข้าจุฬาศิริราชธรรมศาสตร์เลือกเอาเลยนะคะแล้วก็มีลูกเนี่ยให้ถึง3คนเลยค่ะแล้วก็รักษากันจนอายุ20เลยค่ะ
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน 300,000-800,000 คุ้มมาก
5: ๆ
6: กับการจ่ายแล้วได้สวัสดิการระดับนี้ทั้งครอบครัว
5: ครับ
6: ค่ะ
5: อีกประการหนึ่งผมคิดว่ามันเขามีการยกครัวเข้าไปทำงานด้วยนะอย่างเช่นถ้าสมาชิกในครอบครัวอยู่สายเลือกตั้งก็ไปลงเลือกตั้งก็ไปเป็นนายกอบต. อบจ.เทศบาลเลยไปนะลูกหลานก็ไปสอบบรรจุแล้วก็ซื้อแล้วก็เข้ามา
6: เขาจะเริ่มตั้งแต่ไปเป็นลูกจ้างก่อนค่ะพี่ไพศาลแทบทั้งนั้นเลยจะเป็นลูกจ้างก่อน

0: แม้กระทั่งน้องที่บอกว่าผมบริสุทธิ์ผมเป็นลูกจ้างผมสอบมา3ครั้งผมไม่ได้จ่ายเงินสักบาทผมทำงานแล้วยังไม่รับเงินเดือนเลยมันจะไม่ยุติธรรมมากถ้ายกเลิกก็เริ่มต้นจากเป็นลูกจ้างก่อนมาแนวนี้หมดแค่เป็นลูกจ้างนั่นก็ไม่ใช่ใครก็จะเข้าได้แล้วนะคะ
1: เพราะฉะนั้นบางทีในเราไปดูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีเครือญาติอยู่กันคราวนี้ทำไมถึงมันต้องเป็นลักษณะเครือญาติเพราะว่าเวลาทำอะไรแล้วมันสะดวกมันจะอยู่ในแวดวงเครือญาติไปจะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันโยนรับอะไรกันได้เป็นทอดๆพอเราเข้าไปดูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราไล่ไปดูจนกระทั่งไอ้ที่เกิดเหตุจะไประบุอะไรก็ออกแถลงการแล้วเขาบอกเขาจะฟ้องเลยนะครับถึงขั้นว่าบางคนต้องขอเปลี่ยนนามสกุลให้มันดูต่างออกไป
0: อันนี้หมายถึงที่สมุทรปราการหรือว่าที่วิเชียรบุรีฮะ
1: ไม่ทราบยังไม่เอ่ยครับเดี๋ยวฟ้องต้องไปเติมต้องไปทำให้นามสกุลมันดูต่างออกไปเพื่อให้มีความรู้สึกว่าเออไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เครือญาติเพราะนามสกุลมันไม่เหมือนกันแต่จริงๆเขาบอกว่าเป็นพี่ชายน้องชายกัน
0: เป็นนกชนิดอื่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ไม่ใช่อันนี้มันผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยนะก็คือว่าเขาเอาเครือญาติไปอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันเนี่ยเพราะการลงทุนที่ซื้อเนี่ยมันบางทีราคามันดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ว่าเอาเครือญาติมาเนี่ยมันสะดวกโยทินได้เยอะนะมันไม่ใช่เฉพาะว่าคนนั้นไปครีเอทแต่มันทำให้ระบบการหาประโยชน์ของเขาเนี่ยมันมีความราบรื่นอะไรต่างๆได้โอกาสที่จะมีการตรวจสอบมีอะไรต่างๆนะมันจะยากขึ้นเพราะมันล้วงไปตรงไหนมันเจอเครือญาติหมดไงมันป้องกันกันไว้หมดมันดูแลมันอะไรกันต่างกันหมด
0: แต่จริงๆเราก็ไม่พูดจริงอย่าหาว่าเห็นอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะคะเวลาคนที่คนระดับที่ไม่มีเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เงินถูกไหมคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณเส้นใหญ่จริงสักบาทก็ไม่เสียนะคะถูกไหมคะเราเคยมีปัญหาอะไรอะที่เด็กของสวที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งทหารอะไรอย่างนั้นน่ะที่ถูกแชร์ออกมาน่ะอยากเป็นตำรวจก็ได้อยากเป็นทหารก็ได้อ่ะส่งไปอยู่ภาคใต้แล้วไม่ต้องไปจริงได้เบี้ยพิเศษอย่างเงี้ยคือเรามีทั้งคนที่เสียเงินเข้าเพราะเส้นไม่ใหญ่พอแล้วก็มีคนที่ไม่ต้องเสียเงินเลยอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นหรือแม้กระทั่งเราก็มีตำรวจที่เคยถูกเปิดออกมาช่วงหนึ่งใช่ไหมคะที่มีแต่ลูกท่านหลานเธอนำกุลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเข้าไปเราก็มีอย่างนี้ทุกระบบนะคะพี่ไพศาลเพียงแต่ว่าตลาดไหนเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: อยู่ในกลุ่ม ABC นั่นเองถ้ากลุ่มนี้ก
1: ็หน่วยราชการส่วนใหญ่
0: เป็นอบต.อบจ.เทศบาลไปสูงขึ้นมาก็เป็นตำรวจไปสูงขึ้นมาก็นักการเมืองก็เป็นนักการก็ทุกอย่างก็เคยญาติหมดแล้วค่ะพี่ไพศาลประเทศไทยมันเป็นแบบนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยทางโดยพยานหลักฐานเนี่ยมันก็คงจะมีระดับเจ้าหน้าที่ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยอะไรคงจะโดนเข้าไปเยอะแต่ว่าผมกำลังรอดูว่ามันจะสามารถสาวขึ้นไปได้สูงแค่ไหนถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือถึงนักการเมืองอะไรไหมอย่างช่วงนี้ก็เริ่มมีการเอาคลิปมาใช่ไหมบางสื่อก็ไปเอาคลิปเปิดมาเข้าใจว่ามี3คลิปแล้วมันก็โยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยมีการ
0: ลงเป็นใครอะคะรัฐมนตรีช่วยคนนั้นนะคะคุณทรงศักดิ์เขาก็ปฏิเสธ
1: เขา
0: ปฏิเสธกับทุกคนเลยนะคะไม่เห็นมีคนบอกว่าเอาหมายถึงผมเองช่วงเวลานั้นน่ะที่เขาพูดน่ะมันอยู่ในช่วงเดือนตุลากันยาเนี่ยมันน่าจะเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครพูดงั้นเลยค่ะ
1: คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเดชดิษฐ์ขาวทองก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็คราวนี้คนเขาก็ไปเอาช่วงเวลามาดูว่าไอ้เรื่องของการสอบเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาไหนแล้วก็เปิดลงเปิดให้มีการประมูลตาม TOR ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันไหนแล้วก็เซ็นให้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันไหนอะไรเงี้ยนะไล่กันมาเนี่ยแล้วก็จะไล่ดูว่าตอนนั้นเนี่ย ถ้าระดับการเมืองเนี่ยใครกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยคนกำกับดูแลคือตัวนายกเองนะถ้าดูตามช่วงเวลานะนายกเป็นคนกำกับดูแลกรมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาพ้นจากช่วงนายกมันมีช่วงคาบเกี่ยวอยู่คุณภูมิธรรมเนี่ยเขาให้รัฐมนตรีช่วยคุณเดชอิฐมากำกับดูแลแล้วพ้นจากคุณภูมิธรรมมาไอ้พ้นจากคุณภูมิธรรมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยช่วงสั้นๆก็ตอนนั้นจะเป็นคุณทรงศักดิ์หรือไม่แน่ใจตอนเป็นช่วงเข้ามาเป็นอนุทิน1นะแล้วก็เนี่ยอนุทิน2นี่ก็จะเป็นคุณอะไรที่อยู่กระบี่ใช่ไหม
0: เรียงประสิทธิ์นั่นน่ะ
1: เรียงประสิทธิ์นำคุณเรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคนนี้เป็นคนกับดูแลเนี่ยเขาก็จะไล่ดูแล้วก็จะดูช่วงเวลาว่าใครเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนยังไงแต่ว่าวันนี้ถ้าพูดถึงไอ้คลิปที่ระบุชื่อระบุว่ามีรัฐมนตรีช่วยเป็นต้นทางเนี่ยต้องส่งเงินขึ้นไปเนี่ยก็มี2ท่านที่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ปฏิเสธทั้งคู่นะคุณเดชอิฐเนี่ยอธิบายยาวเลยแต่คุณทรงศักดิ์ก็ตอบสั้นๆว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนที่ถูกระบุในคลิปแน่นอน
0: พี่ไพศาลคะเรียนถามหน่อยเถอะว่าถ้าเราเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยหรือถ้าเราเป็นนักการเมืองก็แล้วกันนะคะถ้าเราอยากจะทุจริตเราจะต้องทุจริตอะไรที่มันโฉงฉางที่มีคนร่วมเกี่ยวข้องเป็นหมื่นคนแบบนี้หรอคะเพราะไปรับเงินคนก็ 9,000 คนแล้วคูณกับพ่อแม่พี่น้องเขาที่ต้องไปยืมเงินมาจ่ายอีกอ่ะก็ตีซะคูณ10นะคะ 90,000 คูณ10อ่ะมันก็ 900,000 คนแล้วยังพวกที่ไอ้บริษัทนั้นแล้วเด็กที่ต้องมารู้มาเห็นอีกคนเป็นแสนๆคนที่ต้องรู้อ่ะไปทุจริตอย่างอื่นที่คนมันรู้น้อยๆแล้วก็ได้เงินเหมือนกันจะดีกว่าไหมคะ
1: บอกเ
0: ถอะนี่พูดจริงๆนะถ้าจะทุจริตเนี่ยเราทำไมเราต้องไปทุจริตอะไรที่คนรับรู้เป็นแสนๆคนด้วยอะค่ะเพราะคนจ่ายเงิน 9,000 คนเนี่ยคน 9,000 คนไม่ได้มีเงิน 300,000 500,000 อยู่ที่บ้านนะคะ
1: ครับ
0: ไปกู้หนี้ยืมสินทั้งนั้นและจะต้องมีสายวิ่งแล้วเวลาคนเข้าไปกู้อ่ะเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับนะคะเขาบอกค่ะว่ากู้เอาไปจ่ายให้ใครอะไรยังไงอ่ะ
1: เขามีนายหน้าเป็นชั้นๆไปตัดตอนกันเป็นชั้นๆไป
0: ใช่แล้วเขารู้แล้วเขาก็พูดชาวบ้านในเวลาเรียนอยู่ในสังคมที่แบบตอนอยู่ต่างจังหวัดน่ะเวลาเขาไปวิ่งเต้นจ่ายเงินเข้าอะไรต่อไม่ไรอ่ะเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับกันเลยนะคะเขาพูดกันไปทั่วทั้งตำบลดิ้นก็เลยสงสัยว่าถ้าเราจะทุจริตเนี่ยทำไมเราต้องไปทุจริตอะไรที่มันเอิกกระเลิกอะไรอย่างนี้ด้วยคนเกี่ยวข้องเป็นแสนๆคนนะคะ
1: ครับก็วันนี้สื่อก็ไปถามนายกเรื่องคลิปครับอะไรนายกก็บอกเอ๊ะรู้สึกใจเกินเป็นคลิปเก่านะแล้วก็เดี๋ยวนี้ AI อะไรนายกก็โยงไปว่าอาจจะเป็น AI เป็นอะไรก็ต้องระวัง
0: อ
1: ย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อแต่ว่าข่าวลักษณะอย่างเงี้ยผมก็ตั้งข้อสังเกตนะว่ามันเป็นข่าวใหญ่คึกโครมมันก็จะมีเรื่องของโซเชียลอะไรต่างๆที่เขาจะออกมาปั่นอะไรกันต่างๆสุดค่อนข้างจะหนักหน่วงนะข่าวเขาจะออกมาอะไรกันเต็มไปหมดแต่คดีจริงๆเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้มีอะไรคืบไปมากยังเป็นไปอย่างถ้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็บอกต้องทำอย่างรัดกุมนี่ไม่ทราบได้แต่ว่าข่าวโซเชียลไปไกลหมดแล้วเปิดนู่นเปิดนี่อะไรกันคึกคักไปหมดนะ
0: จริงๆเราเนี่ยไม่ได้เป็นโซเชียลนะแต่เราอาจจะข้ามสื่อหน่อยเป็นทวิตยุทธที่ก็ออกทาง Facebook มี TikTok เนี่ยถ้าเราจะมีจุดเด่นตรงไหนครับพี่พิสารเราจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราจะสุภาพนิดนึงแล้วก็จะเช็คสักหน่อยนึงไม่ใช่เช็คสักหน่อยก็ต้องเช็คคือไม่ได้เอามันแบบพาดหัวแล้วก็ปล่อยให้คนไปค้นเอาแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าโอเคเขาก็เชื่อถือพี่ไพศาลแล้วเขาก็อยากจะฟังอัญชลีพรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาคิดว่ามันมีที่อื่นที่มันกว่าเนี่ยบอกเลยนะคะ ว่าข่าวนี้โซเชียลสนุกสุดๆเลยพี่เอาเฉพาะที่พอมีเครดิตที่พอมีที่มีเครดิตเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไม่พอใจเอาเฉพาะเพจที่มีเครดิตมาหลายงานเช่นดาแต่แฉอย่างเงี้ย4ชั่วโมงที่แล้วพาดหัวบอกว่าละครเริ่มมันนายกอบจ.ลำพูนขู่ฟ้องศาลปกครองหากนายกสั่งให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการ

0: นายกแบบว่าสั่งการเลยให้ยกเลิกทั้งหมดให้ผลเป็นโมฆะอะไรทำนองนั้นไปเลย
1: ถ้าฟังอย่างนั้นมันก็จะคิดอย่างอื่นได้ยังไงอะคะเวลานายกพูดอะต้นไม้พิษผลไม้พิษเนี่ยแล้วถ้าเราเป็นลูกน้องเราฟังอยู่อะเราคิดว่ามันจะยังไงอะคะมันก็คิดอย่างนั้นนะคะเดียนก็คิดว่าถ้าเราฟังอยู่เราคิดอย่างอื่นไม่ได้เหมือนกัน
0: แต่นายกก็มาชี้แจงในภายหลังบอกว่าก็ถ้าสอบเข้ามาบรรจุได้ด้วยผลคะแนนด้วยฝีมือก็ไม่มีปัญหามันก็อยู่ที่ผลทางคดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นในทางคดีเขาก็ต้องไปดูไอ้ใบคะแนนใช่ไหมส่วนใบคะแนนคะแนนสอบคุณมันสอบตกอยู่แล้วแล้วคุณได้บรรจุก็ชัดหลักฐานก็มัดว่าต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองเข้ามา
1: แต่ที่งงมากเลยนะที่คนหลายร้อยคนถูกชี้ว่าฝนไอ้หมวดของข้อสอบผิดและคะแนนเป็นศูนย์นะพี่ไพศาล
0: ก็เท่าที่ทราบเนี่ยแต่พักกันก่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวมาคุยกัน
1: ได้ค่ะ
0: นะสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา28นาทีครับครับมาคุยต่อครับคุณดัน
1: เดี๋ยว18:30เราต้องเบรกอีกไหมคะ
0: ใช่ฮะ
1: อีก2นาทีเนี่ยนะ
0: เมื่อกี้ที่คุณดันว่ายังไงนะเรื่องฝนอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อ
1: ใช่ค่ะมีคนส่วนหนึ่งอะค่ะหลักร้อยเลยนะคะเขาไปขอดูข้อสอบ
0: เพราะว่า
1: คะแนนเขา
0: ออกมา
1: คะแนนเขาเนี่ยมันเป็นศูนย์แล้วก็พบว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกันก็คือว่ามันมีการเขียนเลขที่สอบแล้วก็มีการฝนก็ใช้คำว่าฝนซึ่งที่ฉันก็อยากจะรู้มันเป็นยังไงแล้วก็มีฝนรหัสข้อสอบเขาบอกว่าผิดการฝนรหัสข้อสอบผิดทำให้ตรวจข้อสอบไม่ได้เป็นศูนย์บางคนเขาบอกมันมีรอยแก้บางคนเขาบอกว่าเขาไปแล้วเขาไม่ทันสังเกตว่ามีรอยแก้หรือไม่มีคือเรื่องมันไปกันใหญ่ว่าพอมีการสงสัยว่ามีการทุจริตเนี่ยมันก็มีความสงสัยตั้งแต่ว่าไปแก้คะแนนที่สอบตกให้เป็นสอบได้แล้วก็มีการแก้คะแนนที่ดูว่าถ้าจะสอบได้ให้เป็นสอบตกโดยการปรับตกให้เป็นข้อผิดปกติที่ตัวข้อสอบซะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากมากจริงๆค่ะแล้วที่มากกว่านั้นเราก็ไม่รู้ว่าคนที่รับการบรรจุเข้าไปแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสอบได้เองไม่ได้ซื้อมาเนี่ยตกลงมันจริงหรือไม่จริงยังไงฮะ
0: ก็เนี่ยผมเท่าที่ติดตามคดีก็คือว่าในขณะนี้ตำรวจเขาก็น่าจะไงก็ต้องมีหมายค้นมาเข้าไปที่ไอ้ตัวโรงพิมพ์ที่พระประแดงเขาเป็นโกดังนะ
1: สมุดเจดี
0: แล้วทางมหาวิทยาลัยเขาไปทำสัญญาให้เก็บข้อสอบทั้งหมดไว้นะฮะวันนี้เข้าใจว่าเนี่ยตอนช่วงเนี้ยเข้าใจว่าคงเอารถไปขนข้อสอบทั้งหมดมาละอายัดข้อสอบคราวนี้ก็ต้องระดมคนเอาข้อสอบมาดู

0: มาตูมาตรวจคะแนนซ้ำอีกทีซึ่งก็คงจะเป็นงานใหญ่มากอันนี้ก็จะแยกได้แล้วตกลงไอ้คนที่สอบได้เนี่ยมันสอบได้จริงหรือว่าจ่ายเงินอันนี้ถ้าแยกแยะได้จากนี้ไปนะก็จะต้องไปเอาคนที่จ่ายเงินนั้นเนี่ยมีคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องเอามาสอบปากคำขยายผลอยู่ว่าตกลงคุณไปจ่ายเงินให้ใครมันจะมีกระบวนการซึ่งผมดูแล้วมันจะอีกมหาศาลยาวเหยียดมากในการทำคดีนะซึ่งกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ไอ้บรรดาคนที่รับเงินเนี่ยมันคงไปเจรจากับไอ้คนที่จ่ายเงินกันเรียบร้อยหมดแล้วว่าจะหาทางหนีที่ไล่ยังไงจะเคลียร์ยังไงถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่บุกมาถึงคุณเนี่ยจะต้องทำยังไงไอ้ต้องคืนเงินปิดปากกันไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยเขาต้องเตรียมตั้งรับกันละ
1: มันมีด้วยเหรอคะ
0: อ้าวเราจะให้มันซัดทอดไหมล่ะ
1: แล้วเอาที่ไหนมาคืนนะคะ
0: อ้าวมันก็ผมก็ไม่รู้แต่ว่าคุณจะให้มันซัดทอดไหมล่ะ
1: ไม่ในแง่ความเป็นจริงอะพี่เพศานคะถ้าคืนได้คืนไปแล้ว
0: คือ
1: ถูกไหมคะ
0: ถ้าไปถึงนะถ้าไปถึงตัวแล้วมีหลักฐานได้ดูจากคะแนนสอบที่มันมีสมมุติว่าเข้าไปมันยังไม่มีการทำลายหรือเคลื่อนย้ายอะไรนะหรือไปแก้ไขคะแนนนะเพราะว่าที่เราเห็นที่บุกไปมันกำลังแก้กันอยู่นะแก้เนี่ยแก้ในแบบฟอร์มที่เป็นที่ถ่ายเอกสารมาแล้วก็ไปทําให้มันเป็นถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องไปเบิกข้อสอบตัวจริงเอามาฝนแก้ใหม่นะลบดีสอแล้วแก้ใหม่ตามไอ้ที่ออกมาใหม่นั่นแหละ
1: ตอนนี้อยู่ในขั้นมันเป็นก๊อปปี้ใช่มั้ยคะ
0: ใช่เป็นก๊อปปี้
1: แล้วก็เข้าไปแก้ในระบบคอมพิวเตอร์ซะ
0: ให
1: ้มันได้คะแนนเยอะแล้วก็พอคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องหมดก็ค่อยไปเอาฉบับจริงมา
0: อันนี้เป็นจะเป็นขั้นตอนต่อไป
1: แล้ว
0: มา
1: แก้กันอีกรอบนึง
0: จะต้องไปแก้อีกรอบนึงจากของจริงเพื่อทำลายหลักฐาน
1: ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเอางี้นะ
0: ถ้าเป็นคดีแล้วไปถึงตรงหลักฐานนั้นได้มันจะได้หาต้นตอไม่เจอว่ามีการทุจริต
1: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต
0: ่อครับ
1: ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับเอาละครับมาคุยต่อครับ
1: คือเมื่อกี้นี้พี่ไพศาลบอกว่าอาจจะต้องมีการเอาเงินไปคืนเพื่อป
0: ิดปากคนคืออย่างนี้ผมกำลังจะพูดว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่เร็วมันไม่สามารถจะเร็วได้เลยเพราะมันจะต้องเข้าไปเอาข้อสอบออกมาซึ่งวันนี้เห็นว่าเขาบุกไปที่โกดังเอาหมายสารไปยึดอายัดไอตัวคะแนนไอตัวใบคะแนนใบสอบของแต่ละคนอะ
1: 800,000
0: กว่าแผ่น8กี่คนเนี่ยมาเนี่ยนะเพราะมันมีอะไรนะมันมีข้อสอบกอขอคออะไรอยู่ใช่ไหม
1: 800,000
0: เอามาแล้วก็เอามาดูต้องไล่ดูเป็นคนๆไปอีก
1: ค่ะ
0: มันกระบวนการที่มันจะต้องใช้เวลาเยอะเพื่อที่จะหาดูว่าตกลงสรุปแล้วเนี่ยมันมีการเอาคนที่จ่ายเงินเข้าไปรับราชการอยู่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เป็นใครบ้างแล้วคนนั้นเนี่ยจึงตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเอามาสอบปากคำเพื่อขยายผลว่าคุณทุจริตคุณจ่ายเงินเนี่ยคุณจ่ายให้ใครเพื่อจะไปดำเนินคดีก็เป็นพูดง่ายๆว่าไล่ต้นน้ำขึ้นไปหาต้นน้ำแต่เมื่อเวลามันยาวอย่างเนี้ยผมก็คิดว่าไอ้คนที่ทุจริตสอบกับคนที่รับเงินเนี่ยมันคงจะมีการเจรจาหาทางออกกันพอสมควรแล้วล่ะซึ่งผมกลัวว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วมึงถึงว่าจะไปเจอตัวคนที่จ่ายเงินนะแต่อาจจะสาวขึ้นไปไม่ถึงเพราะมันคงจะมีการตัดตอนอะไรกันไปแล้วเนื่องจากว่ามันต้องใช้เวลาเยอะไงในกว่าจะไปถึงตัวเขาได
1: ้ก็ดูข้อสอบก็รู้แล้วว่าเนี่ยทำข้อสอบตกแล้วเข้าไปได้ยังไง
0: มันต้องมาตรวจคะแนนเป็นคนๆไปด้วย
1: อ่ะใช่ๆสมมติมันสุ่มได้พี่เพราะว่ามันต้อง 6,000 คนบางคนเพื่อนก็สกิลบอกไอ้เข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้เจาะจงบางคนเลยก็ได้เอาจริงๆถ้ามีคนแบบไม่พอใจคือคนเก่งไม่เก่งอะเรารู้พี่ไพศาลนะคะบางคนคนอย่างเงี้ยเข้าไปได้ยังไงสอบแก่
0: เอาที่ว่า
1: เพื่อนเนี่ยจะรู้ว่าไอ้บอเนี่ย จิ้มไปเลยไอ้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วไม่มีวันสอบได้เองหรอกเส้นใหญ่แล้วก่อนเข้าไปเนี่ยก็เที่ยวโพธนาไปทั่วและพื้นที่นี้ใครก็รู้ว่าใครเป็นในหน้าคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่ต้องหวานแหหมดก็ได้
0: เ
1: ขาจะมีตะแกรงร่อนของเขาอยู่แล้วว่าอบต.นี้เทศบาลนี้และคนนี้ชัวร์ชัวร
0: ์ครับเอาเฉพาะคนที่ประกาศผลว่าได
1: ้
0: แล้วก็ชุดแรกนี้เอาเฉพาะที่บรรจุไปแล้วก่อนมันก็รวมเป็นเสร็จยังไงก็ไม่เกิน 6,000 คนเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ตกทั้งหลายไม่ต้องมาคิดยังไม่ต้องดู
1: และตำรวจเนี่ยดีให้คิดว่าเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกเขารู้ว่าที่ไหนตัวดีเขารู้ว่าที่ไหนชัวร์เขารู้ว่าตรงไหนสายแข็ง
0: ครับ
1: บางจุดเนี่ยมีการชี้เป้าว่าบางเทศบาลเนี่ยสามารถบรรจุได้ถึง30คนโควต้าเยอะมากแล้วเขาย่อมรู้ว่า3คนที่เป็นเจ้าของบริษัทผู้หญิงสอเสือ2คนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยสายไหนแข็งที่สุดเขาจิ้มเขาเจาะได้เลยพี่เอกสารนี่คิดว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่ที่จะตัดตอนก็คงจะตัดได้แต่อยู่ที่ตำรวจนั่นแหละ
0: คือ
1: ว่าจะเอาขนาดไหน
0: คือเนี่ยท่านไล่มาเนี่ยระดับแค่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่บุกไปเปิดสำนักงานทำอะไรเงี้ยนะผมดูแล้วมันน่าจะเป็นเพียงยังระดับแบบ
1: ปฏิบัติการ
0: ปลายน้ำยังไม่ใช่ต้น
1: ระดับปฏิบัติการ
0: สิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยเพราะว่า
1: เงินส่งไปไหนใช่ไหม
0: เราก็คุยกันมาอย่างนี้ว่าเฮ้ยกระจายสอบมันก็ทุจริตนะรวมศูนย์สอบมันก็ทุจริตแสดงว่าไอ้กระบวนการที่ทุจริตเนี่ยมันไม่ได้หายล้มหายตายจากไปไหนเลยมันยังอยู่ตลอดและขอให้ปรับตัวตามกติกาได้แล้วจบเรียบร้อยการทุจริตก็ยังอยู่นะมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะขนาดว่าเปลี่ยนวิธีการใหม่แล้วนะคิดว่าจะหายไม่ได้หายนะก่อนหน้านั้นมันก็มีอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ที่จับได้ก็เป็นข่าวคึกโครมก็มหาสารคามอะไรนะไอ้ที่จับไม่ได้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันไม่มีเพราะถ้าตามที่เขาล่ำลือกันเนี่ยมันก็มีกันเกือบจะทุกครั้งที่มีการสอบเพียงแต่ว่ามันจับไม่ได้มันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแฉกันเนี่ยแต่พอจับได้มันก็เป็นเรื่องใหญ่แสดงว่าไอ้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันคงจะมีช่องทางมีคือตัวละครเนี่ยผมคิดว่าในการทุจริตแต่ละรอบเนี่ยมันไม่น่าจะเปลี่ยนตัวมากนะคุณนันเพราะว่าอย่างกรมสอบสวนอย่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเป็นเจ้าของเนี่ยก็กรมนี้ยังไงมันก็อยู่ที่แหละข้าราชการก็ย้ายไปตามระดับขั้นโครงสร้างของเขานี่แหละเพียงแต่ว่ารูปแบบของการจัดสอบเขาจะเป็นยังไงแต่ยังไงมันก็ยังอยู่ในงานของเขาเขาจะอ้างว่าโอ๊ยไม่เกี่ยวแล้วเขาเห็นผมให้อธิบดีเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ๊ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเราไม่มีอำนาจเลยมหาวิทยาลัยมศวนะเขารับผิดชอบไปหมดผมว่าพูดอย่างนี้มันก็โบยหนักไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันดูแลด้วยกันทั้งคู่แหละถือกุญแจก็ยังถือคนละชุดถูกไหมจะมันต้องร่วมกันถ้าไม่ร่วมกันก็ทำไม่ได้ให้เฉพาะมศวอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าว่าทางฝั่งของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีใครที่ถ้าไม่มีคนทุจริตมันก็ทำไม่ได้มันก็ต้องมีคนที่ทุจริตแล้วก็ทางฝั่งมศวทางมหาวิทยาลัยก็ต้องมีคนที่ทุจริตแน่นอนถ้าไม่มีคนทั้งสองฝั่งทุจริตไม่มีทางเลยที่มันจะเกิดการสามารถที่จะไปแก้คะแนนแล้วก็เอาคนที่สอบตกเป็นสอบได้แล้วก็เอาไปบรรจุ
1: เขามองตากันแบบปิ้งๆหลังจากที่ได้ TOR ก่อนหรือว่าเขาไปปิ้งกันก่อนแล้วจูงมือมาทำ TOR คะ
0: ผมเห็นมันมีการแฉกันมาตั้งแต่ตอนที่แข่งกันมศวเนี่ยแข่งกับทาง
1: มหาวิทยาลัย
0: ราชภัฏสุรินทร์แล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยเขาแฉ
1: กว่ามันด้วยนะ
0: มันมีการล็อกสเปคกัน
1: ถูกกว่าด้วยนะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ถึงร้อยล้านด้วย
0: ล็อกว่าจะต้องเอามศวเนี่ย
1: แล้วมศวมา130กว่าล้าน
0: แล้วก็อ้างว่าโอ้ยนั่นมันต่ำกว่าราคากลางมากผิดปกติอันนี้ราคาแบบใกล้ราคากลางเลย
1: นี่ก็ตลกมากเลยราคากลาง130กว่ามศวใกล้เคียงเอาอันนี้แหละไอ้ถูกกว่ามากไม่ถึง100 หรือว่าเขาไปดูพวกรับเหมาจีนก็ไม่รู้พวกรับเหมาจีนเนี่ยจะตัดราคาแบบถูกมากๆแล้วทิ้งงาน
0: ไม่ทราบ
1: เลยอาจจะเป็นไปได้แหละถูกมากไปก็น่ากลัว
0: แต่เอาเป็นว่า
1: เขา
0: ก็อนุมัติแล้วคุณนฤชาเป็นคนเซ็นอธิบดีนฤชาโคสาอะไรที่ตอนนี้เป็น
1: โคสาศิวิไล
0: นั่นแหละเป็นคนลงนามจัดซื้อจัดจ้างให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ที่มาดำเนินการเรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการนี่แหละนี่แต่ว่าถ้าฟังจากสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขาอุทธรณ์นะเขาก็มีการแฉเรื่องนี้ว่ามีการล็อก TOR กันว่าจะให้ทางมสว.อยู่แล้วอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมมันมีความเคลื่อนไหวเขาอยู่นะ
1: เอาความเห็นที่ฉันก็เชื่อโดยสมัครโดยบริสุทธิ์ใจว่าล็อกค่ะโดยเหตุผลก็คือว่าประมูลในประเทศไทยอ่ะล็อกทั้งนั้น
0: คือนาทีนี้เนี่ยนะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพียงแต่ว่ามันถึงขั้นไหนของกรมท่านแล้วมันทะลุทะลวงขึ้นไปถึงฝ่ายการเมืองหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของผมหวังว่าผลการตรวจสอบควรจะขยายผลให้มากที่สุดในขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเนี่ยนะยังไงท่านก็ไม่พ้นจากความผิดแน่นอนเอาแค่ว่าอย่างเดียวเลยนะไอ้ที่เขาไปจับมาได้เนี่ยมันมีไฟล์ข้อไอ้ไฟล์ไอ้ใบคำตอบ
1: ก็ปี้มา
0: เนี่ยไฟล์มาเนี่ย
1: เขาออกมาได้ยังไง
0: ถึงไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยแต่ไฟล์นี้มันก็ไม่ควรจะออกมาได้แล้วแถมได้โปรแกรมไอ้คำตอบที่แท้จริงมาด้วยนะซึ่งจริงๆต้องปิดลับนะไอ้ตัวว่าคำตอบเนี่ยเพราะว่ามหาวิทยาลัยเป็นคนออกข้อสอบแล้วคำตอบเนี่ยอยู่ที่เขานะคำตอบนี่ต้องปิดลับอย่างยิ่งยวดนะแต่ปรากฏว่าให้สำนักงานนี้ได้มาแล้วมันไปเขียนโปรแกรมยังไงไม่รู้เอามาท่าปั๊บมันเป็นแก้ผิดเป็นถูกให้หมดเลยในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคงจะปริ้นออกมาแล้วก็ให้เอาไปแก้กับตัวจริงต่อไปก็จะมีขั้นตอนของคนที่มีอำนาจที่จะสามารถเจาะเข้าไปถึงใบตัวจริงแล้วไปแก้ใบตัวจริงมันคงจะเป็นอีกกลุ่มนึงอ่ะที่มันมีอำนาจที่สูงกว่า
1: ตอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขาร้องเนี่ยนะคะพี่ไพศาลเขาร้องไปถึงกรมบัญชีกลางเลยนะแล้วกรมบัญชีกลางเป็นคนอนุมัติพิจารณาข้ออุทธรณ
0: ์ต้องเป็นกรมบัญชีกลางเขาจะเป็นคนทำสัญญาย
1: กข้ออุทธรณ์ของราชภัฏสุรินทร์ค่ะตอนที่ราชภัฏสุรินทร์ร้อง TOR ที่มสว.ได้ไปเนี่ยก็คือบอกว่าของเขาเนี่ยถูกกว่าแค่90กว่าล้านแต่ว่าทางมสว.เนี่ย130กว่าแต่กลับได้ชมรมสตรองต้านทุจริตเนี่ยได้ตั้งคำถามถึงขบวนการจัดทำ TOR ว่าเหตุใดจึงไม่กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยไอทีระดับสากลนะฮะแล้วก็การร้องของราชภัฏสุรินทร์เนี่ยก็ปรากฏว่าทางกรมบัญชีกลางพิจารณาว่าฟังไม่ขึ้นก็ทำให้ทางปกครองท้องถิ่นทำสัญญาให้มสว.เข้ามาก็เด็กก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีของสุรินทร์หรือเปล่าราชภัฏสุรินทร์ที่เข้ามาไม่ได้เพราะถ้าเข้ามาได้คุณจะต้องมาอยู่ในวังวนนี้หรือเปล่า
0: เป็นไม่ได้
1: เพราะว่าถ้าเข้ามาในวังวนนี้มันไม่ได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยจะต้องยินยอมพร้อมใจที่จะมาร่วมทุจริตกับเขาแต่ว่าเวลาเจ้าหน้าที่มาทำงานกับเขาเนี่ยเขาก็ซื้อเป็นคนๆได้ถูกไหมฮะพี่ไพศาลเขาไม่ได้ซื้อทั้งมหาวิทยาลัยเขาซื้อเป็นคนๆก็ดีแล้วไม่ต้องเสียชื่อเสียเสียงนะฮะเงินร้อยกว่าล้านเนี่ยกับชื่อเสียงที่มันปนปี้เนี่ยไม่คุ้มหรอกค่ะดีแล้วที่ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณได้เข้ามาเขาก็ติดต่อซื้อคนของคุณ
0: หรือไม่อีกทีก็ผมก็คิดว่าเขาอาจจะเคลียร์คุณที่คุณได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงเคลียร์ได้บางอย่างกับคุณแหละที่ไม่ได้ก็เพราะโอเคมันคงเคลียร์กันไม่ลง
1: หมายความว่าถ้าจะร่วมประมูลนะเขาต้องคุยกันแล้วล่ะ
0: มันอย่างเงี้ยมันชัดอยู่แล้วยิ่งสองลายอย่างเงี้ยมัน
1: ไม่มีอีกเจ้าหนึ่งค่ะมีเอกชนอีกเจ้าหนึ่งมาสาม
0: ค่ะแต่เป็นเอกชนใช่ไหมไม่ใช่เป็นสถาบันการศึกษาม
1: าสามค่ะแต่บรรดาเขาประมูลถ้าพวกนี้เขาก็แต่ก็แปลกมาหลายอื่นก็ไม่มีใครมายุ่งนะคะหรือเขาก็ขี้เกียจยุ่งเงินก็ไม่รู้
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีอะไรต่างเพราะว่า รู้สึกเขาจะมีการขุดคุยมาว่าเจ้าของ TOR เนี่ยคนที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีในการออก TOR เนี่ยก็คือปัจจุบันถ้าตำแหน่งจริงเนี่ยคือรองผู้ว่าโคราชใช่มั้ย
1: คนใกล้ชิดคุณอนุทินเนี่ยมาช่วยคุณอนุทินอยู่ที่ทำเนียบท
0: ุ
1: กว
0: ันใช่ใช่แล้วก็คุณอนุทินดึงตัวมาช่วยที่ทำเนียบคนเนี้ยก็มีการแฉกันว่าเป็นคนร่าง TOR เป็นคนยกร่าง TOR ในการเปิดประมูลรอบนี้เจ้าตัวเขาก็ออกมายอมรับโดยเขาบอกว่าเนี่ยระบบของเขาเนี่ยมันจะทำให้ตรวจสอบได้ถ้ามีการทุจริตอะไรต่างแล้วเขาก็คิดว่าเที่ยวนี้ถ้าทำตามที่ใน TOR ที่เขาวางเอาไว้เนี่ยมันจะสามารถสืบค้นได้ทันทีเลยว่าการทุจริตมันเกิดขึ้นตรงส่วนไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็รอดูติดตามกันนะ
1: คุณน้อยยุทธยาปกติไม่ค่อยได้เห็นนะคะวันนี้เข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นเยอะเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วซื้อกันในทุกระบบของสังคมเลยล่ะทุกวงการเอาเป็นว่าวงการ
0: เรื่องสอบเข้าเนี่ยต่างเนี่ยเห็นว่ามีทุกวงการใช
1: ่ก็โรงเรียนชื่อดังอ่ะอดีตผอ.ยังโดนเลยค่ะกี่แสนละ500,000ก็จ่ายให้ลูกเข้าเรียนน่ะใช่ไหมคะนั่นก็โดนเข้าเรียนมัธยมก็โดนสว.ก็ถูกกล่าวหานักการเมืองก็ถูกกล่าวหาสสก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงพอเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็ถูกหาว่าซื้อตำแหน่งที่จะได้ขึ้นเจ้าที่ตำรวจก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อตำแหน่งจะได้ไปเป็นผู้กับอะไรต่อเมื่อไหร
0: ่ที่เขาเรียกตั๋วไปตีตั๋วอะไรกันเนี่ย
1: ถามว่าตรงไหนของสังคมไทยบ้าง
0: ที
1: ่ดูดีเอางี้ดีกว่าช่วยบอกหน่อยวงการการศึกษาวงการข้าราชการวงการการเมืองถ้าจะว่าขายช่วงขายชาติอะไรดิฉันคิดว่ามันคือลูกคนจนมันก็จ่าย300,000-500,000เป็นข้าราชการนะเอาจริงแต่ถ้าลูกคนรวยก็ไม่ต้องจ่ายสักบาทนึงก็อยากเป็นอะไรก็ได้เป็นอ่ะพูดกันจริงๆนะคะพี่ไพศาลเป็นรัฐมนตรีกันยังได้เลย
0: ก็มันก็จะเข้ามาเป็นส.ส.ก็ต้องซื้อมาจะไม่ต่างอะไรก
1: ันถูกไหมฮะอายุถึงก็เป็นรัฐมนตรีกัน
0: เอาเงินไปแลกมาไม่มีใครไอคนวิจารณ์ก็ผมก็ฟังดูนะผมก
1: ็ดิฉันว่ามันเหมือนเนี่ยทั้งนั้นแหละเพียงแต่มันกลุ่มไหนระดับไหนของสังคมลูกชาวบ้านก็ไปกู้เงินมาจ่ายเพื่อจะเป็นราชการพ่อแม่พี่น้องจะได้สบายหน่อยมีสวัสดิการไอลูกคนรวยก็รอเรียนจบอายุถึงก็เป็นส.ส.พออายุถึงระดับนึงก็เป็นรัฐมนตรีมันก็เป็นแบบนี้สังคมไทยเรียนว่า
0: ครับ
1: มันไม่ได้ดีไม่ได้แย่ไปกว่ากันหรอกค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับ
3: พอโรงเรียนดังเวลาเกษียณเนี่ยควรจะตรวจสอบทรัพย์สินกันทุกคนด้วยใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะเมื่อก่อนที่เข้าอนุบาลน่ะก็จับฉลากกันอย่างอยู่ลพบุรีค่ะจะลูกในทหารลูกในสิบเข้าเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดก็จับฉลากกันหมดอะค่ะ
2: เดี๋ยวนี้มันก็มีทั้งที่เอาเข้าพกเข้าห่อก็มีแล้วก
3: ็ก็โดนร้องเรียนเยอะแยะ
2: ให้บริจาคเพื่อเข้า
3: สมาคม
2: สมาคม
3: สมาคมผู้ปกครองกับสมาคมศิษย์เก่า
2: ใช่เพราะว่าเขา
3: เป็นช่องทาง

0: ไม่เป็นช่องทางอันหนึ่งแล้วสมาคมเหล่านี้เขาก็จะมาประสานกับทางผู้บริหารของโรงเรียนอีกทีหนึ่ง
1: คือโรงเรียนที่ดีๆก็มีนะคะพี่เมษาคะคือต้องยอมรับว่าลำพังงบประมาณเนี่ยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้หรอกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยเงินจากสมาคมผู้ปกครองแล้วก็สมาคมศิษย์เก่า
0: ใช่
1: โดยการจัดงานกอล์ฟจัดงานวิ่งจัดงานประจำปีจัดคอนเสิร์ตจัดโบว์ลิ่งจัดปีนึงประมาณ10งาน
0: เ
1: พื่อหาเงินเข้าโรงเรียนแล้วก็แต่ที่มันมีปัญหาก็คือว่าบางคนมันเอาเข้าไม่หมดบางคนเอาเข้าไม่หมด
0: มันมี
1: นั่นเอง
0: วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอยู
1: ่ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าสมาคมทั้งสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่โรงเรียนดำรงความมีคุณภาพอยู่ได้เนี่ยก็ได้เงินจากสมาคมเหล่านี้ค่ะ
0: ครับ
1: แต่คนไม่ดีต่างหากล่ะที่ไปเอาเงินตรงนั้นและอันนี้ที่ฉันพูดความจริงอย่างหนึ่งนะคะว่าพวกเราไม่รู้กันเองมีคดีฟ้องร้องเยอะมากๆแทบทุกโรงเรียนกับพวกทั้งสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่ารายบุคคลเลยค่ะพี่ไพศาลไปอ้างอาจารย์ใหญ่รับไปอ้างคนนั้นคนนี้รับมีคดีทุกปีค่ะเพียงแต่มันไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: จิรนิดนึงเหลือเวลานะครับช่วงนี้เราดูข่าวอื่นๆกันสักนิดนึงทางประธานกสทชซึ่งพรุ่งนี้นะครับวันที่26เนี่ยเห็นว่าทางกรรมการสรรหาเขาจะชี้ขาดนะว่าตกลงท่านขาดคุณสมบัติไหม
1: ชื่ออะไรนะคะ
0: นายแพทย์สรณะเนี่ย
1: บางคนบอก
0: สรณะบุญใบชัยพฤกษ
1: ์แกยังออกตัวตั้ง3โรงพยาบาลนะคะ
0: ก็คุณหมอสรณะนี่เขาก็แก้พยายามแก้ปัญหาด้วยการที
1: ่
0: ร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคณะกรรมการสรรหากสทช.ไม่มีอำนาจที่จะมาชี้คุณสมบัติเขาได้นะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งนายแพทย์สรณะย้ำการพิจารณาคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกสทช.เพราะฉะนั้นก็ลุ้นนะพรุ่งนี้26มิถุนายนมิถุนายนว่าเขาจะชี้เรื่องคุณสมบัติของหมอสรณะว่าอย่างไร
1: นะแล้วเขาทำอะไรไปตั้งเยอะแล้วค่ะพี่เฉลิมแล้วมันจะมีผลอะไรคะ
0: ก็เหลือช่วงที่ยังเหลือที่จะต้องทำรับตำแหน่งอยู่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งถ้าเขาชี้ว่าขาดคุณสมบัตินะก็ต้องมีการเลือกประธานคนใหม่ขึ้นมาก็อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะ
1: ถามว่าจะชี้เนี่ยประเด็นหลักอยู่ที่อะไรประเด็นหลักอยู่ที่การลาออกจากวิชาชีพแพทย์ค่ะเพราะว่าตามกฎหมายคนที่จะมารับตำแหน่งกสทช.จะต้องลาออกจากตำแหน่งหรือวิชาชีพเดิมประธานกสทช.ซึ่งเป็นหมออยู่เนี่ยจึงต้องนำหลักฐานมายืนยันได้ว่าลาออกจากวิชาชีพเวชกรรมคืออาชีพแพทย์ตามกรอบเวลาที่กำหนดหากไม่สามารถยืนยันได้จะถือว่าเข้าข่ายสละสิทธิ์ในการรับตำแหน่งและจะต้องดำเนินการสรรหากสทช.คนใหม่ทีนี้คนที่เขาร้องเรียนเนี่ยเขาก็ไปหาหลักฐานว่าในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่เป็นประธานกสทช.มาหลายปีมากเนี่ยยังออกตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลนู้นนี้นั้นตอนแรกที่ฉันก็เข้าใจว่าเฉพาะโรงพยาบาลรัฐก็ปรากฏว่ามีโรงพยาบาลเอกชนด้วยสัก2โรงพยาบาลที่เขากล่าวหานะคะคนกล่าวหาเขาก็มีหลักฐานนะฮะทีนี้ก็ดูว่าจะตัดสินกันยังไงค่ะ
0: ครับเราดูพรุ่งนี้
1: แล้วถ้าเขาจะย้อนหลังไหมถ้าย้อนหลังก็ต้องคืนเงินเดือนไหมฮะ
0: ก็แล้วแต่กรรมการสรรหาผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม
1: ่
0: นะฮะ
1: ถ้าหากว่าให้ย้อนหลังคืนเงินเดือนและยังเบี้ยประชุมและยังค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศและยังค่ารถประจำตำแหน่งอะไรอยู่ฮะ
0: จะเรียกคืนได้ไหมใช่ไหมไม่แน่อาจจะเป็นขั้น

0: ตอนต่อไปก็คือคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องปปช.ต่อหรือยังไงก็ผมก็ไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าท่านก็เป็นกรรมการองค์กรอิสระอยู่ใช่ไหมกสทช.
1: ค
0: ่ะใครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบถ้าสมมติว่าเกิดกรณีที่ทำผิดจะไปปปช.เหมือนกับข้าราชการการเมืองไหมข้าราชการทั่วไปไหมหรือว่าจะต้องไปนู่นเลยส่งไปให้ศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนอิสระนะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอีกเรื่องนะศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุติการไต่สวนคำร้องตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วนัดลงมติ9 กรกฎาคมนี้นะก็ไม่ทราบว่าท่านใหม่จะทันไหมโปรด9ทันที่จะเข้าไปพิจารณาหรือเปล่านะ9 กรกฎาคม
1: เดี๋ยวนะคะเงินกู้400,000 ล้านกู้มาแล้วหรือยังอะคะพี่สารคะ
0: ที่ออกพ.ร.ก.
1: ใช่ๆแต่ว่าตัวเงินนะคะ
0: ตัวเงินก็กู้ตามที่ต้องใช้ไปเป็นระยะไป
1: อย่างตอนเนี้ยที่แจกให้เราใช้เนี่ย
0: เฟสแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้
1: 200,000 ล้าน
0: ไม่1,700,000อะไรเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ที่แจกพวกเราเนี่ย
0: ที่ใช้ไทยช่วยไทย60-40แล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมให้700เป็น 1,000 เนี่ยรวมแล้วก็ไม่ถึง 200,000 ดีก็จะทยอยกู้ไปในวงเงินเท่านั้นส่วน 200,000 หลังเนี่ยจะเอาไปใช้ในเรื่องของโครงการ
1: ปรับปรุงประสิทธิภาพ
0: พลังงานเปลี่ยนจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดอะไรอันนี้ยังไม่เริ่มโครงการเลยยังไม่ได้ระบุเลยว่าจะมีโครงการอะไรบ้างแต่ว่าฝ่ายค้านเขาเข้าชื่อกันยื่นไปเรียบร้อยแล้วสารรับแล้วแล้วก็จะชี้วันที่9ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะ
1: จริงๆข่าวออกมาทุกวันนะคะว่าจะทำนู่นบ้างจะทำนี่บ้างอย่างเมื่อวานนี้ก็บอกว่าจะเปลี่ยนจะสนับสนุนเรื่องของรถ EV แล้วล่ะค่ะก่อนหน้านั้นก็วิธีสนับสนุนอย่างนึงก็คือจะซื้อ
0: เก
1: ่
0: าแล้วรถใหม่ไม่เอาแล้ว
1: จะซื้อคืนเพราะว่าถ้าเอารถเก่ามาตีราคาก่อมั่วเดี๋ยวก็ทุจริตตีราคาแพงๆกันอีกเอาเศษรถที่ไหนมาก็ไม่รู้มาแล้วก็ซื้อไปเลย300,000-400,000ใช่ไหมพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วจะซื้อแล้วเอาไปไหนรถ20,000 คันคุณไม่ซื้อคุณจะไปจอดที่ไหนถามจริงมันมีปัญหามากทีนี้ก็จะอุดหนุนกันแบบไหนอย่างไร
0: ก็ดูรูปแบบก็จะอุดหนุนให้เปลี่ยนจากรถน้ำมันไปใช้เป็นรถ EV อะไรเงี้ยนะจะรวมเป็นปลั๊กอินไฮบริดอะไรด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูเขาออกมาแล้วก็จะอุดหนุนผ่านกลไกอะไรยังไงบ้างก็บอกว่าจะอุดหนุนผ่านทาง finance แล้วผมอยากจะซื้อเงินสดอย่างเงี้ยขึ้นมาจะทำยังไงผมไม่อยากกู
1: ้ธรรมดาค่ะคนรวยต้อง คนรวยเสียภาษีมากไม่เคยได้อะไรอยู่แล้ว
0: โอเคก็ต้องหารูปแบบที่ดูว่าโอเคจะได้เอื้อประโยชน์อะไรยังไงกับใครยังไงกลุ่มไหนบ้าง
1: คุณสิริบอกว่าต่อไปการสอบหมอจะมีการทุจริตไหมคนเก่งไม่ได้เป็นหมอคนให้เงินได้เป็นหมอต่อไปคนไข้จะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ว่าทุจริตการสอบหมอหรอกค่ะแต่การสอบแต่ว่าหมอต่อไปนี้จะมีหมอเพิ่มมากขึ้นเยอะแยะในประเทศไทยค่ะนอกจากที่เรารู้จักกันคุ้นเคยในกรุงเทพเนี่ยจะมีหมอจากสถาบันราชภัฏจากมหาวิทยาลัยเอกชนเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะนะคะ
0: จะมีโรงเรียนแพทย์เพิ่มขึ้นอีกเยอะหลายแห่ง
1: มีราชภัฏหลายวันนั้นที่เราอ่านราชภัฏเพชรบุรีถูกไหมฮะ
0: เพชรบุรี
1: จะมีแพทย์ละ
0: จังหวัดเพชรบุรี
1: ที่จังหวัดเพชรบุรีเลยจะมีแพทย์ละ
0: ครับ
1: ก็ไม่กล้าไปว่าเขาคุณภาพไม่คุณภาพแต่จะพบว่ามีมากขึ้นค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทัน

0: เดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยต่อครับ
3: ค่ะมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะ
2: โอ้นี่นายกยังมีเวลาไปประชุมสภานะมีรายงานข่าวนายกอนุทินโผล่ประชุมสภาหลังเสร็จภารกิจทำเนียบบรรดาส.ส.ทยอยเข้าทักทายไม่ขาดสายถ่ายรูปกันคึกคลื่นเลยเห็นส่วนใหญ่แล้วดูแล้วน่าจะภูมิใจไทยนะ
3: เหตุมีภาพนายกไปเต้นอะไรอ่ะพี่ไพศาลอันนั้น AI หรือภาพจริงอะคะ
2: เต้นที่ไหน
3: เต้นงานโอท็อปอะค่ะภาพจริงหรือเปล่าคะ
2: งานโอท็อปนายกไปเป็นประธานเปิดแต่ว่าไปมีกิจกรรมอะไรบ้างไม่ทราบอย่างเงี้ย
3: นายกอนุทินเดินโอท็อปเป็นวันที่4แจมเวทีมินิคอนเสิร์ตร้องเต้นสุดมันจริงด้วยค่ะพี่ไพศาลข่าวเมื่อไม่ถึง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อวานวันที่23ใช่ไหมคะคุณอนุทินไปกับภรรยาไม่ได้ไปข้างกันคือคุณกวางนะไปเยี่ยมชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์กลางปีหรือว่า O-Top Mid Year 2026ที่ Challenger 2 Impact เมืองทองค่ะเป็นการไปเยี่ยมชมงานเป็นวันที่4ครับพี่ไพศาลถ้าพี่ไพศาลบอกว่านายกว่างไปประชุมอุตสาห
2: กรรมก็เป็นงานของมหาดไทยก็นี่แหละครับ
3: คือนายกว่างมาประชุมที่ทำเนียบใช่ไหมคะวันนี้ค่ะก็ขนาดไปงานโอท็อปนี้ไปได้ตั้ง4วันนะทำไมจะมาทำเนียบไม่ได้คะ
2: ก็วันนี้ที่มีหมายงานชัดเจนก็คือเรียกทางผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยตำรวจปปป.อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยเกี่ยวเรื่องในคดีซื้อตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยคร
3: ับ ก็ที่แถลงแล้วก็จนเป็นเรื่องคนบอกว่าจะลบแล้วก็ต้องออกมายืนพูดใหม่เนี่ยค่ะ
2: ที่บอกขายชงขายชาติใช่ไหม
3: เรียนว่านะเอาปุ้ยดิฉันรู้ว่ามันก็ไม่ถูกอ่ะแหละแต่สำหรับประเทศไทยแล้วอ่ะเรามีการทุจริตกล่าวหากันในเรื่องของการซื้อตำแหน่งอ่ะในทุกวงการจริงๆค่ะถ้าจะว่าขายชาติอ่ะไม่ใช่เฉพาะวันนี้หรอถูกไหมฮะตรงไหนบ้างอ่ะที่ไม่มีข้อกล่าวหา
2: ครับ
3: เรามีตั๋วช้างเรามีอะไรสารพัดกันทั้งหมดนั่นแหละไอ้ที่มือเป็นตลาดคนจนหลักแสน
2: ทฤษฎีผลไม้พิษเนี่ย
3: อันนี้ตลาดทฤษฎีผลไม้พิษ
2: ครับ
3: ถ้าตลาดระดับสูงอ่ะหลักไม่รู้กี่ล้าน
2: ครับ
3: 10ล้านค่ะก็เมื่อวานนี้ที่นายกไปเนี่ยนำกำลังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตวง The Palace ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มศิลปินนักร้องระดับตำนานพี่ไพศาลต้องรู้จักคุณจี๊ดสุนทรแน่เลยช่อง9อ่ะคุณสุนทรสุจริตชันนะคะ
2: Royal Sprite
3: ตอนที่เขาอ่านข่าวที่ช่อง9อ่ะค่ะคุณจี๊ดเนี่ยพี่ไพศาลมันหยุด Mcon
2: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม
3: ่ไม่ทันกันใช่ไหมคะ
2: เคยอ่านเด้อผมไม่รู
3: ้อ่านข่าวช่อง9ค่ะ
2: ตอนเขาก่อนเป็นนักร้อง
3: ตอนเป็นนักร้องแล้วค่ะ
2: เป็นนักร้องแล้วมาอ่านข่าวด้วย
3: อ่านข่าวเป็นคนอ่านข่าวช่อง9คนหนึ่งค่ะพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจคุณจิ๊บวสุแสงสิงแก้วคุณอนุทินก็สนุกมากพอเห็นกลุ่มนี้นั่นแหละรุ่นเดียวกันนั่นแหละ
2: รุ่นใกล้รุ่นใกล้กัน
3: ก็ไม่ใกล้นะ อย่างคุณปู่อัญชลีรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์นะคะ
2: อ
3: ายุเท่ากันเลยค
2: ่ะประมาณนั้นประมาณนั้น
3: เท่ากันเลยเท่ากันเลยก็เนี่ยปรากฏว่าขึ้นเวทีไปร้องเพลงเพียงกระซิบของโมดีอินโนเซนต์อุ้ยเต้นด้วยสนุกสนานมากเดนเคยไปคอนเสิร์ตครั้งแรกๆของ The Palace เลยสนุกสนุกพี่ไพศาลมีแต่คนรุ่นเนี้ยไปคือตอนเนี้ยเขาจัดกันบ่อยไงมันก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ตอนที่จัดครั้งแรกเลยที่ไบเทคอะสนุกมากแล้วก็เราจะได้ยินเสียงตะโกนว่าอ้าวถ้าเป็นลมตรงนี้นะมียาดมมาเผื่อนะแล้วก็เฮ้กันตรงนี้นะยาดมมียาดมมีตรงนี้นะเอามาเผื่อแล้ว
2: นักร้องมีใครบ้างนะ
3: จะได้ค่ะกลุ่มเนี้ยทั้งหมดเลย
2: เราจะไปเนี่ยนะ
3: โอ้แล้วตอนนั้นมีวงนั้นด้วยค่ะวงอะไรนะไม่พี่อู๋ไม่ได้พี่อู๋เสียชีวิตไปแล้วอัฐพลนะคะอัฐพลประเสริฐยิ่งใช่ไหมคะพี่อู๋อัฐพล
2: นั่งร้องวงอะไร
3: ทำไมอยู่ๆก็จำไม่ได้แม็กอินทอชแม็กอินทอช
2: โอเค
3: โอ้ตอนนั้นมีเซอร์ไพรส์เยอะแรกๆแล้วก็มีคุณดำมาจากออสเตรเลียโอป้าป้าโอมาม่าเนี่ยเพลงนั้นน่ะโอ้เขาก็น่ารักมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนั่นแหละตอนเขาเสร็จแรกๆของเขาเขาจะฟูลทีมมากกว่านี้เดินไปค่ะ
2: ครับ
3: แต่ไม่ทันได้ใช้ยาดมค่ะรู้กำลังตัวเองก็พอดีพอดี
2: ไอ้รุ่นนี้ก็คือรุ่นพี่แจ้พวกอะไรไหมหรือพี่แจ้นี่น้องลงมาอีกนิดนึง
3: รุ่นนี้แหละค่ะ
2: รุ่นนี้หมดนะ
3: รุ่นนี้ค่ะ
2: พี่แจ้
3: และที่รู้ว่าคุณปูอัญชลีกับพลเอกประยุทธ์รุ่นเดียวกันก็เพราะว่าคุณอัญชลีเขาขึ้นเวทีแล้วก็พูดว่าตอนเขาอายุ30มาเขาคิดว่าเขาเจ๋งมากแล้วนะเขาดังมากๆแต่ไม่น่าเชื่อว่ามีคนรุ่นเขามาดังเราตอนอายุ60เท่านี้ต้องยอมเลยเพราะคนที่รุ่นเดียวเขามาดังตอนอายุ60เนี่ยก็มีเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาเจ๋งแล้วเขาดังตอนอายุ30ค่ะ
2: ผมสนิทกับคุณพ่อเขานะ
3: คุณเทใช่ไหมคะ
2: เท
3: ค่ะ
2: พี่เทจงกดีกิจอดีตบรรณาธิการแบงก์ออฟโคส
3: เห็นคุณปุ๊แล้วเราจะมีกำลังใจค่ะว่าคนที่ดูแลสุขภาพที่ดีอ่ะยังสามารถเต้นได้อย่างสนุกสนานในวัยนี้นะคะ
2: โอ้ไปทำงานให้กับศาสนาอยู่ระยะหนึ่งใช่ไหม
3: ใช่ค่ะไปนับถือศาสนาคริสต
2: ์ก็เป็นคริสเตียนนะ
3: ค่ะ
2: แต่จำไม่ได้ว่าโบสถ์เขาเป็นโบสถ์อะไรยังไงแต่ว่าก็เป็นคริสเตียนกลุ่มนึงอ่ะครับ
3: ถึงแม้ที่ฉันจะบอกว่าประเทศไทยเราจับตรงไหนก็มีการทุจริตในหลายระดับนะคะระดับ10ล้านระดับแบบซีมากไม่ต้องจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวก็เข้าใจค่ะว่าการทุจริตการสอบในระดับอบต.หรือว่าเทศบาลเนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้ตัวคนมากที่สุดและประชาชนมีความรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดอาหารพี่ไพศาลเวลาที่เราพูดถึงตัวช้างพวกตำรวจเขาวิ่งกันเวลาเราพูดถึงพวกนักการเมืองซื้อเสียงพวกลูกทงลูกเทพอะไรเงี้ยพวกเราอาจจะชินก็ประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนั้นตัวเองอาจจะไม่ได้รู้สึกได้เสียโดยตรงเพราะเราไม่ได้เป็นตำรวจใช่ไหมคะเราไม่ได้ไปวิ่งตัวช้างกับเขาแต่ไอ้อย่างเงี้ยแล้วมันต้อง 6-7,000 ตำแหน่งเรื่องเข้าใจว่าสะเทือนใจคนเพราะว่ามันใกล้ตัวมากดูจากความเห็นที่เข้ามานะคะคุณเกษมสารบอกผมรับราชการอยู่ท้องถิ่นมาเกือบ40ปีราชการส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์มานานแล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ตอบมาบอกว่าด้วยความเคารพถ้าหน่วยงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษามีส่วนทำทุจริตเองทำให้ผมสงสัยในการตรวจวัดมาตรฐานของสถาบันการศึกษาไปดูสิคะเวลาเขาทะเลาะกันเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งกี่มหาวิทยาลัยเน่าเฟะขนาดไหนตอนที่ลุงตู่เข้ามาเนี่ยเคลียร์กันไม่รู้ว่าตอนนี้ที่มสธเนี่ยจบหรือยังนะมหากาพย์ฝังรากกันนานๆเนี่ยระบบการศึกษาไทยก็มีคนหัวเราะเยาะชาวบ้านจะเข้าทำงานในอบต.บางแห่งต้องรู้จักนายกอบต.แล้วก็มีการจ่ายเงินด้วยนะคะรู้จักสนิทกันไม่เพียงพอถูกต้องค่ะ แล้วก็คุณสิริบอกว่าตอบอ้อตอสอบหมอว่าไปแล้วนะคะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นการทุจริตหรอกแต่ว่าเด้งก็หวั่นวิตกในเรื่องคุณภาพการศึกษาอันนี้เรียนตามตรงค่ะบ้านผมที่ต่างจังหวัดจ่ายเงินซื้อเสียงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจ้าถูกต้องทั่วโลกมีการทุจริตหมดแหละในหน่วยราชการเขาก็ลงโทษจริงแต่ของเราคอยช่วยกันให้พ้นผิดนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการทุจริตสอบเข้าเรียนและสอบเข้าราชการมีมาหลายสิบปีจำได้มีเพื่อนเล่าว่าเมื่อ30ปีที่แล้วสอบไอ้นั่นใช่สมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ามือปืนเข้าไปสอบให้นะคะจริงนะคะคุณทวีพรว่าคุณอู๋คุณต้นแม่อินทอถูกต้องไปบนให้สอบราชการเนี่ยจะเข้าข่ายทุจริตไหมอันนี้เรียกว่าติดสินบนอยู่แล้วนะคะ แต่ติดสินบนแบบนี้คือไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปแก้บนถูกไหมคะแต่พวกนั้นน่ะไม่ได้และไม่คืนเงินนะคะ
2: ที่เรายิงถล่มบ้านกันเลยนะ
3: ใช่ค่ะเอาลูกปืนไปแทน
2: ครับ
3: ค่ะไอ้เรื่องที่ว่าเวลาซื้อวิ่งเอาเงินไปจ่ายวิ่งเต้นเข้านู่นเข้านี่เนี่ยมีมานานแล้วใครๆก็รู้กันใช่ที่ท่านบอกไปไงว่าแล้วคนจ่ายเขาไม่เคยปิดด้วยเวลาเขาไปซื้อเขาไปจ่ายเขาคุยทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: แล้วก็นักสืบไซเบอร์ในโลกออนไลน์เขาก็เริ่มสืบค้นกันนะคือเขาไปส่องดูไอ้ตรงที่ตำรวจจับเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยแล้วมันมีใบอะไรที่เขายกมาตัวอย่างที่มีการแก้ข้อสอบนะเสร็จแล้วเขาก็ได้เลขประจำตัวสอบมาเขาก็เอาไปดูเลยตรวจสอบดูว่า
3: เป็นใคร
2: ผู้สอบคนนี้เป็นใครอะไรจนกระทั่งพบนะโลกออนไลน์มีการสืบค้นพบข้อมูลจากเลขประจำตัวสอบในใบคำตอบที่มีการส่งมาแก้ไขอย่างสถานที่ที่บุกไปทลายที่บางใหญ่เนี่ยผู้เข้าสอบรายดังกล่าวได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ลงวันที่8เมษายน2569ภาคใต้เขต1และได้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่และเมื่อสืบค้นจากเลขประจำตัวผู้สอบไปเรื่อยๆไม่เพียงแค่ศูนย์สอบในภาคใต้เท่านั้นแต่ยังมีศูนย์สอบทางภาคเหนือพิษณุโลกกลางที่นครปฐมและอีสานด้วยบางรายในใบคำตอบทิ้งดิ่งหมายถึงฝนคำตอบเดียวติดกัน6ข้
3: อ
2: แต่ปรากฏว่าคะแนนสอบสูงเป็นอันดับ1นะฮะนางรัชนกศิริเพชรซึ่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ให้สัมภาษณ์กับสื่อผ่านทางอบต.บอกว่าที่ผ่านมาในทางอบต.เป็นผู้ร้องขออัตราตำแหน่งดังกล่าวซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเสนอไปยังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ตามปกติเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆร้องขอตำแหน่งที่ขาดแคลนหรือมีความสำคัญต้องมีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ระบุตัวบุคคลเป็นใครว่าเป็นใครและไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นปลายน้ำที่ทางกรมส่งใครมาก็ได้และพร้อมให้ความร่วมมือหากกระบวนการสอบสวนสรุปว่าเป็นการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลของขะเม่าซึ่งเป็นผู้บรรจุบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการก็ต้องดำเนินการตามวินัยคือเสนอให้ไล่ออกขณะที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนจากข้อมูลพบว่ามีผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งต่างๆประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเฉพาะจังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวนี่นะ151คน
3: อะไรนะคะ
2: 151คนเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดเดียว
3: ที่บรรจุได้อะเหรอคะ
2: ครับจากข้อมูลพบว่าผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วตำแหน่งต่างๆประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็คือมันจะมีอบต.อบจ.เทศบาลอะไรเงี้ยนะรวมแล้ว151คนครับก็ต้องไปดูว่ามีใครสอบเข้ามาได้เองกี่คน
3: แต่มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอคะว่าทุกจังหวัดก็มีโควต้าไปลงทั้งนั้นนะคะที่เขาพูดอย่างนี้หมายความว่ามันมีสายที่ติดต่อจ่ายเงินหรือยังไงในพื้นที่บางจังหวัด
2: ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ อย่างที่มีเกิดขึ้นที่พัทลุงเนี่ยแสดงว่ามันจะมีนายหน้าประจำจังหวัด
3: สายภาคใต้
2: สายภาคใต้ก็จะมีนายหน้าแต่จังหวัดแล้วก็แต่จังหวัดเนี่ยมันก็จะต้องส่งขึ้นไปเป็นทอดๆกันไป
3: ได้มา 300,000 โควต้ารับมา 300,000 แล้วแต่ไปบวกเอา
2: ก็เห็นตามคลิปเขาว่าอย่างนั้นบวกได้มากก็ได้เข้าตู้เข้ากระเป๋าตัวเองได้มาก
3: เดือนก็ดูไอ้น้องที่อยู่ที่ไหนนะคะคลองข้าวเม่าเนี่ยประเด็นของเขาคือเขาได้ร้อยเต็มมาพี่วิสารเกือบร้อยอะคะแนน
2: สอบใช่ไหม
3: ใช่
2: แ
3: ล้วก็ตอนนี้ก็ปิดเฟสหนีแล้วเหรอคะบางสื่อเลยบอกว่าอย่างนั้นค่ะ
2: แล้วก็ไปอยู่ในไอ้ที่ก็กำลังแก้คะแนนให้อยู
3: ่โอ้ตาย
2: ถ้าได้เองก็ไม่ต้องไปแก้นะอันนี้แสดงว่าคงจะต้องทำให้คะแนนถึงตามที่เขามีการประกาศผลคะแนนและให้สอบติดนะครับ
3: แล้วอย่างเงี้ยคุณอนุทินจะยกเลิกไหมสมมติว่าเขาเข้าไปรับราชการเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
2: ก็ต้องอยู่ผลทางคดีผมดูนะมันอยู่อย่างที่เรียนเนี่ยก็คือว่าณขณะนี้มันเอกสารที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเอกสารสำเนามันต้องเข้าไปถึงตัวต้นขั้วให้ได้ตัวใบสอบจริงๆแล้วเอาตรงนั้นมาดูมาตรวจเพราะตรงนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีการแก้ไขนะยังไม่มีการไปแก้ไขถ้าแก้ไขแล้วก็ยากละแต่ถ้ายังไม่แก้ไขเนี่ยมันรู้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วคะแนนเขาได้เท่าไหร่ถ้าได้ด้วยตัวเองสอบสูงคะแนนเขาสูงจริงแล้วเขาควรจะรับการบรรจุไอ้ผมก็ว่านี่มันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่ว่าถ้าคะแนนมันต่ำแต่สอบได้บรรจุอะไรเงี้ยมันก็ผิดปกติก็อาจจะตั้งเป็นหลักไว้ได้ก่อนว่าน่าจะมีการซื้อเสียบก็ไปหาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบครับ
3: โหพี่ไพศาลคะเพอแป๊บเดียวเรียนเห็นเพจอีจันเขาบอกว่ายางพาราขาดตลาดราคาดีขึ้นไป200เรียนก็เลยมาดูขึ้นจริงๆค่ะแต่ไม่ถึง200นะเอาไปว่าการยางแห่งประเทศไทยวันนี้24ใช่ไหมคะเมื่อวันที่23มิถุนายนยางแผ่นรมควันชั้น3 95บาทแล้วถ้ายางแผ่นดิบเนี่ยประมาณ90บาทค่ะพี่ไพศาล
2: ผมว่าจีนน่าจะซื้ออุตลุดแล้วน่าจะสต็อกเขาน่าจะลดลงวัวภาพแล้วรีบกว้านซื้อโดยทั่วไปมันจะเป็นอย่างนั้น
3: เพราะราคายางขึ้นจริงๆ
2: เพราะว่าซัพพลายส่วนใหญ่มาจากนี่แหละของจีนนี่แหละเป็นผู้ซื้อใหญ่ที่สุดของโลกอย่างธรรมชาตินะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เดี๋ยวต้องพักอีกสักครู่ครับคุณดันเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ
4: MCOTRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
3: ค่ะในวันนี้เราจะคุยใช่
2: ยังฮะ
3: เอายังไม่ถึงเวลาใช่ไหมคะเมื่อกี้เราพูดเรื่องการพูดเรื่องยางใช่ไหมคะว่าราคาขึ้นโอ้ราคาใช้ได้เลยเกือบร้อยแล้วนะคะราคาที่ใช้ได้อีกอย่างนึงตอนนี้คือที่ดินประเทศไทยค่ะในศาลมีรายงานจากกรุงเทพธุรกิจ
2: มีความต้องการของกลุ่มไหนยังไง
3: กลุ่มนักลงทุนจีนรายใหญ่ได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC จำนวนมากดีใจใช่ไหมคะเขาเข้ามาซื้อที่ดินใน EEC แต่เข ขาไม่ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมตรงนี้ที่น่ากลัวเขาซื้อที่ที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมค่ะพี่ไพศาลเพราะเวลาที่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีกฎระเบียบกฎหมายของนิคมอุตสาหกรรมควบคุมแต่เวลาเขาไป stand alone เนี่ยมันหย่อนยานมันวิ่งเต้นได
2: ้
3: ไอ้พวกโรงเหล็กดังๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเลยนะคะพี่ไพศาล
2: ครับ
3: ไม่ได้อยู่เลยค่ะเพราะถ้าอยู่ในนิคมเนี่ยกฎหมายจะเข้มงวดจะเอากากเกิดอะไรเข้าไปทำเล็กๆ
2: ไม่แล้วผมว่าราคามันจะถูกแพงต่างกันด้วยนะ
3: เพราะมันพัฒนาแล้วไงฮะ
2: อันนั้นก็มีระบบสาธารณูปโภคก็มีอะไรต่าง
3: แต่ที่สำคัญคือต้องการหลีกเลี่ยงเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้กว้านซื้อและนิยมไปซื้อใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่ามันก็เวลานิคมอุตสาหกรรมอยู่ไหนเนี่ยสายไฟเขาจะใช้เสาใหญ่เฟสใหญ่น้ำเนิ่มอะไรมันน่าจะพร้อมแล้วก็เข้าไปแนบๆใกล้ๆการกว้านซื้อที่ดินของทุนจีนมุ่งเน้นไปที่ชลบุรีระยองเช่นที่ปลวกแดงชลบุรีเช่นที่บ่อวินและศรีราชาอันนี้เขาเรียกกันว่าเป็นมณฑลหนึ่งของจีนแล้วนะคะที่บ่อวินเนี่ยค่ะขึ้นภาษาจีนหมดเลยวันนั้นที่ไปทลายจะเรียกว่าค้าประเวณีอะค่ะก็ที่บ่อวินนะคะพี่ไพศาลส่งผลให้ราคาที่ดิน
2: กลายเป็นเมืองกลายเป็นชุมชนใหญ่เลยนะ
3: ในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่นี้นะคะราคาพุ่งขึ้น 20-30% ในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะความต้องการใช้ที่ดินใน EEC ก็คือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ในระดับที่สูงสะท้อนจากอัตราการว่างของที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ลดลงเหลือเพียง 6% โดยราคาที่ดินในชลบุรีเฉลี่ยสูง 9.5 ล้านต่อไร่ฉะเชิงเซา7.7 ล้านและระยอง7.5 ล้านค่ะนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่องเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนภาคการผลิตก็จะขายกันหมดนะฮะรุ่นที่พวกน้องๆแฟนรายการเราค่ะที่เป็นพวกบริษัทกฎหมายทำสัญญาอะไรเนี่ยเขาก็งานเขาเยอะนะคะแต่ที่เศร้าที่สุดล้วนแล้วแต่เป็นงานขายที่หมดเลยค่ะพี่ไพศาลและช่วงหลังพัฒนาแบบไหนรู้ไหมคะ
2: แบบ
3: เป็นจีนขายให้จีนเองค่ะ
2: มาเก็งกำไรเองใช่ไหม
3: ไม่ได้พูดว่าจีนเทานะคะจีนขายให้จีนเองแล้วพ
2: ั
3: ฒนาไปถึงขั้นนั้นแล้วค่ะค่ะ
2: ครับไอ้คุณติ๊กซีติ๊กชีโร่วันนี้ศาล
3: 2ปีค่ะ
2: ตัดสินนะก็ศาลตัดสินจริงๆเนี่ยโทษจำคุก4ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาคือที่ศาลไม่ให้โทษจำคุกเนี่ยเพราะว่าแม้ว่าจำเลยจะให้การเป็นประโยชน์นะแล้วก็รับสารภาพ
3: แต่ดันกินเหล้ามา
2: แต่ว่าเมาแล้วขับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตกลงในเรื่องชดเชยกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ยังมีปัญหาเรื่องของการชดเชยที่ยังไม่จบนะครับก็เลยทำให้มีศาลก็ตัดสินให้มีโทษจำคุกนี่แสดงว่าถ้าโทษจำคุกไม่รอลงอาญานะถ้าสมมุติว่าเคลียร์เรื่องการชดใช้ได้เรียบร้อยดีเนี่ยคุณติ๊กอาจจะได้รอลงอาญาเพิ่นว่ามันไม่เรียบร้อย
3: มันมีเคสหนึ่งพี่ประสานจำได้ไหมคะที่ไปจนท้ายแล้วก็ไฟไหม้อ่ะค่ะแล้วก็สองท่านที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่วิทยาลัยสงมหาจุฬานั่น
2: แ
3: หละที่เสียชีวิตแล้วก็หนึ่งในนั้นเขาก็เป็นครอบครัวของนักการเมืองในแถวๆปทุมนะคะ
2: ครับ
3: ส่วนคนที่ขับรถชนนั่นน่ะก็ใช้ความเร็วสูงจัดๆเลยไปชนแล้วก็ไฟไหม้แล้วทันทีที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็ไปบ่งไปบวชนะคะแสดงความสำนึกทำทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าสุดท้ายก็ติดคุกนะคะติดเหมือนกัน
2: อันนั้นรู้สึกชดใช้อะไรด้วยใช่ไหมเพราะเป็น
3: คือทุกอย่างทั้งสำนึกทั้งชดใช
2: ้
3: ทุกอย่างค่ะรายนั้นก็ติดจริงค่ะ
2: ครับ นายจีรพัฒน์ลายของคุณติ๊กเนี่ยนะ
3: ค่ะ
2: คุณพ่อของผู้เสียชีวิตได้เปิดใจกับสื่อมวลชนภายหลังรับฟังคำพิพากษายอมรับและเคารพคำตัดสินของศาลแต่ในความรู้สึกส่วนตัวยังมองว่าบทลงโทษเบาเกินไปเมื่อเทียบกับการสูญเสียลูกทั้งสองคนบอกก็ยอมรับคำตัดสินแต่ถ้าส่วนตัวลึกๆนะคิดว่าเบาไปนิดหนึ่งเพราะชีวิตสองคน

0: แล้วที่เขาไปเปิดแสดงคอนเสิร์ตเปิดบวกมีผู้บริจาค ก็ประมาณ 2.8 ล้านแต่หลังจากที่เขาแสดงคอนเสิร์ตเขาก็โอนมาให้1ล้านก็รวมเป็นถ้าเอาตรงนี้มารวมกันทั้งหมดมันจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทครับและที่ศาลบอกว่าวันนี้เขาอาจจะเอาเงินมาวางศาลเพิ่มให้อีกประมาณ 500,000 บาทถ้ารวมตรงนี้มันก็จะ3ล้านครับยังไม่สบายใจกับการเยียวยาที่ได้รับยัง
1: ลูก2คนนะคะ
0: ยังไม่สบายใจครับแล้วแจงเลื่อนเงิน24ล้านที่ติ๊กซีโร่เคยออกมาแถลงข่าวว่าจ่ายไม่ไหวเป็นยอดที่เคยเจรจากันตอนลูกคนที่2ยังไม่เสียชีวิต24ล้านมันไม่ใช่ตัวเลขที่เราเรียกไปแต่เป็นตัวเลขที่เคยไปเจรจากันณตอนนั้นเป็นการเจรจาตอนที่ลูกคนที่2ยังไม่เสียชีวิตและผมปรึกษาทางตำรวจว่ากรณีเคสแบบนั้นควรที่จะต้องคำนวณอย่างไรท่านก็แนะนำให้คำนวณว่าถ้าเราต้องรักษาเขาแบบสภาพพิการไปตลอดชีวิตมันก็เลยเป็นตัวเลขที่ออกมาต่อเดือนค่อนข้างเยอะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาเสียชีวิตแต่ทางคุณติ๊กก็ยังเอาตัวเลขตัวนั้นมาแถลงข่าวทำให้ทุกคนเข้าใจไปว่าเป็น24ล้านบาทแต่จริงๆมันไม่ใช่24ล้านก็อย่างที่เรียนเนี่ยแค่ 3.5 ล้านที่ตกลงกันแต่จ่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ถ้าวางเพิ่มอีก 500,000 บาทก็จะได้3ล้านอย่างที่คุณพ่อเขาว่านะ
1: คือเขาขอแค่3ล้านใช่ไหมคะ
0: 3.5 ล้านที่ตกลงกันที่ศาลที่ศาลได้แจ้ง
1: ค่ะ
0: เงินเยียวยาที่ศาลบอกว่า 3.5 ล้านแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้ว1ล้านเนี่ยมันมาจากเรื่องของทรบนะตามกฎหมายที่ต้องจ่าย
1: ค่ะ
0: 1ล้านอยู่แล้วก็เท่าคุณติ๊กต้องรับไป 2.5 ล้านแต่ก็โอนมาแล้ว1ล้าน
1: ก็เหลืออีกล้านกว่ากว่า
0: เหลืออีกล้านห้าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยช่วงจะเบิกมาวางศาลเพิ่มให้อีก 500,000 บาทในช่วงต่อสู้คดีเพราะยังอยู่ในขั้นอุทธรณ์อยู
1: ่ก็คงจะจ่ายในที่สุดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ายังรอความเรียบร้อยมั้งคะพี่เพศานรอให้ถึงที่สุดก่อนน่ะค่อยจ่ายคิดว่าน่าจะอย่างนั้นมากกว่า
0: เราบทเรียนใหญ่ของชีวิตเลยนะเรื่องการดื่มแล้วขับ
1: ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอะแค่50 มิลเองค่ะพี่เพศาน
0: ที่ตรวจนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิน
1: 50ไม่ได้ว่าสูงแบบไปยิดนะเดี๋ยวที่ฉันขอเช็คอีกทีแต่เกินก็คือเกิน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เรื่องคุณ
1: ติ๊กชิโร่
0: ติ๊กชิโร
1: ่ค่ะอ๋ออย่างนี้ค่ะกำหนดไว้ไม่เกิน50 มิลลิกรัมเขา106ค่ะ
0: ร้อยหกครับ
1: แต่ขออภัยนะดิฉันไม่ทราบว่า106นี่หนักหรือขนาดไหนค่ะแต่ว่าเขาเกิน50ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็เวลาคุณติ๊กเขาไปร้องเพลงไปแสดงคอนเสิร์ตไปร้องเพลงยิ่งร้องเพลงตามสถานที่ที่ใกล้ชิดกับแฟนเพลงอะนะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็จะชนแก้วกับแฟนเพลงตลอด
1: เดี๋ยว
0: ที่ผมคิดว่าแกน่าจะมีคนขับรถให้นะเพราะว่าเวลาเขาแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเขาดริ้งตลอดอยู
1: ่ปริมาณ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์ค่ะมหานครรอบทิศนะคะในช่วงเวลานี้1ทุ่มครึ่งมาถึง2ทุ่มนะคะวันนี้อยู่กับ2จอจาน2จอนะคะดีเจก้วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
2: ค่ะดีเจดงจามอนกิจสวภาคครับ
1: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังเรา2คนผ่านทางวิทยุสมท

0: เครือข่ายทั่วประเทศนะคะมีสัญญาณถ่ายทอดสัญญาณไปจากสัญญาณ95ของเรานี่นะคะทักทายกันเข้ามาที่เราได้นะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ก็90กว่าท่านเลยนะที่เข้ามาดูแล้วคุณปุญญวัฒน์คุณณรงค์นะคะคุณธิรารัตน์นะคะคุณกฤชมนคุณจุ๊บแจงคุณสุรัตน์นะคะคุณอเนกคุณทัชชัยคุณสันธยาคุณวิรัตน์นะคะคุณแยะมากมายเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันต่อนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวไปฟังข่าวกันต่อค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: มันก็เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของโกงสอบมีการโกงกระบวนการโกงเปลี่ยนกระดาษคำตอบกระดาษคำตอบนะคะของการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะปรากฏว่ามีการยิงกันขึ้นอ่ะยิงในพื้นที่จังหวัดพัทลุงคือเป็นยิงเพราะว่าผู้เข้าสอบเนี่ยเขาจ่ายเงินไปแล้วไม่มีชื่อเขาแล้วก็ไปทวงเงินคืนจากในหน้าในพื้นที่เนี่ยที่นี่เลยที่พัทลุงเนี่ยนะคะก็ ล่าสุดก็บอกมีการไปทวงเงินคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งที่อำเภอศรีนครินทร์นะคะ
2: จ่ายไปเท่าไหร่เขาบอกไว้พี่เคสนี
0: ้350,000
2: โอ้โหครับผม
0: เนี่ยเขาบอกว่ามีการจ่ายไปแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามัดจำคือเรียกไปเนี่ยมีการหักเงินที่จ่ายไปเนี่ยคนละ50,000 บาทจากที่จ่ายล่วงหน้าไป350,000ก็มีการทวงคืนจากนายหน้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่า50กว่าคนบางคนขอเงินคืนแต่หักเงินนั้นที่จ่ายไปแล้วรายละ50,000จากที่เคยจ่ายล่วงหน้าไป350,000เขาบอกจ่ายเงินให้นายหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งคือ650,000คือจ่ายไปหลายๆคนนะเนาะแล้วก
2: ็
0: ถ้าเกิดมีรายชื่อติดก็จะมีการจ่ายครบบางทีเราก็แอบคิดว่ามันจริงไม่จริงแล้วเป็นการไปตกทรัพย์หรือเปล่าไปเขาเรียกแต่ตกป่าตกอะไรสักอย่างใช่ไหมตกเบ็ดใช่ไหมเขาเรียกตกเบ็ดอ่ะที่บอกว่าคือรับไว้เงี้ยแล้วคนได้ก็ได้คนไม่ได้ก็ไม่ได้จ่ายเงินไปเงี้ยมันถึงว่าเปิดแต่ว่าติดต่อไม่ได้จริงอันนี้เป็นลูกเคสเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเนี่ยก็มีการไปทวงเงินคืนแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์นะคะที่พัทลุงนี่แหละค่ะ
2: อำเภอว่ารับ 6,000 กว่าตำแหน่งนะแต่ว่าขบวนการได้จ่ายเงินกันไว้ตั้ง 8,000 กว่าคนนะมันก็ต้องมีคนไม่ได้อีกตั้ง 2,000 นะพี่
0: ใช่แล้วไปเบียดคนที่เขาควรจะได้อย่างเงี้ยสมมตินะก็เหมือนปัดคะแนนไปอ่ะใช่ไหมสมมติว่า4,000 อาจจะได้ไปโหจ่ายไป 2,000 มีคนบอกว่าได้คนที่ไม่ได้นี่ใช่ไหม
2: ครับ
0: นี่แหละก็เขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยโดนยิงไงคนไปทวงเงินคืนเพราะว่าตัวเองไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าประธานสภาคนนี้มาอยู่ที่บ้านไปเจอแต่คุณแม่เขาแม่เขาอายุ76ปีแล้วก็ไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะเป็นไหนหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะว่าถ้าเกิดทำจริงเนี่ยแม่เขาบอกว่าป่านนี้ลูกควรจะมีเงินแล้วมีฐานะไปแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ยืนยันว่าเนี่ยเรื่องยิงบ้านประธานสภาเป็นเรื่องจริงแต่มีการปิดข่าวเงียบแล้วก็บอกด้วยว่าประธานสภาเนี่ยเป็นนายหน้าเก็บเงินให้กับนายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วเนี่ยสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อนะแล้วก็มีการทวงเงินคืนแต่เจ้าตัวก็ไม่คืนให้ก็เลยถูกลูกบ้านยิงไปอันนี้ไม่รู้เป็นกระบวนการเดียวกันหรือเปล่าต้องไปสอบสวนอีกทีนะดง
2: โอ้ว่าใช่ล็อตนี้ไหม
0: ใช่ขบวนการเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าแอบอ้างกันไปแล้วก็ส่งกันไปอย่างเงี้ยมีคนสอบไม่ได้ต้องเยอะแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วด้วย
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: แล้วมันก็น่าสงสัยว่าทั่วประเทศทำไมรู้ว่าต้องมีการจ่ายเงินกันในราคานี้ใครเป็นนายหน้าแล้วไปจ่ายให้ใครแล้วทำไมใช้กระบวนการวิธีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะ
0: ใช่ก็นี่มันมีตัวละครเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันก็มีตามภูมิภาคด้วยอย่างเง
2: ี้ยใช่ผมก็ต้องให้มันโปร่งใสที่สุดอะเนาะ
0: ค่ะ
2: นะครับมาดูเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นรถคันหนึ่งนะครับในกระเป๋าเนี่ยเจอถุงยางอนามัยคือถ้าเป็นคนทั่วไปมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายหรอกเนาะ

0: ถุงยางก็ดีพกไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีรู้จักป้องกันแต่ปรากฏเป็นรถของพระครับพี
1: ่พระต้องใช้ไหมอ่ะ
0: หลวงพ่อพกไว้ทำไมครับหลวงพ่อพกถุงยางไว้ทำไมที่ลำปางครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตำรวจทางหลวงนะฮะเขาตั้งด่านนะครับอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางปรากฏว่ามีรถเก๋งนะครับสีฟ้านะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังด้วยมีแต่ทะเบียนหน้านะครับที่สติ๊กเกอร์ที่กระจกหน้ารถเนี่ยเขียนว่าสติ๊กเกอร์วัดโกป่าเจ้าหน้าที่ก็โบกป๊าบหลวงพ่อครับวัย63ปีนะวัดต้นสังกัดเนี่ยนะครับอยู่ที่หนองคายขับเป็นคนขับมาเองนะตำรวจบอกมันแปลกตั้งแต่ได้กลิ่นเหล้าแล้วขับมาคนเดียวทำไมกลิ่นเหล้าหึงเลยหลวงพ่อกรึ๊บมาด้วยเหร
1: อ
0: นะครับสอบถามหลวงพ่อก็ให้การวกวนสับสนบอกแค่ว่ามาจากหนองคายมาจากหนองคายจะไปไหนล่ะก็เดี๋ยวบอกมาจากหนองคายก็ตอบไม่ได้ว่าจะไปไหนยังไงนะครับตำรวจก็เลยนิมนต์นะครับบอกว่าลงมาก่อนครับหลวงพ่อลงมาก่อนนะจากการสอบถามเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่เขายังดีว่าเขายอมรับว่าเขาดื่มมา
1: ค่ะ
0: ยอมรับว่าดื่มมานะครับก็เลยขอค้นในรถค้นสัมภาระเจอถุงยางอนามัยในรถนะโอ้โหขอค้นมือถือเขาบอกยิ่งตกใจใหญ่เจอข้อความคุยแบบคุยทะลึ่งอ่ะคุยลามกกับผู้หญิงไงพี่กับสีกา
1: พระเนี่ยนะ
0: ข้อความแชทอ่ะพระน่ะก็เนี่ยมันก็หลักฐานมันก็ชัดเลยนะแชทก็คุยทะลึ่งตึงตังกระเป๋าก็มีถุงยางอยู่ด้วยไม่รู้นัดเจอหรือเปล่าโอ้โหนะฮะจับศึกสิครับอย่างนี้จะไปรออะไรครับโดนศึกไปเรียบร้อยฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นะคะอันดับ8มาดูเรื่องนี้อีกแล้วเหมือนที่คราวที่แล้วเราก็พูดอยู่บ่อยๆว่าการที่อาคารพาณิชย์ต่างๆมันคล้ายๆเป็นตึกร้างเนี่ยคล้ายๆตึกร้างในต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปมีคนไปเช่านะแล้วก็ลักลอบใช้ไฟขุดบิตคอยเจออีกแล้วค่ะคราวนี้ที่ขอนแก่นตำรวจนะคะขอนแก่นเนี่ยวันนี้ก็เข้าตรวจค้นภายในบ้านเลขที่55/17หมู่3บ้านโนนทันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังจากสืบทราบว่าบ้านหลังนี้มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายตรวจสอบแล้วเนี่ยค่ะพบว่าบริเวณสายฟ้ามีการลักลอบต่อสายไฟเข้าที่ชั้น2โดยมีการนำแผ่นปูนมากั้นอำพรางไม่ให้สังเกตเห็นนะคะแล้วก็ชั้นที่2เนี่ยเป็นห้องนอนก็ดัดแปลงห้องนอนไปติดตั้งเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าบิตคอยน์นี่แหละตั้งไว้นะคะ12เครื่องแล้วในห้องก็มีการติดตั้งชั้นวางเหล็กเรียงเครื่องขุดหลายชุดพร้อมสายไฟแล้วก็สายสัญญาณจำนวนมากเชื่อมต่อกันทั่วห้องเลยแล้วก็มีระบบระบายอากาศแล้วก็พัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ติดตั้งที่บริเวณที่ผนังนะคะเพื่อระบายความร้อนจากเครื่องขุดเพราะว่าต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำยึดไว้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักฐานไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคุณปริญญาศรีลาพัฒน์นะคะบอกว่าตอนแรกก็มีการตรวจสอบพบว่าพื้นที่เป้าหมายทั้ง3ที่เนี่ยมีฟิวไฟฟ้าแรงต่ำขาดแล้วก็ชำรุดบ่อยก็เลยให้เจ้าที่มาตรวจสอบก็เพราะว่ามีการต่อตรงไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขุดบิตคอยถือว่าเป็นการละเมิดใช้ไฟฟ้านะคะแล้วปรากฏว่าจุดแรกเนี่ยที่บ้านโนนทันผู้เช่าเนี่ยทำสัญญาเช่าถูกต้องตามกฎหมายมีสัญญา2ปีแต่มีการลักลอบขุดบิตคอยอันนี้ก็ถือว่ามีการเข้าข่ายผิดกฎหมายในการใช้ทรัพย์สินของราชการนะคะส่วนที่2เป็นคดีแพ่งก็ต้องชดใช้ความเสียหายกับการไฟฟ้านะคะเพราะว่าใช้ไฟไม่ได้จ่ายเงินไงนะคะส่วนเจ้าของบ้านเนี่ยหมอตกใจมากเลยที่เห็นสภาพบ้านให้เช่าไปแล้วถูกดัดแปลงเป็นสถานที่ขุดบิตคอยนะคะเพราะว่าตัวเองกับคนเช่าเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันเลยแต่เขาเช่าแล้วเนี่ยจ่ายค่าเช่าตามปกติทุกเดือน 7,000 บาทแล้วก็อ้างว่าทำอาชีพติดตั้งแอร์ทั่วประเทศยืนยันว่าไม่มีส่วนเจ้าของว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเขามาเช่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเช่าไปแล้ว ไปทำบิตคอย

0: เวลาเขาจ่ายตรงเนี่ยก็น่าเหมือนกันเนาะพี่เหมือนกันให้เช่าคอนโดพี่ก็ไม่ค่อยได้ไปดูอ่ะจะต้องไปดูบ้างแหละแต่ว่าน้องเขาพี่ไปดูแล้วเขาโอเคอยู่พี่แต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้ไปดูแต่เพราะเป็นพี่เป็นคอนโดที่เป็นบ้านอาคารเนาะ
1: เรามองเจอขยะล้นห้องเนอะ
0: ไม่ขยะหรอกพี่เคยไปครั้งแล้วก็ตกใจเหมือนกันแหละของสะสมเต็มห้องไปหมดเลยแต่เป็นของสะสมที่แบบของเล่นของเขาอะไรเงี้ย
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นะครับที่พัทยาครับนะฮะเขาบอกว่าเจอตัวแล้วนะครับฝรั่งคลั่งที่ไปสาดน้ำกรดใส่คนดูแลหอพักนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคนดูแลเป็นเหมือนเกสต์เฮาส์อะฮะชื่อว่าพี่วิลาวันนะครับอายุ43ปีเขาก็ไปแจ้งความนะครับเขาบอกว่าโดนฝรั่งคนเนี้ยเอาน้ำกรดมาสาดหน้าใส่เนื่องจากเขามาตามหาใครไม่รู้ทีนี้คนดูแลหอพี่ถ้าคุณไม่ได้บอกว่าอ่ะคุณจะมาห้องเลขที่301มาเลขที่402อย่างเงี้ยใครก็จะให้ขึ้นคีย์การ์ดคุณก็ไม่มีใช่ไหมเขาก็ไม่ให้ขึ้นไปก็เลยทำให้ต่างชาติคนนี้ไม่พอใจนะครับโอ้โหถือขนาดเอาน้ำกรดเนี่ยนะครับนะมาสาดเลยเข้าใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายของเธอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะครับตอน11โมงผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็พบว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทยังมีร่องรอยของน้ำกรดที่โดนสาดเลยนะฮะนะเขาบอกว่าพรมเช็ดเท้าเนี่ยมีร่องรอยไหม้เลยนะพี่ไหม้เป็นรอยหลายจุดนะครับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหอนี้เนี่ยฮะให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเมื่อวานตอนค่ำมีชายชาวต่างชาติใส่หมวกแก๊ปเหมือนลักษณะมาสองรอบมาตะโกนตามหาใครไม่รู้นะครับตัวเองก็เลยเปิดออกมาดูก็เห็นผู้ก่อเหตุกำลังเดินไล่เคาะทีละห้องเลยนะดูว่าใช่คนที่ตัวเองตามหาหรือเปล่าปังปังมงปังปังปังมงปังนะครับปรากฏว่าทางคนดูแลหอพักเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมไงพี่ไปรบกวนลูกบ้านเขาอะเนาะ
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยเหมือนกับว่าเชิญคนนี้ออกไล่ชาวต่างชาติคนนี้ออกไปอย่ามาเที่ยวเคาะทุกห้องแบบนี้ไม่ได้เท่านั้นแหละก็เลยมีปากเสียงกันนะครับผมฝรั่งคนนี้เลยเอาน้ำที่เตรียมมาเป็นน้ำกรดเนี่ยสาดเข้าไปโอ้ล่าสุดวันนี้จับกุมได้แล้วนะครับเป็นชายชาวอังกฤษนะฮะอายุ40ปีอยู่ในการคล้ายคนสติแตกนะครับพูดจาโวยวายตามหาผู้หญิงไทยมีชื่อมาด้วยนะครับจะตามหาคนเนี้ยตามหาคนนี้คนนี้คนนี้นะฮะก็ปรากฏว่าเบื้องต้นตำรวจก็เลยคุมตัวไปทำประวัตินะครับทั้งโอเวอร์สเตย์นะอยู่ในเมืองไทยเลยเกินวีซ่านะครับวีซ่าให้มาแค่กุมภานี่ปาเข้าไปมิถุนาแล้วนะครับยังไม่ยอมกลับเลยนะเจ้าตัวบอกไม่รู้ว่าน้ำที่เตรียมไปนั้นเป็นน้ำกรดคิดว่าเป็นน้ำเปล่าจะได้อะพี่จะใช่เหรอตำรวจก็เอาตัวไปสอบสวนแล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีนะครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: นี่แต่พ่อเลี้ยงคนนี้นะคะก่อเหตุข่มขืนลูกเลี้ยงอายุ14ปีตัวพ่อเลี้ยงเองเนี่ยอายุ42ปีนะคะหลอกลูกเลี้ยงให้เข้าไปในป่าแล้วก็ก็ทำการข่มขืนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยก็แล้วก็ชลบก็จับได้นะก็ส่งให้กับทางตำรวจนะก็อยู่ที่สภ.ชาติตรการนะคะปรากฏว่าวันนี้ปรากฏว่าวันนี้เขาก็ผู้ก่อเหตุคือพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาฆ่าตัวตายในห้องขังแล้ววันนี้เขาก็คือเขาใช้เชือกนะเสื้อผ้าเนี่ยผูกคอจบชีวิตตัวเองในห้องขังแล้วยังไม่ทันได้ลงโทษอะไรเลยนะก็ปรากฏว่าฆ่าตัวตายในห้องขังเมื่อช่วงประมาณสายๆกลางดึกอะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จบชีวิตตัวเองในห้องขังแล้วเดี๋ยวตำรวจก็คงจะต้องส่งให้ทางเจ้าหน้าที่เขาพิสูจน์ชันสูตรอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชนะคะเพราะว่านี้ก็เกิดที่

0: ังหวัดพิษณุโลกพ่อเลี้ยงคนนี้ก็คือใช้วุฒิมีดเนี่ยจี้นะคะลูกเลี้ยงอายุ14ปีไปข่มขืนในกระท่อมในอำเภอชาติตระการนะคะแล้วก็เด็กหญิงที่ถูกข่มขืนเนี่ยก็ไหวตัวทันแล้วก็ใช้โทรศัพท์พิมพ์บอกพี่ชายนะให้ไปช่วยเหลือแต่ว่าพ่อเลี้ยงก็หนีไปแล้วก็ชุดชลบชาวบ้านก็ช่วยกันจับมาได้เมื่อคืนนี้แต่ว่าเช้านี้ก็เจอเป็นศพไปแหละฆ่าตัวตายในห้องขัง
1: อือครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
7: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
11: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
1: ค่ะตอนแรกไม่รู้ผมจัดกับพี่กวยหรือพี่บอยนะที่ผมบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์3ล้อไฟฟ้าพี่ออกไปวิ่งแล้วก็โดนจับแถวห้าแยกลาดพร้าวอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไหมที่เราเตือนกันว่าเฮ้ยถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่บ้านเนี่ยให้ระวังนะลงอุโมงค์นี่ก็อันตรายขับในกรุงเทพนี่ก็อันตรายนะครับล่าสุดที่สุโขทัยนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วจริงๆคุณตาอายุ69ขี่จักรยาน3ล้อไฟฟ้าแบบนี้แหละนะครับไปชนกับมอเตอร์ไซค์บ้านปกตินี่แหละโหคุณตาเจ็บหนักเลยนะครับโอ้เนี่ยเอาออกมาขับขี่บนท้องถนนบางทีมันทำความเร็วได้ไม่มากเนาะบางทีมันขับได้30 40อย่างเงี้ยเออแล้วพอมันอยู่บนถนนเนี่ยมันก็อันตรายต่อผู้ใช้ทางด้วยนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ3ล้อไฟฟ้าคันนี้เนี่ยพลิกตะแคงข้างลงไปเลยนะครับส่วนคุณลุงนะครับคนขับอายุ69ปีมีบาดแผลถลอกตามร่างกายนะครับกู้ภัยนะฮะเข้ามาปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสวัสดิ์คโลกตำรวจบอกเดี๋ยวอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นรถที่อาจจะไม่ได้มีทะเบียนไม่ได้อะไรไม่รู้ว่าอย่างนี้เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วพี่ประกันจะมาดูแลไหมจะอะไรยังไงไหมเนี่ยเออนะครับ
0: ก็รถแบบนี้ไม่ได้มีทะเบียนนะ
1: ใช่มั้ย
0: เออไม่มีทะเบียนก็ต้องมีเพราะปกติรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเค้าก็มีพรบมีอะไรนะ
1: ม
0: ีพรบแต่รถนี่คือไม่ได้มีจดทะเบียนอะไรนี่
1: ใช่ก็เตือนผู้เฒ่าผู้แก่เราเขาให้ขับแต่ในหมู่บ้านแหละบางทีเค้าให้ซื้อลูกหลานซื้อไว้ให้ขับในหมู่บ้านให้ขับไปใกล้ๆเนาะถ้าออกถนนใหญ่เนี่ยมันอันตรายจริงครับ
0: อุ๊ยแต่ว่า ในหมู่บ้านพี่ก็ออกขับออกไป

0: ใกล้ๆแบบตลาดก็ถือว่าเป็น
1: ไปเลยใช่ไหมก็ลุยเลยใช่ไหม
0: เนาะโอ้ก็มีเขาก็ใช้กัน
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อ่ะเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินของทับลาเนี่ยนะคะวันนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหานี้นะคะโดยยึดหลักความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การดูแลประชาชนที่อาศัยแล้วก็ทำกินอยู่ในพื้นที่ก่อนการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะคะโดยทางวันนี้ทางคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาอดองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยบอกว่าหลายๆคนคงกังวลเนี่ยว่ามีการปรับปรุงในเรื่องแล้วแหละอาจจะกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่เนี่ยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาตามข้อเท็จจริงบนหลักฐานทางกฎหมายนะคะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ในพื้นที่นะโดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นรายแปลงเพื่อยืนยันนะคะสิทธิของประชาชนที่ครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ป้องกันการเข้าไปสวมสิทธิ์หรือว่าการเข้าไปครอบครองโดยกลุ่มนายทุนนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายมีความกังวลนะคะรัฐบาลก็จะดำเนินการทุกอย่างไปตามกฎหมายโปร่งใสและก็ข้อที่จริงในแต่ละพื้นที่โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็การรักษาพื้นที่ป่าด้วยแล้วก็คุ้มครองให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะรับรองได้นะคะในเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์กันเลยเป็นรายแปลงไปเลยนะคะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: วันนี้แม่ทัพภาคที่3นะครับลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่พี่ก็ไปดูเขาบอกว่าคลองแม่ข่าตอนนี้นะฮะพบปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วคลองแม่ข่าตรงนั้นเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ
0: ก็เขาเอารูปแบบจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่หรอ
1: ถ้าที่จะทำให้เหมือนคลองที่
0: โอตารุอะไรปะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่พี่เนี่ยก็เห็นว่าตอนนี้เหมือนกับระบบบำบัดน้ำเสียที่รู้มันเสียเพราะฉะนั้นน้ำเสียต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ลงคลองอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้นะครับตอนนี้โอ้โหน้ำนี่ดำปี๋วันนี้ครับพลโทวรเทพบุญยะนะครับท่านแม่ทัพภาคที่3ก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านะครับโครงการพัฒนาคลองแม่ข่านะฮะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีมาสักพักนึงก็แหละนะก็ร่วมกันฟื้นฟูจนคลองเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี61เนี่ยสวยงามกลายเป็นคลองโอตารุเมืองไทยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคลองเนี่ย50เมตรปรากฏโอ้โหน้ำนี่ดำมีน้ำเสียนะครับจากใต้ดินนะในตลาดเชียงใหม่ในตลาดเมืองใหม่นะครับไหลมาจนไม่สามารถระบายน้ำได
0: ้
1: คือระบบระบายน้ำของคลองเนี่ยมันเสียนะฮะก็ตอนนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกันอยู่นะครับเห็นบอกว่ามีโครงการก่อสร้างแล้วก็โครงการบำบัดน้ำเสียของสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะรองรับน้ำเสียจากพื้นที่เทศบาลตำบลช้างเผือกย่านตลาดบริบูรณ์นะครับก็จะเอาไปบำบัดก่อนนะฮะแต่ทีเนี้ยไอ้ระบบนั้นมันก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับมันก็เลยทำให้น้ำเสียต่างๆตอนนี้ไหลลงมาสู่คลองแม่ข่า
0: ค่ะ
1: นะครับก็เดี๋ยวจะท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวจะเอากำลังพลจิตอาสา90นายมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเก็บขยะนะครับแล้วก็จะร่วมกันตรวจสอบจุดที่ท่อน้ำเสียแล้วไหลลงมาที่บริเวณลำคลองแก้ปัญหาในเบื้องต้นก่อนนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2วันนี้นะคะทั้งนายอำเภอภูเก็ตแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ลงไปจัดระเบียบนะคะในพื้นที่หาดฟรีดอมแล้วนะคะแล้วก็มีการสั่งการให้มีการปรับปรุงถมปรับเส้นทางลงหาดฟรีดอมใหม่นะคะโดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นเดินลงนะที่เราเห็นบันไดเนี่ยตอนนี้ค่ะเดินขึ้นลงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วนะแล้วมีการใช้รถ ATV เนี่ยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเช่นนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บป่วยหรือว่าเป็นลมนะคะ

0: แล้วก็ส่วนการบริหารจัดการเส้นทางลงหาดเนี่ยก็จะมีการจัดการอย่างโปร่งใสชัดเจนและไม่เปิดช่องให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบใหม่นะคะเนื่องจากว่าหาดฟรีดอมเนี่ยเป็นหาดสาธารณะทุกคนที่เป็นประชาชนต้องเข้าถึงอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะจัดระเบียบแค่เส้นทางลงหาดเท่านั้นนะคะแต่จะไปจัดระเบียบทวงคืนพื้นที่สาธารณะทั้งหมดนะคะในจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็เป็นหาดฟรีดอมรู้เห็นตำรวจกับทางฝ่ายปกครองลงไปเลยนะคะนี่บนบันไดเนี่ยต่อไปก็ต้องมีใครไปจ่ายค่าลงหาดแล้วนะ
1: อือครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ตามมาดูคดีที่ต้องตามเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นประเด็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับที่ภูเรือจังหวัดเลยครับพี
0: ่ค่ะ
1: คือมันมีเหตุตอนเช้ามืดที่บอกว่ามีไฟไหม้อ่ะแล้วก็ไฟคอกตายเจ้าของบ้านตาย2ศพแต่ทีเนี้ยนะฮะเจ้าของบ้านจะเป็นสามีภรรยากันเนาะตายถูกไฟคอก2ศพทีนี้ช่วงสายๆเนี่ยญาติของฝ่ายหญิงเขาออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่เชื่อนะครับว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่เชื่อว่าเป็นเหตุไฟไหม้เขาเชื่อว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะที่ทำให้ฝั่งฝ่ายหญิงเนี่ยจบชีวิตแบบนี
0: ้
1: นะครับก็วันนี้ญาติที่ออกมาเนี่ยนะครับที่บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเมื่อวานเนี้ยน้องสะใภ้เนี่ยนะครับโทรมาบอกว่าอยากคุยด้วยแล้วจู่ๆก็มีเสียงน้องเขยแทรกขึ้นมาบอกไม่ต้องคุยแล้วเหมือนสายมันก็ถูกตัดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเลยเชื่อว่าเอ้ยไอ้ประเด็นตรงเนี้ยเหมือนกับคนเนี่ยกำลังทะเลาะกันอยู่กำลังมีอารมณ์กำลังทะเลาะกันอยู
0: ่
1: แล้วพอตกเช้ามืดไฟมาไหม้บ้านเสียชีวิต มันก็ดูทำให้มันมีเรื่องคาใจอยู
0: ่
1: นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเอาข้อมูลไปให้ตำรวจหรือให้ตำรวจไปลองเนาะแกะรอยดูนะครับว่าเพลิงไหม้มันเกิดจากอะไรเป็นฆาตกรรมหรือว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านมาเกือบ90คนเป็นเมื่อกี้ขึ้นเป็น100คนด้วยนะครับ
1: โอ้โหน่ารักมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปครับพี่เดี๋ยวพี่กลัวติดหวัด
0: เออค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: กลัว
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมารัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหา

0: ธาตุยุวราชรังสิตและวัดสะเกษรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่คืนก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเวลา 11:00 นท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินุกุลและอราชินุกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันในเวลานี้มีสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้แก่ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจักรพงศ์ราชสกุลจุฑาทุตราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรรวมในพิธีเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลและจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนขึ้นสวดพระอภิธรรมพระศพทุกวันมีกำหนด100วันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปันนรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย

เอ่ย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

Hello, สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนนักกอดบอสธีรพงษ์จาวันนี้ขออนุญาตนะครับทุกคนโอ้โหไม่ได้มาไลฟ์สดเลยเนี่ยผิดพลาดทางเทคนิคต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วย FC ทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะฮะสามารถคอมเมนต์ทักทายกันมาได้เลยนะฮะทางไลฟ์สดนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับผมทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันหลับกันได้พี่น้องเด้อโอ้ยจะได้จังเลยไม่เป็นไรแต่ก็วันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆนะครับอยากได้เพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามานะฮะพูดคุยกันทางไลฟ์สดนั่นเองนะครับผมเฮ้ยจะได้จังเลยไม่ได้อยู่ใกล้ทุกคนไม่เห็นหน้าอย่าเพิ่งงอนดีเจนะโอ้เสียใจจังเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวตามใจดีเจกันหน่อยในช่วงนี้อยู่กันยาวๆนั่นแหละนะครับผมเอาละฮะผมยังไงก็ใครนะฮะที่อยากจะพูดคุยหน้าไมค์นะครับสามารถโทรเข้ามาหน้าไมค์ได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะเพราะว่าตอนนี้หนุ่มหน้ามนคือเหงาเหลือเกินนะฮะอยากคุยสายกับพี่ๆ FC ทุกคนเลยนะฮะให้สุดสายแรกเลยนะฮะใครที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับอย่าลืมนะฮะ022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิวขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาละในช่วงนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายสายหน้าใหม่กันหน่อยในช่วงนี้ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ลุงหน้ามนครับ
1: สวัสดีพี่กุ้งนะจ๊ะโอ้โหโทรเข้ามาจากหนองคายใช่ไหมเอ่ย
2: หนองคายร้อนจังเลยครับฝนไม่ตกเลย
1: โอ้ฝนตกป่ะครับพี่กุ้งครับ
2: บนโต๊ะครับผมมันแรงเลยครับเนี่ย
1: อ๋อมันแรง
2: แต่ว่าแล้วครับผม
1: แดดห้อนคักนอนกระไร
2: ครับแดดห้อนคักอยู่ครับผม
1: พี่กุ้งครับวันนี้พี่กุ้งโทรเข้ามาขอเพลงอย่างน้อครับวันนี้ครับหนาวมาก
2: โอ้อยากฟังเพลงดอกกระเจียวบานครับ
1: ดอกกระเจียวบานของไอ้ก้องหวยไร
2: ครับผม
1: เพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดแน่นอนครับเพลงนี้ครับ
2: อ๋อพิเศษให้น้องนิวนครพนมแล้วก็น้องหลังใหม่แล้วก็หนุ่มบัดเดินราคาหนุ่มน้ำมนต์นั่นแหละครับผม
1: โอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับผมพี่กุ้งยังไหนอย่าหนุ่มน้ำมนต์จัดให้ด้วยครับเด้อ
2: ครับผม
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งหลายๆครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่นะฮะจากพี่กุ้งหนองคายนะครับคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องโอ้ยไอเป็นขอเพลงเขามาดอกกระเจียวบานนะครับของไอ้ก้องหวยไรนะครับต้องบอกว่าอู้เพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังมากนะฮะโอ้โหก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับแล้วก็ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยแล้วก็ให้พี่นิวด้วยแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายน้ำใหม่กันเลยครับดอกกระเจียวบาน

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:37 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ยาวๆกันเลยเนาะนะฮะอย่างที่บอกนะครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันจนถึง4 ทุ่มกันเลยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนนะฮะก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์468-9400นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ทางไลฟ์สดก็ได้นะฮะพี่ๆทุกคนนะอยากจะฟังเพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยผลงานเพลงไหนที่ดีเจเปิดได้เดี๋ยวดีเจเปิดให้ฟังนะจ๊ะส่วนเพลงไหนที่เปิดไม่ได้จริงๆนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะในช่วงนี้อยากให้เป็นในช่วงของเพลงแบบจังหวะมีเดียมช้าๆกลางๆนะฮะจะได้ฟังแบบสบายๆกับบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะว่าอยู่กันยาวๆนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะอย่าเพิ่งทิ้งดีเจนะฮะโอ้โหแต่วันนี้ดีเจดันทิ้งคุณผู้ชมไปซะแล้วโหยากเลยเฮ้ยท้อใจแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอยู่ให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะฮะขอบพระคุณพี่ๆนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะฮะในช่วงนี้นะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดๆใหม่ยำยำทอดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

0: ยบอสธีรพงษ์
1: ครับผม20:42 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันเลยอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันกันก่อนนะครับก็อยู่กันยาวเลยแหละจนถึง4 ทุ่มนะฮะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ฟังสิ่งดีๆไปด้วยนะครับเอาเลยฮะช่วงนี้คุณผู้ฟังนะคุณผู้ชมครับผมวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีดีกว่ามาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังทางไลฟ์สดกันอยู่นะฮะ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครของเรานั่นเองครับวันที่24 มิถุนายนนะฮะ2569ครับเวลา2 ทุ่มจนถึง21ขออภัยฮะเวลา20 นาฬิกาจนถึง21 นาฬิกาฮะคุณผู้ฟังครับคืนนี้มีปาร์ตี้ที่ไหนกลัวแฮงหรือว่ากลัวเมาง่ายฮะเรามีตัวช่วยดีๆครับมาแนะนำครับเครื่องดื่มแฮงเอาท์หรือหลังแฮงเอาท์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคและพญานาคพร้อมนี่ต้องบอกว่าพญานาคขวดสีเงินครับพลังกระชายดำต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดน้ำตาลในเลือดครับและบำรุงระบบประสาทด้วยนะครับแล้วก็พญานาคพร้อมฮะขวดสีทองฟิตปังถังเช่าฮะแก้เพลียช่วยบำรุงร่างกายให้ฟิตพร้อมลุยงานต่อได้ยาวๆกันเลยรู้สึกกระปี้กระเป๋าฮะทั้ง2 ขวดนี้ดื่มแล้วซ่าสดชื่นต้องบอกว่าสารสกัดจากสมุนไพรแท้ดื่มง่ายรสชาติเหมือนน้ำอัดลมใช้คาเฟอีนจากธรรมชาตินะฮะกัวซาน่านั่นเองฮะทำให้ใจไม่สั่นฮะโอ้โหใครที่ชอบแบบกินแล้วปกติใครที่ชอบเครื่องดื่มบางทีเครื่องดื่มอาจจะกินไปแล้วแบบตัวอื่นกินแล้วอาจจะใจสั่นแต่ที่นี่ต้องบอกว่าไม่ทำให้ใจสั่นแน่นอนครับแล้วก็ไม่บีบหัวใจด้วยได้ทั้งพลังงานได้ทั้งสุขภาพที่ดีดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยนะฮะดื่มได้ทั้งชายและหญิงลองเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายโอ้โหใสขึ้นมากนะครับปุ่นปังพลังนี่แบบล้นเลยนะฮะโปรโมชั่นสุดพิเศษครับซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อมนะฮะ1 ขวดเพียง15 บาทรับทันที2 สตาร์1 สตาร์มีค่าเท่ากับ1 บาทนะฮะทุกท่านฮะใช้สะสมแลกของพรีเมียมได้ที่7-11ครับทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่24 มิถุนายนจนถึงวันที่23 กรกฎาคม2026นี้เท่านั้นนะครับหอมเต็มเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มขออภัยฮะลองแล้วจะเฮิร์บนั่นเองครับยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเครื่องดื่มโอ้โหของพญานาคนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อมครับมีทั้ง2 สูตรให้เลือกเลยเนาะแม้ขวดจะเป็นเขาเรียกว่าขวดสีเงินก็จะช่วยในเรื่องพลังกระชายดำนั่นเองนะฮะส่วนพญานาคพร้อมขวดสีทองก็ทำให้ฟิตปังแรงนี่เหลือเลยนะฮะเวลาทำงานนี่จะได้ลุยงานได้เต็มที่นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะฮะที่ยังอยู่นะฮะที่ยังรับชมกันแล้วก็ที่ยังกดแชร์หรือว่าพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆฟังเพลงเพราะๆนะฮะไหนๆก็แบบเลิกงานมาเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาฟังเพลงเพราะๆจาก FM 95ลูกทุ่งมานครของเรานะครับเอาละในท้ายชั่วโมงนี้นะฮะผมขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะเพื่อชีวิตโอ้โหหวานๆเลยดีกว่าเรียกว่าแบบเพื่อชีวิตแบบฟังแล้วรู้สึกหวานๆอะไรประมาณนี้นะครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นะฮะในส่วนของชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสายหน้าไมค์ของเราโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ02-248-1366แกหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่นะฮะท้ายชั่วโมงต้นชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟงานเพลงนี้พอๆให้กับคุณผู้ฟังกันทุกคนครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทีมสุดซอยจอแจ้งข้อหาเพิ่มคลังน้ำมันสุราษฎร์กักตุนน้ำมัน9ล้านลิตรนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์หัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตพลังงานว่ากรณีคลังน้ำมันอ่างทองล่าสุดน้องชายเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วและในสัปดาห์นี้จะมีการแจ้งความเพิ่มเติมกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมพบว่ามีการกักตุนน้ำมันในช่วงวันที่11มีนาคมจำนวน9ล้านลิตรโดยจากการตรวจสอบพบว่าได้ขายน้ำมันให้กับบริษัทลูกตัวเองภายในวันเดียวกัน9ล้านลิตรแต่บริษัทลูกกลับปล่อยน้ำมันออกมาเพียงวันละ200,000ลิตรก่อนจะปล่อยล็อตใหญ่อีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันแล้วและยังมีการไปเบิกเงินจากกองทุนน้ำมัน155ล้านบาทแต่กองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินกรณีนี้จะต้องเป็นคดีในส่วนของการกักตุนน้ำมันเก็งกำไรอย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ค้าตามมาตรา7จำนวน 3.9 หมื่นล้านบาทเนื่องจากต้องการตรวจสอบก่อนเพราะในช่วงเดือนมีนาคมมีประชาชนหลายคนนำรถไปเติมน้ำมันแต่ไม่ได้น้ำมันดังนั้นผู้ค้าทุกรายต้องชี้แจงให้ได้ว่าในช่วงเดือนมีนาคมสามารถขายน้ำมันให้กับประชาชนตามปกติหรือเหตุใดจึงไม่มีน้ำมัน

0: เติมให้ประชาชนส่วนกรณีคลังน้ำมันอ่างทองผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นน้องชายของเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างการดำเนินคดีส่วนกรณีคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานีได้มีการขยายผลจนนำไปสู่การออกหมายเรียก6โรงกลั่นของ DSI เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาหอการค้าไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งรับซื้อกุ้ง100ตันต่อวันช่วยเกษตรกรใต้หลังมาเลเซียระงับการนำเข้าหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและภาคเอกชนเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลจากภาคใต้ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรภาคใต้ผู้ประกอบการและห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศโดยมุ่งรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งในด้านราคาและการระบายผลผลิตและความเชื่อมั่นของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้ได้ขับเคลื่อนผ่านศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารหรือ AFC หอการค้าไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยมีความพร้อมในการช่วยซื้อกุ้งเบื้องต้นจากเกษตรกรโดยตรงมากกว่า100ตันต่อวันพร้อมทั้งมอบหมายให้ศูนย์ AFC ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐสมาคมการค้าและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอัธวิทย์ขอบคุณกมอ.มีมติยกเลิกการใช้เหล็กข้ออ้อย IF มาทำโครงสร้างอาคารนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเหล็กในการสร้างอาคารสูงว่าตนติดตามเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคม2567จนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอ.มีมติปรับมาตรฐานเหล็กเส้นโดยไม่ให้มีการใช้เหล็ก IF หรือเหล็กข้ออ้อยในส่วนที่นำมาใช้ทำเสาทำคานในโครงสร้างอาคารแล้วตนต้องขอขอบคุณสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ปัญหาของเหล็ก IF คือมีการนำเศษเหล็กเลวใส่ลงไปก็ได้เหล็กเส้นเลวออกมาซึ่งไม่เหมาะสมกับธุรกิจเหล็กเส้นที่หลอมจากเศษเหล็กในประเทศตนเห็นว่าเรื่องนี้กระทบกับธุรกิจหลายหมื่นล้านบาทใน11โรงเหล็กแบบ IFขอวิงวอนทุกคนให้ช่วยกันเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนไม่อยากให้การเมืองมาทำให้เรื่องนี้โจทย์เปลี่ยนเพราะหลังจากนี้อีก30วันจะมีการรับฟังความคิดเห็นภายหลังกมอ.มีมติดังกล่าวออกมาขณะเดียวกันตนจะเดินหน้าตรวจสอบมาตรฐานเหล็กในตึกของสตง.ที่ถล่มต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองนะครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอรา รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอรา
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายน้ำใหม่ของเราเลยฮะพร้อมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับน้องสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าน้องบอส
2: สวัสดีพี่มุ้ยครับผมคิดถึงจังเลยไม่ได้คุยกันนานแล้วนะพี่มุ้ยใช่ไหมเอ่ย
3: ยังไม่เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เลย
2: อะไรนะยะยังไม่เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เลย
3: นั่นแหละไม่บอลก็ไม่นานนะยังไม่เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เลย
2: ไม่เป็นไรโอ้อายุผมว่าอายุมันเป็นแค่ตัวเลขเปล่าพี่บุ้ยครับวันนี้เป็นไงบ้างฮะกินข้าวกินน้ำหรือยังเนี่ย
3: เอาแล้วจ้ะว่าเช้าเข้าเย็น
2: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะพี่มุ้ยลงมาจากที่ไหนครับเนี่ยศรีนครินทร์ป่ะครับ
3: ใช่จ้ะ
2: พี่มุ้ยอยู่ศรีนครินทร์พี่มุ้ยอยู่ซอยไหนครับศรีนครินทร์
3: อยู่ข้างรถบัสศรีนครินทร์เลย
2: อ๋อข้างรถบัสศรีนครินทร์เลย
3: ใช่
2: อ๋ออยู่แถวๆนั้นพอดีแต่ตอนนี้อากาศก็ไม่มีฝนนะพี่เนาะในเมืองเนาะ
3: ไม่มีร้อน
2: อ๋อร้อนร้อนกี่วันแล้วเนี่ยพี
3: ่น่าจะ 3-4 วันแล้วอะมันร้อนแต่อากาศแต่ใจพี่ไม่ร้อนหรอก
2: อ๋อน่าจะประมาณ 3-4 วันแล้วตอนนี้พี่มุ้ยรับฟังทาง FM หรือว่าทางไลฟ์สดครับตอนนี้ครับ
3: FM วิทยุจ้ะ
2: พอดีเลยนะครับพี่มุ้ยวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
3: ความคิดถึงกำลังเดินทางจ้ะ
2: ความคิดถึงกำลังเดินทางอันนี้คิดถึงดีเจใช่ไหม
3: คิดถึงทุกคนนั่นแหละที่95
2: อ๋อโอเคได้เลยครับพี่มุ้ยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่ต้องให้พี่โพสิตอยู่ที่ทวีวัฒนาจ้ะ
2: อ๋อพี่โพสิตใช่ไหมฮะได้เลยพี่มุ้ยฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่มุ้ย
3: จ้าขอบคุณ
2: พี่มุ้ยฮะเดี๋ยวก่อนวางสายพี่มุ้ยผมรบกวนพี่มุ้ยแป๊บหนึ่งผมรบกวนพี่มุ้ยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได
2: ้โอเคนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยาลาอาฮ่า
3: และไอ้ไอยาลาอาฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาลา
3: ไอยาลาอาฮ่า
2: เย้ขอบพระคุณมากมากครับพี่มุ้ยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเป็นงานเพลงที่ขอเข้ามาครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ครับขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ
3: ว้าสวัสดีจ้ะ
2: เอาละครับสายน้ำใหม่เรานะจากพี่มุ้ยนะฮะโทรเข้ามาจากศรีนครินทร์นะฮะใกล้ๆเองฮะในเมืองไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่เนาะก็โอ้โหไม่ได้คุยกับพี่มุ้ยนานเหมือนกันนะเห็นขอเพลงนี้เข้ามาด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางเมื่อกี้แอบแซวไปนิดนึงดีเจก็เขินนะเมื่อกี้แซวไปนะฮะพิเศษให้เพลงนี้ให้พี่โพสิตนั่นเองนะครับก็พี่เขาน่าจะรับชมรับฟังอยู่หน้าเพลงนี้น่าจะส่งถึงพี่โพสิตเขานะฮะแล้วก็ให้กับ FC ของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะฮะที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสาย

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูทันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอกชิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมาราธอนชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับขณะนี้21:44นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะทุกคนนะอย่าเพิ่งหลับกันนะฮะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันนะครับผมในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับผมในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

่ครับตอนนี้ก็21:47นะฮะเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2สุดท้ายนั่นเองนะฮะขอบพระคุณพี่น้องหลายๆที่ขอเพลงเข้ามานะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาแล้วหนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแล้ววันนี้คือแบบแอคซิเดนต์จริงๆฮะต้องกราบขอโทษ FC ทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะก็เข้ามาฟังเพลงกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามพี่ๆดีเจทุกคนเลยแล้วก็ทุกช่วงด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนด้วยนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงหวานๆให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะฮะใครที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดีจ้า

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาหรือว่าจะเป็นน้องลูกโหนดก็ได้ช่วงนี้มีAKA เพิ่มเยอะมากเลยนะคะนะก็มีชื่อที่พี่ตั้งให้เนี่ยมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้ก็โหมีหลายคนส่งข้อความเข้ามาว่าวันนี้นี่เพลงโหดมากเฮ้ยระหวานมาหลายวันแล้วจริงๆเห็นวันวานนี้ก็โหดเหมือนกันนะเฮ้ยหมายถึงดีเจหรือเปล่าไม่รู้เริ่มต้นมากับเพียงแค่เงานะคะงานจากพี่เอิญสุรติการนะคะนี่ก็หลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆนะเอิญสุรติการหรือว่าเอิญเดอะสตาร์เนี่ยนะคะแล้วก็กลับมาปล่อยซิงเกิลก็เป็นเพลงนี้เลยนะคะเพียงแค่เงาเนี่ยชอบ MV เขามากเลยชอบเข้าไปดูนะภาพสวยมากเลยแล้วก็ต่อด้วยฆาตกรดีเด่นนะคะงานจากพี่หญิงทิติการนะเริ่มมาละเริ่มโหดละนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับสวมเขาแพรวจิรวรรณหรือว่าแพรว AF นั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงเพราะๆนะคะจาก3ศิลปินคุณภาพด้วยนะคะจัดให้เลยทักทายผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนนั่นเองนะคะวันนี้เช่นเคยนะจ๊ะติดค้างเพลงอะไรไว้ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารนะคะก็ทักท้วงกันได้นะคะก็แนะนำงานเพลงเพิ่มเติมได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่นึงกับสายชิลฮิวใจด้วยนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์กับดีเจสักหน่อยวันนี้นะคะไปจะเจออะไรมาบ้างหรือว่ามีเพลงพิเศษพิเศษนะคะที่อยากจะแนะนำโอ้ยนะคะขอสักเพลงสินะคืนนี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยฝากเข้ามาได้นะคะถ้าอยากจะคุยสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่คุยไม่เป็นไรฝากเพลงไว้ก็ได้นะคะเวอร์ชั่นไหนบอกหนูนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางเพลงเนี่ยเขาก็มี

ศิลปินหลายท่านที่นำมาร้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะฟังต้นฉบับอะไรก็บอกได้เลยนะคะตอนนี้น้องกวางกวางนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะทักทายทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้นะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลย77จังหวัดค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยตอนนี้หลายๆท่านเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็มีทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะฝากเอาไว้อีกหนึ่งช่องทางด้วยกันละกันนะคะเสิร์ชหาได้เลยนะคะพิมพ์ว่าลูกตาลชนิชาก็ได้นะคะฝากติดตามเลยนะจ๊ะก็ทุกช่องทางของเรานะคะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมด้วยนะคะแอปนี้นะคะเป็นแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคุณผู้ฟัง MCOT Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นี่ CONNECT นะคะก็รวมทุกคอนเทนต์เลยนะคะของอสมทไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการวิทยุนะคะรายการเพลงรายการกีฬารายการข่าวต่างๆได้หมดมีไว้ที่นี่รวมทั้งหมดรวมถึงอัปเดตข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะรวมอยู่ที่นี่แล้วMCOT Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะที่คุณผู้ฟังบอกว่าฟังเสียง DJ แล้วอยากเห็นหน้าด้วยเสียงแบบนี้ก็ต้องหน้าตาดีแหละเฮ้ย บอกเลยว่า DJ คลื่นนี้หน้าตาดีทุกคนคุณพระทำยังไงถึงจะต้องรวมตัวคนหน้าตาดีมันทำไมถึงทำได้อ่ะ นะคะเข้ามารับชมได้ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะทุกชั่วโมง DJ ก็จะมีการไลฟ์แบบนี้นะคุณผู้ฟังก็จะเห็นหน้า DJ ไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะส่งข้อความนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยในนี้เนี่ยสมาชิกเยอะมากๆเลยเนาะพูดคุยกันได้นะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิลฮิวใจเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366ค่ะและมีหนึ่งช่องทางด้วยนะขออนุญาตอ่านก่อนเลยกันละกันนะคะกับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400วันนี้ข้อความแรกนะคะคุณแม่อรุณนะคะนี่มาวินนัมเบอร์วันโน1เลยล่ะนะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีมาเพิ่มเติมขอเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอมอบให้พี่สาวรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัย4แน่ๆใช่ไหมใช่ทุกวันนี้ดีเจจำเบอร์ได้นะเอาจริงๆถ้าดีเจโทรกลับไปเนี่ยอาจจะคุณแม่ก็บอกว่าเอ๊ะมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่ได้โทรเข้าไปจะมีโทรแค่ช่วงหน้าไมค์นะคะนะใครที่ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก็รอแป๊บหนึ่งนะคะ1ชั่วโมงรับสายหน้าไมค์1สายใครที่ฝากเอาไว้รอแป๊บหนึ่งนะคะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยจะได้คุยกันไหมนะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเอาล่ะนะก่อนจะไปคุยสายหน้าไมค์นะคะจัด1งานเพลงจากไอ้แมนเอ้ยบ่ใช่แมนมณีวันบ่ใช่แมนคนมนแขนบ่แม่นนะเจ้าเป็นไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์คนในใจแมนอายบอบอหูเจ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากลพบุรีนะคะว้าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: จ้าคุยได้ไหมจ้า
2: จ้าจ้า
1: เสียงลมแรงมากเลยพี่เอิงทำอะไรอยู่
2: นั่งตาพัดลมร้อนมากเพราะที่ฝนตก
1: ก็ว่าอยู่แบบเสียงลมแรงมากอะไรแค่ขับรถอยู่หรือเปล่านะแบบว่าเป็นห่วง
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอยู่บ้านนะอยู่บ้าน
1: ได้นะคุยได้นะจ๊ะ
2: ได้ครับได้คร
1: ับ โอเคพี่เอิงจะขยับตัวมานิดนึงได้ไหมหนูแบบแทบไม่ค่อยได้ยินเสียงเลย
2: เดินห่างพัดลมแล้วเนี่ยออกห่างไปแล้วเนี่ย
1: แล้วตอนนี้คือฝนตกหรอหรือยังไง
2: หยุดไปแล้วฮะ
1: หล่อจะมา
2: ตกแป๊บเดียวแล้วก็ไป
1: โอเคโอเคพอได้ยินแล้วแหละแต่มันแบบว่าอย่างไงบ้าง
2: เป็นไงบ้างฮะได้ยินไหมฮะ
1: ได้ยินแล้วค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้น
2: โอ้โหสาดลองอุปกรณ์ใหม่ถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยทิ้งแล้วเนี่ย
1: คือเสียงอะชัดมากพี่เอิงแต่ว่าเสียงนอยส์รอบข้างอะแบบว่าเสียงรอบอะมันอย่างนี้มากมากเลยเนี่ยดังเรื่อยเลย
2: ดังอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: ดังมากเลยอันนี้เราคุยแบบ small talk เป็นบลูทูธหรือว่า
2: เป็นตัวเขาเรียกเด็กแอมบลูทูธแล้วก็ต่อกับหูฟังไปอีกทีนึง
1: ถ้าลองคุยปกติได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าเสียงโหแซ่ซ้องมาก
2: แซ่ซ้องเลยเหรอ
1: ใช่
2: แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวขอเปลี่ยนอีกตัวนึงดีกว่า
1: ตอนนี้ดีขึ้น

0: ดีขึ้นใช่ไหมตอนนี
1: ้ตอนนี้ดีขึ้นค่ะโอเคแล้วเนาะประมาณนี้แล้วกัน
0: โอเคไม่ต้อง
1: โอเค
0: โอเคไม่ต้องเปลี่ยนละ
1: โอเคพี่เอิงโทรมาจากลพบุรีถูกต้องนะ
0: จ้ายังอยู่ที่เดิมจ้ะไม่ไปไหน
1: โอเคตอนแรกว่าจะถามว่าฝนตกไหมแต่ว่าเมื่อกี้พี่เอิงบอกแล้วว่าตกมานิดนึงแต่มันก็ร้อนอยู่
0: แป๊บนึงแล้วก็ไป
1: เขาแวะมาแค่นั้นไงน้องฝนเขามีภารกิจเยอะช่วงนี้ต้องแวะไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อย่างเงี้ยแหละพี่เอิง
0: เนี่ยถ้าไม่

0: เออนะคะอ่ะโอเคค่ะ
1: ใช
0: พี
1: ่
0: ่เอ
1: ใช
0: ิ
1: ่
0: ญค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงจ้าอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: อยากฟังนี่เลยคิดถึงอาสันติเหมือนเดิมแหละทหารบกพ่ายรัก
0: ทหารบก
1: พ
0: พ
1: ่
0: ่
1: า
0: าย ย
1: หารก
0: ั
1: ิ
0: ก
1: นเลยนะที่ไม่หากินเลยไม่บอกให้
0: เดี๋ยวนะคือตอนนี้ตันาหาไว้หนึ่งเวอร์ชั่นเป็นของ RL ยอดรักได้ไหมคะ
1: ทำไมสติไม่มีเลยจ้ะ
0: ตอนนี้มีแค่สองเวอร์ชันก็คือยอดรักสลักใจกับสัญญาพรนารายณ์
1: โอ้โหงั้นขอลุงแอลเลยแล้วกันลุงแอลก็ร้องดีเพราะว่าเคยเอาไปร้องประกวดด้วยเวอร์ชันนี้แหละ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวจัดให้เลยเนาะ
1: มีเกร็ดเล็กๆเกร็ดน้อยนิดหน่อยนิดหน่อย
0: ก่อนวาง
1: สายแล้วรู้ไหมว่าสปอคืออะไร
0: ไม่รู้
1: เพลงมันมี
0: ไม่ทราบค่ะบอกเลยเล่าเลย
1: นิดเดียวนิดเดียวก็คือวอสปอก็คือเป็นคืออะไรคุณวอสปอคืออะไรจะเคยท่าเคยฟังนะ
0: จ้ะ
1: แต่วอสปอจริงๆคือเป็นชื่อย่อของสถานีวิทยุในศูนย์การทหารปืนใหญ
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ออกอากาศในระบบ AM ความถี่612แล้วก็711กิโลเฮิรตซ์ตู้นี้ก็ยังออกอากาศอยู่จนถึงทุกวันนี
0: ้สุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยนี่ได้ความรู้ด้วย
1: ใช่ฮะ
0: โอเคขอบคุณมากนะคะพี่นะ
1: ครับ
0: จ้าพี่เอิร์ขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่นะได้ความรู้จากเพลงด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากความสุขความบันเทิงความสนุกสนานจากเพลงเนี่ยเราก็นะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเนี่ยขอบคุณพี่เอิงอีกครั้งด้วยนะคะจัดให้เลยนะคะสายชิวใจกับทหารบกพ่ายรักยอดรักสลักใจค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราพี่เอิงจากลพบุรีนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะขอหน้าใหม่เนี่ยขอปุ๊บเปิดปั๊บขอปั๊บปั๊บเปิดปุ๊บปุ๊บคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าตลอดทางชั่วโมงคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาฝากเพลงได้เรื่อยๆเลยนะคะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครนะคะที่นอกจากฟังเพลงแล้วก็ดูหนังแล้วก็ดูซีรีส์และก็เป็นแฟนซีรีส์วายนี่เป็นไงต้องแบบว่ากรีดกรีดสาวๆกรีดนะคะเอาละนะคะงานสุดยิ่งใหญ่ของเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มขึ้นแล้วแหละนะคะกับกิจกรรม Why Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายค่ะซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะคะบุตรสบงกตม่านไหมลายสยา มเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัล นะคะเรามาดูกันว่ามีสาขาอะไรบ้างนะคะรางวัลแรกนะคะสาขารางวัลแรกY Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีค่ะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นะคะนิยาย Y ยอดนิยมค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์yentertainawards.mcot.net นะคะ entertain awards มี s ด้วยนะ yentertainawards.mcot.net นะคะได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะเนี่ยเชื่อเลยว่านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่เนี่ยหลายคนก็เป็นแฟนซีรีส์วายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งBoys Loveนะคะหรือว่าจะเป็น Girls Love นะคะยังไงก็สามารถที่จะเสนอชื่อนะคะศิลปินดาราที่เราชื่นชอบที่เรารักนะคะให้ได้เข้าชิงรางวัลกันได้นะคะกับ Y Entertain Award 2026ค่ะมานะทักทายกันหน่อยดีกว่านะคะสมาชิกของเราวันนี้ป้าโทนะคะเชื่อไหมว่าวันนี้อสมทฝนไม่ตกแต่ไปตกในหลายๆที่อย่างเมื่อสักครู่นี้สายหน้าใหม่นะพี่เอิงก็บอกว่าลพบุรีก็ฝนตกแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีน้องๆส่งข้อความเข้ามาบอกว่าพี่ลูกตาลสมุทรปราการฝนตกหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็มาทักทายนะคะสวัสดีคุณปลักกี้นะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะวันนี้น้องหนูดีมาคนแรกอีกแล้วนะคะจ้องเลยจ้องเลย น้องไบค์นะขอบคุณมากๆน้องแชมป์โชคชัย4นะคะพี่เอกสิทธิ์บอกว่าฝนตกหนักมากเลยนะคะ delivery ไม่มีไปส่งเลยนั่นน่ะสินะคะก็อาจจะต้องพักแป๊บหนึ่งเนาะพี่ประสิทธิ์สวัสดีค่ะทักทายนะคะคุณพิษพี่ทัศนีพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชพี่ธนารักษ์นะคะคุณแม่ธนชพรพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีพี่นักรบนะคะพี่สรพงศ์บอกคิดถึงจังเลยนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ทักนะคะน้องกิตติกรบอกว่าของเพลงของดีเจหน่อยจ้าอย่างปลัมปะเหลือก็เป็นแค่เพื่อนนี่หนาร้องให้เลยสวัสดีคุณแจ็คนะคะพี่เดินเพนพี่สมบูรณ์นะคะน้องสินชัยพี่วันเพนนะคะบอกน้องลูกตาลคนน่ารักเฮ้ย hey! แล้วหนูก็เถียงไม่ได้จริงๆคุณผู้ฟังนะณจุดเนี้ยเวลาคุณผู้ฟังแบบชมมาอะไรเงี้ยคุณออยบอกว่าชลบุรีไม่มีฝนเลยเหรอคะไม่มีฝนเลยเนาะไม่ได้ไปถึงตรงนู้นสระบุรีร้อนมากแล้วก็สวัสดีพี่นารีนะคะลุงต๋อยพี่ยุทธพงศ์นะคะบอกฟังทุกคืนเลยนะคะอยู่ที่ระยองนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่สุชิราพี่วิจิตนะคะแล้วก็มีพี่เดียวจารันพี่อัญชลีนะฟังอยู่จ้าคุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอะละนะวันนี้ถ้าเกิดว่าที่ไหนฝนไม่ตกก็คงจะร้อนมากเลยเนาะนะคะนะแต่ว่าใครที่ฝนตกก็นอนหลับสบายหน่อยวันนี้อ่ะไม่เป็นไร ร้อนกายไม่ร้อนใจฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะมากๆเลยทยอยจัดให้นะคะพี่พลจากจันทบุรีแนะนำงานเพลงนี้เข้ามากอดคนนอกใจจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เป็นบันทึกการแสดงสดนะคะด้านหน้าเวทีกับกิจกรรมของเรานะคะมีหลากหลายศิลปินนะคะที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานนะคะแล้วก็เราเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ฟังกับช่วงมหานครไลฟ์นะคะวันนี้กับเน็กนฤพลค่ะเจ็บซ้ำฟ้า

ฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นติสวัสดีครับเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยันอ้ายขาดใจ

0: ใครปรบมือดังๆขอให้ร่ำขอให้รวยครับผมใครปรบมือดังๆขอให้
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับน้ำตาสาววารินจินตลาภูลาภนะคะที่คุณป้าจำปีนะคะจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามาทางหลังไม
1: ค์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะจัดให้เลยนะคะจากพี่หนุ่มบุรีรัมย์นะคะบอกว่าอยากฟังรอยจูบบนฝ่าเท้าหลงลงลายเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทาโดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากจันทบุรีวันนี้มีวันนี้หลากหลายจังหวัดมากเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันดีกว่านะคะแต่ว่ารับสายก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยคะเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยังเอ่ย
5: ไม่เคยค่ะ
4: ยังไม่เคยเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครั้งแรกแล้วก็เล่นเกมด้วย
4: ฮะเล่นเล่นเกมอยู
5: ่เคยเล่นเกมอะที่ใครจัดอะที่เป็นที่แบบตัวสอนขึ้นหน้าอะไรเงี้ย
4: อ๋อหมายถึงว่าเคยร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราก่อนหน้านี
5: ้ใช่ใช่ใช่แล้วค่ะ
4: ได้รางวัลด้วยไหมคะ
5: ไม่เคยได้เลยค่ะ
4: ไม่เป็นไร
5: คือนี่แล้วก็ปังหงคุณชื่ออะไรเพชรปุ่มพวง
4: อ๋อของพี่เพชรเหรอคะ
5: ฟังทุกคนเลยค่ะฟังทุกคนเลย
4: อ๋อฟังทุกคนเลยขอบพระคุณมากๆเลยติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะพี่ก้อยขา
5: สองปีกว่าเองค่ะ
4: สองปี
5: มาเจอขึ้นนี้ถูกใจ
4: โอ้โหขอบคุณมากค่ะกับติดตามด้วยแล้วฟังทางวิทยุ
5: น่ารักมากเลยค่ะดีเจทุกตา
4: ขอบคุณค่ะฟังทางวิทยุหรือว่าออนไลน์ค่ะพี่ก้อย
5: อ๋อแบบว่ามีโทรศัพท์มือถือแต่มันไม่มีเส้นมีไลน์เลยโทรเติมตังมือถือค่ะ
4: อ๋อแต่หมายถึงว่าฟังรายการเปิดทางวิทยุใช่ไหมคะ
5: จ้าจ้าตอนนี้อยู่ FM 95.2 ค่ะ
4: สุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะนะวันนี้จันทบุรีเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคะ
5: ร้อนค่ะ
4: ยังไม่ทันถามยังไม่จบเลยบอกร้อนแล้ววันนี
5: ้
4: วันนี้นี่คือหลายๆที่ที่ฝนไม่ตกก็แบบร้อนทุกคนบอกร้อนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอสมทของเราตกแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ทันวิชาส่งข้อความมาทาง Facebook บอกว่าลาดพร้าว71ตกหนักมากๆเลยค่ะตอนนี
5: ้แต่ตอนนี้ที่ทางนี้ร้อนปียังร้อนอยู่เนี่ยเปิดพัดลมถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอง
4: จริงนะโอ้โหหลายคนบอกอากาศร้อนมากอยู่จันทบุรีอยู่แถวไหนคะพี่ก้อยขา
5: อยู่แถวหลังวัดโรมันคาทอลิกค่ะ
4: อำเภออะไรคะ
5: อำเภอเมืองค่ะ
4: อ๋ออำเภอเมืองเลยโอเคนะคะอ่ะแก้ร้อนกันสักหนึ่งงานเพลงค่ะพี่ก้อยค่ะเพลงอะไรดีเนาะวันนี้
5: เอาเพลงชอบมากเลยที่โทรมาขอหลายทีแล้วไม่เคยได้ฟังเลย
4: จ้ะ
5: เอาเพลงอย่าปล่อยมือของไม้เมืองจ้า
4: อย่าปล่อยมือของไม้เมืองได้เลยวันนี้จัดให้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ก้อยพูดตามหนูเลยนะคะ
5: ยาแก้ไออะไรอ่ะยาแก้ไอไอจิ้มคุณนะไอของสีแดง
4: ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะคะค่ะขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างพันท้ายนนท์สิง
4: ห์สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นมากมากด้วยค่ะ
4: และไอยาราอาห่า
5: และใช่นี่แหละและไอยาราอาห่ากงสีแดง
4: รสชาติดีดี
5: รสชาติดี
4: ๆทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาห่าเอาจัดเต็มเลยค่ะ
5: ไอยาราอาห่า
4: แสดงว่าต้องเคยทานยาแก้ไอ
5: ทานค่ะซื้อมาทานทุกวันนี้ทานอยู
4: ่
5: มันเจ็บคอแก้ไอกินดีนะพี่เองกินดีนะน้อง
4: จ้ะกินดีกินดีโอเคค่ะมาเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยสำหรับเพลงที่พี่ก้อยบอกว่ายังไม่มีโอกาสได้ฟังผ่านทางวิทยุเลย
5: ใช่ค่ะ
4: นะได้เลยค่ะบางทีโอ้บางช่วงเวลาพี่ก้อยขานะสายหลังไมเยอะมากๆหนูก็เกรงใจนะคุณผู้ฟังใช่อยากเปิดให้หมดเลยน้องเลยน้องกวางหลังไมบอกพี่ตาลต้องจัดแล้ว6ชั่วโมง อยากเปิดให้เยอะๆจ้ะ
5: จัดดีทุกคนเลยแต่บางทีโทรไปเรามีจะมีคนร
4: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะก็จะต้องอาจจะ
5: เป็น
4: ใช่ใช่ใช่ค่ะพี่ก้อยขอบคุณมากๆเลยที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: โอเคค่ะ
5: แต่ต้นชาอ๋อสมุทรอะไรนี่ด้วยแหละ
4: สุดยอดเลยพี่ก้อยรักษาสุขภาพด้วยนะ
5: หนุ่มหน้ามนได้ไหมคะมีหนุ่มหน้ามนได้ไหม
4: สองทุ่มถึงสี่ทุ่มค่ะหนุ่มหน้ามน
5: ใช่ใช่ก็ฟังทุกคนไม่งั้นจะโกหกได้ไงก็ฟังทุกคืน
4: ค่ะโอเคพี่ก้อยขอบคุณนะคะ
5: เดี๋ยวจะรอฟังนะจ๊ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ลูกตาขอบคุณนะจ๊ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะจะเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์เริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้อย่าปล่อยมือ

0: มาก
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทาง022481366นะคะที่จบไปกับรอพ่อรักค่ะวิรดาวงเทวันนะคะจากป้าแป๋วลาดกระบังค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นเพื่อนไม่ได้หัวใจอยากเป็นแฟนไผ่พงษ์สะทอนนะคะจากโอ้พี่จิ๋มชลบุรีนะคะแล้วก็ยังมีริมฝั่งหนองหารนะคะมนแคนแก่นคูนจากป้าส้มภูเก็ตวันนี้มีสายแนะนำงานเพลงของพี่มนแคนมาให้เพลงเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตเลือกมา1เนาะนะคะเป็นเพลงนี้นะคะริมฝั่งหนองหารแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะกับอย่าปล่อยมือไม้เมืองนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นอีก1วันที่เพลงหลังใหม่เยอะมากๆจริงๆคุณผู้ฟังนะคะตันพยายามที่จะเปิดให้ได้เยอะที่สุดนะคะในช่วงเวลาของเรานะที่อยู่กันตรงนี้จนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะขออนุญาตทักทายเพิ่มเติมนะทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่ลัดดาวันด้วยนะคะคุณบัมสตาร์จากฟินแลนด์นะคะพี่นักรบบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่ชานนท์จากฮาวายนะคะที่อเมริกานะคะที่ USA ด้วยนะคะขอบคุณพี่ประเดิมนะคะสำหรับดาวที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจนะคะแล้วก็มีพี่เอกรินนะคะพี่ปัดด้วยสวัสดีค่ะน้องสินชัยนะคะส่งดาวมาโอ้โหเกทับเลย25ดวงส่งกันเยอะมากรับเป็น QR code เลยดีไหมพร้อมเพย์ไหมยังไงดีขลอเล่นอ่ะทักทายเพิ่มเติมคุณแม่รุ่นบอกยังอยู่นะพี่นิคมนะคะพี่สำราญบอกเพลงเพราะมากแต่สัญญาณสะดุดในเมืองเลยเหรอคะนะคะถ้าเกิดว่าวิทยุมีสะดุดขัดข้องยังไงนะคะลองวาร์ปมาทางออนไลน์เนาะเผื่อจะฟังได้โอเคกว่านะคะพี่วิวัฒน์บอกตอนนี้อ่อนนุชตกหนักมากๆนะคะอ่อนนุชกรุงเทพแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ลาดพร้าว71ตกหนักมากเหมือนกันนะคะคุณแม่ทันพิชารายงานเข้ามานะคะเนาะแล้วก็พี่เชียงเจริญทรัพย์นะคะทักทายนะจ๊ะโอ้วันนี้พี่ประเดิมเปดาวมาเยอะมากๆเลยนะพี่สุวรรณบอกเพลงพร้อมมากเลยนะคะทักทายกันจ้าพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วพี่ต่อจะตุพลพี่ชีวิตจริงมันโหดร้ายนะทักทายเข้ามาเยอะเลยนะคะวันนี้อ่ะ

เริ่มละเริ่มละเขาเริ่มแบบเป็นอินเทอร์ลูดมาเป็นแบบเป็นจิงเกิลมาก่อนเดี๋ยวเพลงเต็มจะมาเดี๋ยวมาทั้งอัลบั้มอ่ะว่าแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะจ๊ะในช่วงนี้พี่พิพัฒน์จากจังหวัดเลยเมื่อสักครู่นี้มีทาง Facebook ว่าจากจังหวัดเลยมีสัญญาณสะดุดเป็นบางช่วงนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังนะแต่ว่าฝากเพลงเข้ามาก็จัดให้เลยนะคะน่าจะพี่บ่าววีค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะกับจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะเป็นเพลงที่เมื่อสักวัน2วันก่อนเนี่ยตาได้พูดถึงด้วยนะคะว่าพี่หนูเล็กกากาเนี่ยเขามีเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราติดต่อกันต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกับขอกำลังใจแล้วก็ตอนนี้ปล่อยซิงเกิลใหม่มาอีกแล้วและนี่แหละวันนี้จอคิวฮิตของเราคือเพลงที่ว่านี้นะคะกับเพลงอย่าใจกระจอกหนูเล็กกากานะคะคำร้องทำนองโดยเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เตรียมเข้าชาร์ต

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะจัดให้สองงานเพลงในช่วงนี้นี่ฮักพอเป็นพิธีนะคะงานจากพี่ต่ายอรไทยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยตี3งานจากน้องบอสธีรพงษ์ดีเจอะไรนะดีเจหน้ามนใช่ไหมเออหนุ่มหน้ามนเลยนะแหมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราด้วยอยู่ในฮิตที่7นะคะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่8ด้วยเนาะเดี๋ยวจัดให้เลย2เพลงนี้ฮักพอเป็นพิธีและตี3กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ต

0: ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ไอ้หนุ่มรถไถสายันสัญญานะคะจัดให้เลยกับพี่สมพงษ์จากบางกะปินะคะแนะนำเพลงนี้ฝากเข้ามานะคะมี SMS นะคะเข้ามาบอกว่าเด็กตรังนั่งทำงานอยู่ฟังเสียงฟ้าไปด้วยมาส่งพี่ลบบานค่ะสำเนียงอาจจะไม่ได้แต่ว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะบอกมาส่งพี่ลูกตาลกลับบ้านนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ลากันด้วยฝันลำเอียงงานจากพี่แจ้ดานุพลแก้วกานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: พามาโรโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
12: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
13: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
14: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
17: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
18: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
19: ครับผมครับก็เข้าสู่นาทีนายไลฟ์บอลโลกนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมพี่บอลนะครับแล้วก็ผมปาล์มณัฐวุฒิศรีด่านนะครับ
20: ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับก็ต้อนรับสถานีต่างจังหวัด
19: ครับ
20: กี่จังหวัดนะ
19: 41สถานีนะครับผมก็ถือว่านะบรรยากาศฟุตบอลโลกในเวลานี
20: ้
19: กำลังวันนี้ก็มาดึกหน่อยต ีสองครับพี่คู่แรกเนี่ย
20: ตีให้ตีสองนะครับแต่ว่าก็จะมีต่อเนื่องทุกตีสองนี่วันนี้จะมีถึง2คู่นะ
19: ครับ
20: เพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มมาสุดท้ายมันต้องเตะพร้อมกันเพื่อว่าไม่ให้ฝั่งหนึ่งฝั่งใดเขาได้เปรียบเสียเปรียบนะครับก็จะรู้ผลกันว่ากลุ่ม B เริ่มก่อนเนี่ยใครจะเป็นที่1ที่2ที่3แล้วก็ใครจะจบอันดับบวยแล้วก็จะกลับบ้านนะ
19: ครับ
20: แล้วก็จะมีคู่ตี5อีก2คู่แล้วก็คู่8โมงเช้าอีก2คู่นะ
19: ครับผม
20: วันนี้กลุ่ม A B C เราจะรู้ผลนะครับใครจะเป็นแชมป์รองแชมป์อันดับ3อันดับ4ก็จะมีทีมกลับบ้านเพิ่มแล้วก็จะมีทีมที่การันตีผ่านเข้ารอบแน่ๆนะครับ
19: ครับผมก็ส่ง SMS มาได้นะครับที่4689899นะครับมาพูดคุยกันแล้วก็คอมเมนต์มาได้ใน Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ของ FM 99ด้วยนะครับ
20: เดี๋ยวดูข้อความทาง YouTube ให้แล้วกันนะครับ
19: ครับผม
20: คุณปาโมเนี่ยบอกบราซิลแชมป์โลกแน่นอนครับ
19: นี่บราซิล
20: บราซิลชุดนี้ผมว่ายังไม่แกร่งนะ
19: โอ้แปลกนะพี่เอาอันเช่ไปคุมบราซิล
20: ไม่แต่อันเช่ลอตตี้ผมยังเข้าใจได้ด้วยความที่ว่าเขามีครบมาหมดแล้วทุกตำแหน่งนะ
19: ครับ
20: ขาดก็คือแค่แชมป์โลกเนี่ยแหละนะครับแล้วก็การมาฟุตบอลโลกครั้งนี้เชื่อไหมว่าในบรรดาโค้ช48ทีมเนี่ยคนที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุด
19: เป็นอันเช่เลย
20: อันมันไม่ใช่ค่าเหนื่อยเยอะสุดแบบธรรมดาแบบทิ้งอันดับ2อันดับ3แบบ
19: ห่างเลยพี
20: ่ห่างมาก
19: โอ้โห
20: คือบราซิลนี่ทุ่มมากการที่ไปเอาอันเชลติมาคุมทีมชาติ
19: ครับ
20: พออันเช่นี่มันก็เหมือนก็เสี่ยงเหมือนกันนะเพราะเข้าใจว่าบราซิลก็คาดหวังว่าต้องได้แชมป์โลก
19: ครับผม
20: นะครับแต่ว่าอย่างว่าคนอันเชลติมันก็ต้องท้าทายระดับเนี้ยนะครับกุนซือที่มานี่ส่วนใหญ่นี่ถ้าเบอร์2ผมจำไม่ผิดนะกุนซือที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุด
19: โปเชติโน่พี
20: ่โปเชติโน่ก็เยอะเหมือนกันติดท็อป5แน่ๆนะครับเพราะอเมริกาก็ทุ่มเยอะเหมือนกันทูเคิลก็เยอะ
19: อ่ะทูเคิลใช
20: ่พวกนี้จะได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคร
19: ับ ก็ตอนนี้ก็เป็นกุนซือระดับเค้าเรียกว่าเกรด A ป่ะพี่ตอนนี้
20: ใช่ใช่ก็ถือว่าหลายคนก็ตั้งความหวังไว้ถ้าคุณปาล์มเชียร์ใครยังไม่รู้
19: ผมเชียร์อิตาลีแต่ว่าไม่ได้มาฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จะเชียร์อุรุกวัยอุรุกวัยก็ไม่มีกองหน้าแล้วพี
20: ่คนอิตาเลียนเนี่ยเขาเริ่มคือต้องเข้าใจนะแชมป์โลก4สมัยอ่ะใช่ไหมแล้วตั้งแต่ปีอะไรอ่ะ
19: ปี2014เป็นต้นมาก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีเนี่ยตอนที่เคียร์ลินี่กับลุยโซเลสมีการกัดกันอ่ะ
20: ใช่ตั้งแต่2014อ่ะแล้ว
19: ก็ไม่ปรากฏ
20: 10กว่า12ปี
19: ไม่มีขุนพลอัสซูรีอยู่ในฟุตบอลโลกเลย
20: แล้วกว่าคนจะดูฟุตบอลลูกฟุตบอลโลกรู้เรื่องอาจจะต้องอายุประมาณสัก8 9ปีขึ้นไปใช่ไหม
19: ใช่ครับผม
20: เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กอิตาเลียนที่เขาเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนี้อายุประมาณ16 17ยังไม่เคยที่เห็นอิตาลีเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเลยถูกไหม
19: ช็อกเลย
20: เพราะไอ้ตอนที่เป็นเล่นครั้งสุดท้ายปี2014
19: ครับที่บราซิล
20: คนก็ยังเด็กอยู่บางคนก็ยังไม่รู้เรื่อง
19: แล้วอิตาลีนี่โอ้โหฟอร์มหลังๆนี่แล้วคือเรื่องนะการเปลี่ยนถ่ายเลือดผู้เล่นอะไรต่างๆมันไม่มีความคลาสสิกเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วย
20: ก็มีโค้ชอิตาเลียนมากันเยอะ
19: โค้ชมาแทนกันบอลโลกพี
20: ่ก็เหมือนไทยอ่ะบอกว่ายังไม่เคยไปเตะฟุตบอลโลกแต่ก็ส่งน้องลิซ่าน
19: ี่ไงมีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกโอ้จริงๆไม่น่าจะดีนะอย่างนี
20: ้แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเชียร์อิตาลีไม่ได้ไปแล้วคิดว่าทีมไหนจะได้
19: ตอนนี้นะจริงๆอ่ะวันก่อนก็คุยกับเพื่อนผมเชียร์ญี่ปุ่นนะ
20: ใช่
19: เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยผมต้องพูดจากเนี่ยคือมีเหตุผลก็คือเหตุผลล่าสุดก็คือผมเล่นเกมนึงก็คือฟุตบอลแมเนเจอร์เป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีข้อมูลแน่นมากเข้าชิงพี่เข้าชิงแบบผมก็คือให้ระบบของ AXUI อะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยเข้าไปคือเขาแรนดอมมาเป็นชิงกับฝรั่งเศสแต่แพ้ฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสมี2ชุดก็คือเนี่ยผู้เล่นตามนี้เลยครับแม่นมากครับผม
20: ก็เป็นไม่ได้ว่าโอ้โหฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้อยู่นะคือเอ็มบัปเป้ครั้งที่แล้วนี่เข้าชิงกับอาร์เจนติน่า
19: อาร์เจนติน่าใช่ครับ
20: แพ้เพราะว่า
19: จังไอ้เนี่ยครับมัวนี่อ่ะครับ
20: มัวนี่ลูกนั้นให้มันยิงเข้าไปก็จบแล้วแต่ว่าไปติดเซฟไง
19: ใช่ครับ
20: แล้วก็ทำให้อาร์เจนติน่ากลับมาได้แชมป์โลกแล้วก็แต่ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยได้ดาวซัมโบ8ประตูเมสซี่7แล้วคู่นี้ยังต้องมาแข่งกันอีกแต่ว่าเอ็มบัปเป้ผมว่าอนาคตยังไงก็แซงแหละนะครับเป็นแบบว่าพอถึงฟุตบอลโลกฝรั่งเศสในยุคเอ็มบัปเป้นี่มันดุจริงๆนะ
19: ใช่ครับ
20: ผมรู้สึกว่าเขาก็มีทีเด
19: ็ดแล้วมันเนี่ยนักเตะรุ่นใหม่ๆก็เขาเรียกว่าขึ้นมาด้วยหลายคนอย่างเช่นเนี่ยบาโคล่าดูเออะไรเงี้ยพี่ตัวแล้วกองกลางไงก็ดีขึ้น
20: ใช่ฝรั่งเศสก็น่ากลัว
19: สองชุดนะครับ
20: ใจผมรู้สึกว่าผมใจผมอะ
19: พี่บอลเชียร์ทีมไหนครับ
20: จริงอะ ผมเชียร์อังกฤษมาตลอดนะเพียงแต่ว่าพออังกฤษชุดนี้มันไม่มีลิเวอร์พูลไงแล้วผมก็แบ่งใจไปเชียร์เนเธอร์แลนด์เยอะผมรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยทีมเป็นทีมที่น่าสงสาร
19: อ๋อครับ
20: เคยเข้าชิงฟุตบอลโลกมาแล้วก็ยังไม่ได้2ครั้งละ
19: 2ครั้งนะ
20: แล้วก็ตั้งแต่ไปแพ้อุรุกวัยใช่มั้ยในครั้งสุดท้ายที่แพ้ใน90นาที
19: แพ้อ๋อล่าสุดใช่มั้ยพี
20: ่โ
19: อ
20: ้นานมากตั้งแต่เพราะว่าฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยเนเธอร์แลนด์ไม่เคยแพ้ใครใน90นาที
19: อ่ะใช่ใช่ครับ
20: ไม่เคยแพ้ใครใน90นาทีเลยนะ
19: แพ้ครั้งล่าสุดก็เป็นฟุตบอลโลก2010ป่ะพี
20: ่ที่ไปแพ้อุรุกวัยอ
19: ่
20: ะ
19: อ่าๆๆใช่ครับ
20: อย่างนั้นก็ไม่เคยแพ้กัน90นาทีและ2ครั้งหลังสุดเนี่ยไปแพ้อาร์เจนตินาแพ้จวนจุดโทษด้วยมันก็น่าเจ็บใจ
19: นะ
20: แล้วก็เอาจริงๆเนเธอร์แลนด์ชุดนี้จริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่หรอกเพียงแต่ว่าเกมรับก็ยังไม่ค่อยดีแต่ก็ผมยังรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์มักจะถูกฉลวกกับฟุตบอลโลกอ่ะ
19: ครับผม
20: ก็อาจจะหวังว่าครั้งนี้อาจจะไปถึงฝั่งฝันได
19: ้ผมไม่ชอบการทำทีมของโรนัลด์คูมันไม่ก็ชอบไม่ชอบคนที่ไม่ชอบคูมันเลย
20: เขาจะเข้าใจได้เพราะคูมันนี่ก็หลายทีแล้วตอนคูบาร์เซโลนาก็ล้มเหลว
19: ครับผมก็นะก็คิดว่าแฟรงกี้ดียองจะเป็นเขาเลยนะกำลังสำคัญ
20: ก็เพราะเนเธอร์แลนด์ชุดนี้ก็ผมยังรู้สึกว่าเกมบุกเขายัง
19: โอเคดูดีนะพี่แมตช์แรกที่เจอกับญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเล่นดีเลยนะ
20: ควรจะชนะด้วย
19: ใช่ครับควรที่ชนะแล้วจนล่าสุดจะชนะสวีเดนเนี่ยโอ้โห
20: อีก2ลูกของญี่ปุ่นมันแฉลบทั้ง2ลูกเลยก็อย่างว่าม
19: ีดวงมีดวงครับผม
20: ข้อความของคุณนันทพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ปาล์มพี่บอลนะครับคุณจอมพล1995บอกว่าไปดูช่องเวียดนามถ่ายบอลโลกทุกคู่ที่ไม่ใช่โมโนอันนี้คุณไปหาดูได้ที่ไหน
19: มุด VPN เหร
20: อแล้วคุณก็ต้องฟังเสียงภาคของเวียดนามเนี่ยหรออ
19: ่า
20: แต่ของโมโนเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบฟังเสียงภาคไทยมันก็มีเสียง
19: มี
20: เสียงภาคของอังกฤษใช่ไหม
19: ครับผมของผมนี่ดูพอดีดูอย่างเนี่ยก็เรียกว่า IPTV ก็ดูของฝรั่งเอาพอดีที่บ้านภรรยาเขาซื้อไว
20: ้
19: ครับผม
20: เพราะว่าแต่ละชาติเขาก็จะมีนักพากย์ของเขานะถ้าเรามุดไปเจอประเทศไหนก็จะเป็นภาคของซาวเขาไป
19: ใช่ครับผม
20: คุณนรพงศ์บอกจะเห็นหน้าเห็นตาคู่ที่ได้เจอกันรอบ32ทีมเมื่อไหร่ก็หลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายครบทุกคู
19: ่
20: เพราะว่าอันดับ3เนี่ยมันยังต้องไปดูว่าอันดับ3เนี่ยกลุ่มไหนเพราะว่ามันจะต้องมีแบบไม่ให้เจอกลุ่มเดียวกันเองไงอันดับ3คุณเจอกลุ่มเดียวกันเองไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องมีการสลับไข้กันอะไรต่างๆ
19: ไข้กันตอนนี้ต้องไปดูคร
20: ับ แต่ว่ามันมีนะผมไปดูของเว็บนึงมาเขามีการคำนวณเขาคาดคะแนนมาเขาใช้คอมพิวเตอร์ว่าทีมไหนจะเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าง3ชาติที่เข้าไปในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วตอนนี้มันมีจะมีเยอรมนีมีเม็กซิโกแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาใช่ไหมเยอรมนีเนี่ยแชมป์กลุ่มแน่ๆเขาจะไปอยู่ด้านบนสุดเลยเขาจะไปเจอกับทีมมีโอกาสเจอได้อยู่หลายทีมแต่ว่าเขาบอกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมีโอกาสเจอกับปารากวัยเยอะสุดคิดเป็น 37% มีโอกาสเจอกับออสเตรเลีย 33% แล้วก็มีโอกาสเจอกับสกอตแลนด์ 18% นะครับ
19: ครับ
20: ส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโอกาสจะเจอบอสเนียมากสุดเลยนะครับคือ 58% คืออันดับ1ของกลุ่มสหรัฐอเมริกาน่าจะไปเจออันดับ3ของกลุ่มอื่นเขาคงไปดูแล้วว่าบอสเนียเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เอ๊ะอเมริกาเดี๋ยวไปดูก่อนกลุ่มอะไรอ
19: ่
20: ะ
19: อเมริกา US แป๊บนึงนะครับสหรัฐอเมริกาก
20: ลุ่มดีไหม
19: กลุ่มดีแป๊บนึงนะอเมริกาแป๊บนึงนะพี่
20: ใช่กลุ่มดีนะ
19: ครับ
20: กลุ่มดีแชมป์กลุ่มดีนะครับของสหรัฐอเมริกาจะไปเจอกับเนี่ยอันดับ3ของกลุ่ม B E F I หรือ J ซึ่งเนี่ยเขาไม่รู้ไปคำนวณยังไงเขาบอกบอสเนียเนี่ยมีความเป็นไปได้มากสุดที่จะไปเจอกับอเมริกานะครับ 58% ส่วนเม็กซิโกอีกชาตินึงที่การันตีเข้ารอบ100เป็นฐานะแชมป์ 100% แล้วเนี่ย
19: ครับ
20: เขาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอกับสกอตแลนด์มากสุด 48% แล้วก็รองลงมาจะเป็นบราซิล 11% เม็กซิโกเนี่ยจะไปเจออันดับ3คือบราซิลยังมีโอกาสตกไปอยู่อันดับ3ได
19: ้
20: ถ้านัดสุดท้ายพวกเขาแพ้ไงคือบราซิลตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาคือเดี๋ยวนะ
19: ตอนนี้มี4แต้มครับ
20: มี4แต้มใช่ไหม
19: ครับผม2นัดมี4แต้ม
20: ถ้าแพ้นัดสุดท้ายอาจจะตกไปอยู่อันดับ3ได
19: ้มีโอกาสเหมือนกัน ถ้าในกรณีที่สกอตแลนด์ชนะนะครับแล้วก็ทางด้านโมร็อกโกชนะเฮติอยู่ละสกอร์ก็น่าจะชัวร์ละ
20: เพราะฉะนั้นการคำนวณเนี่ยยังต้องรอให้จบรอบนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มหมด นะครับแล้วก็จะเห็นภาพแต่ไอ้บางกลุ่มบางสายที่เขาเอาที่1กับที่2ไปเจอกันเนี่ยหรือเอาที่2กับที่2ไปเจอกันเราก็จะเริ่มเห็นละ
19: ครับ
20: เพราะว่ายกเว้นอันดับ3เท่านั้นน่ะที่เรายังไม่เห็นภาพนะแต
19: ่
20: ว่าแชมป์กลุ่มที่จะไปเจอกับที่2กลุ่มอื่นหรือว่าอันดับ2กลุ่มนี้จะไปเจอกับอันดับ2กลุ่มอื่นเนี่ยเราจะได้เห็นภาพกันชัดเจนนะ
19: ครับ
20: เพราะว่าหลังจบวันนี้เราจะได้เห็นแชมป์กลุ่ม3กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็รองแชมป์อีก3กลุ่ม
19: ครับ
20: นะครับอันนี้ก็จะได้เห็นภาพ
19: คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า12ทีมนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบเป็นอันดับ3เนี่ยทีมที่โอกาสน้อยที่สุดก็คือเซเนกัลแพ้2นัดนะครับแล้วก็มีบอสเนียที่จะลงแข่งวันนี้แหละครับในช่วงตี2แล้วเอกวาดอร์ที่มี1แต้มแล้วก็ดีอาร์คองโกที่แพ้ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นสวีเดนสกอตแลนด์โครเอเชียแอลจีเรียปารากวัยแคปเวิร์ดไม่ใช่แคปเวิร์ดนะครับก็มี5ทีมที่มี3แต้มแล้วน่าจะก็เรียกว่าแมตช์สุดท้ายเนี่ยแค่ยันเสมอก็มีโอกาสสูงแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ติดตามได้วันค่ำคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมครับพี่น่าจะจบกัน
20: ใช่ใช่นะฮะก็จะเตะกัน4วันวันละ6คู่นะครับ
19: ครับ
20: วันนี้คืนวันพุธใช่
19: พุธ
20: พุธ
19: เฮ้ยสุดเดี๋ยวน่าจะจบแล้วนี่ใกล้แล้วเนี่ยปึ๊บปึ๊บ
20: แล้วก็มันจะไม่มีพักนะถ้าผมจำไม่ผิด
19: ใช่เขาเตะต่อเลย
20: เรื่องเลย
19: ใช่ครับ
20: เพราะเขารู้ผลปุ๊บรอบน็อกเอาท์เนี่ยคู่ที่เตะเนี่ยช่วงนี้จะไปเตะรอบน็อกเอาท์รอบ32ทีมเลย
19: ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับแฟนฟุตบอลในครั้งนี
20: ้อาจจะไม่ต้องรอนานแต่ว่าเริ่มคู่มันจะเริ่มลดน้อยลงแล้วเขาจะอาจจะเหลือวันละ2คู่หรือไง
19: ครับผมครับคุณใน Facebook นะครับคุณฮักเขากลับไปสากบอกว่าถึงผมจะเป็นแฟนบาร์บาซ่าแต่ผมก็ไม่เคยเกลียดโรนัลโดนะครับและผมยังแอบชื่นชมฟีเท้าด้วยซ้ำยุคอองรีสมิโอเอโตเพราะผมเริ่มดูบอลในยุคนั้นก็
20: คือมันก็มีคนหลายประเภทไงก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะคนที่แบบเชียร์ทั้งสองคนก็
19: ม
20: ีแต่ถ้าสังเกตกันจริงๆคนที่เขาเชียร์ฝั่งโรนัลโดเขาจะไม่ชอบเมสซี่ในลักษณะที่ว่ามันเหมือนเรื่องแข่งขันกันอ่ะเรื่องของสถิติเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากให้คนที่เขาเชียร์เป็นฝ่ายชนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมองในมุมนี้กัน
19: ก็หลังจากปี2010จนถึงปี2014ก่อนฟุตบอลโลก2014เป็นต้นมาช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหแข่งขันกันโหสูงมากยุคตีโต้เวลาโนวากับมูรินโญ่อะพี
20: ่แล้วไอ้บอลลองดอร์ช่วงนั้นก็คู่เนี่ยมันตีกัน
19: แล้วมันมีอยู่ฤดูกาลนึงอะเมสซี่ยิง50ลูกอะในลีกอะครับโรนัลโดก็ยิงมาเกือบ50เหมือนกันแล้วก็คือรวมๆกันโอ้โหยิงเป็น100กว่าลูกบ้าไปแล้วในยุคนึงครับผมผมไม่ดูคู่นี้พี่ในช่วงเวลาตี2อะครับไอ้ตีบราซิลตี5
20: ตี5ใช่มั้ย
19: ใช่มั้ยครับบราซิลกับสกอตแลนด์คู่นี้เคยเจอกันในฟุตบอลโลกกันมาแล้วนะครับ
20: 10ครั้งเลย
19: โอ้โหเยอะมากนะพี
20: ่แล้วสกอตแลนด์ไม่เคยชนะเลย
19: ใช
20: ่เจอในบอลโลกเนี่ย5ครั้งแต่ถ้ารวมทุกแมตช์เนี่ย10ครั้งแต่ว่าบราซิลชนะ8เสมอ2อันนี้สถิติผมจำได้แต่ว่าแปลกไงว่าโอ้โหสกอตแลนด์นี่ผูกปีแพ้แต่ถ้าจะมีปีไหนที่เขาจะมีโอกาสปีนี้แหละเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะไอ้ที่ผ่านมาเป็นรองเขาหมด
19: ใช่ครับ
20: แต่ผมมองว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้ดูแบบน่าเกรงขามาเอาตรงๆ
19: มันไม่ใช่บราซิลที่แบบเป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงๆที่แบบมีความเขี้ยวมากกว่านี้คือมันกลายเป็นบราซิลยุโรปอะใช่ไหมพี่
20: ผมยังรู้สึกว่าเนี่ยบราซิลชุดนี้คือมันไม่ใช่ชุดที่ดีสุดอะที่เคยเห็นมาของบราซิลนะ
19: ใช่เลย
20: ผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ากลัวอย่างนี้แล้วกัน
19: บราซิลเซมบ้าบราซิล
20: แต่เขาก็ยังถูกยกให้เป็นเต็ง3เต็ง4อยู่นะเต็งหนึ่งตอนนี้มันเป็นฝรั่งเศสใช่ไห
19: ม
20: ฝรั่งเศสแล้วก
19: ็
20: ลองลงมาสเปน
19: อาร์เจนตินา
20: อาร์เจนตินารู้สึก
19: เต็ง
20: ก็จะอยู่อันดับต้นๆเนี่ยแหละนะครับแต่ว่า 1-2 เนี่ยมันจะเป็นฝรั่งเศสกับสเปนตีคู่กันมาอยู
19: ่อังกฤษป่ะพี่อังกฤษ
20: อังกฤษก็อยู่กลุ่มเดียวกับอาร์เจนตินานะครับก็คือมันจะเบียดมันจะมีเป็นกลุ่มๆลงไปแต่ว่าถ้าเต็ง1เต็ง2เนี่ยฝรั่งเศสกับสเปน
19: ครับผม
20: แต่เอาจริงๆนะสเปนตั้งแต่ได้แชมป์โลกปี2010ใช่ไหม
19: ใช่ครับ
20: ไม่เคยชนะใครอีกเลยในรอบน็อกเอาท์นะไม่เคยเลยนะ
19: แปลกเหมือนกันนะ
20: ตั้งแต่ได้แชมป์โลกอ่ะ
19: เออใช่ครับ
20: ไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะ
19: ครับ
20: บางปีตกรอบแบ่งกลุ่มด้วยซ้ำ
19: ใช่
20: พอไปถึงรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมทีไรก็จอด
19: ปี2014ที่ตกรอบแรกเลยบอลเก้ใช่แพ้กับนี่แหละนิวซีแลนด์นี่แหละนัดเปิดสนาม
20: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันมีอาถรรพ์อยู่ของเราเปไอ้อย่างอังกฤษที่ไปเมื่อวานเจอใครนะ
19: อังกฤษเจอกาน่าคร
20: ับ เจอกาน่าใช่ไหม
19: คาร์ลอสเคโรช
20: ผมไปเจอข่าวเลยหมอผีแล้วสมัยก่อนก็เคยเจอแคมเบอร์ลูนเขาบอกไอ้เนี่ยที่แฮร์รี่เคนมันไม่ยิงเนี่ยเป็นเพราะว่า
19: ตลกนะพี
20: ่เออก็เล่นคาถาอะไรของเขาเนี่ยแหละ
19: เต้าข่าวขึ้นมามันนี่ดีเออมันเกาะกระแสไปกับ
20: ช่วงนี้เป็นจริงๆนะจริงๆข่าวใหญ่เมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่เบลลิงแฮมจูเลียนแฮมปิดปาก
19: ครับ
20: เพราะจังหวะมิเกลอามิรอนของปารากวัยที่เป็นคนแรกที่โดนใบแดง
19: ใช่ใช่ใช่
20: เพราะว่าไอ้เอามือไปป้องปากนะฟีฟ่าเนี่ยเอามาอธิบายแล้วเพราะบอกว่าไอ้จังหวะของอามิรอนมันไม่เหมือนกันมันเป็นจังหวะที่เป็นช่วงชุลมุนประท้วงวุ่นวายแล้วมันเป็นการปะทะคารมกำลังร้อนกันอยู่ทั้งสองฝั่งแต่ไอ้การคุยกันระหว่างจูเบลลิงแฮมกับไอ้ใครนะจอร์แดนอายูใช่ไหม
19: ครับผมจอร์แดนอายู
20: ของกันนี่วะของกาน่าเนี่ย
19: กาน่าม
20: ันเป็นการสนทนากันแบบธรรมดามันไม่มีเชิงในลักษณะที่จะไปเหยียดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีป้องกันกฎนี้เอาไว้เขาเขียนเอาไว้ก่อนแล้วเขาบอกว่าให้ถ้าเป็นตามกฎเนี่ยก็คืออย่างจูเบลลิงแฮมเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาที่จะไป
19: เหยียด
20: เหยียดหรือว่าอะไรมันเป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนแท็กติกหรือว่าคุยกันทักทายกัน
19: เขารู้อย่างนั้นเลยนี่
20: อ่ะเขาดูจาก
19: อ๋อ
20: เขาดูจากอาการกิริยา
19: บริบทบริบท
20: บริบทตอนนั้นมันไม่เหมือนของอามิรอนไอตอนที่ปารากวัยอันนั้นมันชัดเจน
19: ชัดเจนลงมาปุ๊บเรียบร้อย
20: อันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยทำไมฟีฟ่าสองมาตรฐานหรือเปล่าเขาเอามาอธิบายนะครับจะคนที่เป็นหัวหน้ากรรมการฟีฟ่าก็คืออะไรนะชิอาลุจิคอลิน่าใช่ไหมอ
19: าจูริจิคอลิน่าครับเปียร์ลูจิคอลิน่า
20: หัวหลอดไฟอ่ะ
19: ครับผม
20: ของอิตาเลียน
19: ใช่ครับ
20: นี่นักเตะไม่มานะแต่โค้ชกับกรรมการนี่มากันเต็มเลยแต่อันนี้ก็คือเขาอธิบายชี้แจงให้คนเข้าใจกัน
19: ครับผมอ๋อในเคสนี้เกิดขึ้นนะครับอ๋อจริงๆเขาดูบริบทตรงนี้เกิดขึ้นด้วย
20: ใช่
19: ประกอบการพิจารณาว่าจะให้ใบแดงหรือเปล่า
20: ใช่คือไอ้ปุ๊กอยู่ๆปกปิดปากปุ๊บโดนใบแดงเลย
19: เขา
20: บอก
19: เกินไป
20: เกินไปแต่ถ้าเกิดจังหวะที่แบบมันมีจังหวะชุลมุนปะท้ากันและไอ้นี่มันเลี่ยงเจตนาที่จะแบบไม่ให้คนอัน
19: ครับผม
20: อันปากเพื่อว่าจะด่าคู่แข่งเนี้ยอันนี้โดนแน่นอนแต่ของจูเบลลิงแฮมคนละอย่าง
19: โอ้โหก็จริงๆถ้าโดนใบแดงไปในเกมก็กาน่าก็ไม่มีโอกาสนะมีโอกาสแค่2ครั้งเองพี
20: ่แต่จริงๆอ่ะVAR ผมรู้สึกว่าแปลกๆเหมือนก
19: ันใช
20: ่ไอจังหวะการหน้ามันน่าจะได้จุดโทษลูก
19: ใช่มันจะมีลูกนึงเคลอสบ่นเลยอ่ะ
20: ผมก็รู้สึกว่าเออเว้ยทำไม VAR มันไม่แทรกแซงจริงๆจังหวะนั้นจุดโทษได้นะ
19: จุดโทษพี่จุดโทษ
20: จุดโทษได้นะ
19: ครับผม
20: แล้วก็ VAR แต่ไอเรื่องนึงที่ผมชมก็คือจังหวะล้ำหน้าไม่ล้ำหน้
19: า
20: โอ้เขาค่อนข้างเป๊ะนะ
19: เป๊ะครับ
20: เออมันไม่ค่อยมีอะไรที่เคลือบแคลงอะไรต่าง
19: แต่ลูกจังหวะจุดโทษอ่ะผมว่านั้นมีมันมันจะมีอยู่บ้างบางเกม
20: อังกฤษก็เลยโดนเหมือนกันว่าเนี่ยให้คุณมี VAR ช่วยหรือเปล่า
19: ครับผมก็สำหรับในเดี๋ยวดูข้อความในเฟซ YouTube นะครับถ้าเหยียดจริงอายูฟ้องไปแล้วครับ
20: ไอ้จังหวะนั้นใช่ไหม
19: ครับ
20: ก็ใช่ก็
19: ก็มันฟ้องได้นี่ใช่ไหมพี
20: ่ใช่
19: ให้พิจารณา
20: ก็เนี่ยแหละก็อย่างที่บอกไปนะ
19: อยากทราบว่าทีมที่มีแรงกิ้งอันดับโลกสูงจากนอกจากอิตาลีเนี่ยยังมีอีกหลายทีมที่ไม่ได้มาบนโลกคนนี้อาทิเช่นทีมอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูให
20: ้ FIFA ranking
19: นะ FIFA ranking นะครับจริงๆอิตาลีเนี่ยโอ้โหผมนี่หมดแรงเลยที่จะพูดเพราะว่าโอ้ตัวผู้เล่นศักยภาพต่างๆแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันไม่ได้จริงๆอะครับ
20: แล้วแต่จริงๆนะไอ้จังหวะซวยมันก็ซวยจริงๆนะที่ผ่านมารอบเลื่อนมันเจอแต่กลุ่มโคตรไปเจอนอร์เวย์ที่กำลังพีคอ่ะมาดูนอร์เวย์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาลแลนด์เอดินโนริกะคือโอเดนการ์ดมันก็พอมันเล่นกับอาร์เซนอลกับเล่นกับนอร์เวย์คนละคน
19: คนละเรื่องเลยนะ
20: เออมันก็เข้าใจเลยว่าเอออิตาลีบางทีมันก็ซวยจริงๆนะ
19: คือตอนนี้เนี่ย1ถึง10นะครับอาร์เจนตินาฝรั่งเศสสเปนอังกฤษบราซิลโมร็อกโกโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีและเบลเยียมเนี่ยมาหมดนะครับมาดูอิตาลีที่เหนือกว่ามาหมดเลยครับ คือตอนนี้ต้องไล่ไปถึงอันดับที่ผมดูให้อันดับที่25ของโลกคือไนจีเรีย
20: อ๋อไนจีเรีย
19: ที่ไม่ได้มาที่พลาดไปนะครับ
20: แคเมรูนก็ไม่ได้มา
19: ครับผมตอนนี้ก็เป็นรัสเซียนี่โอ้โหเข้าหูสองสมัยแล้วพี่ไม่ได้มาตั้งแต
20: ่สงครามโดนแบน
19: ครับผมมีรัสเซียอันดับที่34นะครับโปแลนด์35ครับผมประมาณนี้อิตาลีก็เป็นอันดับที่15ของโลกเลยนะโอ้โห
20: เขาแชมป์ยูเขาแชมป
19: ์ยูโร
20: แชมป์ยูโรแล้วก็
19: แต่ยูโรตอนสมัยโน้นนะนี่2ยูโร20บวก1
20: อ่ะก็รอดูแล้วกันว่าจะฟื้นกลับมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับจริงก็สงสารแหละเพราะว่ามันเป็นอิตาลีมันกับฟุตบอลโลกมันก็
19: จริงๆปัญหาของสมาคมฟุตบอลเขาก็มีปัญหาด้วยอะไรต่างๆนานาแล้วก็สภาพเศรษฐกิจมันโยงไปหมดเลยครับ
20: คือสโมสรซีเรียทุกวันนี้เมื่อก่อนเวลาไปแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
19: ครับ
20: พวกเขามักจะถูกยกย่องแล้วว่าบรรยากาศเกมอะไรต่างๆในซีเรียนะสมัยผมดูบอลช่วงที่เดียโก้มาราน่าเล่นกับนาโปลีอะไรต่างๆโอ้โหมันแบบบรรยากาศเทียบกับเมื่อก่อนเนี้ยซีเรียดีกว่าพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำไม่ว่าจะเรื่องของเกรดนักเตะหรือว่าสีสันบรรยากาศแฟนบอลมูลค่าแต่พอมันสู่ไอ้ช่วงยุคอะไรนะที่เรื่องการฟ้องกันของ
19: ยูเวนตุสกับเจ้าโปลี
20: หลังจากนั้นเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าโอ้โหทุกอย่างมันพังใช่มันเข้าสู่ยุคตกต่ำ
19: ครับผมยังทันในก็เรียกยุค90ไปปลายอ่ะพี่ยุคนั้นก็ถือว่ายังโอ้โหยังคึกคักนะก็กันโชว์
20: เมื่อ 2-3 ปีแล้วก็เข้าชิงทุกถ้วยเลยนะ
19: ครับ
20: อิตาลีอ่ะแพ้หมดเลยแล้วมาดูปีนี้อังกฤษชนะทุกถ้วยเลยเนี่ยมันความแตกต่างคือกลายเป็นว่าพออังกฤษเศรษฐกิจพรีเมียร์ลีกมันดังดึงดูดนักเตะมูลค่ามันสูงคนสนใจกันเยอะอะไรเงี้ยมันก็ดึงดูดนักเตะอะไรกันเข้ามา
19: ครับโอ้ก็แตกต่างเคลียร์หน้ามือหลังเท้าได้ไหม
20: คือตอนนี้สโมสรในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรในซีเรียความน่าสนใจนักเตะแบบตัวท็อปอย่างอเมริกาใต้ที่จะมาเล่นดาวรุ่งอะไรเงี้ยถ้าเลือกได้เขาก็อยากมาอาจจะมาอยากมาพรีเมียร์ลีกมากกว่า
19: เมื่อก่อนก็ไปสเปนกับอิตาลีเป็นหลักนะครับโหน่าเสียดายสำหรับทีมชาติอิตาลีนะครับคุณประสิทธิ์นะครับชนาลบบอกว่าสวัสดีครับพี่บอลพี่ปาล์มฟังในสวนยางบ้านทุ่งไผ่เขาพระทวดชะอวดนครศรีอู้คุณประสิทธิ์นี่ฟังทุกวันเลยนะพี่
20: จังหวัดนครศรีธรรมราช
19: ศรีธรรมราชครับผมศรีธรรมราชตอนนี้เขาก็เนี่ยมีหลายๆท่านฟังจากนคร
20: ครับ
19: ฟังออนไลน์ก็ตอนนี้ก็เนี่ยอยู่ในช่วงฟุตบอลโลกก็นี่ครับมีหลายๆคนติดตามเนี่ยตั้งแต่5ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง11โมง
20: เพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่วงฟุตบอลโลกปกติตอนนี้เราก็เป็นรีลันละ
19: เป็นรีลัน
20: เราปรับเปลี่ยน
19: ณเวลานี้ก็นี่ก็ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ฟุตบอลโลกนะครับผมครับผมใน YouTube มีใครอ๋อประมาณนี้นะครับผมอ่ะวันนี้พี่บอลครับชอบทีมไหนบ้างพี่สำหรับ6คู่ในวันนี
20: ้ชอบทีมไหนเหรอ
19: ครับ
20: เอาคู่ที่จะเตะตี2ก่อนแล้วกัน
19: ตี2แล้วกันนะครับผม
20: คู่ตี2วันนี้นะครับก็จะมีคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์ใช่ไหม
19: ครับ
20: โอ้โหกาตาร์นี่ต้องล้างอายเหรอว่าไปแพ้แคนาดาแหละ06
19: 06ไปโดนใบแดง
20: โดนใบแดง
19: แล้วก็อีกลูกนึงที่ไปเสียบผู้เล่นของแคนาดาครับจนขาหักก็เหลือ9คนนะครับ
20: ใช่ๆแต่เอาตรงๆอ่ะคือกาตาร์ยังมีโอกาส
19: ครับ
20: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสู้สุดใจนะคร
19: ับ ใช่ครับอันดับ3ที่ดีที่สุด
20: ผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะสู้บอสเนียได้ ผมว่าถ้าจะมีทีมไหนชนะน่าจะเป็นบอสเนียแหละแล้วบอสเนียอาจจะต้องยิงเผื่อไว้ก่อนแหละ
19: ครับผม
20: เพราะว่าเผื่ออะไรไหมเผื่อเป็นที่3เพราะว่าถ้าเกิดแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์จับมือกันเสมอกันเนี่ยยังไง2ทีมนี้มันไม่แซงแน่ๆ
19: เขาดูลูกได้เสียด้วยใช่ไหมครับ
20: ใช่คือแคนาดาวันนี้เขาแค่เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่
19: ม
20: คือ head to head ถ้ามันเสมอมันก็เท่ากันอยู่แล้วค่อยมาดูประตูได้เสียซึ่งแคนาดาวันนี้เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่มแต่ก็จะทำให้สวิตเซอร์แลนด์เข้าเป็นที่2ด้วยถูกไหมแต่ถ้าเกิดบอสเนียเนี่ยชนะและยิงเยอะๆไปก่อนเนี่ย4คะแนนพวกเขาจะไปลุ้นอันดับ3มันง่ายไงมันจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าให้เลือกผมเลือกบอสเนีย
19: บอสเนียนะครับ
20: ส่วนแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะผมว่านะคือก่อนหน้านี้ก่อนฟุตบอลโลกครั้งนี้แคนาดาไม่เคยชนะใครมาก่อน
19: ครับ
20: เพิ่งชนะทีชนะ 6-0 น่ะวันนั้นใครยิงแฮตทริกนะไอ้เดวิด
19: โจนาธานเดวิดครับ
20: โจนาธานเดวิดแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าดูจากฟอร์มการเล่นจริงนะสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่
19: า
20: สวิตเซอร์แลนด์ผมยังดูว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะ
19: แข็งแกร่งครับสวิตเซอร์แลนด
20: ์แข็งแกร่งวันนี้ถ้าจะมีทีมชนะผมว่าน่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด
19: ์โมร็อกโกกับเฮติครับ
20: โมร็อกโกเขาแข็งแกร่งจริงแข็งแกร่งมาก
19: ดูดีเคี่ยวกว่าเยอะนะครับสกอตแลนด์กับบราซิลครับพี
20: ่โอ้กูเนี่ยผมว่าอาจจะมีพลิกความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่า

0: บราซิลชุดนี้ไม่ได้แกร่งจริงไม่ได้แกร่งจริงเพิ่มเผลอเนี่ยอาจจะ
1: มีเซอร์ไพรส
0: ์แพ้เพื่อหนีอะไรบางอย่าง
1: หรือเ
0: ปล่าอาจจะมีผมว่าเขาถ้าไม่ดูสายจริงๆนะเขาจะรู้เลยว่าการเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไม่ดี
1: ครับผม
0: เป็นที่3อาจจะดีกว่าหรือว่าอาจจะเป็นที่2อะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องไปดูเพราะว่าบราซิลนี่

0: 9นาทีนะครับผมกับพี่บอลศิรินันท์ปาล์มณัฐพงศ์ศิริดานขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเอ้ยโอกาสหน้าดีกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับเดี๋ยวเจ๋งมันให้อยู่ต่อดิจากกระเตียงเนื้อเนี่ย
0: จะอ๋อพี่เหรอใช่ไหม
1: เอออ
0: ๋อได้แล้วกูเดี๋ยวขอบคุณมากพี่ครับ

0: ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์

0: แข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลก

0: ผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืน40 นาทีครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บนโลกช่วงที่2ของคืนวันพุธที่20เป็นเช้ามืดของวันที่15แล้ววันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์ครับแล้วก็พี่บอลสิรินันท์ครับผม
1: สวัสดีครับผมเจมส์สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ครับผมอยู่ยาวเลยวันน
1: ี้ยาวเลย
0: เมื่อกี้นี้จัดกับพี่ปาล์มแล้วก็อยู่กับผมต่ออีกชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่แล้วก็เมื่อกี้นี้ไปก็ไม่อยู่นะครับไม่ได้ปิดไมค์ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: ก็ลืมดูนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็ช่วงนี้นะครับอยู่กันอีกชั่วโมงครึ่งก่อนที่ FM 99จะรายงานสดฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: ครับ
1: วันนี้เตะพร้อมกัน2คู่ตี2นะครับ
0: ครับผม
1: ก็วันนี้จะเป็นคิวของคุณ
0: ตี2เนี่ยจะเป็นพี่สนวิรุณครับแล้วก็พี่คมอธิคมจะมาบรรยายเกมสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดารวมถึงตามผลอีกคู่ครับเป็นบอชเนียแล้วก็พบกับกาตา
1: ไม่ใช่อาร์เซนอลนะ
0: ไม่ใช่พ
1: ี่ขออาร์เซนอลทั้งคู่เลย
0: ใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวตีสองเนี่ยจะเริ่มเกมในกลุ่ม B ก่อนแล้วตอนตีห้าเนี่ยจะเป็นเกมในกลุ่ม C นัดสุดท้ายครับสกอตแลนด์เจอกับบราซิลแล้วก็มอร์โกเจอกับเฮติครับแล้วก็แปดโมงเช้าเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม A เช็กเกียครับเจอกับเม็กซิโกเจ้าภาพแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต
1: ้
0: เชื่อว่าเกมเกาหลีใต้นี่แฟนบอลบ้านเราน่าจะรอดูเยอะนะพี่บอล
1: บ้านเรานี่เวลาเร็วกว่าเกาหลีใต้ประมาณเอ้ยช้ากว่าสิ
0: 2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงใช่ไหมโอ้เวลาดีเลยนะที่เกาหลีเนี่ยกำลังประมาณสัก10โมง
0: ใช่ก็บอลโลกคราวนี้แฟนบอลญี่ปุ่นกับเกาหลีค่อนข้างแฮปปี้เลย
1: เพราะมันแข่งช่วงเช้า
0: ใช่อย่างเกมที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเจอกับตุนิเซียเนี่ยเตะบ้านเรา11โมงที่นั่นบ่ายโมงแล้วก็มีเป็นอาร์เคียเตอร์ของญี่ปุ่นคนนึงเขาทำเป็นมีมแบบแฟนญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงคือๆเลย
1: oh.
0: ส่วนแฟนบอลตุนิเซียเนี่ยต้องตื่นมาดูตอนตีห้าก็งงเงียพอสมควร
1: ไม่แล้วเวลาเตะท้องถิ่นมันกี่โมงอะ4-5 ทุ่มเนี้ยหรอ
0: ประมาณวันนั้นเนี่ยแข่งที่เม็กซิโกน่าจะประมาณช่วงหัวค่ำที่นั่นครับ
1: หัวค่ำเองเหรอ
0: มอนเทเล่ใช่ อืมก็เดี๋ยววันนี้เกาหลีใต้ก็ช้ากับเรา2ชั่วโมงเนี่ยเขาจะดูบอลตอนประมาณ10โมงเช้า
1: ก็เวลาดี
0: ใช่
1: ไม่ต้องทำงานดูฟุตบอลไปก่อน
0: ใช่แต่วันนี้ผมเห็นเหมือนข่าวของญี่ปุ่นครับพี่บอลเรื่องดูบอลกับการทำงานเนี่ยแหละเพราะว่าเกมนัดสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นจะลงสนามในอีกประมาณ2วัน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเกมสำคัญในการลุ้นเข้ารอบด้วยเจอสวีเดนเคซุเกะฮอนดาเนี่ยที่เขาเคยเป็นอดีตนักบอลเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาไปเป็นนักพากย์ครับแล้วเขาก็บอกว่าออกมาขอให้บริษัทเนี่ยขอเข้างานเลทหน่
1: อ
0: ยให้ดูบอลก่อน
1: ก็ไปดูที่ทำงานได้ไหม
0: โอ้โหนะ
1: ดูไปด้วยทำงานไปด้วย
0: น่าจะจริงๆก็ได้นะครับแต่เพราะถ้าหัวหน้ามาก็ต้องอาจต้องเปลี่ยนช่องก่อน
1: แต่ญี่ปุ่นนะถ้าตอนรู้สึกผมนะผมว่าเขาเป็นที่3ดีกว่านะรู้สึกผมนะ
0: ครับ
1: แต่ว่านั่นแหละมันเป็นเลือดซามูไรยังไงมันยอมแพ้กันไม่ได้
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็อาจจะหวังถึงแชมป์กลุ่มไปเลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องกลัวใครแบบประกาศกล้าให้โลกรู้ว่าเฮ้ยข้าก็ดีพอ
0: แล้วถ้าแชมป์กลุ่มเนี่ยจะเข้ารอบต่อไปโอกาสเจอโมร็อกโกหรือว่าบราซิล
1: ใช่มันจะสูงแม่
0: ถูกต้อง
1: คือต้องเจอชาติใดชาติหนึ่งซึ่งมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอทั้งบราซิลเพราะว่าแข่งทั้งคู่เลย
0: ใช่ครับส่วนถ้าเข้ารอบ3อันดับ3เนี่ยฮะที่เช็คมาคร่าวๆอาจจะเจออเมริกา
1: แ
0: ล้วผมจะ
1: ผิดก็น่าจะดีกว่า
0: ครับแล้วก็ข้อความก็ส่งมาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ FM 99ด้วยครับผม
1: ก็อีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวจะมีรายชื่อออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งกัน
0: ครับ
1: ชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะครับเกมคู่แรกวันนี้เตะพร้อมกันนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเพ
0: ื่
1: อไม่ให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะต้องเตะพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับเพราะว่าบางคู่อาจจะมีผลไปอีกคู่นึงนะครับในการลุ้นแย่งกันเข้ารอบนะฮะเนี่ยอย่างคู่ตี2วันเนี้ยก็จะได้ลุ้นกันทั้ง2คู่เลยนะครับมีผลกันกับทั้งบอสเนียกาตาร์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แคนาดานะครับ
0: ก็ยังมีลุ้นเข้ารอบทุกทีมนะพี
1: ่ใช
0: ่โดยเฉพาะกาตาร์แม้ว่านัดแล้วจะแพ้มา 6-0 แต่วันเนี้ยก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่โดยการเป็นอันดับ3ที่ดีสุด
1: แต่บอกเลยนะคู่นี้ไม่ควรเสมอ
0: ใช่
1: คือบอสเนียกาตาไม่ควรเสมอ
0: ถ้าเสมอนี่ไปคู่เลย
1: กอดขอตกรอบทั้งคู่
0: สองแต้มไม่น่าพอ
1: ใช่ต่อให้บอสเนียเป็นที่3ของกลุ่มแต่ว่า2คะแนนมันไม่น่าพอเพราะฉะนั้นคู่นี้น่าจะเล่นกันแบบเปิดหน้าแรก
0: ใช่
1: คือใครยิงดีกว่าแม่นกว่าก็ทีมมันชนะไป
0: ครับ
1: แต่ว่าคู่แคนาดาสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้เนี่ยไม่ต้องแคนาดาคือเขาก็ ถ้าเสมอก็กอดคอเข้ารอบ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าแคนาดาจะเป็นแชมป์กลุ่มด้วยผลต่างประตูได้เสียที่เขาดีกว่าตุนเอาไว้เยอะไง
0: ครับผม
1: ที่ถล่มกาตาร์ไป 6-0 นะฮะ
0: ก็แคนาดากับสวิตนี่ตอนนี้แคนาดาประตูได้เสียดีกว่าก็น่าจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มถ้าเสมอวันนี้แล้วก็ส่วนอีกคู่นึงก็อย่างที่พี่บอลบอกว่าถ้าเสมอตกรอบคู่เลยวอชิงตันกาตาร
1: ์เพราะ2คะแนนดูแล้วไม่น่าพอนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคู่นี้ผมยังเชื่อว่ามันไม่เล่นกันเสมอนะ
0: น่าจะไม่เสมอเพราะว่าน่าจะเปิดแรกเลยแล้วกาตาร์นี่ก็เรียกว่าเป็นทีมที่ไม่กลัวละสู้ก่อนเละอีกเรื่องนึง
1: วันที่เล่นกับแคนาดาเขาเหลือกี่คน
0: 9คนน
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: โดน2ใบแดง
0: โดนไป2ใบแดงแล้วก็กาตาร์นี่ใช่มีผลแล้วกาตาร์นี่บอลโลก2ครั้งเพิ่งมีแต้มเดียวนะพี่ก็คือเกมนัดแรกที่เสมอสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: อืมก็รับส่วนกลุ่ม B เนี่ยเดี๋ยวผมกลุ่ม C เนี่ยที่จะเตะตอน 17:00 เนี่ยตอนนี้ที่ตกรอบแน่ๆแล้วเป็นเฮติ
1: ครับ
0: ก็แพ้ไป2นัดรวดส่วนบราซิลกับโมร็อกโกเนี่ยยังต้องลุ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเพราะว่า4แต้มเท่ากันแล้วก็สกอตแลนด์วันนี้ก็เจอกับบราซิลก็ยังมีโอกาสเข้ารอบแบบไม่ต้องลุ้นอันดับ3แล้วพี่ถ้าสมมติว่าวันนี้พลิกล็อกชนะบราซิลได
1: ้ชนะก็6แต้มเผื่อแชมป์กลุ่มด้วยซ้ำ
0: ใช่
1: ต้องไปรอลุ้นนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าโมร็อกโกกับบราซิลอย่างน้อยเขามี4คะแนนเนี่ยยังไงก็เข้ารอบนะ4คะแนนนั้นต่อให้ตกไปอยู่อันดับ3ยังไงก็น่าจะเข้ารอบ
0: ครับผมแล้วก็ส่วนช่วงเช้า 8:00 เนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม A กลุ่มนี้ก็ยังไม่มีทีมไหนตกรอบนะพี่เพราะว่าแอฟริกากับเช็กเนี่ยมีแต้มเดียวก็ยังลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งลุ้นอันดับ4ด้วยซ้ำไปเพราะว่าวันนี้เกาหลีใต้จะเจอกับแอฟริกาถ้าแอฟริกาพลิกชนะเกาหลีเนี่ยเกาหลีตกรอบแล้วพี
1: ่ใช่แล้ว
0: ตกรอบ
1: คือเกาหลีใต้เนี่ยต้องไปลุ้นให้เช็กไม่ชนะเม็กซิโกแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเม็กซิโกวันนี้ด้วยความที่ว่ายังไงเขาเป็นแชมป์กลุ่มแล้วล่ะการันตีแชมป์กลุ่มแน่นอนไม่จำเป็นต้องเสียอะไรทั้งสิ้นก็คืออาจจะไม่ต้องส่งชุดหลักลงมา
0: ครับ
1: ก็จะเป็นโอกาสของเช็กที่จะมีโอกาสชนะเพื่อว่าจะไปลุ้นที่2เผื่อกรณีที่เกาหลีใต้เกิดไม่ชนะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้ยังต้องเล่นเต็มที่อยู่เพราะว่าดีไม่ดีถ้าเกิดไปแพ้อเมริกาใต้อาจจะตกไปอันดับ4เลย
0: ครับผมส่วน8อันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมตอนนี้หลังผ่านแล้ว2เกมเนี่ยทีมที่อยู่ใน8อันดับที่มีโอกาสจะเข้ารอบเนี่ยก็มีสวีเดนครับสกอตแลนด์โครเอเชียอัลจีเรียปารากวัยเคปเวิร์ดเบลเยียมแล้วก็เชกเกียอันนี้คืออันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมตอนนี
1: ้ครับ
0: ส่วนทีมที่จะหลุดไปเนี่ยก็มีคองโกเอกวาดอร์บอสเนียแล้วก็เซเนกัลนะพี
1: ่
0: อืมครับแล้วก็ตกรอบไปแล้วแน่ๆเนี่ยก็มีเฮติมีตุรกีแล้วก็ปานามาจอร์แดนด้วยทีมนึง
1: 5ทีมตุรกีอะไร
0: ตุรกีเฮติ
1: จอร์แดน
0: ปานามา
1: อีกทีมอะไร
0: ตุรกีไปแล้วใช่ไหมพี
1: ่มันมี5ทีม
0: มีปานามาเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงครับมีปานามาจอร์แดนตุรกี
1: เฮติ อีกทีม
0: ตุนิเซียพี
1: ่ตุนิเซีย
0: ในกลุ่มญี่ปุ่น
1: 5ทีมนี้ตกรอบ
0: ไ
1: ปเป็นที่เรียบร้อย
0: ก็เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงเมื่อคืนเนี่ยพี่บอลได้ดูเกมอังกฤษไหมพี่
1: ดู 0-0 แบบชนิดที่ควรแพ้ความรู้สึกผมนะผมต่อให้ผมเชียร์อังกฤษนะแต่ถ้าดูอย่างรูปเกมจริงๆอ่ะกาน่าเล่นดีกว่า
0: ใช่
1: นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคาถาหรืออะไรแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโอกาสของอังกฤษจริงๆมันจะมีจังหวะที่หม่งชนคาใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่เหลือเนี่ยแทบไม่ได้มีโอกาสที่จะลุ้นทำประตู
0: จังหวะใกล้เคียงสุดเนี่ยเป็นจังหวะที่โอไรลี่หม่งแล้วแฮร์รี่เคนซ้ำจ่
1: อ
0: ๆไม่รู้ว่าโดนลิดบอร์ดผีหรือเปล่า
1: ข้างขาเนี่ย
0: ใช่ ก็ผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเกมแล้วสุดท้ายเนี่ยอังกฤษเนี่ยจะลงสนามเจอปานามาใช่ไหมพี
1: ่
0: นัดสุดท้ายเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะไม่มี2นักเตะคนสำคัญอย่างเดแคนไลและก็ลีเจมที่สภาพร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์นะพี่ต้องรอเช็คความฟิตนัดสุดท้ายเนี่ยจะเตะวันอีก2วันก็จะเจอกับปานามา
1: วันที่27ปานามานี่ไปละตกรอบแน่นอนละนะครับ
0: ผม
1: ส่วนโครเอเชียกับกาน่านี่ก็คือก็ยังมีโอกาสลุ้นทั้ง2ทีม
0: ใช่ก็อังกฤษนัดสุดท้ายเนี่ยเจอปานามาแล้วก็โครเอเชียเจอกาน่าอังกฤษเนี่ยน่าจะชนะปานามาได้มั้ยพี่แม้ว่าจะไม่มีตัวหลัก
1: มันไม่ใช่ชนะธรรมดามันต้องชนะแบบชนิดทำให้รู้สึกแฟนบอลพอใจอุ่นอกอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบต้องมาลุ้นหวาดเสียอะไรอีกนะครับคืออังกฤษถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม L เนี่ยเดี๋ยวดูไปดูก่อนแชมป์กลุ่ม L แชมป์กลุ่ม
0: แชมป์กลุ่ม L นี่จะเจออันดับ3กลุ่ม E กับ H ครับ
1: ไม่แต่มันจะไปอยู่ ถ้าเกิดเข้ารอบ10 32ทีมเข้ารอบ16ทีมจะไปเจอกับมีโอกาสไปเจอกับเม็กซิโก
0: อืมใช่ก็เมื่อคืนเนี่ยหลายๆแนวรุกหลายๆคนก็ฟอร์มดรอปไปนะพี
1: ่ใช่ๆก
0: ็กอร์ดอนเนี่ยเงียบเลยแล้วก็แฮร์รี่เคนก็มีโอกาสน้อยมากเมื่อคืน
1: อย่างที่บอกจริงๆว่าอังกฤษเล่นเมื่อวานเล่นไม่ดีอาจจะแล้วก็จริงๆควรแพ้ก็อย่างที่บอกไปก็คือมันมีจังหวะนึงที่กาน่าควรจะได้จุดโทษนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จังหวะโต้แต่ละทีของกาน่าหวาดแล้วจริงๆอ่ะอังกฤษชุดนี้ผมยังรู้สึกไม่ไว้ใจจอร์แดนพิกฟอร์ดตรงๆนะก็คือรู้สึกว่าม
0: ีจังหวะออกมาตัดบอลพลาดอย่าง
1: เงี้ยมันไม่น่าไว้วางใจจริงๆอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังรู้สึกถ้าจะมีอะไรให้น่ากังวลก็เนี่ยตำแหน่งบุรุษสาประตูเนี่ย
0: อืมก็เราไปรอลุ้นกันอังกฤษเดี๋ยวเจอปานามาก็อาจจะต้องเช็คความฟิตของรีเจนกับเดคแฮนไลน์นอกนั้นตัวหลักๆอื่นก็น่าจะพร้อมแต่ว่าเกมลุกเนี่ยต้องดูว่านัดหน้าจะใช้ใครเพราะเกมที่ผ่านมากอร์ดอนก็ฟอร์มไม่ค่อยดีโนนี่มาดูนเก้ที่เกมแรกเล่นดีนัดที่ผ่านมาก็เล่นไม่ค่อยดีพี
1: ่
0: แล้วก็ซาก้าเมื่อคืนลงมาช่วงท้ายเกม
1: ครับ
0: อืมแล้วก็มีมอร์แกนโรเจอร์ด้วยที่ลงมาก็ยังเงียบๆอยู
1: ่
0: แต่ดูแล้วก็น่าจะผ่านได้ครับผมแล้วก็ผมเห็นข่าวนึงก็คือเรื่องของไฮเดชันเบรกพี่เพราะว่าไฮเดชันเบรกก่อนเนี่ยมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมีมาเพื่อให้โฆษณ
1: า
0: 3นาที
1: แล้ว FIFA ต่อว่า
0: FIFA ก็บอกว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเลยไม่ได้ตังค์นะพี
1: ่
0: ก็เป็นเรื่องของการให้นักเตะเนี่ยได้เบรกแต่ว่าพอมันมีไฮเดชันเบรก3นาทีเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนจังหวะเกมที่มันกำลังจะไหลลื่นเนี่ยมันจุดไป
1: FIFA เขาบอกเขาบริสุทธิ์ใจเขาอยากให้นักเตะเนี่ยมันไม่ต้องไปเสี่ยงอันตราย
0: ครับ
1: ด้วยอากาศที่มันร้อนนะครับแล้วก็ทำให้เขาก็เคยมีมาแล้วไงตอนที่ไปเตะที่บราซิลใช่ไห
0: ม
1: อากาศร้อนก็คูลิ่งเบรกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีฟ่าก็ทำเพื่อนักเตะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ส่วนคนจะไปหาผลประโยชน์อะไรจากตรงนั้นน่ะสถานีต่างๆที่เขามีถ่ายทอดสดในแต่ละประเทศก็ว่ากันไป
0: แต่บ้านเรานี่ไม่มี
1: บ้านเราไม่มีให้
0: เราได้ดูนี่นักเตะได้เห็นนักเตะกินน้ำเลย3นาทีเต็มๆก็ฟีฟ่าบอกไม่ได้ตังค์เลยไม่ได้ตังค
1: ์ไม่ของบ้านเราเนี่ยคนเสียเงิน
0: ครับ
1: ในการดูถ่ายทอดสด
0: ใช่
1: ถ้าเห็นโฆษณาเดี๋ยวเขาจะโวยวาย
0: ใช่แต่บางประเทศเรื่องถ่ายทอดสดเนี่ยบางประเทศดูฟรีนะพี่บอล
1: อ่ะใช่เพราะว่าอย่างที่เหมือนบ้านเราก็เมื่อก่อนก็ดูฟรีแหละเพราะว่าจะมีรวมการเฉพาะกิจใช่ไหมที่เขาก็รวมขันลงขันงานนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ่ายทอดฟรีให้กับประชาชนอย่างประเทศที่พวกที่เขามีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกญี่ปุ่นเกาหลีก็คงต้องดูฟรีกันถูกไหมแล้วก็คงใส่โฆษณาไปได้ในช่วงที่เขามีไฮเดรชันเบรก3นาทีนั่นแหละแต่ถามว่ามันก็มีคนโจมตีเยอะนะครับเพราะว่าอย่างอาเจอเรนคอฟนี่ก็เคยพูดนะว่ามันเหมือนฟีฟ่าไม่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นเรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันทำให้บางทีมันเบรกมันก็มีข้อเสียด้วยแหละนะครับแต่ข้อดีเขาบอกว่าเซตร่างกายของนักกีฬาน
0: ะใช่ดูบอลโลกที่อเมริกาคราวนี้มันมีหลายเรื่องนะพี่ทั้งเรื่องสภาพอากาศด้วย
1: สภาพอากาศนี่เรายังจริงๆอ่ะหลายคนไม่ได้เป็นห่วงเรื่องอากาศร้อนนะเป็นห่วงเรื่องของฟ้าฝนมากกว่าถ้าเกิดมันมีประจุไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ทำให้เกมมันต้องเบรกทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วบางเราเคยเห็นมาแล้วให้ช่วงที่เขามาอุ่นปีที่แล้วใช่ไหม
0: ฟุตบอลสโมสรโลก
1: ที่เขามีแบบพักไป 8-9 ชั่วโมง
0: ใช่ใช่
1: จบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันเกิดในฟุตบอลโลกสุดท้ายเนี่ยโหมันดูแปลกมากไง
0: ครับก็เกมเมื่อวันก่อนที่ฝรั่งเศสเจออิรักไงพี
1: ่
0: เตะจบครึ่งแรกเนี่ยพักไป2ชั่วโมงค่อยกลับมาเตะใหม่เพราะว่าในสนามเนี่ยเตือนว่ามีพายุฝนแล้วก็มีฟ้าผ่าเพราะถ้าฟ้าผ่าเนี่ยที่อเมริกาไม่ให้เตะเลย
1: ใช่มีประจุไฟฟ้าเมื่อไหร่เขาก็จะไม่ให้
0: ก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ผมก็ไม่เคยเห็นในบอลโลกรอบไหนมีรอบนี้แหละแล้วก็ไฮเดชันเบรกนี่แหละที่เป็นประเด็น
1: คร
0: ับผมอ่ะผมดูข้อความนิดนึงคุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงและนครทุ่งส่งนครครับฟังยาวๆเลยครับ
1: โอ้กี่ยันแดดตีหนึ่งเลยหรอ
0: น่าจะกี่ช่วงคืนนะพี่เพราะว่าคุณวีรศักดิ์นี่ส่งข้อมาทักทายเราทุกวัน
1: ไม่ผมได้ยินว่าต้องไปกี่เช้ามืดคำว่าเช้ามืดของผมเนี่ยนึงก็ประมาณตีสี่ตีห้
0: า
1: ไงแต
0: ่
1: ว่าโอ้โหตั้งแต่ตีหนึ่งเลยนะ
0: ครับไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะพี่อืมข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับเราจะอยู่กันถึงตีสองวันนี้ส่วนไลฟ์อัพเดี๋ยวไปว่ากันในชั่วโมงหน้าแล้วกันนะพี
1: ่
0: สำหรับไลน์อัพของทั้ง

0: คู่สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาแล้วก็บอชเนียกาตา
1: เดี๋ยวมันต้องมีพักเบรกไหม
0: มีตอนตีหนึ่งครับ
1: อยู่นะไปไม่ต้องไปไหนนะ ส่วนข้อความทาง SMS นะครับจากคุณเชยลงทุนแฟนนอนนะบอกสวัสดีค่ะนะบอลแฟนหงจบที่5โอ้โห ครับแฟนอาร์เซนอลที่จบเป็นแชมป์นะครับ
0: ครับผม
1: และอีกคนแฟนใครคะแฟนแล้วก็สวัสดีทักทายแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะ
0: ครับ
1: เป็นมาร์กี้นะครับทำไมไม่เห็นนะบอลมาภาคบอลโลกเลยคะหรือมีคือภาคที่อื่นผมไม่ได้ภาคบอลที่อื่นนะแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีติดภาคกอล์ฟนะครับพฤหัสถึงอาทิตย์นี้ก็มีคิวภาคกอล์ฟด้วยแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเคยมาภาคอยู่เกมนึงนะ
0: ครับ
1: เกมที่เสมอ0-0
0: คู่ไหนครับพี่บอล
1: คู่สเปนกับเคปเวิร์ด
0: โอ้โหใช่ใช่สัปดาห์ที่แล้ว
1: ใช
0: ่เกมที่คิดว่าจะยิงเยอะเนี่ยไม่ยิงนะพี
1: ่0-0
0: พูดถึงเรื่องยิงประตูเนี่ยผมมาดูอันดับดาวซันโวตอนนี้ของบอลโลกหน่อยแล้วกันครับก็ผ่านไปแล้ว2เกมในรอบแบ่งกลุ่มตอนนี้ดาวซันโวเป็นเมสซี่นะพี่5ประตู
1: ก็2นัด3ประตูแฮตทริกนัดแรกแล้วก็2ประตูนัดล่าสุดที่มายิงช่วงทดเจ็บแต่ว่าประตูรวมของเขาตอนนี้ก็แซงมิโลสลาฟโคเซ่เป็นที่1ร่ว
0: ม
1: แต่ว่าคนที่มาไล่เขาตอนนี้ไม่ใช่โคเซ่แล
0: ้วเป็นเอ็มบัปเป้
1: เอ็มบัปเป้หลังจากกด2ประตูมา2เกมใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ขึ้นมาแล้วก็เขาเป็นดาวซันโวครั้งที่แล้วใช่ไหมที่กาตาร์8ประตูเมสซี่ได้ที่2 7ประตูคู่นี้เนี่ยโหสนุกนะในการลุ้นดาวซันโวแต่คนก็บอกว่าเมสซี่อ่ะนัดที่3ไม่น่าจะได้ลงนะในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: เขาบอกเข้ารอบไปแล้ว
1: มันใช่มันการันตีเข้ารอบไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องมานั่งเสี่ยงอะไรต่างๆนะ
0: ครับแล้วก็4ประตูเนี่ยมี2คนครับพี่บอลมีเอ็มบัปเป้กับฮาแลนด
1: ์ฮาแลนด์ก็มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะฮะก็มาสร้างสีสันโดยเฉพาะกองเชียร์นอร์เวย์ไวกิ้งนะครับก็ตามคาดจริงๆเพราะนอร์เวย์จริงๆอ่ะผลงานของพวกเขาเนี่ยดีตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วไง
0: ใช่
1: แล้วเป็นทีมที่ยิงคู่แข่งกระจายมากไปถามอิตาลีดูได
0: ้เคลียร์อิตาลีตกรอบแล้ว
1: มันทุกทีมที่เจอนอร์เวย์โดนยิงกันทั้งนั้นนะครับไม่ต้องแปลกใจว่ามาครั้งนี้เออร์ลิงฮาแลนด์ก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดนะครับยิงได้ค่อนข้างที่ตามคาด
0: ครับแล้วก็3ประตูเนี่ยมี2คนครับนักเตะจากเยอรมันเดนิสอุนเดฟแล้วก็นักเตะจากแคนาดาเจ้าภาพโจนาธานเดวิดแคนาดานี่ก็ฟอร์มดีมากในรอบแรก
1: ก็ยิงแฮตทริกเกมเดียว
0: ใช
1: ่แล้วเดี๋ยวรอดูคืนนี้แล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเยอรมนีเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างแปลกใจนะว่าดาฟอนโมนี่มันก็เป็นกองหน้าเหมือนกันใช่ไหม
0: เป็นอุนดาฟ
1: แต่ว่าก็ผมก็เขาเป็นส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองนี่
0: ใช่เพราะว่าหน้าเป้าตัวจริงของเยอรมันเป็นไคฮาแบ
1: ตแต่ว่าเนี่ยก็คือผมว่าเยอรมันยิงได้กันหลายคนมันไม่เหมือนอาร์เจนติน่าเนี่ยตัดเมสซี่ออกไปคนนึงนี่ไม่มีคนยิงแล้วนะ
0: ไม่มีเลยเราตาโลมาร์ติเนสก็ยังเงียบมาก
1: เออห้าประตูมาเจนน่ามาคนเดียวเลย
0: อาวาเลสก็เป็นสำรองอยู
1: ่
0: ก็ยังเป็นเมสซี่ที่ยิงอยู่คนเดียว
1: ใช
0: ่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนัดหน้าไม่ลงเนี่ยใครจะยิงนะพี่อาร์เจนติน่าเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าก็เชื่อว่าคนอื่นจะลงต้องมาทำหน้าที่แทนแหละพวกเนี่ยอาวาเลสอะไรพวกเนี้ยนะครับ
0: แต่ด้วยอาร์เจนติน่าฟอร์มอย่างนี้แล้วเมสซี่ฟอร์มอย่างนี้เผลอๆก็มีโอกาสป้องกันแชมป์นะพี่บอล
1: ก็เป็นไปได้เพราะ1เกมรับยังเหนียวแน่นอยู่นะคุณซื้อคนเดิมซึ่งเขาพาทีมมาได้แชมป์โลกมาแล้วนะครับแล้วก็ผลงานก็ไม่ได้ขี้เหร่แล้วแถมเมสซี่กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มกำลังดี
0: ครับโหยิงกระจุยเลย
1: ยิงแต่ละลูกสวยทั้งนั้นเลยนะ
0: ใช่โดย
1: นี่ขนาดจุดโทษไม่เข้านะ
0: ใช่
1: นี่ขนาดจุดโทษไม่เข้าลูกนึงนะ
0: วันนั้นเนี่ยพอเมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเนี่ยแฟนบอลใจเป้าเลยพี่แต่สุดท้ายมายิงเบิ้ลได
1: ้
0: ก็เลยรอดไปวันนั้นก็บอลโลกเนี่ยเตะมาแล้ว48เกมครับยิงไปแล้ว141ประตูเฉลี่ยเกมนึงอ่ะยิงเกือบ3ลูกนะพี
1: ่
0: ถือว่าเป็นบอลโลกที่ยิงกันเยอะแต่ว่าส่วนนึงก็เพราะว่าพอมันเพิ่มทีมเนี่ยทีมที่ห่างชั้นกันก็จะเจอกันเยอะอย่างเยอรมันเจอกราซาวเนี่ยพี่อันดับโลกห่างกัน870กว่าอันดับ
1: แล้วก็ยังไงฟุตบอลโลกครั้งนี้ทำลายสถิติเรื่องจำนวนประตูแน่ๆเพราะว่าแมตช์ที่มันเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็แหมค่าเฉลี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าครั้งนี้เนี่ยยังไงก็ทำสถิติแน่ๆนะครับประตูรวม
0: ก็โหแล้วเรื่องดาวซันโวก็ลุ้นกันสนุกน่าจะเป็นบอลโลกที่แฟนบอลสนุกตามกันยิงกันเยอะด้วย
1: ก็มีหลายทีมนะครับแล้วก็เมสซี่เอ็มบัปเป้แล้วมันยังประมาทพวกเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ได
0: ้
1: แล้วยังมีเพราะว่าเราเคยเห็นมาแล้วเนี่ยว่าฟุตบอลโลกปีไหนนะที่นักเตะรัสเซียเดี๋ยวยิง5ประตูผมจำชื่อ
0: ปี2018ไหมพี
1: ่ไม่น่าจะเก่ากว่านั้น
0: น่าจะเก่ากว่านั้นใช่ไหมครับ
1: รัสเซียหรอทีมนักเตะรัสเซียที่ยิง5ประตูอ่ะชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้ว
0: ผม
1: ถ้าผมจำไม่ผิดจำไม่ผิดนะถล่มแคเมรูน 6-1
0: น่าจะผมน่าจะไม่ทันนะพี
1: ่ตอนนั้นเล่นอยู่อาร์เซนอลป
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้แอชวินเหรอพี่
1: ใช่ไหม
0: น่าจะใช่
1: ผมดูอ่ะผม
0: แต่ว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้มาบอลโลก2ครั้งแล้วเพราะโดนแบนอยู่
1: คือจะบอกว่าเนี่ยนัดนึงมันมีโอกาสที่ยิงทีเดียวถึง4หรือ5ประตูได้ยิ่งเจอทีมที่อ่อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เออมันก็มีโอกาสที่จะแบบอยู่ๆพุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ขึ้นมานำเป็นดาวซันโบเลยก็ได
0: ้อย่างโปรตุเกสเมื่อคืนเนี่ยนัดแรกยิงลูกเดียวแล้วตื้อๆเมื่อคืนเนี่ยคนก็คิดว่าอันนั้นที่ยิงไม่เยอะสุดท้ายกดอุดเบย์ใช่พี่เมื่อคืนเนี่ยก็เดี๋ยวผมดูข้อความเขาบอกว่าถ้าอิหร่านได้แชมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะมามอบถ้วยไหมครับ
1: คือเอาอิหร่านได้แชมป์เนี่ยนะโอ้โหถ้าสมมติอิหร่านได้แชมป์โดนัลด์ทรัมป์จะมามอบถ้วยไหมผมว่าด้วยความที่ว่าเล่นที่อเมริกาด้วยนะเขาเป็นคนที่ต้องแบบคือไม่คือต้องมีส่วนร่วม
0: ใช่
1: ยังไงก็ต้องมาอันนี้ก็สมมุตินะ
0: ครับ
1: แต่ว่าผมก็ไม่เชื่อว่าอิหร่านจะไป
0: น่าจะไปไม่ถึงนะพี่อิหร่านชุดนี้นี่ก็มีปัญหาเยอะหมายถึงว่าการเตรียมตัวก็ลำบากด้วยในเรื่องของมีสงครามในประเทศแล้วก็มาที่สหรัฐเนี่ยก็ต้องบินไปบินกลับ
1: คนที่ยิง5ประตูโอเล็กซาเลนโกยิงในเกมที่ชนะแคเมรูน 6-1 อันนี้จำถูกที่อเมริกาปี94
0: อ๋อก็ที่อเมริกาครั้งที่แล้ว
1: ใช่อเมริกาก็กี่ปีแล้วปี94
0: ก็29ปีพี
1: ่เดี๋ยวปี94 6บวกกับ26 32ปี
0: 32ปีใช่32ปีย
1: ิง5ประตูในเกมเดียวนะครับเป็นสถิติอยู
0: ่ครับผมมีคนบอกเข้ามาว่าเป็นโอเล็กซ์ชาเลนโกโอเล็กซ์ชาเลนโกครับรัสเซียคุณเพชรมณีเนี่ย
1: ส่งเข้ามาสับสนครับอัชวินได้ยังไงอ
0: ัชวินเนี่ยยิง4ประตูแต่ยิงอาร์เซนอล
1: เออดูผมไม่ชอบผมว่ามันรัสเซียเหมือนกันเหรอผมจำไม่ได้
0: ใช
1: ่ทำไมจำสับสนแต่ว่าเป็นเนี่ยโอเล็กซาเลนโกนะครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าฟังรายการในส่วนยางเหมือนกันครับคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ข่าวพระทองชะอวดนครศรีเหมือนกันโอ้โหคนฟังจากนครศรีเยอะแล้วพี
1: ่กีดยางด้วย
0: ใช่ครับ
1: ยางไปทำงานฟัง FM 99ไป
0: แล้วก็บอกว่านี่มีคนบอกเต็มเลยว่าเป็นโอเล็กซาเลนโกที่อเมริกาปี94ครับ
1: คนแก่ความจำมันเลอะเล
0: ือนแล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับพี่บอลมิเจมแล้วก็สวิสบอสเนียมอร์โกบราซิลเกาหลีใต้เม็กซิโกหน้าลิมหน้าลองครับโหมาเป็นชุดเลยนะพี่แล้วก็มีข้อความบอกมาว่าดิมิทราเบอร์บาตอฟนี่ไม่ใช่นะพี่อันนั้นเป็นบัลแกเรีย
1: แต่ว่าเขาเคยยิงกี่ประตูมั้ยเอานั้นมันมีคนหนึ่งนี่ฮาริสโตสตอยคอฟใช่ไหมที
0: ่
1: เคยไปเล่นฟุตบอลโลกแล้วก็เคยยิงฟรีคิกเยอรมนี
0: ของโซเวียตไม่ใช่อ
1: ันนี้ฮาริสโตสตอยคอฟนี่ก็บัลแกเรียเหมือนก
0: ันบัลแกเรียครับ
1: แต่ผมจำไม่ได้ว่ายิงกี่ประตูตอนก็สุดจะลุ้นดาวซันโว
0: ครับเนี่ยคนบอกเบอร์บาตอฟมาเต็มเลยนะพี่ไม่แน่ใจว่ายิงปีไหนเหมือนกันบาตอฟ
1: น่าจะเป็นสตอยคอฟมากกว่ามั้ง
0: ครับผมตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะพี่บอล
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาด

0: เอา1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
5: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: มีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
7: มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บนโลกช่วงรอบเที่ยงคืนครึ่งถึงตี2นะพี่ก็อยู่กับผมเจมส์ธันวิศิลและก็พี่บอลครับก็เดี๋ยวผมขอ PR แล้วก็เป็นกิจกรรมคำถามของเรานิดนึงครับกิจกรรม99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS ตามกติกาที่ผู้ดำเนินรายการกำหนดโดยคำถามจะเกี่ยวข้องกับการแข่งฟุตบอลโลก2026ครับทีมชาตินักกีฬาหรือเหตุการณ์สำคัญประจำวันผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และ15เนี่ยจะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลครับรางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งก็คำถามในวันนี้จะเริ่มตั้งแต่ช่วงตี2นะพี่ก็คือช่วงบรรยายเกมคู่แรกเนี่ยคำถามของวันนี้ครับในช่วงตี2เนี่ยถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
1: ขอยทีนึงประเทศ
0: ทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศอะไรก็ประเทศนี้เดี๋ยวผมใบ้ก็ในครั้งเนี้ยไม่ได้มาเล่นก็ใบ้แค่นี้ละกันครับผมก็ร่วมตอบคำถามได้ในช่วงบรรยายสดตี2ครับพี่ครับผม
1: แต่กี้เดี๋ยวผมแก้นิดนึงนะครับตอนที่คุยกันถึงเรื่องดาวซันโบที่ว่ายิงกันอะไร5ประตูในฟุตบอลในเกมเดียวนะ
0: ครับ
1: ที่บอกว่าใครนะ
0: โอเล็กซาเชนโก
1: ของรัสเซียที่ยิงชนะแคเมรูน 6-1 ปีนั้นเนี่ยเขาได้รางวัลดาวซันโบร่วมนะครับ
0: ครับ
1: กับทางด้านคริสตอฟกับทางด้านสตอยคอฟ
0: ครับผม
1: บัลแกเรีย6ประตูเท่ากันนะปีนั้นนะครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนเราจะไปรีวิวเนี่ยผมขอมาดูเรื่องของทีมออฟเดอะวีคในแมตช์เดย์ที่2ของบอลโลกครั้งนี้กันละกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไล่ของเกมแมตช์เดย์แรกไปแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยออปต้าเพิ่งออกแมตช์เดย์ที่2มาประตูนี่ในสัปดาห์นี้เป็นอีลอยลูมพี่บอลของคือราซาวครับที่เซฟไป15ครั้งก็เป็นผู้เสาตัววัย40แล้วแล้วก็นัดที่ผ่านมาก็ฟอร์มดีส่วนแบ็คขวาเนี่ยเป็นเดนเซลดูมฟรีจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นคาริซาเดจากอิหร่านครับกับโกเมสของปารากวัย
1: ดูมฟรีนี่มีข่าวว่าจะไปแล้วมาดริดเนี่ย
0: ใช่ก็น่าจะใกล้ปิดดีลแล้วพี่นักว่าที่นักเตะใหม่ของมาดริดส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นแมนซ่าจากกาน่าที่เล่นกับอังกฤษเมื่อคืน
1: เล่นดีเล่นดี
0: ใช่ส่วนคู่กองกลางเนี่ยเป็นเวลตันแมคเคนนี่ของสหรัฐครับกับกานิชาก้าของสวิตเซอร์แลนด์ก็ฟอร์มดีทั้งคู่ส่วนกองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นมิเกลโอยาซาบาลที่ยิง2ประตู
1: คร
0: ับ นัดแรกเนี่ยจับบอลไม่ได้เลยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกแต่เกมล่าสุดนี้ยิงเลยแล้วก็แอสซิสต์ด้วยส่วนปีกซ้ายเนี่ยเป็นสุดยอดนักเตะอย่างลิเวอร์พูลพี่โคนี่กัปโป
1: ยิง2ประตู
0: ใช่แล้วก็ในบอลโลกเนี่ยฟอร์มต่างกับตัวสอนลิบลับเลยไม่รู้ว่าเขาใช้งานอย่าง
1: เปิดก็ดีนะ
0: ใช่ครับ
1: แอสซิสก็ได้
0: ส่วนปีขวาเนี่ยเป็นไมเคิลโอลิเซ่จากฝรั่งเศสแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยสัปดาห์นี้นี่เป็นโจนาธานเดวิดที่ยิงแฮตทริกนะพี่จากแคนาดาครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเลขเป็นทีมยอดเยี่ยมประจำเกมที่2ของอัปต้าที่เขาเก็บสถิติมาครับผมผมดูข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูรอบแรกนักบอลแฟนของรอบ2และแฟน99ทุกท่านค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเป็นกำลังใจให้ทีมโซนเอเชียของเราจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
1: ก็เอเชียนอกจากเกาหลีใต้แล้วเนี่ยก็ยังมีกาตาร์ด้วยนะ
0: ครับผม
1: เกาหลีใต้แล้วก็กาตาร์นะครับ
0: และก็ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าพี่บอลบรรยายกอล์ฟที่ค่ายเขียวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับบอกว่าเสียงหายก็ช่วงต้นรายการนี้เราเปิดเพลงนะพี่เสียงก็จะมิวไว้ก่อนก็เลยเสียงไม่มีในช่วงต้นรายการที่เข้าหลังเบรกแล้วก็บอกว่าเพลงม่องเข้าพี่โจอี้ภูวศิษฐ์กับพันวรการนี้จะขอเพลงอะไรพี่จากคุณณัฐพงษ
1: ์เมื่อกี้เปิดเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยนะ
0: ไม่แน่ใจต้องถามพี่ไป
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ใช่ใช่แล้วก็มีข้อความทาง Facebook ก็ทักทายเข้ามาแล้วก็ทายเข้ามานะพี่เรื่องทีมที่ไม่ได้ที่เราถามไปเมื่อกี
1: ้
0: อิตาลีเนี่ยยังไม่ถูกนะผมดูจากคำถามที่เขาเฉลยมาเนี่ยอิตาลียังไม่ถูก
1: อิตาลีหลัง196เขาก็ยังมีไปได้แชมป์โลกอะไรอีก
0: ครับผมยังไม่ใช่นะพี่อิตาลีแต่เดี๋ยวทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆก็เริ่มน่าจะเฉลยช่วงจบเกมคู่แรกครับ เดี๋ยวผมไปดูเรื่องของโปรแกรมก่อนที่เราจะปรีวิวอีกสักรอบนะพี
1: ่
0: โปรแกรมคืนนี้ก็เกมฟุตบอลโลกจะเตะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มครับก็เริ่มตั้งแต่กลุ่ม B ในช่วง 14:00 เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาแล้วก็บอสเนียเฮอร์โกสวีนาครับเจอกาตาร์ส่วน 17:00 จะเป็นเกมในกลุ่ม C ครับสกอตแลนด์เจอบราซิลแล้วก็โมร็อกโกเจอเฮติส่วน 8:00 เช้าเป็นเกมในกลุ่ม A ครับก็เชกเกียเจอเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้
1: ก็เกมคู่เช็กเกียกับเม็กซิโกเนี่ยนะครับที่ทางโมโนแม็กซ์เขาจะให้ดูฟรีนะครับ
0: ครับผม
1: 8โมงเช้านะครับคู่เดียวในวันนี้นะครับ
0: กับ
1: ฟรีทีวี
0: เดี๋ยวผมไปดูเอาเริ่มที่คู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาเลยไหมครับพี่ก็แคนาดาเนี่ย2เกมแรกก็ชนะ1เสมอ1นัดที่แล้วชนะกาตาร์มา 6-0 ครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย2เกมแรกก็ชนะ1เสมอ1เหมือนกันนัดแรกชนะบอสเนียมา 4-1 คู่เนี้ยเคยเจอกันครั้งเดียวเมื่อปี2002ในเกมอุ่นเครื่องแคนาดาชนะสวิตเซอร์แลนด์2-3-1เลยก็พี่บอลคิดว่าไงครับคู่นี
1: ้คู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็แคนาดาเจ้าภาพสองชาติเขาการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางด้านของเม็กซิโกนะครับถ้าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้แชมป์กลุ่มเสมอก็น่าจะเพียงพอนะเพราะว่า head to head เนี่ยเขาเรียกว่าอะไร head to head เท่ากันแต่ประตูได้เสียเนี่ยแคนาดาได้เปรียบสวิตเซอร์แลนด์นะ
0: ครับผม
1: เสมอก็เพียงพอที่จะได้แชมป์กลุ่มละนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเล่นแบบระมัดระวังคู่นี้เนี่ยผมว่าสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่านะความรู้สึกส่วนตัวนะครับดูจากฟอร์มรายการเล่นที่ผ่านมาเชื่อว่าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์น่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าทางด้านแคนาดานะครับ
0: ครับผมก็ว่าผมมองว่าแคนาดามีโอกาสในยูนี
1: ้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเจ้าภาพนะครับเห็นรายชื่อออกมาแล้วนี่ใช่ไหม
0: ครับผมไปดูนิดนึงรายชื่อ
1: ถ้าอันดับแรงกิ้งอ่ะสวิตเซอร์แลนด์อยู่อันดับ19นะครับแคนาดาอยู่อันดับที่30นะครับ
0: ก็รายชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูของสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ก็ประตูเป็นกิกอโกเบลครับแนวรับมีอาคันยี่ครับโรดิเกสแล้วก็มีเอลเรดี้นิโกเอลเวดี้ครับแล้วก็มีกองกลางเนี่ยมีกานิชาก้าอาจิบิงโซครับรวมถึงมาเซมบี้ที่เป็นดาวรุ่งในเกมที่แล้วเนี่ยฟอร์มดีมากหน้าเป้าเนี่ยเป็นบิสเอมโบโลกับรูเบนวากาสครับผมส่วนฝั่งแคนาดาเนี่ยก็ยังเป็นชุดจากตัวหลักจาก2เกมแรกนะพี่ก็มีเดเล็กคอนาริอุสแนวรับครับลิชี่อาลาเย่แล้วก็มีจอห์นสโตนครับกองกลางเนี่ยมีซาลิบาครับมีทางด้านของแนวรุกเป็นลาลินจอห์นเดวิชแล้วก็ทายอนบุชแนนครับผม
1: ก็เกมนี้ให้จับตาดูโยฮันมัมซัมบีนะครับดาวรุ่งวัย20ปีผิวสีนะครับของสวิตเซอร์แลนด์เล่นอยู่กับไฟบวกนะครับก็ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยิงไปแล้ว2ประตูนะในเกมที่ถล่มบอสเนีย 4-1 นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่น่ากลัวทีเดียวในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็แคนาดาถ้าจำกันได้เนี่ยสถิติของเขาในฟุตบอลโลกเนี่ยไม่เคยชนะใครจนกระทั่งมาชนะกาตาร์ 6-0 นะครับเป็นครั้งแรกของพวกเขาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถ้าพูดถึงประสิทธิภาพอะไรต่างๆแล้วเนี่ยดูสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่าจริงๆแต่ว่าเจ้าภาพยังไงก็มีความได้เปรียบอยู
0: ่ครับผมก็น่าจะเป็นเจ้าภาพอยู่นี่
1: ใช่แล้วเวลาเขาเล่นที่สนามเลยเนี่ยสนาม BC Place ใช่ไหมเมืองแวนคูเวอร์เนี่ยเขามีสถิติไล่พ่ายมา9นัดติดต่อที่สนามแห่งนี้นะ
0: เล่นในบ้าน
1: เล่นในบ้านนะฮะนะอะไรอย่างเงี้ยลงเล่นรายการไหนก็แล้วแต่ก็ไม่เคยแพ้มา9นัดติดต่อกันละนะครับแต่อย่าง head to head ที่เจอกันมาอย่างที่น้องเจมบอกไปนะว่าเคยเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์

0: แล้วด้วยนะครับ3ต่อ1
1: ครับผมอ่ะส่วนอีกคู่นึงในกลุ่มเดียวกันเนี่ยบอชเนียกับกาตาร์ครับก็จะเล่นเวลาเดียวกันตี2กาตาร์เนี่ยเกมที่แล้วก็โดนเจ้าภาพมา6ลูกเลยส่วนเกมแรกเนี่ยตามตีเสมอสวิสช่วงท้ายเกมจบ 1-1 ส่วนบอชเนียเนี่ยเกมที่แล้วแพ้สวิสมา4ต่อ1ครับแล้วก็เกมที่แล้วเกมแรกเนี่ยเสมอแคนาดา1ต่อ1
0: คือคู่นี้มันไม่ควรจะต้องเสมอกันนะครับเพราะว่ามี1คะแนนเท่ากันเสมอก็มีทีมละ2ยังไงก็ไม่น่าจะเพียงพอโดยเฉพาะกาตาร์เนี่ยเสมอก็เป็นที่4ยังไงก็กลับบ้านแน่นอนแต่ถ้าชนะแล้วมีเป็น4คะแนนเนี่ยโอ้โหมีลุ้นทันทีเลยนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ต้องแข่งกับบอสเนียนะครับซึ่งเอดินเชโกก็น่าจะมาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วล่ะบอสอายุก็เยอะแล้วนะครับส่วนบอสเนียเนี่ยมาฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่2ครั้งแรกตอนบราซิลปี2014ตอนนั้นสุดชนะเกมเดียวไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ตกรอบไปมาครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งครั้งเดียวที่เขาจะผ่านเข้ารอบได้ต้องชนะกาตาร์นะครับแล้วก็ถ้าเอาประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าบอสเนียดีกว่านะครับดีกว่าน่าจะเบียดชนะกาตาร์ได้นะวันนี
1: ้ครับผมแต่ว่าสถิติที่เจอกันมานี่ก็แต่ว่าเจอกันนานมากแล้วก็เป็นปี2010เนี่ยกาตาร์เสมอกับบอสเนีย 1-1 แล้วก็ปี2000เนี่ยกาตาร์ชนะ 2-0 แต่ว่ามันก็นานมากแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อ
0: กาตาร์นี่ก็ต้องอย่างที่บอกไปพอนัดแรกไปเสียนักเตะ2คนด้วยใช่มั้ย
1: ใช่
0: แกนหลักเนี่ยก็ติดโทษแบน
1: ครับผมก็วันนี้บอสเนียเนี่ยตัวหลักๆอย่างโคราซินักยังลงครับนิโคลัสกาติกกองหลังแล้วก็อีวานเบสิกครับหน้าเป้าเป็นเอดินเชโกก็ยังลงตัวจริงรวมถึงเอมิดินดิเมโลวิชนะพี่ก็ยังลงสนามเป็นตัวจริงครับส่วนทางฝั่งกาตาร์เนี่ยก็แกนหลักก็ยังมีอาคามาฟิปที่ยังลงสนามรวมถึงฮัสซานเอาเฮดอสกัปตันทีมด้วยแต่ว่าไม่มีมูฮานันทางด้านของอโมเซอาลีนะพี่กองหน้าที่เป็นตัวเก่งไม่ได้ลงวันนี้เป็นสำรองไปครับผมอ่ะเดี๋ยวไปที่กลุ่ม B ต่อเกมสกอตแลนด์กับบราซิลก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่คนน่าจะรอดูคืนนี้สกอตแลนด์นี่นัดแรกนี่ชนะแต่ว่าเกมที่แล้วนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่ก็ชนะ1แพ้1นะสกอตแลนด์มีอยู่3คะแนนแล้ววันนี้ต้องไปเจอกับบราซิลซึ่งสถิติเจอกันมา10ครั้งเจอกันในฟุตบอลโลกก็บ่อยนะ
1: ใช่
0: คือเป็นไม้เบื่อไม้เบาเลยแล้วก็สกอตแลนด์ไม่เคยชนะนะ
1: ก็เจอกันในบอลโลก4ครั้งนะพี
0: ่ปีหรือ5ครั้งนี่แหละ
1: 74 82 90แล้วก็ครั้งล่าสุดคือปี98ที่ฝรั่งเศสบราซิลก็เก็บหมดเลยมีเกมแรกที่เจอกันในปี74เนี่ยที่เยอรมันก็เสมอ 0-0
0: ก็เจอกันมารวมทั้งหมด10ครั้งเนี่ยสกอตแลนด์แพ้ไปถึง8เสมอ2นะครับไม่เคยชนะก็ดูแล้วบราซิลมันดูดีกว่าแหละนะครับแล้วก็แต่อย่างที่บอกไปว่าเพราะกลุ่มมันสายประกบไปแล้วเนี่ย
1: มัน
0: เห็นภาพไงว่าแชมป์กลุ่มนี้มันมีโอกาสจะไปเจอใครที่2กลุ่มนี้จะมีโอกาสไปเจอใครนะครับซึ่งแชมป์กลุ่มนี้จะว่าไปก็ไม่ค่อยดีนะมันมีโอกาสไปเจอพวกญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์อะไรพวกน
1: ี้แล้วบราซิลเพิ่งแพ้ญี่ปุ่นมาด้วย
0: เ
1: มื่อช่วงอุ่นเครื่อง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ก็มันเป็นภาพที่เพราะว่าบราซิล4คะแนนนะผมว่ายังไงก็น่าจะเข้ารอบแล้วประตูได้เสียเขายังบวก3อยู่ด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้เนี่ยต่างกับสกอตแลนด์นะสกอตแลนด์ผมยังมองว่าควรจะต้องมีอีกอย่างน้อย1คะแนน
1: ใช่
0: 3คะแนนมันดูแล้วมันไม่ปลอดภัยแน่นอน
1: ครับ
0: แต่ถ้า4คะแนนเนี่ยโอกาสเป็นที่3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเนี่ยเป็นไปได้สูง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกอตแลนด์ก็ต้องพยายามมีคะแนนให้ได้จากเกมนี้เหมือนกันนะ
1: ก็ผมก็มองว่าสกอตแลนด์น่าจะเสมอได้นะพี่บอลวันนี
0: ้มันก็มีโอกาสมีมุมเสมอหรือว่าดีไม่ดีอาจจะชนะเลยก็ได้เพราะไอ้ที่สถิติที่บอกมาไม่เคยชนะนู่นชนะนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอแหละ
1: ใช่ครับผมก็มองไปทางเดียวกันส่วนอีกคู่ในกลุ่มนี้เป็นโมร็อกโกเจอกับเฮติครับเฮติก็แพ้มา2เกมรวดเลยยิงประตูยังไม่ได้ด้วยก็แพ้สกอตแลนด์ 1-0 แล้วก็แพ้บราซิล 3-0
0: คำถามไม่น่าจะว่าชนะหรือไม่ชนะมันถามว่าคนจะยิงกี่มันจะชนะกี่ลูกอะไรประมาณเน
1: ี่
0: ยจะถึง3มั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮติเนี่ยคือวันที่แพ้โมร็อกโก 0-1 วันที่แพ้บราซิล 0-3 เนี่ยก็ไม่ได้แทบงูหัวอะไรนะก็คือมันไม่สามารถเล่นอย่างอื่นได้แต่พอตอนนี้พอมันตกรอบไปแล้วเดาใจไม่ออกอยากจะคือบางทีเนี่ยมาเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะมีประตูกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะไม่อยากแพ้เกม0หมดเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะเล่นยิ่งเล่นยิ่งโดนก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ครับ
0: คือจะเอาประตูเขาแต่บางทีก็ต้องแลกกับอะไรกลับคืนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้คาดเดายากนะแต่ผมเชื่อว่าโมร็อกโกชนะแน่แหละแต่ไม่รู้จะยิงขาดลอยขนาดไหนนะคร
1: ับครับผมโมร็อกโกนี่ใน90นาทีไม่แพ้มา10นัดติดกันนะพี่เพราะว่าในรอบรองแอฟคัพออฟเนชั่นก็เสมอ
0: แรงกิ้งฟีฟ่าก็อยู่ท็อป10ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้แล้วก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายคือทุกอย่างมันดูแล้วโมร็อกโกมันแข็งแกร่งจริงชุดเนี้ยนะดูแล้วมันเหนือกว่าเฮติค่อนข้างเยอะแหละนะครับ
1: ครับ
0: แต่ผมว่าน่าจะยิงทะลุนะผมว่าน่าจะยิงถึง
1: ใช่ใช่จริงๆโมร็อกโกนี่แพ้เกมนึงก็คือเกมนัดชิงแต่ว่าล่าสุดปรับเป็นแพ้ฟาวล์ก็ ก็เลยขึ้นว่าสถิติชนะมารวดแต่จริงๆมีแพ้ไปนัดนึง
0: นัดชิงแอฟริกันเนชั่นคัพใช่ไหม
1: ครับผมก็ดูแล้วโมร็อกโกน่าจะผ่านได้นะพี่คุณนี
0: ่โอ้ผ่านแน่แน่นอนแล้วคือถ้าชนะแล้วยิงได้เยอะด้วยเนี่ยมีโอกาสแซงบราซิลกรณีที่บราซิลเฉือนชนะหรือเสมอกับสกอตแลนด์นะแต่ว่าผมอย่างที่บอกไปว่าแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่ม C เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยนะคุณเจม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนะรองแชมป์กับรองแชมป์กลุ่ม C เนี่ยมันจะไปคว้าเจอกับกลุ่มของเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอออันนั้นน่ะมันคือมันหนักพอกัน
1: อ
0: ่ะคือรองแชมป์กลุ่ม C มันต้องไปเจอแชมป์กลุ่ม F ซึ่งมันอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วอีกกลุ่มแชมป์กลุ่ม C มันก็จะไปเจอ
1: รองแชมป์กลุ่ม F
0: ค
1: ว้ากัน
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันโหดร้ายไง
1: ใช่
0: มันเห็นภาพเลยว่ากลุ่มเนี้ยเผลอๆดีไม่ดีขอเป็นที่3ไปเลย
1: ที่3ก็อาจจะไปเจองานยากง่ายกว่าเจอกลุ่มญี่ปุ่น
0: แล้วถ้าบราซิลอยากเป็นที่3ง่ายมากเลยนะแพ้สกอตแลนด์
1: ใช่
0: เป็นที่3เลย
1: ครับผมไม่ต้องลุ้นว่าจะตกว่า4แต้มน่าจะพอ
0: แพ้เป็นที่3เลย
1: แล้วประตูก็ตุนมาเยอะด้วยก็มีโอกาสครับผมอ่ะกลุ่มนี้ก็ดูแล้วบราซิลโมร็อกโกไม่น่าพลาดครับแล้วก็ไปกลุ่มช่วงเช้าเลยครับก็เป็นเกมในกลุ่ม A เขาเอากลุ่ม A มาเตะตอนเช้านะพี่เตะกลุ่ม B ก่อน
0: คร
1: ับ กลุ่ม A เนี่ยมีเช็กเกียครับเกมและเกมนี้จะเจอเม็กซิโกครับเม็กซิโกก็ชนะ2นัดรวดก็เข้ารอบไปแล้วส่วนเช็กเกียเนี่ยนัดแรกแพ้มาแพ้เกาหลีใต้ 2-1 ส่วนนัดที่แล้วเนี่ยจะชนะอยู่แล้วโดนแอฟริกาตีเสมอช่วงท้ายเกม
0: ก็เช็คไงก็น่าเสียดายนะโอกาสอยู่แค่เอื้อมนะครับพอเสมอมาต้องมาเหนื่อยนัดสุดท้ายแล้วเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกแต่โชคดีตรงที่ว่าเม็กซิโกเขาเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนละไม่ว่าผลจะออกมาวันแบบไหนก็ตามนะครับเช็กก็จะเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนก็เลยทำให้เช็กอาจจะได้เปรียบตรงนี้แหละเพราะว่าเม็กซิโกผมเชื่อว่ายังไงวันนี้ส่งสำรองชุดแบบชุดเล็กลงมาเลยอ่ะ
1: ส่งมาเล่นบอลโลกหน่อย
0: คือต้องเก็บตัวหลักเอาไว้นะครับไม่มีความจำเป็นแล้วเพราะมันเป็นแชมป์กลุ่มแล้วขณะที่เช็กอ่ะยังไงต้องชนะสถานเดียวเสมอก็ไม่พอนะเสมอมี2คะแนนดูแล้วไม่พอนะคร
1: ับ ใช่ครับก็จริงๆนะที่แล้วจะช้าอยู่แล้วนะพี
0: ่ใช่
1: ก็ไปเสมอแอฟริกาใต้ส่วนเกมแรกก็นำเกาหลีใต้ก่
0: อ
1: นก็โดนแซงใช่เช็คชุดนี้ก็โหมีพาติชิกมีโทมัสซูเช็คถ้าแต่ก่อนเนี่ยย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยนักเตะระดับโลกนะพี่พาวิลเนตเวตพวกนั้น
0: ใช่
1: ยุคสมัยช่วงยูโร2004เนี่ยตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วแล้วก็
0: เช็คนะครับเจอกับเม็กซิโกที่ได้แชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับส่วนคู่แอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้เนี่ยคู่นี้น่าสนใจตรงที่ว่าแอฟริกาใต้ถ้าชนะได้โอกาสเข้ารอบเนี่ยสูงมากๆนะ
1: ครับ
0: คือจะแซงหน้าเกาหลีใต้ขึ้นไปจะจบที่2หรือที่3ยังไม่รู้นะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าจะแซงหน้าเกาหลีใต้ทันทีถ้าแอฟริกาใต้เกิดชนะเกาหลีใต้ขึ้นมา
1: แล้วเกาหลีใต้ถ้าแพ้เนี่ย3แต้มประตูได้เสียจะติดลบด้วย
0: แล้วถ้าเกิดทางเช็คเกิดชนะเม็กซิโกด้วยเนี่ยเกาหลีใต้จะจบเป็นอันดับบ๊วยของกลุ่มตกรอบทันทีนะที่3ก็ไม่ได้ลุ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีใต้วันนี้ห้ามแพ้เด็ดขาดถ้าอยากลุ้นเข้ารอบนะ
1: คือ
0: เงื่อนไขเดียวของเกาหลีใต้เสมอก็เข้ารอบอ่ะผมดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเล่นโอ้โหต้องระมัดระวังอย่างมาก
1: ก็คู่นี้นี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะพี่แอฟริกาใต้เกาหลีใต้เนี่ย
0: ไม่เคยเจอกัน
1: ใช่ครับก็เกาหลีใต้ช่วงหลังฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่5เกมหลังก็ชนะแค่3เกมและเกมล่าสุดก็แพ้เม็กซิโกส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยช่วงอุ่นเครื่องนี้ไม่ดีเลยครับรวมถึงในช่วง2เกมแรกด้วยก็ดูแล้วเกาหลีใต้ไม่น่าพลาดนะพี่วันนี
0: ้โอ้
1: บอกยากเลยทีนี้
0: คือ ผมก็กลัวเหมือนกันนะแอฟริกาใต้นี่ไม่ค่อยไม่จริงผมไม่ค่อยได้ดูนะแอฟริกาใต
1: ้
0: แต่ดูจากฟองของเกาหลีใต้ช่วงหลังมันเล่นแบบแปลกๆไงมันเล่นแล้วดูแบบโอ้โหมันไม่ไหลลื่นมันไม่เหมือนญี่ปุ่นอ่ะดูญี่ปุ่นเล่นแล้วรู้สึกเออทีมนี้มันมีอนาคตแต่ดูเกาหลีใต้แล้วดูว่ามันดูแล้วแบบมันต้องหวังอะไรพึ่งนู่นพึ่งนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เกาหลีใต้ก็นักเตะชุดนี้ก็เล่นอยู่ในยุโรปแต่อาจจะไม่ใช่ลีกใหญ่นะพี่แล้วก็มีนักเตะในประเทศปะปนไปด้วยต่างกับญี่ปุ่นที่ช่วงหลังเนี่ยโหนักเตะเล่นในลีกระดับท็อปเกือบทุกคนเลยนับวันนี้มาตรฐานญี่ปุ่นกับเกาหลี

0: นอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างกวางอีชานที่เล่นกับวูฟแล้วก็มีปาร์คซึงโฮที่เล่นกับเบอร์มิงแฮมก็เป็นในแชมเปี้ยนชิพนะพี่รวมถึงนอกนั้นก็เป็นนักเตะในเกาหลีหมดเลยคิมินแจนี่เล่นด้วยใช่ติดทีมชุดนี้ด้วยจากบายเยอร์มิวนิก
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะผมว่าเกมนี้ก็เกาหลีน่าจะเฉือนได
1: ้คืออย่าแพ้
0: อย่าแพ้พอ ใช่ใช่ ครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับ6คู่ที่จะเตะในช่วงตั้งแต่ตี2ถึงช่วงเช้าวันนี้เลย
1: ครับ
0: เป็นเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม ABC นะพี
1: ่
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าคนเสื้อขาวเอามาอ๋อเขาบอกว่าให้ผมเอาเสียงเข้าไปใกล้ๆไมค์กว่านี้ครับหมายถึงว่าดังฟังชัดเสียงกลางวันดีน่าจะหมายถึงว่าผมเสียงน่าจะดังไปนะพี่
1: อ๋ออยู่ใกล้ไมค์ไปอย่างเงี้ย
0: อยู่ใกล้ไมค์ไปแล้วก็บอกว่าเพลงหม้อหุงข้าวนี่เราพูดไปแล้วนะพี่เมื่อกี้พี่โจอี้กับพี่พันธ์วรการใช่ไหมครับแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ผ้าพันคอครับอันนี้หมายถึงอะไรผมไม่แน่ใจนะพี่จากคุณจอมพล
1: อ๋อเขาส่งสติ๊กเกอร์มาหรือเปล่าแล้วมันไม่ได้ขึ้นภาพมันก็เลยบอกว่านี่เขาส่งสติ๊กเกอร์มา
0: ครับผม
1: ข้อความทาง Facebook นะครับก็สักซนคนเปิ่นใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่บอลน้องเจมส์
0: มา
1: เจอพี่บอลเลยมาทักทายสบายดีนะคะ
0: ครับ
1: สบายดีครับคุณวีรศักดิ์นะครับสวัสดีครับกรีดยางอันนี้ที่น้องเจมส์บอกไปแล้วใช่ไหม
0: ครับผม
1: ข้อความทาง Facebook มีอีกไหม
0: ข้อความทาง Facebook
1: อ๋อนี่เขาทายผลมาไอ้ทายคำถามมาฮะตอบคำถามที่ถามไปแล้วคุณเจมส์บอกว่าอิตาลียังไม่ถูกนะ
0: ยังไม่ถูกเดนมาร์กก็มาเยอะนะพี่แต่เดนมาร์กยังไม่ถูก
1: เดนมาร์กยังไม่ถูก
0: เดี๋ยวผมดูคำเฉลยก่อนยังไม่ใช่ทั้งอิตาลีทั้งเดนมาร์กส่งเข้ามาตอบคำถามกันได้เรื่อยๆนะพี่จนถึงช่วงจบคู่แรกเลย
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวผมย้ำคำถามอีกรอบนึงคำถามถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดครับ
1: ตั้งคำถามดีไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยนะไม่ใช่ว่าไม่เคยกลับมาเล่นฟุตบอลโลกอีกเลย
0: ใช่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนว่าคำถามนี้ตรงกับที่เขาตั้งมาหรือเปล่านะพี่เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าตรงไหม1966โหแต่ว่าที่ตอบมายังไม่ถูกเลยนะครับอิตาลีกับทางด้านของเดนมาร์กเนี่ยใช่เป็นทีมที่เข้ารอบ8ทีมในบอลโลก1966แล้วก็ยังไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยนะพี่ใบอีกนิดนึงน่าจะเป็นประเทศแถวยุโรปกลางแล้วกันให้มันแคบๆลง
1: คร
0: ับผมประมาณนี้ครับนะข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทาง Facebook และ YouTube ครับผม
1: ก็อีกประมาณ20ไม่ถึงประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแรกตอนนี้ก็ลงสนามมาวอร์มกันแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าคุณสนกับคุณคมเขาจะเลือกผ้าคู่ไหนแต่น่าจะเป็นแคนาดา
0: ใช่น่าจะเป็นคู่แคนาดาครับ
1: น่าจะเป็นคู่นี้นะเพราะว่ามันดูได้คู่เดียวใช่ไหม
0: ใช
1: ่ส่วนคู่สวิตเซอร์แลนด์ส่วนคู่บอสเนียกาตาเนี่ยอาจจะต้องมันรู้จะตามผลทาง
0: เดี๋ยวน่าจะตามผลไปเพราะว่าเราน่าจะติดตามเกมคู่หลักก็คือคู่แคนาดาใช่ตอนนี้ก็นักเตะพองมาวอร์มแล้วนะพี่
1: ถือว่าเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกันนะสวิตเซอร์แลนด์ชนะก็เป็นแชมป์กลุ่ม
0: ครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์ถ้าเสมอเนี่ยจะเป็นแคนาดานะhead to head เข้ากันแต่ว่าประตูได้เสียแคนาดาก็ตุนมาเยอะกว่านะคร
0: ับครับผมแคนาดานี่เดี๋ยวผมดูนิดนึงจริงๆแคนาดานี่บอลหญิงเก่งใช่ไหมพี
1: ่ก็เก่งระดับยังไม่เท่าสหรัฐอเมริกานะแต่ก็เก่งนะครับผู้หญิงเนี่ยมันค่อยๆเขาเรียกว่าค่อนข้างเป็นก็วีดนตรีมันหมุนๆไปอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงอเมริกาเก่งบางช่วงก็เป็นบราซิลบางช่วงก็ญี่ปุ่นบางช่วงก็จีนบางช่วงก็เกาหลีเหนืออะไรอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: จะเป็นก็วีดนตรีนะคร
0: ับ
1: แต่ยุโรปเนี่ยมันจะมีช่วงที่อังกฤษขึ้นมาพีคๆก็มีนะ
0: ตอนคว้าแชมป์ยุโรปครั้งที่แล้วครั้งก่อนก็ทีมชาติแคนาดาเนี่ยบอลโลกเนี่ยเคยมาเล่นก่อนหน้านี้ก็2ครั้งครับปี86ที่เม็กซิโกก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ปี2022ที่กาตาร์ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วปี2022เนี่ยแต้มโดยรวมจาก32ทีมเนี่ยแคนาดาจบอันดับ31นะพี่ก็คือ

0: แพ้รวดเลย
1: คือไม่เคยชนะก็ไม่เคยชนะใครมาก่อนหน้านี้จนกระทั่งมาชนะกาตาร์เลย
0: ใช่ก็ปี86ก็ไม่ชนะเลยเหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้ดูแล้วก็น่าจะผ่านรอบนี้ได้รอบแบ่งกลุ่มแล้วรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเจอใครเดี๋ยวว่าทีแต่ว่าถ้าเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยจะได้เล่นที่แคนาดาต่อ
1: ก็เนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ทางแคนาดาจะได้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล
0: ้
1: วแคนาดาถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม A ใช่ไหมเอ้ยอันนี้กลุ่มอะไรนะแคนาดาก
0: ลุ่ม B ครับพ
1: ี่นะ
0: กลุ่ม
1: B จะไปเจอเดี๋ยวนะผมดูก่อนเอออันนี้มันน่าสนใจเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยมันต้องใช้ยุทธวิธีในการที่ว่าบางทีเขาก็ต้องมีแผนการในอนาคตล่วงหน้าว่าเฮ้ยถ้าเกิดจบอันดับที่2ที่3มันจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: คาดการถึงอนาคตกันเลยนะครับ
0: ก็แคนาดาเนี่ยถ้าจบแชมป์กลุ่มจะเล่นที่แวนคูเวอร์ต่อครับเจอกับอันดับ3ที่ดีสุดจากกลุ่ม E F G I แล้วก็ J
1: อันนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีแชมป์กลุ่ม B นะ
0: ใช่
1: แล้วก็มองไปในข้างหน้าแชมป์กลุ่ม B ถ้าผ่านรอบ32ทีมจะไปเจอแชมป์กลุ่ม K นะครับกลุ่ม K นี่เป็นใครอ่ะปึ๊บ
0: กลุ่ม K นี่กลุ่มโปรตุเกสนะพี่อ้าไม่ใช่กลุ่ม K นี่อ่ะเป็นโปรตุเกส
1: โคลอมเบียโอ้โ
0: หหนักมากไม่โปรตุเกสก็โคลอมเบียดูแล้ว
1: แคนาดาผมว่าเขาไม่ได้มีเป้าหมายไปไกลมากหรอกผมก็เชื่อว่าเขาล้อมเอานี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันนึงแล้ว
0: ใช่ครับแต่ว่าข้อดีของการได้แชมป์กลุ่มเนี่ยถ้าแคนาดาได้แชมป์กลุ่มเนี่ยรอบหน้าได้เล่นในบ้านแล้วถ้าผ่านรอบหน้าไปได้เกมรอบ16ทีมก็ยังได้เล่นที่แวนคูเวอร์ต่อนะพี
1: ่
0: ก็เล่นต่อหน้าแฟนบอลยังไงก็ได้เปรียบ
1: แล้วเจอที่3ของกลุ่มอื่นด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เอาจริงแน่
0: ใช่
1: อยากแย่งความได้เปรียบตรงนี
0: ้
1: นะแล้วดูเส้นทางอะไรต่างๆแล้วเฮ้ยมาตรงนี้ก็โอเคเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เพราะมันไม่ต้องไปเจอกับอะไรที่มันหนักกว่านี้นะครับ
0: ครับผมไม่ต้องเดินทางด้วยอยู่แคนาดาต่อเลยแล้วก็ตอบว่าเนเธอร์แลนด์มาก็ยังไม่ถูกเลยเนเธอร์แลนด์นี่2010ก็เข้ารอบชิงยังไม่ถูกครับแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าชบาแก้วไปบอลหญิงโลกแค่2ครั้งครับอยากเห็นไปอีกทีมชาติไทยชุด
1: อ๋อใช่เคยไปฟุตบอลโลก2ครั้งไงฟุตบอลหญิงเรานะครับ
0: ใช่ครับ
1: คือเกือบมีอยู่เกมนึงเกือบจะมันเคยนำด้วยนะเดี๋ยวรว
0: น
1: ฟุตบอล
0: เหมือนจะชนะด้วย
1: แคนาดานะเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าที่ไหน
0: เหมือนจะชนะกาตาร์กาหน้าเกมหนึ่งนะพี่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนใช่แต่ว่าครั้งล่าสุดที่เราไปก็เล่นที่แคนาดาเนี่ยพี่เจอกับสวีเดนที่เรายิงได้ด้วย
1: แคนาดา
0: อืมใช่
1: สองสมัยที่แคนาดาแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะครับสองสมัยติดเลยนะคร
0: ับ ที่ฝรั่งเศสเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเราน่าจะชนะได้ด้วยนะพี่
1: เดี๋ยวไปดูก่อนผลงานชบาแก้วใช่ไหมเขาเรียกชบาแก้ว
0: ใช่ครับชบาแก้วถ้าเป็นทีมผู้หญิง
1: ไปบอลโลกปี2015ที่แคนาดาแล้วก็2019ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วเราก็มีเป้าหมายว่าจะไปที่บราซิลในปีหน้า แต่ตอนนี้ไม่แต่เราไม่มีโอกาสนี่เราตกรอบแล้วนี่นะหรือว่าย
0: ังไม่น่าจะตกรอบไปแล้ว
1: พี่ผมก็ฝึก
0: ไปปีหน้าแล้ว2000
1: เอาชนะอะไรนะชบาแก้วเคยชนะใครในบอลโลกไหมเดี๋ยวไปดู
0: 2010น่าจะเป็นปี2015ครับที่เราไป
1: ใช่ที่แคนาดา
0: ใช่แล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงโหชนะเกมไอวอรี่โคสต์ครับในนัดที่2รอบแบ่งกลุ่ม
1: 3-2
0: ใช่ตอนนั้นเราอยู่กลุ่ม B กับเยอรมันนอร์เวย์แล้วก็ไอวอรี่โคสต์เกมแรกเนี่ยเราแพ้นอร์เวย์ 4-0 ครับเกมที่2เรามาชนะไอวอรี่โคสต์ผมจำได้เพราะว่าเกมนี้ตอนนั้นผมเรียนมหาลัยพี่บอลแล้วตอนขับรถไปโรงเรียนไปเรียนมหาลัยเนี่ยป๋าแป๊ะภาคอยู่ จำได้เลย Morning Talk ป๋าดีใจเลยตอนไทยยิงนำเนี่ยจำได้แล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเราแพ้เยอรมัน 4-0
1: เพราะฉะนั้นเราเคยมีชัยชนะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วจากชบาแก้วนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ที่ชนะไอวอรี่โคส 3-2 วันนั้นอรทัยศรีมณียิง2ประตูธนิการแดงดาอันนี้น้องสาวของ
0: พี่มุ้ย
1: ยิง1ประตูด้วย
0: ครับผม
1: แล้วก็ที่ฝรั่งเศส2019เนี่ยเราแพ้ทั้ง3เกมนะโดยเฉพาะเกมที่แพ้สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็นซึ่งจะเป็นสถิติแหละ0-13เป
0: ็
1: นสถิติที่ห่างขาดร้อยที่สุดอ่ะ
0: น
1: ะครับก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็แพ้สวีเดน1-5แล้วก็แพ้ชิลี0-2แต่อย่างน้อยการชนะสังเงินใช่ไหม
0: ใช่ครับ

0: ก็ยิงได้1ประตู
1: ใช่ผมจำได้จังหวะที่เรายิงสวีเดนนี่ตอนนั้นมาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมก็หูน้ำตาไหลเลยว่าสวีเดนเป็นทีมระดับท็อปในฝั่งผู้หญิงนะพี่แล้วเรายิงประตูเขาได้ตอนนั้น
0: สรุปแล้วเราไปแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกหญิงนะ2ครั้ง2015 2019 6แมตช์ชนะ1แพ้5นะคร
1: ับ
0: ยิงได้4ประตูแล้วก็เสียไป30นะคร
1: ับใช่ส่วน2027นี้เราตกรอบคัดเลือกไปแล้วเพราะว่า6ทีมจากเอเชียที่ได้ไปเนี่ยมีออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์อู้เกาหลีเหนือนะผมบอกให้จับตาดู
1: ใช
0: ่คือวิ่งฟิตจริง
1: ๆครับ
0: ฟิตมาก
1: ก็แชมป์โลก U17 นะพี่บอลหญิงเนี่ยแล้วล่าสุดก็ไม่ได้แชมป์ยู20ชิงแชมป์เอเชียที่บ้านเราชนะแบบโอ้โหชนะขาดแทบทุกทีมขนาดญี่ปุ่นยังชนะเลย
0: จีนยังสู้ไม่ได้อะ
1: ถูกต้องเก่งมาก
0: เกาหลีเหนือนี่น่ากลัวนะ
1: เป็นประเทศที่แปลกนะพี่ประเทศปิดแต่ว่าเล่นกีฬาเก่ง
0: ใช่ใช
1: ่เล่นฟุตบอลเก่งเราเจอไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงเราสู้ไม่ค่อยได้
0: แล้วเขาเป็นพวกเก็บตัวไงอย่างไปเวลาไปแข่งโอลิมปิกอย่างยกน้ำหนักนะไม่เคยไปตะเวนแข่งระดับนานาชาติเลยเยอะแยะหรอกไปแค่เวทีใหญ่ๆอย่างเช่นไปโผล่คีโอลิมปิกแล้วก็ไปคว้าเหรียญทองเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับอ่ะเขาบอกว่าให้ผมทวนคำถามอีกรอบนึงเดี๋ยวผมลองทวนคำถามให้อีกรอบนึงครับคำถามถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดคำถามคือทีมเนี้ยเคยเข้ารอบบอลโลกรอบ8ทีมเนี่ยเมื่อปี1966แต่หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยทีมนี้ไม่เคยกลับมารอบ8ทีมสุดท้ายในบอลโลกได้อีกเลย
0: รอบ8หรือรอบ4
1: รอบ8ทีมรอบก่อนรองชนะเลิศครับตอบกีดมานี่ก็ยังไม่ถูกนะพี่แล้วก็มีข้อความทักทายเข้ามาทาง Facebook พี่เมทินเนี่ยพี่เมทินนี่ทำงานอยู่ที่อสมทบอกว่าเจมคนละเล่มมั้ยกลางวันเนี่ยพี่เมทินจะเดินมาแล้วถามว่าคนละเล่มไหมผมก็ถามมีหรอเอาปอดหนังสือเขาชอบเล่นมุกครับผม
0: คนละเล่มไหม
1: คนละเล่มไหมแล้วก็บอกว่าคุณประพิษบอกว่าสวัสดีครับทักทายเข้ามาครับผมทวนคำถามนี้ผมทวนให้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวผมจะทวนอีกรอบหนึ่งคำถามก็ตอบกันได้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยจนจบเกมคู่แรก
0: เออผมเห็นมีคนทายถูก
1: ไหมใช่มีคนทายถูกแล้วพี
0: ่
1: อาจจะเราไม่บอกแล้วกันแต่อิตาลีเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ข้อความทาง SMS บอกว่าผมว่าบราซิลชนะอาจจะตบเจแปนครับจากคุณปอนสาริกา
0: อะไรนะ
1: บราซิลเนี่ยจะชนะเจแปนครับบอก
0: หมายถึงรอบไหนอ่ะ
1: ถ้าสมมติเจอกันในรอบหน้า
0: อ๋อถ้าไปเจอกันในรอบ32ทีมซึ่งก็มีโอกาสอย่างที่บอกว่ากลุ่ม2กลุ่มนี้มันจะไขว้เจอกันแชมป์เจอกับรองแชมป์ใช่ไห
1: ม
0: ทั้ง2คู่เลยนะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบราซิลจบเป็นแชมป์กลุ่มมันจะมีโอกาสไปเจอที่2ซึ่งอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงบราซิลจบเป็นที่3ไปเลยหนีไปเลย
1: ใช่ใช
0: ่เส้นทางอาจจะดีกว่าก็ได
1: ้ครับผมญี่ปุ่นนี่พูดถึงญี่ปุ่นพี่บอลคิดว่าญี่ปุ่นจะไปได้ไกลไหมพี่บอล
0: ไปได้ไกลไปได้ไกลเพราะว่าบราซิลก็ตกไปแล้ว
1: อังกฤษก็ชนะมาแล้วแล้วช่วงหลังเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะชอบเรียกทีมใหญ่ไปเล่นอุ่นเครื่องที่บ้านแล้วก็เก็บแต้มชิวๆเลยนะพี
0: ่เขามีระบบมีระเบียบเล่นแบบมีวินัยนะครับแล้วก็เขาผมยังรู้สึกว่าอาจจะไม่ถึงแชมป์โลกครั้งนี้นะแต่อนาคตผมว่าน่าจะมีโอกาสเป็นทีมเอเชียที่น่ากลัวที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะแบบอาจจะยังเป็นรองพวกซาอุอะไรพวกอิหร่านอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าเขาแซงไปเยอะแล้ว
1: ใช่ในเอเชียแต่ว่ามาตรฐานในฟุตบอลโลกเนี่ยสูงแต่แชมป์เอเชียญี่ปุ่นก็ไม่ได้มานานแล้วนะพี่แต่เดี๋ยวเอเชียนคัพเดี๋ยวเราจะเจอเขาด้วย
0: เพราะญี่ปุ่นอ่ะปกติเขาไม่ได้ส่งชุดใหญ่ตลอดเวลานะมันเขาตอนแข่งเอเชียนเกมเนี่ยบางทีเขาส่งจุดยู23ไป
1: ใช่ก็ส่งเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะส่งยู21เพื่อว่าอีก2ปีได้เป็นโอลิมปิกพอดี23พอดี
0: ผมยังจำได้ตอนที่เราเป็นเจ้าภาพปี1998ใช่ไหมที่เอเชียนเกมที่ตอนนั้นยังใช้ชุดใหญ่เราใช้ชุดใหญ่เลยญ
1: ี
0: ่ปุ่นส่งเด็กมาเลย
1: ใช่
0: ๆส่งเด็กมาเลยแล้วเราก็ไปเข้าถึงรอบอะไรรอบรองชนะเลิศ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะรอบ8ทีมที่ไปชนะเกาหลีใต้
1: ก็เขาก็วางแผนเป็นระบบนะพี่เพื่อที่ว่ามันจะได้ต่อยอดพอดียู21อ่ะสมมติยู23ปีนี้ใช้ยู21เดี๋ยวอีก2ปีจะโอลิมปิกอย่างฟุตบอลโลกก็ใช้ชุดใหญ่ถ้าเป็นบอลในเอเชียบอลในเอเชียตัวออกชื่อเขาเล่นกับพวกเกาหลีใต้ก็จะเป็นนักเตะในประเทศอะไรพวกนี้มันก็จะมีตัวเลือกเยอะขึ้นญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านรอบ16ทีมในฟุตบอลโลก

0: ข้าใจเข้าใจจนแบบว่าทุกอย่างมันต้องมีแหละนะเชื่อว่าแต่ครั้งนี้ผมยังเชื่อว่าไปไม่ถึงนะคิดว่าแต่ว่าก็อยากไปให้ไปแบบอย่างน้อยสัก8ทีมอ่ะ
1: ใช่ครับญี่ปุ่นก็ตั้งแต่มาบอลโลกปี98นี่ก็มาติดต่อกันเลยผลงานดีสุดก็คือเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย2ครั้งหลังสุด2018 2022เนี่ยก็รอบ16ทีมสุดท้าย
0: เออครั้งที่แล้วก็แพ้ใครครับ
1: ครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเดี๋ยวเบลเยียมนี่2018ใช่มั้ยตอนที่แพ้เบลเยียม
0: อ่
1: ะแต่2022เนี่ยเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงแต่รอบที่แล้วเนี่ยรอบแรกเขาอยู่กับเยอรมันกับสเปนแล้วก็ชนะทั้ง2ทีมเลย
0: ชนะทั้งเยอรมัน
1: ส่วนรอบ16ทีมเนี่ยไปแพ้โครเอเชียในช่วงโดนจุดโทษนะพี
0: ่
1: ซึ่งโครเอเชียก็เข้าไปแพ้อาร์เจนตินาในรอบรองใช่ก็มีโอกาสครั้งนี้แต่ว่ารอบเนี้ยพอรอบรองเอารอบแรกมันเป็น32ทีมก็ถ้าผ่านแต่2ได้ก็เป็น16แล้วถ้าชนะ16เนี่ยก็จะเข้ารอบ8ก็มีโอกาสแต่ว่าต้องเล่นน็อกเอาท์2รอบ
0: แต่วันนี้พอเราจะได้เห็นแล้วล่ะว่าบราซิลจะเป็นแชมป์กลุ่มไหมนะครับแล้วก็ใครจะได้เป็นรองแชมป์กลุ่มระหว่างคือถ้าโมร็อกโกชนะประตูได้เสียเขาดีกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้นะก็ต้องดูว่าเพราะว่าบราซิลดีกว่าสิบราซิลบวก3โมร็อกโกบวก1แต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยโมร็อกโกเขาเจอไง
1: โมร็อกโก
0: เจอกับเฮติใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันมีโอกาสยิงได้เยอะไง
1: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่แน่ว่าโมร็อกโกอาจจะแซงบราซิลไปเป็นแชมป์กลุ่มก็ได้
1: ใช่
0: แต่อย่างที่บอกแชมป์กลุ่มมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปหรอก
1: ถูกต้องบางทีแชมป์กลุ่มก็ไปไม่ถึงฝันนะพี
0: ่
1: อย่างคราวที่แล้วญี่ปุ่นก็เป็นแชมป์กลุ่มไหมพี่
0: ปีที่กาตาร์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ชนะเยอรมนีด้วยนะครับ2022แล้วเขาไม่แพ้ใครนะตะกี
1: ้แพ้คอสตาริกาเกมหนึ่งเลยผมว่าเกมแรกเนี่ยชนะเยอรมันแล้วนัดที่2ไปแพ้คอสตาริกาแบบงงๆเลยและเกม3ก็ไปชนะสเปน
0: มันแล้วรอบน็อกเอาท์เขาไม่แพ้ใครอ่ะ
1: รอบ16ทีมเนี่ยแพ้จุดโทษโครเอเชียพี
0: ่อ๋อแพ้จุดโทษโครเอเชีย
1: ใช่ส่วน2018เนี่ยรอบ16ทีมไปแพ้เบลเยีย
0: ม
1: ที่โดนตีเสมอช่วงก่อนจบเกมแล้วไปแพ้ช่วงต่อเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็2000ก่อนหน้านั้นก็แพ้ปารากวัยพี่แพ้จุดโทษเหมือนกันในรอบน็อกเอาท์เนี่ยแหละครับแล้วก็มีทายเกาหลีเหนือเข้ามาอะไรก็ยังไม่ถูกนะทายเกาหลีเข้ามาก็ยังไม่ถูกเกาหลีนี่เคยเข้าถึงรอบ8ทีมพี่บอล
0: เกาหลีเหนือหรือ
1: เกาหลีใต
0: ้เกาหลีใต้เข้ารอบรองไง
1: อ๋อใช่
0: ที่ที่บ้านตัวเอง2002ที่ชนะอิตาลี
1: ได้ดับ4ใช่ๆๆได้ดับ4ที่ปีที่เป็นเจ้าภาพ
0: ส่วนเกาหลีเหนือถ้าผมจำไม่ผิดรอบ8ทีมนะเดี๋ยวเช็คก่อน
1: ครับผมแต่ก็ทายเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนที่ทายถูกเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะเก็บข้อมูลไว้แล้วก็เดี๋ยวเฉลยช่วงจบเกมเดี๋ยวผมแจ้งกับทีมภาคคู่หน้าไว้ให้ครับแล้วก็บอกว่าโรมาเนียก็หายไปเลยนะครับโรมาเนียนี่ผมไม่ทันเขาเล่นบอลโลกไงพี
0: ่โรมาเนียยุคต้องยุค90 94ยุคนั้นนะครับที่มาพร้อมกับบัลแกเรียหายไปพร้อมกันโรมาเนียบัลแกเรียยุคบัลแกเรียตอนนั้นมีอะไรนะฮิสคาริสโตสไตรคอฟ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะยุคเดียวกันแหละยุคนั้นที่ขึ้นมานะครับผลงานแต่ว่านั่นแหละมันก็มีเกิดมีดับ
1: ใช่
0: บอลเกเรนี่หายไปเลย
1: โรมาเนียเนี่ยผมรู้จักแค่อาเดียนมูตูนะพี่แค่คนเดียวเลยก็ช่วงยุค2000แล้ว
0: เกาหลีเหนือเคยเข้าถึงรอบ8ทีมนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี1988อ๋อนี่ไงที่เขาตอบเกาหลีเหนือเพราะตอนนั้นเขาถึงรอบ8ทีมนะครับเขาก็ไม่เคยกลับมาได้อีกเลยแต่ว่าเขาไม่ใช่ยุโรปไงเกาหลีเหนือ
1: เป็นเอเชียไม่ใช่ยุโรป
0: อันนี้พูดถึงทีมจากยุโรป
1: คำถามเนี่ยถามว่าทีมจากยุโรปนะพี่ที่เข้าถึงรอบ8ทีมเมื่อปี1996แล้วหลังจากนั้นไม่เคยเข้าถึงรอบนี้อีกเลย
0: ให้เกาหลีเหนือมาถึง8ทีมในรอบ19ปี1966แต่ว่าเขาเป็นเอเชีย
1: ถูกต้องเกาส่วนทางด้านโรมาเนียเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยบอลโลกครั้งล่าสุดคือปี98แล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยนะพี่ส่วนในยูโรเนี่ยก็ครั้งล่าสุดไปเล่นมาเมื่อปี2024ก็เป็นทีมที่หายจากบอลโลกไปนานแล้วช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีนักเตะที่เรารู้จักเท่าไหร่เลยนะพี่โรมาเนียเนี่ยครับผมดูข้อความเพิ่มเขาบอกว่าโรมาเนียยุคจอร์จี้ฮาจี้ครับ
0: ใช่จอร์จี้

0: จี
1: ก็ตอนนี้มีลูกชายแล้วลูกชายเล่นอยู่กับช่วงหนึ่งเล่นกับเรนเจอร์ยานิฮาจีตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไปอยู่ไหนแล้วยานิฮาจี
0: ฮาจีนี่ฉายาเขามาโลน่าแห่งคาบสมุทรบอลข่าน
1: ะครับผมแล้วก
0: ็ยุค90-94ยุคเดียวกับสตอยคอร์นั่นแหละ
1: แล้วก็ข้อความคุณแมตเต็ดบอกว่าแมตเต็ดบอกว่าเกาหลีเหนือ2010ก็ไปบอลโลกนะครับอืมใช่2010
0: อ๋อใช่ตอนนั้นที่มันมีข่าวว่าให้ถ้าแพ้กลับมามึงต้องไปขุดเหมือง
1: ใช่ใช่แล้วก็มีมีนักเตะมาเล่นในไทยด้วยหลีกวางชอนเลยพวกนั้นที่มาเล่นกับเมืองทองแล้วก็มีจังหวะที่เอวูเอไหมพี่ที่เขาเจอกับไอวอรี่โคนหรือไอวอรี่โคนเนี่ยแหละที่เขาไปฟังนักเตะเกาหลีโคตรพูดกันไปยืนฟังข้างสนาม
0: แต่เกาหลีเหนือเนี่ยผมจะบอกแล้วว่ามันที่สุดของที่สุดนะเรื่องของระเบียบวินัยความฟิตอะไรต่างๆ
1: ใช่ใช่แล้วเป็นประเทศที่เล่นฟุตบอลดีนะมีพละกำลังและแท็กติกอะไรก็ดีเวลาเล่นอย่างเราเจอเราก็ไม่ค่อยชนะเท่าไหร่
0: ก็เหมือนหุ่นยนต์อะ
1: ใช่ใช่ยิ่งบอลหญิงเนี่ยเราสู้โอ
0: ้โหบอลหญิงเขาเป็นระดับโลกแล้วบอลหญิงเกาหลีคือปราบทุกทีมในเอเชียมาหมดแล้ว
1: จี
0: นญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ไม่อยากเจอเกาหลีเหนือ
1: สู้เลยใช่ใช่สู้ไม่ได้
0: ส
1: ู้
0: ไม่ได้สู้ไม่ได้ตอนนี้เริ่มจะเดินลงสนามแล้วนะ
1: ครับผม
0: คู่แคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
1: จีนเคยไปบอลโลกไหมครับเคยไปครั้งหนึ่งปี2002
0: ปีที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมมันเลยเปิดโอกาสให้เอเชียชาติอื่นนะครับได้มีโอกาสได้ตั๋วนะ
1: แต่ว่าจีนเป็นประเทศที่เก่งทุกกีฬาแต่บอลยังไม่ค่อยไปไหนนะบอลก็อันดับโลกก็พอๆกับเราเนี่ยแหละใกล้ๆกันแล้วเจอเราบ่อยด้วยช่วงหลังแล้วก
0: ็0-0นี่ไงอุ่นเครื่องไ
1: ปใช่ๆ0-0ตอนนั้นเราก็เกือบไปนะพี
0: ่โดนยำข้างเดียวเลย
1: ซ้อมเกมรับไปครับแล้วก็บอกว่าทำไมพี่เบ่งไม่สนิทกับพี่โทนครับหรือว่าพี่โทนมีงานแล้วไม่เคยคิดถึงพี่เบ่งเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยพี่
0: เด
1: ี
0: ๋ยวต้องรอถามเขา
1: พี่เบ่งมาตอบเองครับแล้วก็มีทายเข้ามาเรื่อยๆก็ส่งเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนที่ทายถูกเนี่ยจะทีมงานจะเก็บรายชื่อไว้ครับบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านฟังอยู่ครับผมจากคุณสอนไกลครับแล้วก็มี
0: พี่เริ่มตอบถูกกันมาเยอะนะที่ผมเห็น
1: ใช่พี่เริ่มตอบถูกกันมาเยอะแล้วครับ
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาแพ้เพย์ออฟใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดไปเพย์ออฟไหม
1: ตกรอบแบ่งกลุ่มไหมพี่เดี๋ยว
0: ตกรอบแบ่งกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าสึกเขาจะไปเพย์ออฟด้วยนะง่ายๆตกรอบเหมือนกัน
1: ก็เดี๋ยวพี่คมมารอแล้วนะพี่เดี๋ยวพี่คมกับพี่สนจะพาคู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาใช่ไหมครับพี่คม
0: หากบอสเนียก็ได
1: ้ชาตินี้ที่คำถามเนี่ยเดี๋ยวผมดูผลงานในรอบนี้นิดนึงว่าเขาจบรอบไหนนะพี
0: ่หมายถึงทีมอะไรนะ
1: ทีมที่
0: เพย์ออฟผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะไปเพย์ออฟนะ
1: ใช่เพย์ออฟแพ้มาครับผม
0: กัปตันทีมสโมสรโปรดของผม
1: วันนี้เราใบ้สุดๆเลยนะพี่ส่วนตอนนี้เนี่ยนักเตะแคนาดากับสวิตเนี่ยตอนนี้กำลังร้องเพลงชาและกำลังจะเริ่มเกมแล้วสำหรับเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่จบเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้สวิตเซอร์แลนด์แคนาดานะครับส่วนอีกคู่หนึ่งบอสเนียกับกาตาร์ก็ยังลุ้นกันเข้ารอบได้นะบอสเนียกับกาตาร์ถ้ามีผลแพ้ชนะคู่นี้นะครับก็จะทำให้ทีมที่ชนะมีโอกาสผ่านเข้ารอบเหมือนกัน
1: ครับผม
0: สวิตเซอร์แลนด์วันนี้มาในชุดแดงนะแล้วแคนาดาจะไปช่วงสวมชุดอะไรเนี่ย
1: แคนาดานี่น่าจะมาสีเดี๋ยวดำไหมพี
0: ่ขาวสิ
1: ขาวใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวดูผมก็มี
1: แต่เกมที่เราเขาใส่สีดำมา
0: เหรออ
1: ๋อวันนี้มาขาวเลย
0: ขาวนะอ๋อเขาขาวแดงเหมือนกันไง
1: ใช่
0: คงชาติก็ขาวแดงทั้งคู่เลย
1: สนามนี่วันนี้โหแดงทั้งสนามเลยครับ
0: ดูไม่ออกเลยเชียร์ฝั่งไหนสายแดงนะเหมือนกันหมด
1: ใช่แดงทั้งสองทีนะพี
0: ่แต่คู่เนี้ยเขาค่อนข้างสูสีแหละเพราะว่าแคนาดาในทัวร์นาเมนต์นี้ในฐานะเจ้าภาพด้วยแล้วก็ฟอร์ม2นัดที่ผ่านมาก็ค่อนข้างโหดส่วนสวิตเซอร์แลนด์เอาจริงอ่ะด้วยอันดับแรงกิ้งแล้วก็ผลงานอะไรต่างๆเขาค่อนข้างแข็งแกร่งกว่า
1: ครับผมข้อความถามว่าจีนชุด2002เนี่ยแก่งสุดแล้วครับมีซุนจินไฮแมนซิตี้แล้วก็หลีเทียจากเอเวอร์ตันหลีเทียนี่ผมไม่เคยดูเขาเล่นเลย
0: 2002เหรอ
1: แต่ซุนจินไหนี่พอเห็นบ้างซุนจินไหนี่อยู่แมนซิตี้ครับแล้ว

0: เอาหูท้ายเข้ามาก็ถูกหลายคนแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานคัดเลือกไว้ครับผมแล้วก็ข้อความบอกว่าข้อความก็ประมาณนี้นะพี
1: ่ครับ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายให้พี่เบาบอลฟันธงอีกสักรอบแล้วกันครับสำหรับฟุตบอลค่ำคืนนี้คู่แรกก่อนเลยพี่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: บอสเนียกับกาตาร์ครับพ
1: ี่บอสเนีย
0: แล้วก็บราซิลกับสกอตแลนด
1: ์สกอตแลนด
0: ์ครับผมแล้วก็อีกคู่เป็นเกาหลีใต้กับแอฟริกาแล้วกันพี
1: ่โอ้คู่นี้เสมอ
0: มีโอกาสครับผมประมาณนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็เดี๋ยวอยู่ตามเกมแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์กับพี่คมกับพี่สนต่อครับผมส่วนผมกับพี่บอลเนี่ยต้องออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวให้ทีมภาคมาเตรียมตัวก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ไปที่9ไลฟ์อาบอลโลกครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือวอร์ลด์คัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีกลุ่มกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์ลด์คัพคนนี้ด้วย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: Emcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
6: ก่อนนะครับก็คู่หลักของเราคืนนี้เนี่ยจะชี้ไปที่เกมคู่ระหว่างสวิตกับแคนาดานะครับก็จะเตะกันที่แวนคูเวอร์นะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมวันนี้เนี่ยฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีทางฝั่งของเกรกอร์โกเบลเป็นผู้สับประตูนะครับกองหลัง4คนมีนิโก้เอเวดี้นะครับมาเรียคันจีริคาร์โดโรดริเกสแล้วก็ลูกาชัตนะครับเป็น4กองหลังนะครับกลางมีเรโมฟลอยเลอร์ครับโยฮันแมนซัมบีกรานิตชาก้าแล้วก็ชิบริวโซนะครับที่คู่หน้าวันนี้ใช้บริวเอมโบโลจับคู่กับรูเบนวากาสนะครับส่วนแคนาดานะครับเจ้าภาพวันนี้มีมัชเมเกรโปเป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือมีอลิสเตอร์จอนตันนะครับลุสเดอร์ฟอกูโรนะครับมีเดเร็กคอเรลุสเดียบริชีลาเยียเป็น4กองหลังนะครับกลางมีมาติเออร์ชอยเนียนะครับมีนาธานซาลีบาส่วน4ตัวรุกเลยนะครับวันนี้คลายลาลินโจนาธานดาวิดแล้วก็ทายอนบุตเชนันแล้วก็อาลีอัมเบดนะครับเป็นสเวตเพื่อนตัวจริงนะครับก็สวัสดีคุณสดด้วยนะฮะ
7: ครับสวัสดีคุณคมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99นะครับ
6: ครับ
7: วันนี้ก็เป็นวันแรกของรอบแบ่งกลุ่มและสุดท้าย
6: ใช่
7: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวกลุ่ม A เนี่ยจะทราบแล้วว่า2
6: B กลุ่ม B
7: ขออภัยกลุ่ม B เนี่ยเดี๋ยวจะทราบว่า2ทีมไหนจะเข้าแน่นอนอันดับ1และ2ส่วน3ก็
6: ยังไม่รู้ว่าจะเป็น3ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
7: ใช่
6: นะครับสำหรับกลุ่ม B นะครับส่วนสเวตรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในเกมคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์นะครับก็เตะกันที่ซีแอตเทิลนะครับก็บอสเนียวันนี้จะมีนิโคลาวาซิลเป็นผู้สับประตูนะครับกองหลังมีแซนโคลาชินันนิโคลาคาติดนะครับเซฟานราเดลยิตอายานมาลิสนะครับเป็น4กองหลังนะครับกลางมีอีวานเบสิตนะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งของอีวานซุนยิตนะครับส่วน4ตัวรุกเอบดินเดมิโรวิชเอดินเชโกเคริมอาไลเบโกวิชแล้วก็เอสเมียไบรักตาเรวิชเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับทีมเยือนกาตาร์ก็จะมีมามูดอบูดาดาเป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือจะมีเปโดมิเกลอิซาลายจัสเซมกาเบอร์ครับบัวเลมคุกคีแล้วก็ซูตานอาบาเกเป็น5กองหลังนะครับกลางมีคาริบูดิยัฟมีอาเมดฟาตีแล้วก็3ตัวรุกวันนี้เป็นเอดมิสันจูเนียฮัสซันอัลเฮดอสแล้วก็อะครามาฟีฟนะครับ
7: ครับ
6: แจ้งรายชื่อสเวตเพื่อนตัวจริงครบแล้ว
7: เราก็คงดูที่คู่สวิตเซอร์แคนาดาเป็นหลักนะครับ
6: เดี๋ยวจะเปิดอันนี้ด้วยเดี๋ยวจะเปิดบอสเนียให้ด้วย
7: คุณอยากดูฟอร์มกาตาร์เหรอ
6: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านผอ.เขาแจ้งมาว่าให้ตามให้ด้วย
7: ควบคู่ไปด้วย2สนามแต่พร้อมกันนะ
6: ใช่ให้ตามแบบ2สนามนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว
7: ท่านผอ.
6: ท่านผอ.
7: ขอสง
6: ขอเจ๋ง
7: อ่ะก็5นาทีผ่าน2สนามยังไม่มีประตูนะครับนอกนั้นก็มีพวกฟุตบอลสวีเดนที่ต้องรองแล้วก็อุ่นเครื่องเนี่ยมีเกนโตลันกับ TNS หรือเดนิวเซนก็ยังเดนิวเซนเนี่ยนำเกนโตลัน 1-0 นะครับอยากได้ผลคู่ไหนเพิ่มเติมทั้งที่จบไปแล้วหรือยังแข่งอยู่ก็4689899นะครับ4689899ขอความมาได้เลยนะครับช่องทางเดิม SMS แล้วก็ตอนนี้มีทั้ง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live นะครับ
6: แน่นอนครับทุกการติดตามเกมแข่งขันเราจะมีกิจกรรมในที่ไหนไลฟ์วันโลกนะครับกับกิจกรรมตอบคำถามนะครับซึ่งโหนี่คำถามยากเลยนะผมบอกก่อนเลยนะคำถามในช่วงของเรานะครับส่งคำตอบมาได้ที่4689899เท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งใน YouTube ไม่อ่านใน Facebook ไม่อ่านนะครับคำถามคือทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดยากไหม
7: ก็ได้คือถามจิมินายก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้
6: ย้ำอีกครั้งนะครับคำถามวันนี้คือทีมจากยุโรป

0: โฟกัสแคบละทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายใน1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
1: รองแชมป์ฟุตบอลโลกอ่ะคีย์เวิร์ดอ่ะ
0: อ้าวก็1966ก็ปีที่อังกฤษเป็นแชมป์โลก
1: ครับ
0: นะครับ
1: ไทยเป็นรองแชมป์โลกอ่ะที่เจออังกฤษอ่ะแค่นั้นเลย
0: นะฮะ
1: อ่ะระหว่างคู่เนี้ยสวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาคุณมองอะไร
0: แคนาดาไม่แพ้
1: จริงเหรอ
0: ใช่
1: เขาให้สวิตเหนือกว่านิดนะ
0: เออแคนาดาไม่แพ
1: ้ตรงข้ามกันอีกแล
0: ้วใครมันจะอยากแพ้แต่หน้าแฟนบอลตัวเอง
1: คุณภาพนักเตะมันสู้ไม่ได้อ่ะผมเชื่อสวิตคุณเอาแคนาดาฮะ
0: ใช
1: ่อ่ะแล้วบอสเนียกาตาล่ะหวังว่าคงไม่ตรงข้ามมั้ง
0: คู่นี้มองว่าบอสเนียชนะแต่บอสเนียชนะไม่ขาดพูดง่ายคือวันนี้นี่มองว่าไม่น่าจะชนะกันขาดสักเท่าไหร่คือคู่นี้เอาจริงอ่ะเสมอนะครับคู่แคนาดากับสวิตเนี่ยเสมอก็คือกอดคอเข้ารอบนะครับแต่ว่าแคนาดาจะเป็นจ่าฝูงแค่นั้นเอง
1: ครับวันนี้คุณไม่ได้เป็นพิชาคริสคุณไม่ชอบทีมที่ดูเป็นต่อใช่ไหม
0: ใช่
1: ดูแบบ
0: วันนี้เป็นพิยม
1: ครับสักกลิน
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: ฟิงเจอร์ตัวจริงแกน่าสมากนะ
0: ใช่ใช่น่ารักพี่เจมส์น่ารักส่วนจังหวะนี้พยายามจะเล่นฟรีคิกเร็วครับสวิตเซอร์แลนด์บริเวณกลางสนามจังหวะนี้ผู้สินให้กลับมาเล่นใหม่ครับเรือโบโลแล้วโดนดึงล้มลงไปนะครับโดยทางฝั่งของคอร์เนลิอุสครับสวิตเล่นฟรีคิกสั้นมาทางซ้ายจะลุยขึ้นมาลูกนี้ก็ล้นออกข้างไปอีกแล้วครับ
1: แต่ถ้าเกมนี้สวิตชนะเนี่ยแคนาดาก็ยังมีโอกาสเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่ดี
0: ใช่
1: เพราะว่ามี4แต้มไปแล้วไง
0: แต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นไงในความเป็นเจ้าภาพอ่ะทำไมต้องลงไปเป็นอันดับ3เพื่อลุ้นว่าเป็นดีที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องเข้ารอบเท่านั้นเหมือนที่เม็กซิโกทำมาแล้ว
1: คือคุณกำลังมองว่าเกมนี้จะปาหี่จบ 0-0 หรือจบเสมออะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นหรือไม่ก็แคนาดาชนะจริงจริงนะเหมือนอเมริกาเหมือนเม็กซิโกเนี่ยเขาจะแคนาดาเนี่ยกำลังจะเป็นเจ้าภาพทีมเดียวที่ไม่เข้าใส่ใส่ไม่ได้หรอกมีบอกว่ามีพี่วอกฟองฟอดไหมครับอ้าวบอลเซ็ตขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับมานูเอลกันจีส่วนคู่บอสเนียเตะมุมของกาตาโอ้โหอาคาฟิฟโยนไปไหนครับเนี่ยไม่ต้องเล่นเลยครับ
1: นี่แบบขอผลลีกซิมบับเวอันนี้น่าจะสับพยอกอ่ะหรือวันนี้มีใครตามดูไลฟ์อยู่ไหมเพราะว่าโอ้โหวันนี้วันทำงานด้วยฝนก็ตกปล่อยๆไม่รู้หลับกันหรือยังพิมพ์มาทักทายกันหน่อย
0: ครับ
1: วันนี้มันซัมบีเด็กคุณนี่ลงตัวจริงเลยนะ
0: เด็กผม
1: เออก็มันเติบโตพร้อมกับคุณเนี่ยเพราะว่าคุณพากสวิตมาตั้งแต่นัดแรกนัดที่2แล้ววันนี้ก็นัดที่3ไง
0: แล้วคุณไม่ได้พากับผมหร
1: อผมมีฉีกไปพากับอาจารย์อู๋ใหญ่ด้วยไง
0: ผมก็ไปกับพี่โจอี้อยู่เกมนึงเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน
0: อ๋อ
1: แยกคู่เหรอแยกค
0: ู่ผู้สินวันนี้เป็นทางฝั่งของอาบัตตีนะครับผู้สินชาวบราซิลครับเกมคู่ระหว่างสวิตกับแคนาดาก็เตะกันที่แวนคูเวอร์นะครับสำหรับคู่สวิตกับแคนาดานะครับ
1: อ่ะหลายท่านพิมพ์มาแล้วตั้งแต่ตี2พิมพ์มาทาง SMS 4689899ถือว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าทาง Facebook กับ YouTube เนี่ยไม่นับนะครับฟาวก็มีคุณสาริกาบอกฮังการีมีคุณ6543บอกเยอรมันตะวันตกคุณ3คุณ2106บอกเช็กคุณ422691บอกว่าเยอรมันตะวันตกเพราะฉะนั้นตอนนี้คำตอบมี3อันที่ไม่เหมือนกันตอนนี้มีทั้งเยอรมันตะวันตกมีทั้งเช็กแล้วก็มีทั้งฮังการีเพราะนั้น
0: ว่าข้อนี้มันยาก
1: เสียงแตกเสียงแตกอ่ะก็พิมพ์กันเข้ามา
0: ปกติจะไปในทางเดียวกันตลอดแต่ข้อนี้มันยาก
1: เอ้ยง่ายๆมันก็ไม่ใช่สนก็คมดิไม่งั้นของเรามัน
0: ที่ผ่านมาง่ายตลอดนะ
1: มันง่ายเกินอย่างน้อยก็คัดคนไงจะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าอันดับที่เท่าไหร่ก็ลุ้นคำตอบถูกผิดไปเลย
0: อ๋อมีข่าวสำคัญสำหรับใครก็ตามที่จะใช้รถใช้ถนนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น้ำมันลด80สตางค์นะครับส่วนสวิตแม่
1: ลดกี่โมงลดกี่โมง
0: 6โมงเช้า
1: อ๋อแล้วเราเลิกตี5ไงผม
0: คุณก็กลับบ้านไปก่อนแล้วก็รอแป๊บนึง
1: โอ้ยนึกว่าเติมเลยอ่ะ
0: พรุ่งนี้น้ำมันลงอีก80สตางค์นะครับ
1: เอออ่ะก็ดูแล้วแคนาดาก็ครองบอลเหนือกว่านะครับช่วง10นาทีแรก
0: ย้อนกลับมาจังหวะนี้ออกไปทาง

0: อาพริกได้เอมโบโลยิงโอ้โหจ่อๆลูกนี้ติดแม็กซิมเกโปรครับเหมือนจะยิงไปตรงตัวแม็กซิมเกโปรด้วยครับทางฝั่งของบิลโรพลิกสวยแล้วนะครับแล้วเกโปรเนี่ยวิ่งออกมาดักบอลแต่ว่าสุดท้ายติดเต็มหน้าอกเกโปรเลยครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์เอมโบโลนี่ทื่อยังไงแม่งก็ทื่ออย่างนั้นนะครับหลุดเดียวครับเนี่ยบอลทะลุช่องให้มาไม่ล้ำครับคือพลิกหนีไปแล้วแล้วเหลี่ยมบอลเนี่ยถึงก่อนแล้วโอ้โหกดด้วยขวาเต็มๆครับบลิวเอมโบโลแต่เคโปนี่ยังบล็อกได้ครับยิงไปติดลำตัว
0: ไม่ใช่ครับใกล้เคียงแล้วครับเมื่อสักครู่นี
1: ้ผมบอกคุณแล้วสวิตเซอร์แลนด์วันนี้นาฬิกาปลุกบอกเลยปลุกเลยกริ๊งเลย
0: คุณจำสวิตวันแรกที่คุณรักมากไม่ได
1: ้วันนั้นมันแบบวันนั้นมันฝืนไงมันตึงมือวันนี้มันเจอทีมที่แบบโอ้โหคุณ
0: โอ้โหกาตาร์แคนาดาส่วนกาตาร์ยกขึ้นมาลูกนี้
1: เอ้
0: าต้องมงสกัดครับ
1: ล้ำหน้าม
0: ีจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้ว
1: มีคุณประพิษมาทักทายใน Facebook นะครับคุณสุประชัยคุณเกษมนะฮะทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับ
0: ครับ
1: นี่อย่าอะไรไปวางนะเก็บยังของเก็บยัง
0: ทำไมอ่ะ
1: ครับข้างหลังเนี่ยฉากเนี่ยของเก็บยังไปวางเบิกไม่ได้นะ เดี๋ยวโดนประจานลงกลุ่มนะ
0: เอาเหรอ
1: เออคุณไม่ได้ดู
0: ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเ
1: ออระหว่างนี้นะครับโปรโมทเลยนะครับนี่แค่ออกแรงลุกดั้งหรือขึ้นลงบันไดเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับทุกอย่างต้องมั่นใจขึ้นด้วยฮีลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่านะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับก็ทำให้ลุกนั่งเดินคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะครับด้วยตัวผ้าถักทอพิเศษครับนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับใส่ทำกิจกรรมได้ยาวตลอดทั้งวันสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพข่าววันนี้ครับโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life นะครับ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับราคา990บาทเท่านั้นแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอวด้วย1ใบนะครับโทรเลย02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยไอบีเอ็มโบโลเนี่ยตัวแรกเลยต้องใช้ฮิลไลฟ์
0: อ้าวส่วนจังหวะนี้สวิตทะลุช่องมาทงล้ำหน้าไม่มีหลุดเดียวลูกนี้พาบอลหนีไม่ยิงครับจอร์แดนเดวิดยังไปดึงกลับมาได้เอาเป็นคายลาลินนะครับกลับมาแล้วยิงบดโอ้โหเดียวๆเหมือนกันสวิตเซอร์แลนด์ทงล้ำหน้าไม่ตีด้วยครับอู้จังหวะเมื่อสักครู่นี
1: ้แคนาดา
0: แคนาดาครับไม่ได้ประตูเฉยเลยครับคายลาลิน
1: ทั้งคู่เลยเมื่อสักครู่เอมโบโลของสวิตหลุดไปก็ไม่เข้าตรงนี้เนี่ยคายลาลินหลุดมาก็ไม่เข้าอาคารจี้พยายามจะฟ้องอาจารย์ล้ำเปล่าล้ำไหมอาจารย์ค่อยมาเช็คแล้วก็บอกว่าออฟไซด
0: ์ที่บอกว่าดูคู่ไหนเป็นหลักก็หลักของเราจะเป็นสวิตกับแคนาดานะครับแล้วสีธงเหมือนกันอุ้ยนี่เดี่ยวเลยนะครับคายลาลิน
1: จริงๆแม่งล้ำไป30ช่วงตัวไม่ยก
0: อ้าวก็ผมบอกแล้วก็นี่ในบ้านเขา
1: เช็คเดี๋ยวมันยิงเข้าไปก็เช็ค VR อยู่ดี
2: คุณเคยแบบคาบ้านไหม
0: มังกรพัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่คุณไม่เคยได้ยินคำนี้หรอดักได้ครับของแคนาดาจ่ายขึ้นมาไม่ถึงจนทันเดวิดอีกครับบอลกลับมาเข้าทางสวิตเซอร์แลนด์ฟรอยเลอร์1-2กันจังหวะนี้แล้วกระดกขึ้นหน้ามาลึกเกินไปครับบอลลึกไปเข้ามือแม็กซิมเกรโปครับ
1: นี่บอกว่าถ้าเป็นแมวจะเฉโปครับแต่ประตูนี่เคโปครับ
0: แม็กซิมเครโปนี่จริงๆแล้วเกือบจะได้มาเล่นฟุตบอลกับแคนาดาตั้งแต่ฟุตบอลคราวที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าไปเจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มมั้งก็เลยอกหักต้องพักยาวนะครับปีนี้ก็เลยตัวจริงเลยครับ
1: นี่แบบว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านขอภาคมันๆหน่อยครับจากคุณตลาดธนานะฮะ15นาทีผ่านนะครับ 0-0
0: ส่วนจังหวะนี้แคนาดายกบอลขึ้นหน้ามาจะให้กับบุคแคนนันแต่ว่าลึกออกหลังไปอีกครับจังหวะสปินขึ้น
1: มาอู้นั่นนี่บอสเนียนี่สีอะไรสี
0: น้ำเงินน้ำเงิน
1: โอ้โหแล้วทำไมหันหน้าไปทีไรมีแต่สีขาวคลองบอลน่ะ
0: กาตาร์มีอะไรจะเสียละ
1: เหรอมันเสียไป6
0: มันเสียไป6ลูกแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียละอย่างเมื่อวานคุณเห็นอุซเบกิสถ่ายมั้ยล่ะ
1: ก็เป็นสนามอารมณ์เป็นสนามอารมณ
0: ์ยิงแรกยิงโดนแต่สวิตทิ้งบอลขึ้นมาจังหวะนี้ทางด้านกราบขวาโดนลาเยียบังไว้ได้ก่อนครับจังหวะพยายามจะเข้ามาเอาบอลของทางด้านลูคัสชัคส์ลูกนี้ไม่ได้อะไรเลยครับ
1: ดูก็ชักไม่เอาชักอะไรฮะ
0: ตอนแรกผมไปจำสับว่าเขาเป็นเด็กใหม่ของลิเวอร์พูล
1: อ๋อไม่ใช
0: ่ลิเวอร์พูลเชเดมิช
1: ักไอ้ชิเดมิชักเก้ไอ้นี่มันลูก็ชัก
0: อยู่กับ
1: สุดกาสุดกาใช่อายุ23
0: ยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ของแคนาดาครับยังไม่ผ่านหัวของเอลเวดี้มงสกัดทิ้งออกไปก่อนลูกทุ่มของทางฝั่งแคนาดาครับทางนั้นริมเส้นฝั่งซ้าย
1: คือกองหน้าทั้งคู่มีโอกาสทองไปแล้วนะทั้งบิลเอมโบโลนะแล้วก็คายลาลินแต่ว่าก็ไม่เข้าทั้งคู่ครับถึงแม้ลาลินจะล้ำหน้าด้วยแต่ลูกบิลเอมโบโลเนี่ยไม่ล้ำนะ
0: คาราลินก็ไม่ตีทง
1: เมื่อกี้ตี
0: อ๋อเหรอบอลมาเข้าทางลาลินจะพลิกลูกนี้สวิตดักเลยครับชาก้าออกบอลมาลูกนี้พยายามจะเอาตัวรอดจากหน้ากรอบเขตโทษตัวเองทำได้ด้วยแล้วกระดกขึ้นหน้ามาแมนซัมบีหลุดลูกนี้เบื่อดวนมาโยฮันแมนซัมบีล้มในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินบอกว่าตั้งแต่จะหน้าปัดประตูก็พอจ้ะ
1: ไม่ให้จุดโทษมันซัมบีครับไถเข้าไปเถื่อนๆครับแล้วทิ้งตัวล้มก็ไม่ฟาวครับคือถึงบอลก่อนก็จริงครับแต่ว่าเหลี่ยมมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วก็โอ้โหมีผักจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างเบาครับโดยทางด้านราเย
0: ก็ว่าใครมายืนล้งเล้งอยู่ข้างสนามนะครับเจสซี่มาร์ทนะ
1: ที่บอกว่านะเบ่งแบ่งเวลาบรรยายมีเสียงหน้าสิกตลอดครับอ้าวพอภาค13วันติดอ่ะ
0: เออ
1: คนไรภาค13วันติด
0: แต่ผมชอบนะเวลาพี่เจ๋งกับภาค
1: ไม่แบ่งใครเลย
0: คุณก็มาแบ่งกันไปดิ
1: ไม่เป็นไรผมคิวทองอยู่แล้ว
0: เ
1: ดี๋ยวผมไป BG ต่อ
0: ไปทางขิงซะแล้วเก่งขิงซะแล้วส่วนแคนาดาจะขึ้นทางซ้ายมาจังหวะนี้ขึ้นได้ด้วยครับแล้วฝากออกไปจะให้ลาลินตื้นเกินไปครับจังหวะจ่ายบอลของทางด้านลาเยียอย่าไปแย่งกลับมาให้ได้ครับลาเยียขอคืนกลับมาตรงกลางบอลตรงกลางลูกนี้โดนบี้แล้วล้มลงผู้ตัดสินบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ฟาวครับชอยนีเยโดนอัดล้มลงไปเป็นฟรีคิกของแคนาดาเจ้าภาพครับ
1: เห็นหน้าลูเบนวากาทำไม่ค่อยสบอารมณ์ขนาดวันนี้ผมแบบค่อนข้างเอาใจช่วยสวิตนะ เห็นแล้วหุ่นหยิด
0: นี่มีคนส่งมาบอกว่าเด็กๆทั่วโลกชอบนะครับเพราะว่าเขาคือลูกาชักตึ๊ดเออเอาเข้าไป
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากนะฮะ
1: อย่างน้อยทำให้ไม่ง่วงเลยตี 2:18 เนี่ย
0: ขาของแคนาดาบุคแคนนโดนดับเครื่องชนลูกนี้ลอยเลยครับใบเหลืองมาหรือเปล่าหูยังแค่เตือนครับผู้สินริคาร์โดโรดิเกสครับไปอัดทายาทบุคแคนนล้มลงไปครับ
1: ก็จังหวะที่ก่อนหน้าเนี่ยครับเนี่ยลูกบิลเอมโบโลอ่ะคือก็ได้ยิงต่อเนื่องครับก่อนหน้านั้นหลุดไปก็ยิงไม่เข้าตรงนี้ได้ยิงอีกก็ไม่หนีตัวทางด้านผู้สับประตูของแคนาดาครับแล้วตรงนี้เป็นฟรีคิกของแคนาดาครับ
0: ครับจะได้ลุ้นโยนเข้าไปโอ้โหดูแฟนบอลนี่คือแยกไม่ออกเลยอันไหนแฟนบอลสวิตอันไหนแฟนบอลแคนาดา
1: จริงๆมันควรจะ
0: เพราะมันแดงเหมือนกัน
1: ควรจะมีเติร์ดคิดนะชุด3จะได้แยกไปเลย
0: แต่เท่าที่เข้าใจเนี่ยผมว่าข้างๆนะแคนาดาทั้งนั้นเลยครับแดงเป็นแผงเลยครับฟรีคิกลูกนี้โยนเข้าไปผ่านแล้วแปะเข้าชาร์จไม่เต็มครับทางด้านของใครลาลินบอลลึกไปถึงเกรกอร์โกเบลครับยังไม่ได้อะไรครับสำหรับทีมชาติแคนาดา
1: จังหวะคือพยายามตวัดตัวยิงครับลาลินแต่ว่าก็ไม่หนีมือโคเบล
0: นี่มีส่งมาบอกว่าเชียร์กาตาไปนะครับผู้บอสเชียร์กาตานี่ออกแนวแบบสูสีเลยอ่ะ
1: ใครเชียร์กาตาได้นี่ใจคุณทำบินหินชาติมาก
0: เฮ้ยคนก็เชียร์กันเยอะนะ
1: จริงเหรอผมยังไงก็บอสเนี่ย
0: เออคุณนี่มันคุณชาคริสดีกว่า
1: ใช่
0: คุณจะคิดครับคุณจะคิดครับ
1: ใช่สุดครับ
0: คุณจะคิดครับคุณจะคิดครับ
1: ไอวันเน้นไงไอ้วันนอร์เวย์กับไซเนก้าอ่ะผมไปคิดเยอะหรือหลายคนคิดเยอะ
0: ก็ไม่ถามหมอหมอก็บอกอยู
1: ่นอร์เวย์เป็นงานบทจดจริงๆควรชนะขาดด้วยไซเนก้านี่เล่นมั่ว
0: เล่นมั่วเขาก็ได้ประตู
1: ก็แพ้อยู่ดีเกมรับไอ้โหคูลิบาลี่นี่บอกเลยอีลุยฉุยแฉะ
0: โยนยาวทุกนี้ไปเก็บบอลของลาเยียแล้วโดนเอมโบโลไล่ครับยังได้เคลียร์

0: บอลออกมา
1: อย่าลืมนะครับคำถามที่เราถามวันนี้ให้ส่งคำตอบมาชิงรางวัลกันเนี่ยเท่าที่ดูยังมีคนตอบไม่ถูกเยอะเลยนะครับกับคำถามที่ว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกรองแชมป์นะแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
0: รองแชมป์ปีไหนอะ
1: รองแชมป์ไม่ได้บอกว่าปีไหน
0: แต่เคยเป็นรองแชมป์
1: เคยเป็นแต่บอกว่า1966อะเข้ารอบก่อนรองแล้วหลังจากนั้นมาไม่เคยเข้ารอบก่อนรองอีกเลยเพราะฉะนั้นตอบมาให้ดีเขาเคยเป็นรองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่ไม่รู้ว่าปีไหน
0: ผมถามอาจารย์จีมินายก่อน
1: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนผมจะได้ใบให้ว่าไอ้ที่เขาส่งมาทาง SMS เนี่ยมีใครถูกแล้วมั่งเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายปี1966เนี่ยผมใบเลยมี8ชาติอังกฤษอาร์เจนเยอรมนีเยอรมันตะวันตกอุรุกวัยโซเวียตฮังการีโปรตุเกสและเกาหลีเหนืออ่ะคนนั้นไอ้8ประเทศเนี้ยทีมไหนเคยเป็นรองแชมป์โลกบ้างแค่นั้นเลยอ
1: ัง
0: กฤษอาร์เจนเยอรมันตะวันตกอุรุกวัย5สภาพโซเวียต6ฮังการี7โปรตุเกสและเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเคยเป็นไหมรองแชมป์โลกไม่เคยตัดโปรตุเกสเคยไหมไม่เคยอ่ะใบแค่นี
1: ้ไม่เคย
0: จ
1: ังหวะนี้ล้ำหน้าของสวิตเซอร์แลนด์ครับโยฮันแมนซัมบีพาบอลขึ้นมาแล้วผู้สิทธิ์ระเป๋าว่าเป็นล้ำหน้าไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวไม่หยุดเล่นนะครับ
0: รางวัลคืออะไร
1: รางวัลนี
0: ่หรอบอลเบอร์2
1: มินิ
0: ลูกพลาสติก
1: มินิ
0: หรอจริงเหรอ
1: เอาจริงดิ
0: เอากลับบ้านได้ไหมนี่ผมอยู่คืนนี้มาเกิน5ปีแล้วผมยังไม่มีบอล
1: ผมก็ไม่มี
0: เก้าเนี่ย
1: นี่ผมตั้งรางวัล
0: ไว้พักไฮเดรชันเบรกครับด
1: ื
0: ่มน้ำทักครู
1: ่ไปครับผมนะครับ
0: หรือคุณจะเอาฮิลไลฟ์ไหมล่ะคุณนี่เอาฮิวไลท์ให้ผมอย่างเดียวเลยนะ
1: คุณทางนั้นไง
0: เหรอ
1: นะครับก็ช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมโปรดของตัวเองนะครับหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับก็ไม่ยากนะครับลงทะเบียนเข้าระบบนะครับแล้วก็ไปซื้อบัตร mcord super fan เริ่มต้นเนี่ยสตาร์เตอร์เนี่ยอยู่ที่20 บาทเท่านั้นเองได้10โหวตนะครับถ้าจะเอาแบบดีลักซ์เลยก็ไปซื้อแบบไดมอนด์เลยนะครับ500 บาทได้300โหวตนะครับใครเป็นผู้โชคดีเนี่ยของรางวัลเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับรางวัลที่1นะฟาริซอน MPV นะครับ EV Supervan นะครับมูลค่า1,599,000 บาท1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศ24รางวัลนะครับ Good Gift Voucher จำนวน5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Card Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcard.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนะครับ2,569นะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวนี้หมดยุคของไปรษณียบัตรละเพราะนั้นก็เนี่ยเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันจัดไป
1: ครับ
0: นี่มีหนึ่งมุกมาค่าเวลา2:00กว่าประเทศไหนหิวโซครับตอบฮังการี
1: อ๋อพูดเร็ว
0: ฮังการีฮังการีนี่เขาถามว่ายุงน้อยให้แคนาดาแต่ผมชอบสวิตเอาไงดีครับเราต้องเชื่อตัวเองครับอย่างน้อยถ้ามันจะพลาดเราก็พลาดด้วยตัวเอง
1: คุณไปปรามาสยุงน้อยไม่ได้นะเขาคือเซียนสาวแห่งลุ่มน้ำนาท่านานะ
0: คุณไม่ชวนเขามา
1: ชวนอะไรผมได้คุยกับแกถึง5ครั้งหรือเปล่าก่อนผม
0: ไม่แต่เหมือนมีคนเคยชวนแต่แกบอกแกไม่สะดวกแต่ไอ้ตอบคำถามมาเนี่ยย้ำอีกทีว่าให้ตอบใน SMS นะครับหร
1: ือ
0: ว่าตอบใน Facebook กับ YouTube มันฟาวครับก็ลงทุนหน่อย
1: ถ้าเขานับว่ารางวัลที่5คนที่ตอบคนที่5จะได้รางวัล
0: ไม่ต้อง5แล้วถูกด้วยดิ
1: ถูกไงมีคนตอบถูกแล้ว1นี่มีคนตอบถูกแล้ว1
0: ครับซึ่งก็คือหิวโซอ่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ส่วนยังรอคำตอบที่15อยู่นะเพราะฉะนั้นส่งเข้ามาตอบกันได้นะ
0: เฮ้ย
1: กลับมาเล่นกันต่อแล้วนะครับหลังจากไฮเดรชันเบรก
0: สวิตเอาไปเนี่ยวันนี้สวิตดูแบ ตึ๊ดชึ้งมากเลยอ่ะ
1: ดูง่วงเหรอดูง่วง
0: เออดู

0: แบบนาฬิกาไม่ค่อยเดินนะมันติดขัดส่วนขอผลซิมบับเว่เนี่ยจัดให้ได้นะถ้าแบบเรียกน้องอ่ะ
1: แล้วจังหวะนี้ลาเยียครับพาบอลขึ้นมาที่มุมธงสุดท้ายโดนนิโก้เอเวดี้ครับสกัดบอลทิ้งออกโดนลาเยียออกหลังไปด้วยนะ
0: นี่เขาบอกว่าถ้าคลายลาลินเนี่ยอยู่บนเนี่ยจะเป็นคลายวาลินวาลินชำราบเนี่ย
1: ใช่มีเพลงประจำตัวคลายวาลิน
0: ตายท้อเลย
1: เรซิ่งสูง
0: แต่ถ้ามันหลุดไปเยอะๆเนี่ยยิงไม่เข้ามันจะไม่ใช่คลายไงมันจะเป็นอีกคอร์ด
1: มันจะเป็นมันจะเปลี่ยนจากขั้ว
0: มันจะเ
1: ป็นขั้ววอแหวนไง
0: ฟาย
1: อุ้ยลูกนี้50 50ปั๊มครับกลางสนามเจ็บทั้งคู่ผู้สินไม่ว่าอะไรเลยครับมีนอนกองไปแล้ว1คนแคนาดาอกนอนกองทั้งคู่เลยครับทั้งแคนาดาทั้งสวิต
0: เจ็บทั้งคู่นี่แม่ตีซ้ำไหมมุกโทนพุงเนี่ย
1: หรือเป็นวากาสนะครับที่เจ็บอยู่ของทั้งฝั่งอะไรนี่ช่วงนี้เทนเจ็บหรือไงเนี่ยคู่บอลเนี่ยก็กิ้งไปแล้วหนึ่งนะครับ
0: บอกเลยเอาจริงๆมุมที่หน้าออกสุดคู่นี้ก็เสมอจบเจ้าไม่เล้าหรือจูงมือเข้ารอบบอกเลยเล่นไปเป็นพิธี
1: ใช่เล่นให้จบโปรแกรม
0: นี่บอกฟังว่าพี่ตั้งแต่มอต้นตอนนี้30แล้วครับจากคุณอัครวิทย์โอ้โหขอบคุณมากจริงว่า
1: แสดงว่ายังรักกันจริงนะฮะเพราะว่าฟังกันตลอดเลย
0: คุณสักการพิมาอิตาลีไม่ได้เกี่ยวข้องดองหน่องยุ่งเลยนะฮะเมื่อกี้ที่ผมบอกใบ้ไปเนี่ย8ชาติเนี่ยไม่มีอิตาลี
1: มีคุณประสิทธิ์ส่งมาบอกฟังทุกคืนในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับก็สวัสดี41จังหวัดทั่วประเทศไทยที่รับฟัง FM 99อยู่ณเวลานี้ด้วยนะครับ
0: เอาแฟนคลับคุณมาในคุณรัฐทยาลักษณ์สวัสดีค่ะคุณคมทั้งสน
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ใครยังไม่นอนทักทายมาหน่อยอย่าอมอย่าอมวันนี้อยู่ถึงตีห้าเลยนะ
1: ใช่
0: ตีสี่ไม่ได้เหร
1: อคุณก็ไปถามพออสิ
0: ไม่ผมชอบแบบให้มันมีเกมไงพอเวลาแบบชั่วโมงหนึ่งมันก็อาจจะแบบต้องปีวิวรอบตีห้าไง
1: ใจคอจะแตะอ้อมครับไทแกอร์วูดส์แคนนอนไปโดนมาเรียคันจีโวยเลยครับก็จะล้มทำเพื่อแตะไม่ไปแล้วก็จะล้มทำไมอะไรประมาณนี้นะครับ
0: สร้างแต่ท่อล้อไม่หมุนเหรอ
1: ใช่
0: แต่ไม่ไปตีห้านี่มีสกอตแลนด์บราซิลแล้วก็โมร็อกโกเฮติว่าไงไหนอาจารย์ว่าไงสีหลังเหรอ
1: บราซิล
0: บราซิล
1: โมร็อกโก
0: โหโมร็อกโกได้ต้องยิง3นะ
1: ก็เนี่ยเลยกลัวอย่างเดียวกลัวยิงไม่ถึงนี่แหละ
0: ไปสวิตครับขึ้นมาฝั่งซ้ายโอ้โหติดคุณนี่รู้ตอบมาสภาพโซเวียตใครอยากตอบคำถามลุ้นร่วมสนุกเนี่ยให้ไปทายใน
1: 4689899นะครับ
0: SMS อ้าวส่วนตรงนี้บอสเนียนี่ไงบอสเนียมาแล้ว 1-0
1: 1ประตูต่อ0ครับลูกยิงของอลาเบโกวิชนะครับตัวนี้เล่นดีตั้งแต่เกมที่แล้ว
0: บอกแล้วกาตาห่อเหี่ยวโดนไปครึ่งโหล
1: ก็เนี่ยลูกเดียวจบ
0: ส่วนคู่นี้นี่แคนาดามาอีกแล้วแม่ตะบี้ตะบันบุกมาครับผ่านครึ่งชั่วโมงนะครับ 0-0
1: บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับได้ประตูขึ้นนำกาตาแล้ว1ประตูต่อ0จากทางด้านของอลาเบโกวิชนะครับเกมที่เราเล่นปีกซ้ายไง
0: อะไร
1: ไอเด็กอย่างเนี้ยอะไรเบโกวิ
0: อะไร
1: อ่ะอะไรใครเลี้ยงมาอะไร
0: เ
1: ออบอลจากแนวตรงกลางแล้วนี่ครับหุบเข้ามาของอะไรเบโกวิก่อนจะได้โอกาสจบบริเวณหน้าหัวกะโหลกแล้วโอ้โหยิงดีจริงครับเต็มข้อดีเหลือเกินครับเจ้าหนูอะไรเบโกวิ
0: ก็พอประตูแรกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องแลกนะครับอาตาหรือเปลี่ยนไปภาคอันหลักอันนั้นได้ไหมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสวิตแคนาดาผมมองเลยมีมุม 0-0 ให้เกิน 50% นะ
1: ก็ผมบอกแล้วว่าแคนาดาไม่แพ้
0: จบจะโอ้ไม่เล้าหรื
1: ออ้าวจังหวะนี้ยังไงครับมีผู้เล่นแคนาดาลงไปนอนแล้วเรื่องเริ่มมาแล้วครับ
0: บอลไม่
1: หาแต่เรื่องครับ

0: บอลไม่เตะล่ะ
1: เดินมาผักกันใหญ่เลยครับเป็นจังหวะอุ้ยคายลาลินครับแย่ใครไม่แย่แย่มาเฟียสวิตครับ
0: โอ้การานิ
1: ชาก้าเป็นจังหวะจะเข้ามาเล่นบอลของกานิชาก้าครับแล้วคายลาลินน่ะ

0: ส่วนนี่ครับจังหวะจะเปิดของปึ๊บแล้วไปดีดนิดนึงเตะดี
1: ไม่มียั้งไม่มียั้งคือมันเป็นบอลของชาก้าครับแต่ว่าลาลินไปกวนครับก็คือไปเขี่ยบอลให้ชาก้าเสียจังหวะ
0: ใช่
1: โดนไปครับเหลืองทั้งคู่
0: ย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้สถานการณ์ของกลุ่ม B บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาขึ้นนำการต้าน 1-0 นะครับ
1: สวยงาม
0: สถานการณ์แบบเรียลไทม์เนี่ยก็ยังบอสเนียก็ยังเป็นแค่ระดับ3นะครับยังเป็นแค่ระดับ3อยู
1: ่แต่ก็ไม่รู้ไประดับ3ที่ดีที่สุดเพราะว่าก็ถ้าวันนี้ชนะจะขยับมีเป็น4แต้ม
0: เพราะว่าแต้มเนี่ยของคู่แคนาดากับสวิตเรียลไทม์เลยคือ5คะแนนยกเว้นแต่ว่าแคนาจะยิงใส่สวิตได้นะจะมี4แต้มเท่ากับบอสเนียแต่ว่าบอสเนียก็ยังเป็นรองเพราะว่าเฮดทูเฮดเป็นรองนะครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ดีนะครับส่วนจังหวะนี้แคนาดักบอลขึ้นไปได้ครับแล้วขึ้นมาทะลุช่องให้ลาลินยิงซ้ายไม่เป็น
1: เอียงยิงขวาย
0: ิงขวาเรียบร้อยเลยครับ
1: เบาเป็นปัสสาวะเลยโอ้โหเพราะว่าคือก็รู้ทางอยู่แล้วครับโคเบิล
0: บอลมันเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายถ้าเมื่อกี้กดซ้ายเลยอาจจะได้เต็มข้อแต่ว่าไปแต่งเข้าขวาครับแล้วพอยิงเบาเลยครับ
1: ขยันยิงครับทางแคนาดาแต่ยังไม่ค่อยคมครับแต่โอกาสสวิตค่อนข้างน้อยนะครับ
0: นี่บอสเนียนี่ก็เดินหน้าหาประตูที่2อยู่รอมร่อแล้วนะครับ
1: มาเชื่อผมกาตาร์นี่บอกเลยพัง
0: บอลเปิดขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์แมนสบีไหลตามช่องให้รูเบนวากัสสอดขึ้นไปทางซ้ายครับเปิดขึ้นหน้าไม่มีอะไรครับลูกนี้ลึกไปเข้ามือของแม็กซิมเกรโปครับรับไว้ได
1: ้คือพยายามจะเปิดไปเสาไกลให้เอมโบโลครับทางวากัสแต่ว่าเกรโปครับดักตรงเสาแรกรับเข้าซอง
0: ผ่านครึ่งชั่วโมงของเกมมาแล้วนะครับที่แวนคูเวอร์สวิตเซอร์แลนด์0แคนาดา0ครับส่วนที่ซีแอตเทิลครับเบอร์มิงแฮม1กา
1: เอ้ยเบอร์มิงแฮม
0: บอสเนีย1 มันเขียน BIS บอสเนีย1นะครับแล้วก็กาตาร์0นะครับสถานการณ์ล่าสุดยังเป็นสวิตกับแคนาดาที่อันดับ1และอันดับ2นะครับ
1: นี่เห็นพี่สนพี่คมพูดเสียงโกแบบอเมริกาใต้ครับ
0: เกมมันน่าโกมากเลย
1: มันไม่ยิงเลยมันมีอยู่ลูกเดียวแถมไม่ได้คู่ภาคหลักด้วยถ้าเราถ้าผมจะภาคบราซิลอะผมโกให้เลยอ้าวแล้วตรงนี้บอสเนียโยนมาด้านไกลแล้วปาดกลับไปโอ้โหโอนโกครับโดนแนวรับกาตาสุลตานทำเข้าตัวเอง 2-0
0: จังหวะทางขวาของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับพยายามจะตบกลับเข้ามาตรงกลางให้เพื่อนที่อยู่ตรงกลางได้เล่นแต่ว่ากลายว่าไปสกิดกองหลังของกาตาร์ซูลตานครับเข้าประตูไป 2-0 เลยครับบอสเนียนี่ห่างไปแล้ว
1: ท่านซูลตานเดี๋ยวดูกัน
0: ซูลแทน
1: ท่านซูลตาน22เนี่ยเป็นท่านเดี๋ยวดูไลน์อัพก่อน
0: ซูแทน
1: โอ้โห
0: บอสเนียเอาจริงก็ยังต้องยิงประตูเรียกประตูได้เสียคืนกลับมานะเพราะเกมที่แล้วโดนมันอยู่ 4-1 นะเอานี่กลับมา2ลูกแล้วขออีกลูกเดียว
1: สบายก็บอกแล้วไม่เชื่ออาจารย์สน
0: แล้วยิงเยอะด้วยบอลวางยาวจังหวะนี้ไม่ได้อะไรครับเบอร์18
1: สุลตานอัลบราเก้เรียบร้อยอาบูนาด้าไม่ทันครับบอลเปลี่ยนทางเข้าเสาแรก 2-0
0: เล่นไม่มีแรงแล้วกาตาร์วันนี
1: ้บอกแล้วใจมันหมดแบนไป2ตัวแรกนะที่แล้วโดน
0: มีถาม
1: 2แดง
0: จบรอบแรกวันไหนพักกี่วันจบอีก3วันวันนี้คือต้องเตะกันทั้งหมด4คืนนะครับมี12กลุ่มคือละ3กลุ่มวันนี้เป็น ABC พรุ่งนี้เป็น EDF นะครับแล้วก็ GHI อีกวันหนึ่งแล้วก็ JKL
1: พี่บอกสวัสดีค่ะนะสนเฉพาะกิจและนะคมเฉพาะคิวและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนะคมนะสนคิดว่ารอบ8ทีมจะมีใครบ้างคะจากคุณเทิร์นทุนแฟนนอลฝรั่งเศสสเปน
0: โมร็อกโก
1: โมร็อกโก
0: อเมริกาผมว่าปีนี้ญี่ปุ่นทีนี้ไม่เหลืออะไรให้เยอรมันนะอังกฤษก็ไม่มีละ
1: อาเจนยังอาเจนมาแน
0: ่นะครับ
1: ประมาณนี
0: ้มีบอกคุณคมถ้าบอลส

0: เปิดต้องยิงจุดโทษตั้งแต่วันนี้เลยไหม
1: ยังวันนี้คือนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม
0: วันนี้นัดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็จะเป็นเกมหน้านะที่ถ้าเสมอแล้วจะในรอบต่อไปนะครับถ้าเสมอนี่จะต่อเวลาก่อนแล้วก็จะจุดโทษนะครับ
1: ผมบอกคุณแล้วกาตาบอลได้ใจเหมือนไปรอรถไฟที่ท่าเรือ
0: ก็ผมบอกว่าบอลเนี่ยจะชนะผมไม่ได้บอกว่ากาตาจะสู้ได้ที่ไหนแต่แค่บอกว่าอาจจะไม่ขาดไหมคิดว่ามันยิงไม่เก่งอะไรเงี้ย
1: มาดูอ่ะฟรีคิกสวิตเซอร์แลนด์ครับระยะนี่30หลาครับเดี๋ยงมาทางซ้ายปากประตูครับลุ้นยิงได้ครับดิคาโดโรดิเกสเกรนิชชาก้าครับอยู่ที่บอลเคโปครับตั้งกำแพงตั้งกำแพงมา5คนครับแคนาดาเสื้อแคนาดาคุณว่าสวยไหม
0: ก็ดี
1: แบบอาจจะสั่งได้เพราะว่าน้องอยู่แคนาดาแต่ว่าเมืองไทยไม่น่ามี
0: อย่างนี้ก็ใกล้ผมดิ
1: ทำไม
0: บ้านอยู่บางแค
1: ครับแคนาดา
0: ก็บ้านผมน่าจะถึงก่อนใช่ไหมเพราะบางแค
1: ใช่
0: เสร็จไปก็เป็นแคนาด
1: า
0: น้องคุณอยู
1: ่
0: สบายเลย
1: ชาก้าครับปั่นไปซ้ายโอ้โหแต่ไปไหนไม่รู้
0: แจกบอลครับ
1: ตั้งแต่ซัดข้อเท้าซัดลายไอลาลินไปนี่โอ้โหตรงนี้ได้จูนไม่ติด
0: มีส่งคำตอบมาบอกว่าอังกฤษนะครับอ่ะเอาที่สนุกกันเลย
1: ฟังอยู
0: ่ยังตอบไม่หมดนะนี่บอกฟังอยู่ยโสธรด้วยนะส่วนเกมคู่สวิตกับแคนาดาผ่านมากำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่0-0บอลของสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาแมชบีพลิกที่วงกลมกลางสนามแล้วพาบอลขึ้นมายังได้ลากลูกนี้สุดท้ายโดนทางด้านของเดลาฟูเกสสกัดทิ้งออกไปครับมีบอกทักทายทั้งสองท่านนะครับตอนนี้ระยองฝนตกหนักเลยนะครับโอ้โหไม่ต้องระยองฮะกรุงเทพก็ตกหนักมากครับ
1: สถานการณ์กลุ่มบีเรียลไทม์ตอนนี้แคนาดา5แต้มสวิต5แต้มแล้วก็บอสเนีย4แต้มนะครับส่วนกาตาร์1แต้มมีบอกว่าสวิตต้องชนะไหมถึงผ่านเข้ารอบไม่นะครับเสมอก็เข้ารอบ
0: เข้ารอบครับสวิตแลนด
1: ์แพ้ยังมีลุ้นเข้ารอบเลยถ้าแพ้จะมี4แต้ม
0: ประตูได้เขาดีเพราะว่านัดที่แล้วยิงมา 4-1
1: มีบอกพี่คมช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไหมครับอยู่บางแค
0: อ๋อใช่ครับ
1: จริง
0: ว่าช่วงแรกก็อยู่บางแคไงช่วยแม่ขายข้าวมันไก
1: ่
0: แต่ไปอยู่บางใหญ่อ่ะก็ไปขายข้าวหน้าเป็ด
1: ทำไมอ่ะ
0: อยู่พัทยา อันนี้อะไรวะโอ้โหไม่ทันเลยตายเลยตายเลย
1: ทำไมไม่ได้ทำไม
0: บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก
1: ่ส่วนไปอยู่บางใหญ่
0: แต่ละสักอย่างอะ
1: บางใหญ่ทำไมไม่ขายไข่เจียวอะไรเงี้ย
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: หร
0: อนะครับตายเลยโอ้แห้งเลย
1: เกิดไม่ทัน
0: ส่วนจังหวะนี้ฟรีคิกของแคนาดาโยนเข้าไปโดนสกัดครับมีเก็บได้หน้ากรอบเขตโทษโจนาธานเดวิดจะตั้งป้อมยิงบอลล้นมาตัวไกลเดลาฟเกสยิงไม่ได้อะไรครับบอลล้นข้ามไปไหนไม่รู้เลยครับ
1: จอห์นสตันครับได้ยิงบอลเก็บตกนะครับกดข้ามคานไม่ได้ลุ้นครับเป็นบอลตั้งบิวอัพขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับผ่าน40นาทีครับ 0-0 เจิดสนิทเล่นพอเป็นวิธี
0: เล่นให้จบโปรแกรมแต่คู่นี้ 2-0 แล้วนะบอสเนียกับกาตาร์นะคร
1: ับ ก็อันนั้นมันยังไม่เข้าหงไงบอสเนียมันก็คนตื่นงานหน่อย
0: นี่ถ้าบอกว่ากาตาร์นี่ก็คืออ๋อจะบอกว่าคราวที่แล้วเขาเป็นเจ้าภาพแพ้รวด3นัดใช่ไหม
1: ไม่มีแต้มไง
0: รอบนี้มีแต้มหนึ่ง
1: มี1แต้มครับป้นแบบสวิตไง
0: โอ้จังหวะนี้ทะลุสวยครับอลิสตันจอร์แดนให้มาจอร์แดนเดวิดขวางออกไปตั้งป้อมยิงโอ้โหยิงอะไรของเขาครับเนี่ยจังหวะอัดซ้ายของทางด้านอาร์เมดครับบอลไปติดเกโกโกเบลออกหลังก่อนครับอูน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับสำหรับอาร์เมด
1: คือตอนนี้โอกาสของแคนาดาเยอะกว่าชัดเจนนะครับเนี่ยคือโจนาธานเดวิดให้มาด้านไกลแล้วอาเมดเอียงยิงครับแต่ว่ายังไม่ผ่านโคเบิล
0: ทำไมทำมาเนี่ยโอกาสสวิต
1: ไม่เอาอ่ะบอกเลยเกมเนี้ยดูรู้เลย
0: น้อยกว่าแคนาดานะคร
1: ับ แล้วพอถ้ามันโดนเนี่ยมันก็ค่อยไปบุกแบบจะมาตีเสมออะไรเงี้ยดูทรงละ

0: 6-yard area making life difficult for the Swiss back line
1: นี่บอกไล่กระบังฝนตกครับแต่มุมนะครับของแคนาดาเปิดยาวขึ้นมานี่มีบอกว่าบางแคนึกว่าบ้านพักคนชรานะครับบางแคมีแต่บ้านพักคนชราเลยไงทั้งแถบมันเป็นบ้านพักคนชราทั้งญาติเลยไงแม่บ้านมันแบบว่าเข้าใจไหมเป็นแลนด์มาร์กไงแบบบ้านคนชราบางแค
2: เดอะมอลล์บางแคก็มี
1: แต่บางแคนี่เขาไม่ค่อยเท่าเทียมนะ
2: ทำไม
1: เพราะแค่บางคน
2: ถูกต้องครับสายมาจังหวะนี้เก็บบอลลงของบุคแคนนจะไป
1: นี่เอาส่วนคู่นั้นดีกว่าดูแล้วหน้ามันกาต้าลุยมาขวาอาฟิปฝากมาแล้วฝั่งขวาปาดมาหน้ากรอบแล้วตวัดปาดกันมาชาร์จเรียบร้อยกาต้าเถียงครับไล่มา 1-2
2: ไล่มา1ประตูต่อ2
1: เอลไฮดอร์สตัวเก่าเถียงเหรอ
2: ประตูที่2ของพวกเขาในฟุตบอลคราวนี้นะถ้าเสมอนี่ก่อนคอก็ตกรอบเลยนะคู่นี้
1: แล้วแต่บอสเนียเลยเอาส่วนแคนาดามาอีกแล้วโอ้โหมาไม่พัก
2: นี่มีบอกว่ากาต้าช่วยตีแขกแตกหน่อยตีแขกแตกเรียบร้อยแล้วนะครับ1ประตูต่อ2ครับกาต้าไล่มาน
1: ี่บอกหนองคายอบอ้าวครับอุ้ยอย่าว่าหนองคายเลยวันนี้ผมอยู่บ้านเนี่ยบ่ายกรุงเทพเนี่ยขออภัยนะโคตรร้อนเลย
2: ไม่รู้เลยอ่ะ
1: มา
2: อยู่ห้องแอร
1: ์
2: เปล่าอยู่ออฟฟิศทั้งวัน วันนี้ตั้งแต่สปอร์ตไกด์แล้วเฮ้ย
1: วันนี้คุณวันนี้อธิคมเรดิโออ่ะ
2: 3รายการแล้วเฮ้ย
1: พี่ชายคุณไหววะเนี่ยเมื่อคืนก็อายอีกแล้วนั่งตุกตุกกลับอีก
2: เขาถามเหมือนว่าคุณยังไง
1: ผมไม่ไปไงผมไม่ไหวผมแบบไม่ได้ผมอ่อมแล้วโอ้โหคนบ้าอะไรจะ50แล้วกลับตีห้า
2: ว่าบางแคแล้วหมุนไปเยี่ยมผมขอพิกัดครับขอวาร์ปครับ
1: คนจัดสปอร์ต คนจัดสปอร์ตไกด์คุณเนี่ยจะ50แล้ว
2: โอ้ยคุณปกติเนี่ย
1: แล้วมากลับตีห้า
2: ลูกพี่ผมเนี่ยมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งที่แบบดื่มด้วยกันเนี่ยจะ70แล้วกลับ11โมงเช้ายังมีเลยส่วนต่อบอลของแคนาดาได้ยิงลูกนี้หน้ากรอบเขตโทษไม่ตรงกรอบอีกครับ
1: ชีวิตเรามันก็ไม่ต้องไปขนาดนั้นก็ได้มั้ง
2: ถ้าบอกว่านี่จะ50แล้วผมเห็นคนจะ70แล้วทุกวันนี้ยังแบบดื่มจนแบบฟ้าสาง11โมงเช้าก็ยังมีอยู่นะมีบอกผู้พิทักษ์ขาดคำตีไข่แตกเลยนะกาต้านะกำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับ
1: มีคนตอบอังกฤษตอบฮังการีเยอะนะใน SMS เนี่ยแต่ถ้าใครไม่อยากตอบอยากพูดคุยกับสนและคมก็4689899นะครับมาสวิตแคนาดาไม่หนุกอะคุยกับแฟนๆรายการดีกว่าม
2: ีบอกเอ้ยไม่เห็นบรรยายฟุตบอลเลยไม่มีอะไรให้บรรยายครับมีบอกเห็นเดอะกอร์ดอนเล่นแฮงกริดนิวคาสเซิลยอมปลาทองมาขายให้หรือเปล่าครับผม
1: ไม่มีอะไรเลยบาซ่าน่าจะเครียดแล้วตอนนี
2: ้บอกว่าขวาของแกดาขึ้นมาติดบล็อกอีกครับ
1: นี่บอกคุณเจษดานี่51แล้วถึงหร
2: อผมไม่รู้
1: เพราะ4นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับคู่สวิสกับแคนาดา
2: คุณเจษดาเขาจะห่างกับผมเกือบเป็น10ปีเลยหรอ
1: ไม่ถึง51ผมว่าแต่ว่าใกล้ใกล้ใกล้ใกล้จะ50แต่ไม่ถึง
2: ใช่
1: เขาห่างกับผมประมาณ10ปีอ่ะประมาณรอบหนึ่งอ่ะ
2: เปิดขึ้นมาของสวิตครับเอาบอลลงได้ของบริวเอมโบโลแล้วถ่ายออกไปทางซ้ายลูกนี้แคนาดาช่วยกันดักให้บอลมันกลิ้นออกข้างไปก่อนครับทดเจ็บ4นาทีครับเกมที่แวนคูเวอร์สวิตซ์ศูนย์แคนาดาศูนย์ครับยังทำอะไรกันไม่ได้มาเร่งท้ายครึ่งแรกแล้วครับสำหรับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์เปิดจากซ้ายเข้ามาลูกนี้ล้มตัวดักไว้ได้เอาแล้วครับกลายเป็นลูกเตะมุมเฉยเลยครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: หลุนจากลูกนิ่งนะครับช่วงทดเวลาครับสวิส

0: ถ้าได้ประตูขึ้นนำก่อนนี่สถานการณ์จะกลับไปเป็นสวิตเป็นจ่าฝูงเลยนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจนะสายของเนี้ยกลุ่ม B นี่รู้สึกว่าที่เดี๋ยวดูเตะมุมก่อนโยงเข้ามาลูกนี้ยังไม่ผ่านครับโดนชาดาสกัดทิ้งไว้ได้เปิดไปล้นไปหมดสุดท้ายลึกเข้ามือแม็กซิมเรโป
1: ไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกนิ่งของสวิตเซอร์แลนด
0: ์โยนยาวขึ้นมาจังหวะนี้พยายามจะพักบอลของทางฝั่งอาเมดครับเสียบอลให้สวิตกลับไปอยู่ดีบอกคองโกน้อยไม่มาคองโกใหญ่รอลุ้นที่2ที่3
1: คองโกน้อย
0: โหเมื่อเช้า
1: ไม่ดีอาคองโกอ่ะคองโกธรรมดาเอือบเกือบจะอุดอยู่ไงแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพของโคลอมเบียดีกว่าแต่มันก็ไม่ถึงไงเพราะว่ารู้สึกว่าต้องยิงเยอะกว่านี
0: ้ใช่ๆก็ผมบอกแล้วว่าคองโกไม่ได้แพ้ใครโหแต่ว่าโลยดีแอดนี่คือแบบส่งบอลเข้าประตูไปไม่รู้กี่รอบนะ
1: ขยันยิง
0: หน้ามาก
1: มันรู้ว่าคนไทยต้องการอะไรขยันยิงซะด้วยแต่ล้ำไงส่วนใหญ
0: ่บอลขวาขึ้นมาของสวิตครับเล่นกันสั้นๆลูกาชัดจ่ายต่อขึ้นมาไม่ถึงแมซาบีครับ
1: คิวมากครับทางมูรัตยาคินคือก็ไม่ได้เน้นนะครับลูกทีมเกมเป็นรองก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรดูแบบเฉยๆ
0: สถานการณ์ค่อนข้างชิวมากกว่าขึ้นหน้ามาลูกนี้พยายามจะแปะเล่นของแคนาดาก็ไม่ได้ครับโดนสวิตแย่งกลับมาเก็บบอลของบิลเอมโบโลจะสวนกลับจังหวะนี้ฝากเข้ากลางมาให้ไปทางซ้ายแมนซาบีเติมเตาะขึ้นกลับมาก่อนชาก้าข้างหน้ามีออกขวามาเอมโบโลฝากลูกนี้ตอกส้นกลับมามีตัวซ้อนแล้วพร้อมทิ้งตัวอยู่แล้วครับจังหวะวิ่งมาเอาบอลลูกนี้แล้วโดนเลาะจากทางด้านหลังครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาในกรอบเขตโทษตัวเองครับ
1: อย่างชิงบอลเข้าไปในกรอบนะครับเนี่ยแล้วตะตอกส้นครับไฟเลอร์ให้กับทางบิลเอมโบโลแต่ว่าเป็นทางจอนทานเดวิดจะถึงก่อนครับบิลเอมโบโลก็เลยไปขวดใส่ข้อเท้าจอนทานเดวิดฟาวครับ
0: นี่มีเหล่าพี่ๆชาวสวนยางนี่มาฟังเยอะมากพวกกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย
1: เลยมากรีดยางมอเตอร์ไซค์
0: อยู่ที่กทม. พ
1: อก่อนครับพักครึ่ง
0: จบ
1: สวิสกับแคนาดาครับ0-0จืดสนิทยิ่งกว่าน้ำแกง
0: ผู้สินบอกจบดีกว่าครับ
1: พอแค่นี้
0: 45ทีแรกยัง0ประตูต่อ0ครับทำอะไรกันไม่ได้ในขณะที่คู่บอสเนียนะครับจบครึ่งแรกแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นบอสเนียที่นำกาตาร์2ประตูต่อ1นะครับ
1: เดี๋ยวผมดูสแตทคู่สวิสกับแคนาดาเนี่ยอยากรู้เนี่ยว่าค่า XG มันอะไรยังไงเพราะว่าเกมนี่อิลุยฉุยแฉะมากแต่เน็ตช้าอ่ะมาละ
0: ใช
1: ่สวิสนี่ค่า XG 0.71 นะครับแคนาดา 0.29 ฮะแคนาดาตะบี้ตะบันยิงทำไมค่ามันน้อยงั้นนะสวิสยิงไป4นะครับตรงกรอบ2แคนาดายิง5ตรงกรอบ3แล้วก็สวิสครองบอล 70% แคนาดา 30 นะครับ
0: ครับผม
1: โอเคส่วนผลคู่อื่นนะครับนอกจากฟุตบอลโลกที่เตะกันอยู่2คู่แล้วแจ้งผลไปแล้วเนี่ยมีฟุตบอลหมู่เกาะแฟโรนะลูสนาวิกนำทางคาสวิก 2-0 ฟุตบอลอุ่นเครื่องเกนโตลันนะครับเสมอกับเดอะนิวเซนต์ 1-1 นะครับแค่นี้เลยส่วน SMS นะฮะนอกจากทายผลเข้ามานะมีบอกว่าสเปนมีนักเตะบาร์ซ่ากี่คนครับสเปนชุดนี้โจนกาเซียเปากูบาซี่เอาไล่มาข้างหลังก่อนดิเปากูบาซี่เอริกกาเซียสามละ
0: เคราดมาตินปะ
1: เคราดมาตินสี่ตรงกลางกาบี้ห้าเปดี้หกมาร์คเบอร์นาวเจ็ดฟาลันข้างบนแปดโอโม่เก้ายามาสิบ
0: ใช่
1: จริงๆเรียกทีมชาติบาซ่าก็ได้
0: ใช่ใช
1: ่ เยอะครับเยอะ
0: นี่ส่งมาบอกปาเจ็ดเกิด 2-1 นะครับนะส่วนบวกลบเอาเองว่าอยู่เท่าไหร
1: ่ 2-1
0: ก็แสดงว่า
1: 5-6 ตอนนี้5-6
0: มากกว่าผมประมาณ6ปี
1: 6-7
0: 48
1: ใช่ไหมเห็นมาผมแม่นผมบอกว่าเขาแค่เกือบแต่เขายังไม่ถึง50แต่ก็กากันเกินตัว
0: เฮ้ยธรรมดา
1: เดินไม่หยุด
0: ผมเนี่ยเท่าเขาเลยผมก็

0: คงประมาณอย่างนั้นแหละ
1: ผมมาคาดหวังว่าถ้าผมถึงเขาเนี่ยผมจะไม่ดุดันเหมือนเขา
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026กันต่อทาง FM 99 Active Radio ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ให้แข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อยู่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021 ถึง 2022
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

Radio SMS 468-9899ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะ

0: ิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
1: สนุกเกอร์
0: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น

0: นับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
4: ไอ้อราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้ราอาห่า
5: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู

0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: กลับเข้าสู่99ไลฟ์บนโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมคมอธิคมแล้วก็น้องสนวิรุณนะครับ
1: ก็เกมครึ่งหลังนะครับที่แวนคูเวอร์นะระหว่างแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์กำลังจะเริ่มนะครับ
0: คิดว่าจะมีประตูไหมเนี่ย
1: 0-0คือถ้ามีอ่ะก็อาจจะมีเยอะเลยเพราะว่าฝั่งที่แพ้ถ้าตามหลังไปก่อนคงไม่อยากจะแพ้นะแต่เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าอีกคู่นึงก็เดี๋ยวกำลังจะคิกออฟครึ่งหลังนะครับเกมระหว่างทางด้านกาตาร์กับบอสเนียนะครับเป็นบอสเนียนำอยู่2-1
0: จะไปมาคู่กาตาร์กับบอสเนียนี่มี3ประตูไปแล้วนะครับในครึ่งแรกนะครับส่วนคู่หลักของเราเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดายัง0-0อยู่ส่วนคำถามยังส่งมาตอบกันได้นะยังไม่ถึงคนตอบไม่หมดเนี่ย
1: ก็ใครอยากได้ผลบอล นะครับทั้งจบไปแล้วหรือที่เตะอยู่ก็4-8 9-8 9-9ครับส่งมาสอบถามได้
0: อ
1: ัน
0: นี้มีคนก็ขอผลจอร์เจียมา
1: เดี๋ยวจัดให้
0: บอลจอร์เจีย
1: ว่างอยู่แล้ว
0: นะครับจากคุณสมุทรปากกา
1: แต่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับบอลของสวิตเซอร์แลนด์แล้วกลับมาตั้งใหม่ด้านหลังเหมือนน่าจะโดนเลเชอร์เยอะครับทางสวิตครึ่งแรกครับ
0: ไม่เอาอะไรกันเลย
1: น่าจะโดนมูรัตยาคินสวดอยู
0: ่ขวาขึ้นมาลูกนี้แมนซบีพาหนีไม่ได้แล้วเปิดเข้ากลางผ่านมาหมดจับของวากาดซัดเรียบร้อยเลยครับ1-0ของสวิตเซอร์แลนด์จากรูเบนวากาสครับโอ้โหโล่งขนาดนี
1: ้นี่เป็นไงแฟนแคนาดาย
0: ังกลับมานั่งไม่หมดเลยนั่นน่ะ
1: เซ็งดีเล่นครึ่งหลังมา54วินาทีเป็นไงอาเล่อาเล่อาเล่โอ้อะไรอะไรนะงูดินอะไรเจ้าถิ่นอะไรนะ
0: มังกรพัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่
1: งูดินเจ้าที่โดนไปแล้ว
0: เกมยังไม่จบสนสีดีต้องดูตอนแห้ง
1: ได้แต่ทีมอาจารย์สนนำไปแล้วนี่โอ้โหลูเบนวากาที่ท่านล้อมันล่อคุณเลยครับลูกนี้แต่เน่งๆมากครับหักข้อยิงเข้าเสาไกล1-0ครับนาที46โอ้เป็นจังหวะที่นี่ครับบอลจากฝั่งขวาครับสวิสให้มาไม่ล้ำนะครับมันซัมบีอีกแล้วครับท่านนี่ครับปาดมาในกรอบแล้วบีอูเบโลข้ามแล้ววากาส 1-0 ครับเรียบร้อยครับสวิตออกนำโอ้โหถ้าแบบนี้นี่เข้ารอบล้านเปอร์เซ็นต์ครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ถ้าเกิดกลับมาแพ้ 2-1
1: นะตอนนี้ไงเดี๋ยวถามถ้าชนะถ้าชนะก็จะมีเป็น7แต้ม
0: เราคนนี้ก็ชอบฟันธงนะเรา
1: เนี่ยเดี๋ยวไงมูรัตยาคินครับได้เฮก่อนชูกำปั้นครับ2มือเลย

0: ก็น่าจะต้องเร่งฟอร์มขึ้นอ่ะเพราะครึ่งแรกต้องยอมแล้วว่าสวิสเป็นรองนะครับ
1: แค่ได้เองจริงๆมีโอกาสเยอะกว่านะครับในครึ่งแรกที่ผ่านมาแต่ว่าทำไมทำมากลายเป็นว่าไม่ได้ประตูเลยแล้วพอเสียประตูแบบดีนี่เสียหายนะครับก็สถิติใน45ทีแรกเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ครองบอล 69% นะครับแล้วก็แคนาดาครองบอล 31%
0: เป็นไงตี 3 7 นาทีนาฬิกามันปลุกดังกริ๊งนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด
1: ์ส่วนทางฝั่งของกาตาร์ครึ่งหลังเอาจัสเซมกาเบอร์ออกแล้วนะครับแล้วก็เอาอดัมฮัสเซนลงมาครับเอาใครลงมาก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ไหมกาตาร์
0: เธอกาดเปลืองจอร์เจียเอาบอลจอร์เจียจอร์เจียนี่วันนี้มีถ้าลีกสูงสุดเนี่ยวันนี้อ่ะโอเคมี2คู่กลากล้านะครับเสมอกับซามกูลูไล 0-0 แล้วก็เดโมเทรเบลิซี่ชนะทางเดโมบาทูมี่ 2-1
1: โอเค
2: ครับ
1: ส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาของแคนาดาโดยบุคแคนนั้นยังโดนสวิตดักได้เราไปแย่งกลับมาลูกนี้ผู้สินบอกว่าแคนาดาทำออกไปก่อนแล้วครับจะแพ้ให้แฟนบอลดูต่อหน้าเลยเหรอจังหวะนี้ลอยมาเป็นอลิสตาจอห์นสตันครับไปบอลเคลียร์ทิ้งออกข้ามไปก่อน
0: นี่บอกบิ๊กจุดนี่รุ่นเดียวกับน้องไบค์เลยนะไม่น่าเชื่อ43แล้ว
1: จุนกับผมเนี่ยห่างกันปีเดียว
0: ใครเยอะกว่า
1: พี่จุนแก่กว่าผมก็อู่รุ่นเดียวกัน
0: นี่บอกสเปนมีเชื้อสายคาตาลันกี่คนโอ้โหแฟนมันแท้อีกแล้วเล่นกูละคาตาลันแท้ก็มีพวกนี่ไงเปดี้เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเกิดที่ลาสปาลมาสผมเคยอ่านประวัติกาบี้นั่นน่ะใช่เอริกาเซียใช่ยามาไม่ใช่แน่นอนมาเกิดที่ยารา
1: ใช
0: ่บาล
1: ยามาเป็นคนยารานะ
0: ยามามีเชื้อสายโมร็อกโก
1: น้องบาวนะน้องบาวอยู่ยารานะ
0: นอกนั้นก็ไอตัวพี่มาจากบาร์ซ่าแหละ
1: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์บริวเอโมโลพยายามจะเก็บบอลโดนสกัดมาก่อนครับวากาสตามมาเก็บทางซ้ายแล้วคืนกลับมาริคาร์โดโรดริเกสฝากเข้ากลางแล้วถ่ายไปทางซ้ายอีกทีนึงสวิตจี้ใส่แล้วคืนกลับมาลูกนี้ดีตามช่องแล้วโดนอัดล้มลงไปโอ้โหอบาตีผู้สินยังนิ่งอยู่ครับ
0: มันซัมบีนี่ดิ้นไปแล้วบอกอาจารย
1: ์โอ้แมนซัมบีนี่กิ้งในกรอบเขตโทษอย่างน้อยมี3ครั้งแล้ววันนี
0: ้เดี๋ยวต้องเช็คอาจารย์เช็
1: คอาจจะล้มง่ายไปหน่อยครับซอฟพีนันตี
0: ้แต่ปล่อยผ่านไปแล้วน่าจะไม่มีแล
1: ้
0: ว
1: บอลยังเป็นของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: นันทพงศ์บอกว่าเพลงดิกกี้มาตินเราอารมณ์มากครับตอนที่3นี่บอกว่ามาสักทีครับสกอร์แรกครับสวิส
1: ก็เท่ากับว่าตอนนี้2คู่ในกลุ่ม B มีประตูแล้วทั้ง2คู่นะครับเป็นบอสเนียนำกาตาร์ 2-1 แล้วก็สวิตนำแคนาดา 1-0 นะครับ
0: นี่ครับดีนะเชื่อเซนสนนี่เป็นไงแต่ไม่หรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องเชื่อตัวคุณเอง
1: ใช่
0: สิงจังสวิตนำแล้วแต่คุณฟาส
1: ยังมีเวลาครับแล้วแคนาดาเองก็
0: สียังไม่แห้งใช่ไหม
1: เออไม่อยากแพ้ในบ้าน
0: สีมันยังไม่แห้ง
1: เปิดมาลูกนี้ถ้าโดนอีกลูกก็เป็นสีทนได้ไง
0: ครับ
1: ก็เก็บลูกนี้โดนสวิตเคลียร์มาก่อนครับอลิสตาจอห์นสตันโดนอัดจากทางด้านหลังลูกนี้เป็นฟรีคิกของทางด้านทีมชาติแคนาดาครับ
0: นี่บอกว่าบอสเนีย2กาตา1นี่บอกว่าเสียงอ้าวมีเสียงเปล่าฟังเปิดให้ยังใน Facebook บอกไม่มีเสียงมีแล้วนะโอเคคุณวิริพงศ์บอกพี่ๆเชียร์สวิตให้เป็นแชมป์โลกไปเลยครับไหนๆก็เป็นแฟนบันแท้บอลโลกละ
1: ใครนะ
0: บอกเชียร์สวิตให้เป็นแชมป์โลกไปเลย
1: โอ้ยากโหยากเล่นอย่างงี้คืออาจจะมีเกมรับที่ดีอ่ะแต่ว่าโอ้โหเกมรุกนี่จืด
0: ยิงกาตาได้ลูกเดียวเนี่ยจังหวะคือต้องเริ่มต้นจากมันซัมบีครับแล้วปาดกลับมาโอ้โหแล้วเอ็มโบโลเล่นไม่ได้ครับแล้วบอลถึงวากาสเรียบร้อยครับจังหวะประตู
1: ไปไหนครับจังหวะเนี้ยคนที่คุมวากาสไปไหนครับจอห์นสตันน่ะไปไหนครับไอ้สไตล์จอห์นสตันน่ะทุ่มของสวิตครับทางซ้ายลาเยีย

0: ปิดมาโดนหม่งสกัดซะก่อนหนุนกันลูกนี้ลาลินพยายามจะเก็บครับบอลเข้ามาตรงกลางเดวิดให้อลิซาจอร์สันเบิ้ลลูกนี้ไม่มีอะไรเลยครับบอลไปเข้าทางเกรกอร์โกเบลสาดยาวขึ้นหน้ามาครับสวิตเซอร์แลนด์ปั๊มแล้วไม่ดีสวิตเก็บได้แล้วคืนกลับมาครับริคาร์โดโรดิเกสขอเข้ากลางชาก้าบอลกลับมาที่โรดิเกสอีกรอบหนึ่งทางซ้ายแล้วเปลี่ยนจากซ้ายย้ายมาขวารออยู่ทางขวาเป็นทางด้านของลูคัสชักชักยกเสาใกล้ไม่ให้จบครับอลิสเตอร์จอห์นสตันสะบัดออกข้างไปก่อนครับ
1: ยูทูบมาแต่เสียงครับอ๋อมาแล้วนี่ก็ภาพผมก็เปิด YouTube อยู่ก็น่าจะเห็นนะครับนี่บอกเมื่อคืนคาโตน่าตะเวนฟังดนตรีทั่วกรุงเทพเลยครับแวะแซกโซโฟนด้วยแล้วก็ล็อกพลับ
0: โคตรติดอะ
1: วิถี
0: เห็นอยู่เห็นอยู
1: ่อินดี
0: ้เห็นเมื่อวานแบบเป็นวงแจ๊สที่แซกโซโฟนอะ
1: เขาเคยไปนะแซกโซโฟนอะ
0: คุณเคยไปด้วย
1: อนุสาวรีย
0: ์ไปทั่วเหมือนกันนะ
1: เพื่อนเพื่อนชวนไปแต่ผมตระหนักรู้ได้ว่าไม่ใช่ทาง
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: คือเราไปยืนแล้วเราเคยถามตัวเองไหมฉันมาทำ
1: ใช่ใช่ครึ่งชั่วโมงกูออกเลยว่ามันไม่ใช่ทาง
0: เหมือนผมเคยไปยืนออนิกอยู่คืนนึงอะแล้วเราว่ามันไม่ใช
1: ่เอ้ยอันนั้นใช่ทางแต่ปีกไม้น่าจะได้อยู่
0: เอ้ยอันนั้นร้านเพื่อนผมไปกินข้าวเฉย
1: ไปถึงนั่นข้าวเคอไม่กินแล้ว
0: ครึ่งหลังผ่านมาประมาณ8นาทีครับมีประตูขยับแล้วก็คือสวิตช์ขึ้นนำ 1-0 บอลของเดลฟูเกสให้มาทางขวาบุคแคนนอนเบิร์นบอลของทางฝั่งอลิสเตอร์จอห์นสตันจะให้บุคแคนนอนเล่นต่อก็แรงเกินไปครับเหมือนทางขวาเนี่ยมันต่อกันไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะครับไทรอนบิดแคนนกับอลิสเตอร์จอห์นสตันเนี่ย
1: ต่อไม่ติดนี่เอาอะไรต่อดี
0: ต้องไม่รู้เหมือนกัน
1: โอ้แล้วหัวไม่ลั่นด้วยตีสามกว่า
0: คิดแล้วไม่ออกง่วง
1: ไปดูหนังดีกว่าคุณดูยังนี่ผมจะไปดูทอยสตอรี่ห้า
0: โอ้โห
1: น่าดูไหม
0: ผมรอดูนี่อยู่คำสารภาพของหมอผี
1: หนังผีอ่ะ
0: เออหนังที่มาจากเรื่องเล่าในเดอะโกสต์ไง
1: เข้าโรงหรือว่า
0: เข้าโรงดิ
1: เข้าโรงไงไม่ใช่ Netflix ไง
0: เออสิงหานี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคำสารภาพของหมอผีใช่ที่คุณอเล็กธีรเดชคุณชาคริสเล่นน่ะ
1: ผมเห็นมันมีนี่อะไรอ่ะของแขกอะไรสักอย่าง
0: ของแขก2
1: เอออ
0: ืม
1: นี่กาต้านี่ไง
0: นี่ยังของแขก1อยู่เพราะว่าตามอยู่1 2
1: เออยอด FC 99ครับไลฟ์ทุกคู่เลย
0: ขอบคุณนะครับ
1: แต่วันเนี้ยวันนี้ฟุตบอลมันไม่มัน
0: วันนี้ช่วงแรกมันแล้วความสำคัญมันหายไปด้วยนะครับคือถ้าจบด้วยสกอร์เนี้ยสวิตจะเป็นจ่าฝูงครับเฮ้ยหรือแคนาดาเขาหลบอะเดี๋ยวผมไปดูให้หน่อยแล้วกันว่าที่2ของกลุ่ม A ไอ้ของกลุ่ม B จะไปเจอใครที่2ของกลุ่ม B นะฮะ
1: บอกช่วยเชียร์แคนาดาให้ตีเสมอหน่อยครับโอ้แล้วเปิดมาครับเกือบได้มงนะครับทางคลายลาลินชำราบแต่ว่าบอลมันแรงครับออกหลัง
0: ดูไม่ได้ด้วย
1: กดใน iPad ดี iPad อะอ้าวแล้วตรงนี้สวิสทิ้งยาวมาข้างหน้าบอลเอ้ามงไม่โดนหลุดมาเอ็มโบโลเอ็มโบโลแตะหนีแล้วโอ้โหตวัดมาด้านกว้างแล้วยิงมันซัมบี 2-0
0: โอ้โหหายเลยครับ
1: นี่ๆเอ้ยคอมันเป็นไรตกหมอน
0: เหรอโลละเต่าเนี่ย
1: โอ้โหเต้นคอเอียงเลย
0: โอ้โหความผิดพลาดของแคนาดาครับไปเล่นบุกเยอะเกินโดนสวิตเซอร์แลนด์สวนกลับมาลูกนี้บิลเอมโบโลตอนแรกนึกว่าจะงานเบียวซะแล้วครับสุดท้ายยังแก้งานได้ถ่ายไปทางขวาให้ยูฮันมันซาบีวิ่งมายิงครับ
1: อ้าวอ๋อเราต้องกดนี่โอ้โหแคนาดาเหมือนช็อตครับโดนลูกแรกแล้วเนี่ยคือไม่

0: ตั้มนะครับทิ้งมาตรงฮาล์ฟสเปซครับระหว่างไลน์แล้วเนี่ยคือไปกักกันครับแล้วเอ็มโบโร่เนี่ยเก็บบอลได้แล้วดีดไปให้ด้านขวากรอบเขตโทษแล้วโอ้โหมาซัมบียิงไม่จับครับวอลเล
1: ่ที่2กลุ่มนี้จะไปเจอที่2กลุ่ม A เว้ย
0: ซ
1: ึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเป็นใครอ่ะ
0: ที่2กลุ่ม A ก็ไอ้กลุ่มนี่ไงกลุ่มเม็กซิโกอ่ะ
1: เม็กซิโกหรือ
0: เป็นเกาหลีใต้
1: น่าจะเป็นเกาหลีใต้
0: คือยังไงคือแคนาดาอยากเจอเกาหลีใต
1: ้
0: ว่างั้น
1: หรือเปล่า
0: แล้วถ้าที่1กลุ่มเนี้ยที่1กลุ่ม B เจอใคร
1: ที่1กลุ่ม B ใช่มั้ยครับ
0: อ่ะสวิตจะไปเจอใคร
1: จะไปเจอที่3ของกลุ่ม E F G หรือ I
0: โอ้อันนี้ยากอันนี้คือไม่ต้องพูดอ่ะยังอีกเยอะ
1: นะครับ
0: เป็ดยังมันจะมีพลิกผันอีกเยอะ
1: ซึ่งที่3ของกลุ่ม E F G หรือ I นะ E ก็คือกลุ่มเยอรมัน
0: โอ้โหของ
1: ถ้าที่3ก็อาจจะเป็นเอกวาดอร์ก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็น F ก็อาจจะเป็นสวีเดนครับ
0: คือคุณกำลังจะบอกว่านี่คือแคนาดาการละคร
1: ไม่แคนาดาได้แค่นี้ ไม่ใช่การละครแล้วเนี่ย
0: บอกแล้ว
1: เอาตัวจริงลงแล้วไม่นี่เอาเอสตากุโยลงแล้วครับ
0: อุสตาคิโอก็มินล่าลงมา
1: เดียมินล่าแล้วก็อีกคนนึงก็คือเปลี่ยน3คนน่ะสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสักครู่เนี้ย
0: แต่ในการนี่ปลุกไป2ทีนะครับกริ้งเมื่อสักครู่นาที57สบายตัวแล้ว
1: ใครเชียร์ทางสวิตนี่ก็น่าจะดีสบายใจแหละ
0: เอาแล้ว3ไม้หลุดมาเมื่อตามสกัดได้ทันครับไอ้สแตร์จอห์นสตัน
1: ครับ
0: ผ่าน1ชั่วโมงนะครับสวิตเซอร์แลนด์2แคนาดา0นี่บอกแคนาดาอ่อนจังครับวันนี
1: ้
0: ไม่มันก็ทรงอยู่แล้วเพราะมันเจอกาตาร์มันก็เลยกากัน
1: อ๋อแจ้งนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้มีรายงานมาว่า
0: บราซิลอ่ะ
1: ที่มามี่เนี่ยฝนกำลังตกหนักมากนะครับแล้วบางพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยแต่เขาคาดการว่าจะหยุดทันเกมคู่สกอตแลนด์กับบราซิลลงเตะพอดีถ้าเลื่อนอีกก็เบอร์อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ผมไม่เกี่ยวตีห้า ผมไปแล้วผมอีกทีคู่นู่นผมไปทีรอบ8โมงเช็คเม็กซิโกเจอกันได้ครับที่ BG Sport ตรงนี้ทุ่มของแคนาดาครับเอ้าเชลซีจะเอาลาคัวว่ะโรมาโน่บอกเชลซีแอดวานซ์ทูเก็ตนิวเซ็นเตอร์แบ็กคืออยู่ในขั้นตอนขั้นสูงที่จะได้ตัวแม็กซองลาคัวเซ็นเตอร์แบ็กจากคริสตัลพาเลซนะ
1: ครับ
0: หลังจากกำลังจะได้ปาเลสต้าแบ็กจากแอตแลนต้านะครับสำหรับเชลซียุคชาบี้อลอนโซ
1: ส่วนที่เปลี่ยนตัวเมื่อสักครู่นี้ของสวิตเซอร์แลนด์เอาอาลีอาเมดออกนะครับอาลีมิล่าลงมามาเดียชอยเนียออกเอาเซฟานอุสตากิโยลงมานะครับแล้วก็ไคลลารินออกครับเอาโทนี่โอลัวเซยี่ลงมา
0: ไปแล้วนักเตะอุบลเหรอไคลลารินชำราบ
1: ส่วนได้ยิงลูกนี้ไม่ได้อะไรครับจังหวะยิงของคอเนลิอุสนะครับนี่บอกอย่าให้พาคู่บอสเนียครับ
0: คุณเปิดให้ได้ก่อนมันเหมือนออกมาปะบอสเนียกับคาตาลุ้นอยู่ใช่ไหมล่ะมันค้างคาไงมันคาอยู่
1: มันเปลี่ยนได้นะมันสามารถเปลี่ยนได้นะ
0: มันคาอยู
1: ่ลูกนี้สวิตช์เกือบโดนเหมือนกันครับยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับเอาเปลี่ยนไหมล่ะได้หมดอ่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: แต่เราดูเราดูให้ดูให้เรื่อยมีโอกาสได้ประตู 3-1 อยู่เหมือนกันนะแต่จังหวะนี้ซ้ายได้ขึ้นแคนาดามิล่าจะลุยเข้ามา3คนของสวิตล้อมนะครับเรียบร้อยเลยครับมันบอกว่าแคนาดาถ้าเป็นแชมป์กลุ่มจะได้ไปหลังเล่นที่แวนคูเวอร์ต่อไปยาวๆแต่ถ้าตกเป็นที่2ก็ได้เล่นที่ LA แทน
0: อ๋อคือต้องไปเล่นที่สหรัฐแล้วแต่แคนาดาเลยครับแต่ตอนนี้ตามหลังอยู่2ลูก
1: เดี๋ยวก่อนนะอ๋อแต่ว่าเฮดทูเฮดก็ดีกว่าบอสเนียอยู่ดีแต่เฮดทูเฮดกับบอสเนียเสมอกันนะแต่บอสเนียประตูที่เสียก็เป็นรอง
0: เพราะว่าถ้าเฮดทูบอลโลกครั้งนี้ดูเฮดทูเฮดก่อน

0: ถ้าให้ตัวเฮดเท่ากันก็ไปดูประตูได้เสียถ้าประตูได้เสียเท่ากันก็ไปดูประตูได
1: ้อุ้ยจังหวะนี้ไปอัดกรานิตชาก้าล้มลงไปครับแคนาดาเป็นฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์เลยครับ
0: ก่อนหน้านั้นน่ะจังหวะโหโคเบิลนี่ก็ต้องชมว่าวันนี้ทำได้ดีครึ่งแรกนี่ก็เซฟหลายลูกครับทำให้สวิตยังอยู่ในเกมยังไม่ตามหลังแล้วก็ครึ่งหลังครับด้วยความเฉียบคมของวากัสแล้วก็มันซัมบีทำให้ตอนนี้นำ2ลูกครับทางสวิตเซอร์แลนด
1: ์มีถามว่าแคนาดาเนี่ยแพ้วันนี้ตกรอบหรือเปล่าไม่ตกนะครับแคนาต่อให้แพ้วันนี้พวกเขาก็ยังเป็นอันดับ2ของกลุ่มครับตรงกลางขึ้นมาของแคนาโดนสวิตไล่ปั๊มพอนำ 2-0 เนี่ยสวิตจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับ
0: นี่บอกว่าฟังสองหนุ่มฟังสองหนุ่มภาคบอลดีกว่าครับตัดยางฝนตกหมดแล้วคุณประจักษ์จากกระบี่โอ้โหเป็นกำลังใจให้พี่น้องต่างจังหวัดที่ฝนตกแล้วก็อาจจะทำงานติดขัดด้วยนะครับ
1: ส่วนใครที่ตัดยางได้นะครับอยากให้ระมัดระวังเนื้อตัวกันให้ดีนะครับช่วงนี้งูเยอะแล้วมันมืดด้วยนะครับระวังเกี่ยวนิ้วนะฮะไอ้มีดตัดยางอ่ะอย่าแคบนะครับอย่าแคบไม่ต้องแคบค่อยๆทำนะครับอย่าแคบส่วนแคดาลุยขึ้นมาอลิสเตอร์จอนตันจับไม่ได้ครับบอลล้นออกไป
0: นี่บอกเชียร์คานาดาไปครับนอนได้เลยครับโอ้ก็ลุยกันต่อนะตีห้าอาจารย์คมมีเบียร์แก้เบียร์แก้อยู่ไหมตีห้าบราซิลสกอตโมร็อกโกเฮติ
1: บราซิล
0: ถ้าสองคู่นี้ชอบอะไรมากกว่า
1: บราซิล
0: ฮะเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวไลน์อัพเด
1: ี๋ยวสกอตแลนด์เนี่ยเป็นบอลแพ้ทางบราซิลนะเจอในฟุตบอลมา
0: แพ้ทุกครั้งอ่ะ
1: ไม่เคยชนะเลย
0: แพ้4เกมติดมีเสมอได้1
1: ใช่
0: Head to Head นะผมเช็คมาแล้ว
1: เสมอหรือปีจะ4มั้ง
0: บอกสวัสดีครับพี่คมพิศนจากคุณ
1: โกมิน
0: สวัสดีครับนี่บอกแคนาดาไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ถ้าไล่มาอาจจะมีลุ้นแต่ตอนนี้มันนาที65นะตามอยู่2ลูก
1: ครับ
0: เนี่ยถามเนี่ยคุณต่อหน่อยพี่คมเนี่ยคุณอ่านสำเนียงให้ถูกต้องด้วยนะ
1: คนที่ไหนคนบาง
0: พี่คมคนที่ไหนคุณต้องอ่านสำเนียงให้มันได้ด้วยดิ
1: ผมคนบางแกครับผมคนบางแกบ้านขายข้าวมันไก่ฮะบ้านขายข้าวมันไก่อยู่วงเวียนใหญ่ฮะ
0: คนบางแคเสียงอ่อยนะครึ่งหลัง
1: นะง่วงเมื่อวานดูครบ4คู่
0: อืมเมื่อวานผมก็ดู4คู
1: ่แล้วก็4โมงผมต้องตื่นมาทำงานต
0: ่
1: อ
0: ใช่แล้วคุณตั้งแต่คู่3ถึงคู่ไอ้คู่2ถึงคู่4อ่ะ3คู่มี2ลูกอ่ะคุณดูจบได้ไงวะอังกฤษ 0-0 โครเอเชียชนะลูกเดียว 1-0โคลอมเบียชนะลูกเดียว 1-0 3คู่มี2ลูกอ่ะ9:38
1: ดูตัวไม่
0: 1ก็270นาทีมีปฏิ2ประตูอ่ะ
1: มีส่งมาบอกอยากแคบนี่สำเนียงยะรามั้ยอ่ะแคบนี่สำเนียงเขาก็ใช้กันทุกที่อ่ะพี่เหรอนะ
0: เฮ้ยคุณดู SFS เมื่อกี้นี่ผมเห็นแบบเอ๊ะมันเนี่ยน้องออยฟลอเรนซ์ศรีนครินทร์จุดๆใหญ่มากอ๋อพี่อู๋เรียกมาแล้วจริงเหรออู๋ใหญ่แน่นะ
1: ผมไม่รู
0: ้โอ
1: ้หมดท่า
0: ไม่ไม่อ๋ำเปล่าเพราะว่าอาจารย์อู๋เขาบอกเขาธรรมะธรรมโมเนี่ยคุณ7639เนี่ยบอกคุณคมรุ่นเดียวกับคุณอู๋ดมศักดิ์เหรอครับอู๋อาจารย์
1: อู๋เล็ก
0: อาจารย์อู๋ใหญ่นี่รุ่นใหญ่กว่าเยอะอู๋ใหญ่จะ60อยู่แล้ว
1: พี่บอกแคนาดาบุกบ้างไหมครับตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวรุกลงมาเพิ่มแล้วนะครับทั้งพวกเรียมิลล่าทั้งโอลิวาเซยี่แต่ว่ารูปเกมก็ยังไม่ดีขึ้น
0: เนี่ยหิวข้าวมันไก่เลยเนี่ย
1: มีบอกไปหาดใหญ่อย่าลืมแวะแมนดารินนะหน่อยนี
0: ่ไม่เคยไปเนี่ย
1: หาดใหญ่ผมไม่เคยไปเหมือนกันแต่เคยไปนี่นะเคยไปเขาหลัก
0: ผมเคยไปทีนึงแบบที่ไม่ได้ไปที่อื่นเลยรู้จักแต่เนี่ยไปพักโรงแรมนี่คริสตัล
1: หันใหญ่ไม่เคยไปครับอาจจะเคยผ่านแต่ว่าถ้าเคยไปจริงๆไปเขาหลัก
0: ไปตลาดกิมหยงตอนนั้นยังเด็กอยู่ไงแต่ถ้าช่วงนี้ไปก็เนี่ยตั้งแต่ที่เขาบอกเนี่ย

0: มนดาริน
1: ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนนั้นนะครับตอนนี้โอ้ยเอริชิโก้โมโหอะไรครับโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วเหมือนเขาไม่พอใจครับ
0: เขาอยากยิงเพิ่มไง
1: มีหนามพี่คมอยู่บางแคเจอเซียนชัยใส่เงินตาตั้งแต่ไหมครับอ้าว
0: เออพี่ชัยอยู่บางแค
1: เอาเหรอ
0: ไม่ใช่สลุดอ่ะ
1: กับตัวยิงลูกนี้ของโจธานเดวิดก็ไปโดนนิโก้เอเวอรี่บล็อกไว้อีกครับเกือบจะตีไข่แตกได้เหมือนกันครับมีมุมตีไข่แตกอยู่เหมือนกันนะสำหรับทางด้านของแคนาดาแต่ว่ายังไม่ได้ครับเวลาก็ยังพอมีถ้ากลับมาได้เร็วยังมีโอกาสกลับมาครับสำหรับทางฝั่งของแคนาดาครับเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายครับอุสตากิโอจะเป็นคนเปิดเข้ามาโยนมาลูกนี้โดนสกัดซะก่อน
0: โยนมาติดบล็อกนะครับของแคนาดาครับจอห์นสตันโหติดลิคาร์โดโรดิเกสตัวเก่า
1: เริ่มจะขึงแล้วละครับสำหรับทางฝั่งของแคนาดาครับหวังจะเอาประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนครับ
0: นี่บอก FC พี่คมตั้งแต่พี่คมไปออกสลากกินแหว่งรัฐบาลคุณเคยไปจับ
1: ได้ด้วย
0: คุณเคยไปจับด้วย
1: เคย
0: แล้วได้ค่านี่ไหม
1: ได้
0: ได้มาเท่าไหร
1: ่เท่าไหร่ฮะ 2,000 ป่ะ 2-4,000
0: เฮ้ยมีไหมไปจับบ้างอ่ะ
1: มีเอาเขาจะมีตัวแทนสื่อคนนึงแล้วรอบนั้นเหมือนอยู่ดูเออคงไปเอาเรียบร้อยไปว่ะรอบ
0: รับ2,000
1: ใช่ 2,000 หรือ 4,000 นี่แหละ
0: แล้วก็ไปปีกไม้หมดไป 20,000
1: แต่มันจะต้องไปที่เดียวเลยหรือไงแหมส่วนจังหวะนี้แคดาได้เตะมุมครับฉะนั้นมุมทงฝั่งขวาอุสตากิโอจะเป็นคนเปิดเข้าไปนี่บอกเวียงจันทร์เรียกเตะมุมว่าเตะแจกยกมาลูกนี้ไม่ผ่านครับติดหัวคันจีดักไว้ได้แคนาดาป้ายออกไปทางขวาอุสตากิโอคล้องหลบมาได้ดีต่อลูกนี้ไม่ถึงอีกครับมีบิลเอโมโลไปช่วยดักเอาแล้วดีดทิ้งมั่วเลยครับสวิตตอนนี
0: ้นี่บอก4โมงเย็นก็ได้ยินเสียงคุณคมตี3ครึ่งก็ได้ยินเสียงคุณคมทำงานเหมือนน้อนเงินจากคุณนครคนนครปฐม
1: เออ
0: กติคมเรดิโออ่ะบอกเลย
1: เฉพาะวันนี้แหละวันนี้วันเดียวที่ทุกอย่างมันมาตรงกันหมดเลยอ่ะ
0: มีจัดนี่มั้ยเก่าเก่งเกมด้วยป่ะ
1: เออ2:30ครึ่ง
0: ฮะ2:30ครึ่งด้วยเหรอ
1: เออ
0: โอ้โหคุณนี่คิวทอง
1: นี่บอกผมคนนครนะนครปฐมนะ
0: นี่บอกว่าคุณคมนี่ดูไปก็คล้ายครูปีชาเลยครับไหนคุณพูดดีความจริงก็คือความจริงอ่ะ
1: โอ้โหแค่เทียบกับครูปีชา
0: ก็เนี่ยเขาบอกมาเนี่ยเขาพิมพ์เนี่ยเออผมเป็นนี่ไงผมเป็นหมวดจรูนก็ได
1: ้ส่วนที่ถามมาบอกว่าตอนนี้ทีมไหนการันตีที่1แล้วบ้างก็บรรดาพวกทีมที่ชนะ2นัดรวดนะครับเยอรมันเม็กซิโกอเมริกาแต่ว่ามี2ทีมที่ยังไม่การันตีที่1ก็คือฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เพราะว่าแต้มเท่ากัน6คะแนนเท่ากันเลย
0: จะกลุ่มนั้นมันชนะทั้งคู่ชนะ2นัดทั้งคู
1: ่ใช่
0: ใช่แต่ฝรั่งเศสนัดสุดท้ายเดชองไม่ได้คุมเพราะว่าคุณแม่เดชองเสีย
1: ใช่เสียชีวิตแล้วก็กลับไป
0: ฝรั่งเศสทำพิธีงานศพเอาส่วนคู่สวิสกับแคนาดาพักครึ่งนะครับ ของครึ่งหลังพักครึ่งของครึ่งหลังไฮเดรชั่นเบรกสวิส2แคนาดา0นาที70ครับนี่บอกความจริงก็คือความจริง
1: พี่ผมไปยิ้มไหนมาครับอ๋อมีที่พักอยู่แถวนี้ครับ
0: แถวสะพานควายอ่ะ
1: เออที่เด็ก99อ่ะ
0: เรนโบว
1: ์ทำไมรู้อ่ะทำไมเรารู้จักอ่ะ
0: ก็เคยไปผมไม่มาห่วงภาพพจน์หรอกมันก็ต้องมีชีวิตวัยรุ่นตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยากไปนี่บอกว่าพี่คมเคยไปสกายวอล์กทะเลหมอกอะไรเนี่ยไม้เมืองหนาวอันเยอแวงเบตงยังครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะเบตงมันต้องยะลาวะ3จังหวัดผมไม่เคยไป
0: มีสกายวอล์กด้วยเหรอยะลาเนี่ยหรอผมเพิ่งทราบนะ
1: แต่ผมเคยไปหลีเป๊ะหลีเป๊ะมันอยู่จังหวัดอะไรอ่ะ
0: สตูลป่ะ

0: ำไม่ผิดโอ้ยมันไม่ตีเป๊ะยังใกล้แต่ถ้าเบตง3จังหวัดชายแดน
1: ใกล้แมวอะไรหลีเป๊ะชุ่มต้องขับไปแบบป่าบาราแล้วก็นั่งเรือต่อไปอีกเออไม่ใกล้นะเว้ย
0: หลีเป๊ะมันต้องไปกับแฟนไงมันแบบโรแมนติกขนาดนั้นใช่ป่ะล่ะ
1: ผมไปกับเพื่อนกลุ่มเบลเลอร์
0: โอ้ก่อยเลย
1: แต่น้ำใสจริงหรือเปล่า

0: ตามอยู่2ลูกครับเปลี่ยนพวกตัวรุกลงมาแล้วจะทำอะไรได้หรือเปล่าคุณว่ามีอีกลูกไหมคู่ไหน
1: ผมว่าเต็มที่ก็มีลูกเดียวอ่ะคู่สวิตกับแคนาดาเนี่ยส่วนไอ้บอสเนียก็เหมือนแบบตึงมือแล้วอ่ะเอาแค่นี้ก่อนถ้าเกิดไป 2-2 มาบอกเลยว่าพี่เกเลิกอ่ะก็บอสเนียจะเอาแค่นี้แต่คือก็จูไม่ได้เด้งทั้งคู่อ่ะ
0: ครับ
1: นี่สินเชื่อจะลงสินเชื่อ
0: promise
1: คุณติดผมติดกับโฆษณานี้มากแล้วเห็นตลอดเลยคุณยาย่าเน
0: ี่ยโอ้แล้วจะเอาแอร์วิชเชอร์ลงด้วยครับ
1: นี่ซีวันวิทแมร์ก็กำลังจะลงครับของสวิตเซอร์แลนด
0: ์เอาซีวันวิทแมร์ลงมาแทนลูก้าชักนะครับแล้วก็ชิบริโซออกเอาแอร์วิชเชอร์ลงมา
1: ลูก้าชักไม่วันนี้73นาที
0: สุดท้ายชักไหมครับ
1: ชักแง่งไฮโดรเจนเบรกนี่น่าจะมุกใครสักคนน่ะไฮโดรเจนเบรกเลยดื่มไฮโดรเจนงี้ไฮเดรชันเบรกสิ
0: สกายวอล์กยะลาเบตงไม่เคยไปเลยครับ3จังหวัดอยากไปอยู
1: ่นี่ว่าเขาเรียก
0: เขาเรียกอุทยานเมืองหนาวทะเลหมอกอัญญาเวงเบตงไม่เคยไป
1: เออน่าไปนะ
0: ส่วนจังหวะนี้คู่สวิตกับแคดากับอาโลเตะกันต่อแล้วนะครับฝากขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ของสวิตไม่ดีโดนแคดาดักได้แล้วจะเป็นสวนกลับครับบอลซ้ายของแคดาลาเยียให้มาอุสตากิโอไปที่ลาเยียฝากออกไปซ้ายยังเข้าเร็วไม่ได้ครับรัวเซยี่ย้อนคืนกลับมาตั้งกันใหม่บอลอยู่ที่เดฟเกรสเปิดลูกนี้เกี่ยวได้แล้วขวางมาจิ้ม 2-1 ว่ะเฮ้ยโอ้โหชาร์จจ่อของรัวเซยี่ครับลูกนี้แคนาดาไล่มา1ประตูต่อ2แล้วครับเอาสิ
1: โอ้โหจังหวะนี้เกมรับสวิตเซอร์แลนด์พลาดนะครับแล้วเป็นกองหน้าตัวสำรองครับ
0: เป็นเดวิดนะไม่ใช่รัวเซยี่เป็นเดวิดนะครับ
1: เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูกันโอ้เดวิดโพมิสเดวิด
0: มนุษย์สัญญา
1: โอ้โหไรเฮครับกองเชียร์เจ้าถิ่นคือเกมรับสวิสไปประกบพลาดครับโอ้โหลงมาแป๊บเดียวครับกองหน้าตัวสำรองเนี่ยบอลทิ้งมาแนวลึกครับแล้วก็ไม่ล้ำนะเพราะคนยืนต่ำสุดคือริคาร์โดโรดิเกสแล้วเนี่ยตวัด1ทีแล้วโอ้โหปาดไปในกรอบคือเอเวดี้สกัดไม่โดนครับโปรมิสเดวิดก็เลยจิ้มเข้าไปเป็น 1-2
0: เอาละครับตอนนี้2สนามสกอร์เท่ากันเลยนะครับมีบอกสกอร์เท่ากันฉันและเธอโอ้นี่นิตยสารโบราณเลยนะครับ
1: ก็จบแบบนี้ผมก็ไม่ติดได้หมดอ่ะ
0: จังหวะนี้สายขึ้นมาฝากเข้ากลางพลิกลูกนี้ไม่ได้ครับ
1: แฉมุม
0: อุ้ยอุ้ยแล้วจังหวะนี้ยังไงครับอันนี้น่าจะเป็นประธานาธิบดีของแคนาดาวันนี้มานั่งในสนามด้วยมีบอกว่าชอบเดวิดมากนะครับกับเพลงฝากแฟนผมด้วยนะอันนั้นเดวิดอินทีไอ้มุมของแคนาดาอุสตากิโยครับทางด้านมุมทงฝั่งซ้ายครับจะเปิดเข้ามายกลูกนี้แมนสบีสกัดเอาไว้ซะก่อนครับสวิตแก้ออกมาได้บอลย้อนหลังกลับมาของแคนาดาลาเยียต้องดีดคืนยาวกลับมาถึงเกรโปยกมาลูกนี้ไม่ผ่านดิโก้โรดิเกสครับเกมเหมือนจะเปิดมากขึ้นแล้วครับที่แวนคูเวอร์อุ้ยลูกดีโดนเลาะล้มลงไปครับโจธานเดวิดเป็นฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาครับ
1: อ๋อผมเพิ่งเห็นคลิปเนี่ยแคนโตน่านี่ไปล็อกผับโดยพี่จอมบอบูพาไป
0: อ๋อเหรออ
1: ืมเนี่ยนี่ไงชัดเจนชัดเจน
0: เห็นแต่ว่าเขาถอดเสื้อให้กันอยู
1: ่นี่ไงพี่จอมพาไปเนี่ย
0: อืม
1: โอ้โห

0: เอาละครับฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาครับจะลุ้นเข้าไปจากจังหวะเซตพีซจังหวะนี้อุสากิโออยู่ที่บอลนะครับให้สัญญาณจะถึงขั้นเสมอเลยไหมครับนำสองลูกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันขาดไปแล้วแต่พอ 2-1 ไม่ใช่แล้วครับวิ่งมาเป็นอูสตากิโยยกไปข้างหน้ามองโอ้โหเกโกโกเบลเนี่ยมอบแล้วด้วยครับจังหวะนี้ได้แต่มองครับโถมมาหม่งลูกนี้มันไม่ตรงกรอบครับ
1: โอ้โหเกือบโดนตีเสมอครับสวิตเซอร์แลนด์
0: จังหวะ
1: เนี่ยคือเปิดเข้ามาครับอูสตากิโยแล้วได้หม่งครับแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมหนาไปครับก็เลยหม่งไม่ตรงกรอบหลุดเสาไกลโอ้โห
0: เดเรกคอนเนลิอุสนี่คือกรีดไปกรีดมาเลยนะครับ
1: คือกรีดอยากได้เตะมุมแต่ว่าไม่ได้นะครับหม่งออกไปเองนะเกมเริ่มคู่ขี้สูสีครับหลังผ่านครึ่งชั่วโมงครึ่งหลังแล้วเปลี่ยนเพิ่มครับแดนเอนดอยที่ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยดับสนิทลงมาแทนดูเบนวากาส
0: คนยิงประตูนะเอาเบนวากาสออกครับแล้วก็เอาแดนเอนดอยลงมาก็จะเฉิดฉายในเกมนี้ก็ได้15นาทีสุดท้ายครับทุกสนาม
1: นี่เขาบ่นมาเนี่ยไอ้สินเชื่อทำแสบแล้วนะ
0: โปรมิส
1: โอ้ยมันยังแค่ไล่มา
0: โปรมิสเดวิด
1: ไลน์อัพบราซิลมายังเช็คหน่อยสิ
0: ส่วนจังหวะนี้แคนาดาบุกขึ้นมาเดวิดพยายามจะเล่นจังหวะเดียวติดอคันจีครับดักไว้ได้ก่อนพยายามจะไปช่วยครับแดนดอยจังหวะนี้กลายเป็นฟาวของทางฝั่งแคนาดาเลยครับมีคนบอกให้แชดาตีเสมอที่สาธุ
1: สาธุ99เฮ้ยไลน์อัพมาแล้วคู่บราซิลเดี๋ยวรอสักครู่วันนี้ใบให้ไม่มีลาฟินญานะวันนี้ใช้
0: แปลว่ามาร์ตินเดลี่ต้องมาม
1: าร์ตินเดลี่อะไรล่ะใช้ลายยานดิเออดีกว่าเยอะนะเดี๋ยวแจ้งให้ส่วนสกอตนี่วันนี้นี่แชงแล่นเลยอะกองหน้าจากฮาร์ท
0: รอเรนช์แชงแรน
1: เออคนบ็อกเคนฮาร์ทฮาร์ทนำมาทั้งซีซั่นโดนเซลติกป้นอีกสกอต
0: นัดสุดท้ายแพ้ขึ้นมาของสวิตลูกนี้เอนดอยพยายามจะเบิ้ลเข้าไปตรงกลางครับไม่ดียังช่วยกันแก้วกลับมาได้บอลของสวิตทางขวาแอมบิเชอร์ลากขึ้นมาจังหวะนี้ไปที่ริมมุมธงแล้วมีแคนาดา2คนรุมลูกนี้ผู้สินบอกว่าแอมบิเชอร์ทำออกครับ
1: เฮ้ยวันนี้ breaking news อ่ะเนมามีชื่อสำรองให้บราซิลโอ้โหมาแล้วใครอยากดูเนมาผมว่าวันนี้มีน่าจะมีลงมามีส่วนร่วมสักช่วงนึงอ่ะหลังจาก2นัดแรกนี่ไม่มาไม่โผล่เลย
0: ถึงขนาดที่ประธานาธิบดีต้องบอกว่าให้เรียกติดทีมมา
1: ใบสั่งครั้งสุดท้ายแล้วแหละเนมาจากซานโต
0: สกาตานี่ก็เริ่มทยอยเอาพวกอาเมดอาราเอลดินอะไรพวกนี้ลงมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังตามหลังอยู่ครับกาตายังตามหลังบอสเนียอยู่2-1ดูซิว่าจะมีสักประตูไหมครับ
1: ก็เดียวกันเลยครับ
0: มีถามว่าพี่คมง่วงไหมครับง่วงนี่ครับนี่ปิดปากไปรู้กี่รอบแล้วนะครับส่วนบอสเนียโอ้โหมีโอกาสได้ยิงที่บริเวณหัวกะโหลกครับอาราเบโควิดอีกแล้วครับยังไปติดอูดาดาครับปัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับบอลจากขวาตัดเข้ากลางมาครับโอ้โหแล้วสับบริเวณหน้าหัวกะโหลกนั่นแหละครับบอลปรีเข้าไปหาไอตัวนี้น่าจะชื่ออะไรนะรักบาเลโควิดอะไรทั้งอย่างรัชเนี่ยเบอร์20
1: ไอตัวนี้เก่งอยู่ PSV
0: ถ้า19อ่ะจะเป็นอะไรเบโควิด
1: บารักตาเลวิช
0: เออบารักตาเลวิช
1: ผมเคยพากย์อยู่ดิกดัชนี่อยู่ที่โมโนแม็กนะไม่แต่เท้าซ้ายมันคล้ายๆล็อบเบ้นเลยนะแบบแต่อายุยังน้อยอายุแค่เนี่ยจะ20มันก็ยังพัฒนาได้อัชเมียบารัก

0: อาเลวิช
1: นี่ว่าวิธีดูบอลให้ทนคือนอนแบบร้อนๆกินกาแฟตากแอร์นอนดูได้คู่เดียวแล้ว 3-1 ครับ
2: เรียบร้อย
1: ขาดกันไปครับบอสเนีย
2: นี่คุณชาคริสเข้าเป้าส่วนมานซัมบีมานซัมบีในกรอบยัดมาอื้อหือกระชอกครับเกือบได้ครับลูก3ของทางด้านสวิตเซอร์แลนด
1: ์ยิงเข้ามันปล่อยออกเลยครับ
2: ส่วนบอสเนียนี่เป็นประตูคอนเฟิร์มเข้ารอบนะขออภัยไม่เข้ารอบคอนเฟิร์มได้เป็นอันดับ3ของกลุ่มนี้นะครับ
1: ครับ
2: วันนี้น่าจะ3แต้มแน่ๆแล้วบอสเนียแอนด์เฮอร์โซโกเวียนาผ่านนาที84นะครับทั้ง2สนามแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับสวิสเซดิกอิตเทนแล้วก็ทางด้านฟรัตนัช
1: ส่วนบอลของบอสเนียเนี่ยที่ได้ประตูเมื่อสักครู่นี้จากหมายเลข26นะคือเป็นจังหวะสกัดไม่ขาดนะครับของทางฝั่งกาต้าครับแล้วบอลมันล้นมาเข้าทาง
2: เมมิก
1: มามิด
2: มามิด
1: นะครับเออร์มินมามิด3-1 ครับบอสเนียหนีห่างไปแล
2: ้วสวิตนี่โดนขึงอยู่นะดีๆสวิตดีๆนี่เปิดมาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้อุดอย่างเดียวสวิตนี่บอกพี่สวนจิบน้ำเยอะจังเออผมคอแห้ง
1: ทำไมกินผงชูรสเยอะ
2: ติดโซเดียมโอ้โหจ่อยเลยครับเจสเซ่มาร์ชนี่บอกเดวิดอินทีตอนนี้บวชเป็นพระอยู่นะครับจริงเหรออ
1: ันนี้ไม่รู้เลยครับ
2: นี่บอกว่าสุพนัทไป J2 ประสบความสำเร็จไหมทำไมไม่ไป J1 1ผมบอกเลย J2 มาตรฐานสูงกว่าไทยลีก1ของบ้านเราอีกนะคุณดูไอ้อย่างเวฟเฟอร์เลสโคฟุดิที่เป็นแชมป์บอลถ้วยแล้วมาเล่น ACL อ่ะชนะบุรีรัมย์นะครับที่สำคัญคือไปอยู่ทีมใหญ่ของ J2 อย่างโอมิยะอาดิจ้าเนี่ยเจ้าของเดียวกับไลฟ์ซิกแล้วก็พวกซาวบวกตระกูลเรดบูลเนี่ยผมบอกเลยทีมนี้มีคอนเนคชั่นไม่ไปเนี่ยพลาดนะครับเข้าใจว่าอยากให้ไป J1 แต่ก็ต้องยอมรับว่าโอกาสนี้มันผมว่าเป็นโอกาสที่ดีอ่ะมันไม่ได้ว่าไป J2 แล้วจบไงคือโอมิยะอาดิจ้าเขาเป็นทีมที่ปั้นเพื่อจะพาขึ้น J1 อยู่แล้วอ่ะถ้าเล่นดีมีโอกาสต่อยอดไปซาวบวกในออสเตรียโอกาสต่อยอดไปไลป์ซิกในเยอรมันรวมถึงถ้าลองในลีกออสเตรียมีไลฟ์เฟลลิงในบราซิลก็มีเรดบูลบากันติโน่เพราะนั้นผมมองว่าย้ายครั้งนี้น่าสนใจโอกาสนี้ไม่ควรพลาด
1: หมายถึงเจ้าแบงค์ใช่ไหม
2: ใช่ใ
1: ช่ส่วนจังหวะนี้แคนาดาเติมขึ้นมาทางขวาเปิดเข้ากลางลูกนี้ยังไม่ผ่านหัวของมาเนอร์คันจีครับตามมาม่งสกัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับจังหวะกระชากเมื่อสักครู่นี้น่าจะเรียมิลล่าหรือเปล่าครับ
2: เตะมุมนะครับของแคนาดาครับอุซาคิโยครับ
1: งานเรียมิลล่าจริงด้วยกระชากพาขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้อันตรายครับมีพี่จอนเคซิกส่งมาบอกว่าดีสนคมชอบคมภาคครับคล้ายคุณยุทธครับผมโ
2: อ
1: ้ไม่เหมือนนะครับพี่ยุทธก็ชัดเจนกว่าผมเยอะบางทีผมยังรู้สึกว่าเสียงผมมันแบบมันคลุมเครือเสียงพี่เขาจะเป็นคนชัดเสียงเขาจะกังวานน่ะเสียงผมบางทีมันแบบงึมงำงึมงำงึมงำอะไรยังรู้สึกตัวเองไงเอาไปพูดกับผู้หญิง
2: คุณก็ต้องพูดตะโกนไปเลยคุณหลังๆคุณแบบไปไม่เต็มเสียงไงคุณแบบบางทีอาจจะโดนมีคนบ่นเรื่องตะโกนแต่เป็นผมไม่สนน่ะมันคือตัวเรา
1: อ๋อหลวงพี่เดวิดอินทีนี
2: ่
1: บวชอยู่นะ
2: นี่บอกว่ายิงเยอะ2คู่เลยครับสบายครับแต่คุณบอลสาริกายินดีด้วยเออครึ่งเราไปด่ามันครึ่งแรกไงว่าอ่อมนี่มีเนี่ยบอสเนียมี4ลูกสวิตมี3ลูกนะ
1: อุ้ยแคนาดาลูกนี้เรียกฟาวได้ครับเรียมินล่าเอาละครับช่วงท้ายเกมแล้วครับคู่นี้แคนาดาก็ยังบุกอยู่นะหวังจะเอาประตูตีเสมอให้ได้เป็นอย่างน้อยครับโจนาธานเดวิดให้มาทางซ้ายบอลของชัฟเฟอร์เบิร์ก คืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเดอฟูเกโรสโยนไม่ดีครับลูกนี้ล้นออกข้างไปเองนี่บอกเสียงพี่คมแอบคล้ายพี่อู๋ใหญ่เหมือนเหรอไม่เหมือนหรอกเสียงผมเหมือนผมนี่นะครับอย่าเหมือนใครเลยครับ
2: ผมไม่เคยโดนมีใครทักว่าเสียงเหมือนใครเลยนะเหลือนาทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าทดเท่าไหร่ครับเกมที่แวนคูเวอร์เจ้าหมวยบอกว่ากรณีนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกมีเกมใดเกมหนึ่งต้องเตะล่าช้าเหมือนมีคำถามที่ถามเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คู่ที่เตะพร้อมเตะแต่ว่ามีอีกเกมหนึ่งในกลุ่มเดียวกันที่ไม่พร้อมต้องรอคู่ที่ไม่พร้อมไม่เตะพร้อมกัน
1: ก็คือทั้งกลุ่มไม่ได้เตะ
2: ก็ต้องรอ
1: โอ้โหนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าคู่สกอตแลนด์เตะไม่ได้นะครับ
2: คู่บราซิลก็ต้อง
1: บราซิลกับ
2: ก็ต้องรอ
1: ก็ต้องรอครับ
2: ไม่สิคู่สกอตกับบราซิลมันเจอกันอีกคู่หนึ่งคู
1: ่ไอ้โ
2: มร็อกโกก็ต้องรอ
1: ต้องร
2: อดีครับก็จะได้ยุติธรรมไง
1: มันต้องอย่าง
2: น
1: ั้น
2: ก็ไม่งั้นเขาจะเตะพร้อมกันทำไม
1: มันไม่ได้
2: จะตั้งโปรแกรมให้มันเตะพร้อมกันทำไมแต่จริงๆคือไอ้กลุ่มเดียวมันกลุ่มเดียวกันมันควรจะอยู่เมืองเดียวกันปะหรือว่าแบบแต่ละเมืองมันก็มีไม่คือมันควรกลุ่มเดียวกันควรจะโอเคไม่ต้องเมืองเดียวกันหรอกแต่ก็คือควรจะฝั่งเดียวกันตะวันออกตะวันตกเหมือนกันไงจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่แตกต่างกันถูกปะ
1: ทดเจ็บ6นาทีครับเกมที่แวนคูเวอร์ส่วนคู่บอสเนียกับกาตาร์เนี่ยเหมือนจะเริ่มช้ากว่าคู่นี้ประมาณ5นาทีเริ่มช้ากว่าค่อนข้างเยอะอุ้ยแคนาดาจังหวะนี้เกือบตีเสมอครับ
2: คอนเนลิอุสครับได้มง
1: เติมขึ้นมาแล้วจังหวะโถมเข้ามาของเดเร็กคอนเนลิอุสครับ
2: ทด6นาทีไปอย่างน้อยนะครับคู่สวิสกับแคนาดาโอ้โหแล้วเป็นเหมือนไปกักกันเองครับตรงเสาไกลเนี่ยก็เลยโดนไม่เต็มครับไปเบียดกันเองครับแม่แคนาดา
1: คือยังไงมันจะต้องแบบว่าให้ผลมันเหมือนกันอ๋อแต่ว่าคู่บอสเนี่ยเขาไป 3-1
2: โอ้ยคู่นั้นเขาคอนเฟิร์มไปแล้ว
1: นี่บอกว่าขอโทษครับพ่อคุณคมเรียนเซนจอนช่างอะไรรุ่นไหนครับไม่น่าจะใช่นะครับเพราะผมไม่จำไม่ได้แล้วครับแล้วมีบอกว่าบอลโลกครั้งต่อไปคงจะไม่มีโรนัลโดเมสซี่เคน
2: เคนมีอยู่แล้ว
1: เฮ้ยเคน
2: อายุยังน้อย
1: เคนเพิ่ง31เองไม่ใช่หรอ
2: สบายเล่นครั้งหน้าได้แต่ผมเชื่อว่าคนอย่างโรนัลโดไม่เลิกหรอกเพราะเขายังค้างคาใจเขาเป็นนักเตะเขายังไม่ได้เป็นนักเตะที่อายุเยอะที่สุดที่ทำประตูได้ในบอลโลกเพราะสถิติเป็นของโรเจอร์มิลล่า
1: คือจะต้องเป็นให้ได้ต
2: ้อง ดูแล้วคือ
1: สถิติให้ได้
2: คือผมว่าเขาไม่เลิกอ่ะครั้งหน้า45
1: เอาจริงสถิติยิงประตูทุกครั้งที่มาเล่นในฟุตบอลโลกก็โหดมากนะ6ครั้งอ่ะ
2: ผมว่าไม่เลิกอ่ะคนอย่างโดอาจจะเหมือนชิงคาซูอ่ะ50ส่วนเมสซี่ไม่แน่เมสซี่อาจจะแบบอิ่มความสำเร็จสมมุติยิ่งครั้งนี้เป็นแชมป์อีกก็ผมว่าเลิกแน่โอ้ส่วนสวิตนี่อุดอย่างเดียวครับดูเล่าแค่นี้แหละสวิต
1: อย่างน้อยก็การันตีจ่าฝูงณเวลานี
2: ้คุณประภาพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณสนคุณคมสวัสดีนะครับเหลือ3นาทีนะครับ
1: แคนาดากำลังจะลุ้นทุ่มไกลเข้าไปควิดได้โอ้โหยังเข้ามือเกโกโกเบลครับทิ้งตัวบล็อกไว้ได้ซะก่อนครับ
2: คือได้มงนะครับแคนาดาแต่ว่าไม่หนีตัวโคเบลเยอะครับบอลมันไปโดนหลังนะครับแล้วแม่ยังสปริงมารับได้สวิสนี่ไม่เคยขาดผู้สัมประตูฝีมือดีนะยานซอมเมอร์มาถึงโคเบลก่อนหน้านั้นก่อนยานซอมเมอร์มีใคร
1: ชื่ออะไรนะ ส่วนจังหวะนี้มาดูขวาของสวิตครับเติมมาวิทแมร์ยังไม่รีบไหลต่อมาให้พลิกลูกนี้สวิตเปิดเข้าไปโดนมงสกัดที่กบาก่อนครับอู้นี่จะเอาฝังเลยนะครับทดเจ็บผ่านมาครึ่งทางแล้วด้วยกระดกกลับเข้าไปของสวิตเซอร์แลนด์ลูกนี้แดนเอนดอยโดนขวางไว้แล้วบอลออกข้างไปเลยครับ
2: ดิเอโก้เบนาโยเป็นชาติที่มีประตูแบบ
1: บวก
2: ดีๆมาต่อเนื่อง
1: มีหนาว่าคู่แคนาดานี่มีใบเหลืองกี่ใบนะครับมี2ใบนะครับก็เป็นคายลาลินของฝั่งแคนาดา1ใบแล้วก็กรานิตชาก้าของฝั่งสวิตซ์1ใบ
2: โรมันเบอร์กี้นี่ก็ใช่
1: ใช
2: ่นี่ก็เบนาโย
1: ส่วนจังหวะนี้ท้ายเกมแคนาดาได้ทุ่มใกล้ๆกับกรอบเขตโทษของสวิตซ์เลยครับจะทุ่มยัดเข้าไปครับอลิสแตร์จอห์นสตันถือบอลรอมาแล้วครับสูตรทุ่มไกลต้องมายกโดนสวิตซ์สกัดแล้วเอ็นดอยดีดทิ้งมาก่อนยังเป็นแคนาดาเก็บทางขวาครับเปิดสูงๆมาลูกนี้เข้ามือเกรกอร์โกเบลครับ
2: เปิดลึกไปครับแล้วก็โคเบิลอยู่ตรงเสาไกลรับเข้าซองครับไม่มีอะไรเหลือนาทีเศษเท่านั้นนะครับช่วงทดเวลา
1: โรดิเกสชิปมาลูกนี้จะให้พลิกไม่ได้ครับเอ็นดอยเอาตัวบังออกให้มันออกข้างไปก่อนครับแล้วเป็นบอลออกของแคนาดาด้วยครับส่วนคู่บอสเนียกับกาตาทดเจ็บแล้วเหมือนกันนะครับทด6นาทีครับ
2: นี่มาก่อนมีนี่ด้วยปาสคาลซูแบร์บูลเลอร์โอ้โหโคตรนานมูราจาคินค่อนข้างมั่นใจแล้วครับว่าจะได้3แต้มและมีโอกาสเข้าเป็นแชมป์ของกลุ่ม B ครับสวิตเซอร์แลนด์
1: จะไปเจอจะต้องไปดูสวิตนี่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเจออันดับ3ของกลุ่มข้างล่างกลุ่มพวกอังกฤษส่วนจังหวะนี้ได้โยนของแคนาดาโมงได้โอ้โหลูกนี้มันเบาเกินไปครับจังหวะโมงเน้นๆของลิสเตอร์จอห์นสตันครับ
2: ที่เปิดมาถึงจอห์นสตันนะครับจากแบ็คขวาเติมขึ้นมาแต่ว่าโมงบอลมันไม่แรงครับแล้วก็ไม่หนีมือทางด้านโคเบลเยอะครับรับเข้าซองกำลังจะหมดนะครับโอ้แต่แคนาดาบุกหนักจริงเปิดมาอีกแล้วได้ทุ่มต่อครับ
1: เหลือ30วินาทีสุดท้ายครับจะเป็นจ่าฝูงหรือจะเป็นรองจ่าฝูงเท่านั้นเองครับแคนาดาเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย
2: อะไร
1: แคนาดาแพ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหจังหวะชาร์จจ่อลูกนี
2: ้ได้ฟาว
1: ได้ฟาวครับ
2: ไปฟาวใส่โคเบลครับทาง
1: แคนาดา
2: ทางด้านแคนาเดียส
1: นัดกาตาแคนาดายิงเท่าไหร่
2: นัดกาตาแคนาดายิง
1: เยอะอยู
2: ่ไงก็หกไงยิงกระจุยไงก็เมื่อกี้คุยกันขึ้นโล
1: บอกว่าบอสเนียก็แก้ประตูได้เสียตัวเองกลับมาแล้วพี่นี่เข้ารอบได้นะเนี่ย
2: หมายถึงอะไรบอสเนียเข้าได้ดิ
1: 4แต้ม
2: ไอ้แต้มใหญ่คือเสมอแคนาดานั่นแหละได้1แต้มจากแคนาดา
1: 4แต้มประตูได้เสียลบ14แต้มประตูได้เสียลบ1ถือว่าดีนะครับ
2: อ้าวจบเกมครับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับชนะแคนาดาไป2ประตูต่อ1ครับ
1: ก็ทางฝั่งของสวิตได้ประตูขึ้นนำก่อน2ลูกเลยนะครับ
2: จากรูเบนวากัสนะ1-0นาที46แล้วก็2-0จากมันซัมบีนาที57ส่วนโรมิสเดวิดมาตีไข่แตกให้แคนาดาไล่มา1-2นาที76แต่ก็ไม่ทันนะครับ
1: ครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับเกมระหว่างบอสเนียกับกาตาเดี๋ยวเราจะรอดูให้จบเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเวลาอีกประมาณไม่ถึง3นาทีแล้วนะครับสำหรับคู่บอสเนียกาตาเนี่ยบอสเนียก็นำห่าง 3-1 เลยนะครับมีบอกว่าพี่สนนอนตอนไหนครับ
2: นอนบ่ายๆฮะ
1: มีบอกว่าบอลเช้าอีก4คู่ชอบทีมไหนครับ
2: อ่ะคุณก่อนเลย
1: ชอบโมร็อกโกครับชอบบราซิลชอบเกาหลีใต้แล้วก็ชอบ
2: เช็คกับเม็กซิโกเม็กซิโกเข้าไปแล้ว
1: ชอบเม็กซิโกครับ
2: เหนือกว่าหมด
1: ก็คือพอจบคู่นี้ผมจะเป็นคุณชาคริตละ
2: เปลี่ยนแปลง
1: คร
2: ับ
1: คุณชาคริตครับ
2: คือพี่ยมกลับไปละ
1: ใช่พี่ยมกลับ
2: พี่ยมคอตกไปละส่วนผมเหรอผมก็ชอบบราซิลให้เป็นเบอร์หนึ่งส่วนโมร็อกโกเฮติผมไม่ชอบ ผมผ่านเช็คเม็กซิโกผ่านแอฟริกาใต้เกาหลีใต้ชอบบราซิลกับเกาหลีใต้นะสนามไหนมันไม่ชัวร์เราก็ไม่ต้องลงเราต้องเลือกช็อตเล่นแล้วคุณจะเป็นแบบผู้เล่นระดับท็อป
1: เอ้ยสอนคนอื่นเก่งจังเว้ยมีบอกขอบอลหญิง USA WPSL ครับคู่ซานฟรานซิสโกเกรล FC กับซานรามอนหน่อยเอาจันสนจันดิบอลหญิง
2: บอลหญิงโอเคเตะอยู่หรือจบไปแล้วเดี๋ยวดูให้เตะอยู่มันไม่มีวันนั้นก็น่าจบไปละดูให้ครับไม่ยากสักครู่เราต้องไปกันถึงบอลหญิงใช่ป่ะผมเข้าใจนะทีมมันต้องเดินตามหาความฝัน
1: หกลมคู่ขาดเท่าไหร
2: ่มันจะไปจบที่ตรงไหนวะเนี
1: ่
2: ย
1: อยู่ว่าระหว่างพี่เต่าน้อยกับน้องออน107ส่วนจะเลือกใครครับ
2: โอ้พี่เต่าน้อยดีครับแน่นอน
1: อยู่เป็น
2: ผู้หลักผู้ใหญ่น่าเชื่อถือสุขภาพดีเพราะเขาทำรายการสุขภาพ
1: ใช
2: ่น้องออนนี่แค่เจอช่วงเย็นๆก็ชุ่มชื้นหัวใจแล้วแต่ว่า
1: ช่วงนี้เจอพี่ต่าบ่อยนะเพราะแกนั่งเป็น PD อยู
2: ่เหรอผมไม่เคยเจอเลย
1: เนี่ยว่าเขาฟังแล้วอยู่รอบดึก
2: แล้วจบแล้วบอสเนียครับโชว์ฟอร์มอย่างบอสชนะกาตาร์ไป 3-1
1: ชัยชนะนัดแรกของบอสเนียในฟุตบอลคราวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้พวกเขายังมีโอกาสที่จะลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปครับไปลุ้นกันเอาว่าจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดของกลุ่มหรือเปล่านะครับสำหรับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับประตูได้เสียนี่คือแต้มมาเท่าแคนาดานะครับแต่ว่าประตูได้เสียนี่เป็นรองเยอะทีเดียวนะนะครับสถานการณ์ล่าสุดของคู่นี้ก็คืออันดับ1เนี่ยกลุ่มนี้อันดับ1เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับ7คะแนนอันดับ2เป็นแคนาดา4คะแนนโดยมีประตูได้เสียบวก5นะครับส่วนอันดับ3เนี่ยบอสเนีย4คะแนนเหมือนกันแต่ว่าประตูได้เสียลบ1กาตาร์ตกรอบครับ3นัดมี1คะแนนยิงได้2เสียไป10เบาๆกลุ่มนี
2: ้ผลบอลผมเจอแล้วผมบอกเลยต้องเว็บนี้เว็บเมื่อกี้มันไม่มีบอลหญิงจัดไปเดี๋ยวจัดให้USL W League เดี๋ยวคุณดูก่อนใช่ป่ะนี่ไงใช
1: ่ WPS
2: San Francisco SC San Fran โอ้มันเยอะด้วยนะรอสักครู่
1: แล้วคุณไม่พิมพ์ซานฟานอ่ะหรือคุณรู้จักแต่ซานฟานรีเวิลด
2: ์เฮ้ยโอ้ไม่มีด้วย
1: อดีตเจ้าภาพร่วงตุ๊บนะมีคนส่งมาเจอไหมเจอไหมสรุปแล้วเราไปขิงไว้แล้วด้วยว่าเราหาเจอแน่
2: เฮ้ยมีอยู่แล้วรอแป๊บเดียวเท่านั้นง่ายๆผมว่าเนี่ย Google จบ

0: ซึ่งก็แบบนี้คือบอสเนียก็ลุ้นอันดับ3นะครับ
1: ครับ
2: ช่างมันเถอะ
0: เฮ้ยไม่ได้
1: ต้องหายเจอใช่ไหม
0: เออมันท้าทายโอเคเจอละนี่ไงเจอซานโรมันใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ซานฟรานซิสโกเกลนชนะซานโรมัน
1: ซานรามอน
0: ซานรามอน2-0นี
1: ่
0: เป็นไงกินผมไม่ได้หรอกเออจบข้อความครบแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะครบหมดแล้ว
0: ใครยังอยากพูดคุยกับส่วนแล้วคมนะครับอยู่ถึงตีห้านะเดี๋ยวปีวิวคู่รอบตีห้าให้แล้วก็ไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งข้อความพูดคุยได้หมดเลยนะครับทั้งที่จบไปแล้วเรื่องของบอลโลกแล้วก็เรื่องบอลลีกเดี๋ยวสรุปเรื่องของตลาดซื้อขายให้ด้วย
1: ใช่
0: ส่วนช่วงนี้ใครอยากคุยก็4689899นะพิมพ์มาทิ้งไว้เลยส่วน Facebook ไลฟ์แล้วก็ YouTube ไลฟ์ก็ยังมีอยู่นะครับพิมพ์มาได้เลยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
1: ครับ
3: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
14: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ขย่าไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: 4:08 นะครับยังอยู่กับนายที่นายไลฟ์ฟอลโลกนะครับก็ยังอยู่กับผมสนและอาจารย์คมนะครับช่วงนี้ก็เกมรอบตีสองจบหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมาพูดคุยกันอีก1 ชั่วโมงนะถึงตีห้าก่อนที่จะไปดูเกมระหว่างโมร็อกโกเฮติแล้วก็บราซิลกับสกอตแลนด์นะครับขอความยังมาได้นะครับสอบถามผลฟุตบอลก็ได้เลยนะครับลีกอะไรจบไปแล้วหรือแข่งอยู่ได้หมดแล้วก็พูดคุยกัน4:08 9:08 9:09
1: ครับผมสรุปอีกครั้งนึงนะครับกับความบทสรุปของกลุ่ม B นะครับในฟุตบอลโลก2026รอบแรกนะครับก็สวิตเป็นจ่าฝูงนะครับ2 นัด 7 คะแนนประตูได้เสียบวก4อันดับ2แคนาดาครับรองจ่าฝูง4 คะแนนประตูได้เสียบวก5นะครับอันดับ3บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับ4 คะแนนประตูได้เสียลบ1นะครับบอสเนียนี่ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ1นะของทีมที่จะเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดณเวลานี้นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขามี4คะแนนไง
0: แข่งไปก่อนไงแข่งก่อนคุม
1: เขามี4คะแนนนะครับส่วนเดี๋ยวคู่ดึกไม่ใช่คู่ดึกสิคู่ใกล้เช้า
0: เดี๋ยวแจ้งไลน์อัพให
1: ้นะครับเดี๋ยวดูให้เอาเลยไหม
0: เอาเลย
1: โมร็อกโกกับเฮตินะครับโมร็อกโกวันนี้จะมียาซินโบโนเป็นผู้สาปประตูนะครับที่เหลือมีอาชาพาคิมิชาดิริอัตเรดูอานฮาวฮาวแล้วก็มีอานาซาลาเอ็ดดินนะครับเป็น4กองหลังเฮ้ยโมร็อกโกพักผู้เล่นว่ะ
0: เอาแล้ว3เหรอเห็นมองตาน3
1: กลางมีซอฟยานอัมราบัตนะครับ มีนิวเอลไอนาอุยแล้วก็โห
0: บัวดีไม่ลงใช่ไหม
1: บัวดีไม่ได้ลงครับ มีถอยอิสมาอิลไซบารีไปเล่นหน้าต่ำ แล้วก็ปีกเป็นบิลาลเอคานุสนะครับ คู่หน้าเป็นบราฮิมดีแอสกับอายุบเอลคาบีครับสำหรับทีมชาติโมร็อกโกนะครับ
0: ก็ไม่แย่ก็ประมาณ 80%
1: นะครับส่วนทางฝั่งของเฮติวันนี้ก็จะมีโจนี่พาซิเดครับเป็นผู้สาปประตูนะครับที่เหลือมีริคาร์โดอาร์เดฮันส์เดลครัวสนะครับมาร์ตินเอ็กซ์เพรนซ์นะครับชองเควินดูเวิร์นนะครับชองริชเน่เบลกราดนะครับเดลลี่ชองชัดนะครับมีรูเบนโพรวิเดนซ์นะครับเลนี่โจเซฟวิลสันอีซิดอร์ครับแล้วก็โจชัวคาซิมี
0: ครับ
1: เป็น11ผู้เล่นตัวจริงอันนี้คือรายชื่อโมร็อกโกกับเฮตินะครับก็เกมคู่โมร็อกโกกับเฮติผู้สินจะเป็นแดนนี่มาเคลีนะครับ
0: ของเนเธอร์แลนด
1: ์ผู้สินชาวฮอลแลนด์นะครับ
0: ชอบเป่าแบบบ้าอำนาจหน่อย
1: ใช่ใช่
0: อ่ะยังไงพอไลอัพมันไม่ฟูลอ่ะประมาณ 80% ถึง3ไหม
1: ผมว่าแค่2
0: ผมดูตลาดหุ้นก่อนมันแบบ
1: มัน
0: ดอปมันดอปมันดอป
1: ดัชนีดาวโจนส์เป็นไง
0: ดัชนีดาวโจนส์นี่มันร่วงเลยอ่ะ
1: เหรอ
0: ตอนนี้นี่2ประตูก็แฮปปี้แล้วอ่ะ
1: จะแค่2ประตู
0: แต่ตอนนี้ดาวโจนมันร่วงว่ะแต่ก็ยังน่าเชียร์ไหมอ่ะ
1: ก็ยังเชื่อโมร็อกโกดีกว่าใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับส่วนรายชื่อของคู่สกอตแลนด์กับบราซิลนะครับสกอตแลนด์วันนี้มีแองกัสกันเป็นผู้สาปประตูแองกัสกันนะเป็นผู้สาปประตูนะครับที่เหลือมีแอนดี้โรเบอร์สันครับแจ็คเฮนรี่นาธานเพเดอร์สันแล้วก็สกอตแมคเคนนานะครับกลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะครับส่วนกลางมีสกอตแม็กโทมิเน่ลุยส์เฟอร์กูสันจอห์นแม็กกินแล้วก็เคนนี่แม็กลีนนะครับตัวรุกวันนี้ใช้เบนโดกเลย
0: ใช้อยู่แล้ว
1: มาเกมแรกสำรองเบนโดกอ่ะ
0: แต่เกมแรกอ่ะลง
1: 2นัดสำรองเกมแรกก็สำรองแต่วันนี้ไม่ใช้ที่ดรอปไปจริงๆอ่ะวันนี้เป็นเชียร์ดำกับแรนคริสตี้นะครับที่เกมที่แล้วเป็นตัวจริงวันนี้เป็นแค่สำรองนะครับส่วนบราซิลนะครับของคาร์โลอันเชลติมีอลิสันเบเกอร์ผู้สาปประตูนะครับกองหลังเกเบรียลจับคู่มาควินยอสแบ็กขวาดานิโลแบ็กซ้ายดักลาสซานโตสนะครับกลางเป็นคาเซมิโรบูโนกิเบเรสแล้วก็ลูคัสปาเกต้านะครับนี่เหมือนกลางนัดแรกเลยนี่ว่า
0: ก็ชุดเดิม
1: กลางนัดแรกอ่ะตัวรุกเป็นวินิซุจูเนียมาติสคุนย่าแล้วก็รายานครับก็ดรอปราฟินญานะเป็นสำรอง
0: ไม่ได้ดรอปหรอกเขาเจ็บเขาเจ็บ
1: ไม่มีชื่อเลยนะ
0: ใช่เจ็บ
1: ราฟินญา
0: ก็คือโดนเปลี่ยนออกนะเกมนัดที่แล้วกับเจอที่เจอไฮเฮติไง
1: แต่มีชื่อเนยมา
0: เนยเลยเหรอ
1: เนยมา
0: เนมา
1: เนยมาม
0: าแล้ว
1: นะครับจูเนียร์นะ
0: ครับก็วันนี้ตรงกลางก็ชุดเดิมส่วนข้างหน้าก็ใช้เรยานจากไบรตันจากบอนมัดมายืนแทนราฟินญาคุณย่านี่ผมชอบพนาทีแล้วก็เล่นดีนะครับวันนี้ก็ถ้ายิงได้ก
1: ็
0: มีเล่นเซิร์ฟอีกอ่ะวิธีอุสนี่มาตรฐานอยู่ละจะติดก็ต้องแบ็กซ้ายอ่ะไอ้ดักกาซานโตสผมมองพื้นๆไว้หน่อยแต่ก็ดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหาครับในการเจอสกอตคือทีมเกรด A เจอทีมเกรด B ก็ดูแล้วผมว่าบราซิลชุดนี้ก็ชนะได้แล้วก็ขาด ถึงแม้จะไม่มีทางด้านลาฟินญาก็ตามอ่ะแต่ผมเชื่อวันนี้เนย์มาร์พวกกาเบียลมาร์ติเนลลี่อีกอร์ชิเอโกเอนดิกพวกนี้น่าจะมีส่วนร่วมกับเกม
1: ครับ
0: ครับก็คำถามคือบราซิลจะจริงจังแค่ไหนกับการที่อยากจะจบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเพราะว่าไออันดับหนึ่งกลุ่ม C เนี่ยมันยังไงจะไปเจอใครหลายคนเนี่ยเริ่มจินตนาการแผนเรื่องว่าหลบนั่นหลบนี่แล้วเพราะเขาบอกว่าไอ้วันนี้เนี่ยถ้าเกาหลีใต้แค่ไม่แพ้ทางด้านถ้าเกาหลีใต้แค่ไม่แพ้แอฟริกาใต้อะมีโอกาสที่จะจบอันดับ2แล้วมาชนกับแคนาดานะเพราะนั้นผมว่าเกาหลีใต้ถ้าว่าตามตรงอยากเจอแคนาดาอยู่แล้วล่ะมันก็เลย
1: สู้ได้
0: ใช่มันก็เลยเป็นอาจจะมีทฤษฎีสมคบคิดว่าเอ้ยหรือวันนี้เกาหลีใต้จะเอาแค่เสมอกับแอฟริกาใต้ก็รอดูแล้วกันนะครับไอ้เรื่องหลบนู่นหลบนี่หลบนั่นมันมารุมมาตุ้มมากซึ่งผมเลยไม่ชอบไงไอ้บอลอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าเนี่ยมันก็เล่นกันแบบกักกักอ่ะ
1: แล้วมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วในฟุตบอลคราวที่แล้วจำได้ไหมเคสสเปน
0: อ
1: ่ะที่ยอมแพ้ใครเพื่อหนีโปรตุเกสมันปังไปเจอโมร็อกโกอีกตกรอบอยู่ดี
0: เรียบร้อย
1: เออ
0: สมน้ำหน้าไอ้พวกนี้อ่ะแต่ว่าถ้าอันดับ1กลุ่ม C มีโอกาสไปเจอใคร
1: อ่ะเดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกัน
0: เพราะว่ามันก็ต้องดูว่าบราซิลกับโมร็อกโกจะเล่นแค่ไหนแต่บราซิลยังดูเอาแต่โมร็อกโกเนี่ยโอ้โห
1: อันดับ1กลุ่ม C ใช่ไหม อันดับ1กลุ่ม C นี
0: ่ซึ่งมีโอกาสแนวโน้มสูงจะเป็นบราซิล
1: จะไปเจออันดับ2กลุ่ม F
0: F มีใครบ้างอ่ะมาดูกัน
1: เห็นไหมมันต้องเปิดไล่เลย
0: สองกลุ่ม F
1: เออ
0: สองกลุ่ม F ดับหนึ่ง standing โอเคสองกลุ่ม F เนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนและตูนิเซียซึ่งถ้าตามทรงมีโอกาสจะเป็นญี่ปุ่น
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าบราซิลเจอญี่ปุ่นก็ม
1: ีสนุกนะ
0: ก็เป็นไปได
1: ้เออสนุกนะบราซิลเจอญี่ปุ่นนะ
0: เออ
1: มันมีโอกาสที่อิหร่านจะเจอสหรัฐอเมริกาด้วยนะแต่ว่าน่าจะเป็นรอบ8ไม่ไอ้รอบ16ไม่ใช่รอบ8
0: อิหร่านเอาตัวให้รอดก่อน
1: ใช่ๆๆใช่นะครับส่วนกลุ่ม C เนี่ยถ้าอันดับ2อ่ะจะไปเจอกับที่1กลุ่ม F
0: ครับ
1: ฮอลแลนด์
0: ซึ่งถ้าแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นที่1ของกลุ่ม C
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าเจอญี่ปุ่นอยู่ที่ว่าคุณตีความว่าเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นช่วงนี้ใครแข่งกันนะสมมติอาจารย์คมเป็นผู้จัดการทีม A ทีมกอไก่อ่ะคุณอยากเจอเนเธอร์แลนด์หรือเจอญี่ปุ่นอ่ะผมถามคุณแค่นี
1: ้โห
0: เอาบอลระบบหรือจะเอาบิ๊กเนมอยากเจอบิ๊กเนมหรืออยากเจอระบบ
1: โหอะไรก็ได้ว่ะ
0: มันก็พอกันนะ
1: เออมันก็พอกัน
0: อ
1: ะ
0: อะไรผมถ้าผมมองว่าผมเป็นอันเช่ผมอยากเจอญี่ปุ่นใช่อันเช่คงมองว่าเนเธอร์แลนด์แข็งกว่าตามนั้น
1: ซึ่งนั่นหมายความว่า
0: ก็เลยเป็นบราซิลจัด 90% ไงวันนี้แต่ว่าโมร็อกโกจัดผู้เล่นแค่ 80% ก็ตามสภาพตามการอ่านเกม
1: โมร็อกโกชนะ 1-0 ก็เป็นจ่าฝูงได
0: ้แต่บราซิลชนะเหมือนกันไงโมร็อกโกก็จะจบที่2เพราะบราซิลยิงได้เยอะกว่านอกจากโมร็อกโกจะไปชนะ 5-0 แต่ดูแล้ววันนี้ไม่น่าเอาเพราะว่าผู้เล่นก็ไม่ได้ครบ
1: เฮ้ยเขาอาจจะแค่นี้ก็พอแล้วให้พักตัวหรือเปล่าสำหรับโมร็อกโกเนี่ยนะฮะก็เออว่ะแต่พอไม่มีแบบตัวแต่พวกตัวแบบตัวจี๊ดๆยังอยู่ครบนะไซบารี่เอาแต่ไปบวชดีไม่อยู่ก
0: ็กลางอาจจะเบาไปหน่อยอ
1: าจจะเบาไปหน่อยนะครับนี่พักที่ถอดเป็นสำรองวันนี้ก็จะมีอย่างนอยชัยมัสราวีนะครับอิซาดิยอบ
0: มัสราวียังไม่เล่นอีกเหรอเดี๋ยวมันบอกว่าบทบอลโลกมันจะแขวนสตั๊ดแล้วนะโอ้โหคนอะไรบอกอ๋ออยากไปศึกษาพระธรรม
1: เข้าหาศาสนา
0: เออเข้าหาศาสนา
1: ก็ถ้าเทียบกับนัดที่แล้วอ่ะแล้วเกมนี้มาเป็นสำรองอ่ะก็จะมีอย่างนี่แหละนะมัสราวีมีอายุบวชดีนะครับ
0: มัสราวีไม่ได้กระทบหรอกแต่ว่าถ้าจะกระทบ
1: อัสซิดูดาฮีตัว
0: นาฮีนี่ไม่ได้ลง
1: บ้าแต่มันเป็นตัวแบบตัวรุกหลักเลยนะ
0: รู้วันนี้ไม่ได้ลงไง
1: ใช่วันนี้เป็นแค่สำรอง
0: อูไม่ลงอ่ะ
1: อู
0: นาฮี
1: อู
0: นาฮีก็ประมาณนี้นะครับข้ามช็อตไหมข้ามช็อตไปข้ามช็อตไปดู ไปดูนี่เลย
1: ช่วงเช้า
0: 8โมงเลย8โมงปาหี่เลยเช็คเจอเม็กซิโก
1: เม็กซิโก
0: เข้ารอบไปแล้วเช็คก็เช็คตกยัง
1: เช็คยัง
0: ยังเพราะฉะนั้นไม่ปาหี่แต่ว่าเช็คต้องชนะแต่เม็กซิโกจะ
1: เนี่ยเสมอ1แพ้1ถ้าชนะก็ยังแบบ
0: มี4แต้ม
1: ยังมีโอกาสได
0: ้แต่ปัญหาคือเม็กซิโกเอาหรือเปล่า
1: ใช่
0: ไอเช็คก็เอาอยู่แล้วแต่เอาได้ไม่ได้ตัวเม็กซิโกเนี่ยชุดไหนเพราะวันนี้ก็ดูแล้วอาจจะมีพวกไอซานิโกฮิมิเนสลงแทนลาอูฮิมิเนสอ่ะ
1: อาจจะดีกว่าก็ได้นะซานิโกฮิมิเนสอะไรเงี้ยเหมือน
0: ของมิลาน
1: อ
0: ่ะ
1: ยังจูนไม่ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
0: แต่ผมมองเลยเช็คปีนี้ห่วยมากคือเกมรับช่วยเกมบุกมันไม่ดีอยู่แล้วแต่เกมรับ
1: จืด
0: เกมรับก็แย่เจอเกาหลีใต้แซงชนะแล้วเจอแอฟริกาใต้ย่องแย่งเสมอ
1: ใช่
0: เม็กซิโกครับแย่แย่ไม่แพ้คาบ้านหรอกอยู่ที่ว่าจะชนะได้ป่ะแอฟริกาใต้เกาหลีใต้จะเกาหลีใต้การละครมาผมกังวลตรงนี้แหละเพราะว่าเสมออ่ะ
1: คือเกาหลีใต้
0: เสมอเจอแคนาดานะเว้ยเกียรติยศมันรับประทานไม่ได้
1: ผมว่าเรื่องหนึ่งที่
0: เจอแคนาดานี่เกาหลีใต้คิดถึงรอบ16ได้เลยนะ
1: ไม่เป็นเรื่องหนึ่งที่เกาหลีใต้อ่ะต้องระวังก่อนเลย
0: ก็แพ้เม็กซิโกโชว์มาแล้วก็เสมอแอฟริกาใต้ก็ไม่เดือดร้อนหรอก
1: แต่ไปแพ้เม็กซิโก
0: เกาหลีเขาถนัดอันนี้ขออภัยนะไม่ได้อะไรนะแต่ว่า
1: จริงจริงวันนั้นเขาควรเสมอไง
0: ใช่อยู่ดีๆไอ้ปาร์คซึงเกยูจัดให้เรียบร้อยยังไงแล้วผมบอกเลยเสาไฟฟ้ามันแตกอ่ะอันนี้จริงๆเฮ้ย
1: คุณคิดไปเองหรือเปล่า
0: เอางี้ผมถามแค่เกาหลีใต้ชนะมีใครเชียร์แอฟริกาใต้บ้างผมถามแค่นี
1: ้ทำไมนัดที่แล้วอ่ะไอ้ที่เกาหลีใต้เจอเช็คอ่ะใครเชียร์ใครอันนั้นก็แค่เช็คชนะเหมือนกันนะนัดที่แล้วอ่ะ
0: เกาหลีใต้เจอเช็คมันอันนั้นมัน
1: เช็คเจอแอฟริกาใต้อ่ะนัดที่แล้วอ่ะ
0: อันนั้นเช็คมันช่วยไงเช็คมันห่วยแล้ววันนั้นคนก็เชียร์เช็คกันทั่วโลก
1: ใช่แล้วเป็นไง
0: ก็เละไง
1: ก็เจ็บ
0: เรียบร้อยไงเรียบร้อยขึ้นรถผมว่าแปลกๆอ่ะเอางี้ไอ้คู่8โมงจริงแบบนอนได้ก็นอนดูเฉย
1: ๆดูออกมา
0: เพราะว่าแบบไว้ใจไม่ได้ทั้งคู่อ่ะเกาหลีใต้นี่เป็นผมไม่ไว้ใจอ่ะเม็กซิโกก็ไม่รู้ว่าเอาหรือเปล่าปวดหัวเลย
1: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยในข้อความนะครับใน Facebook อ่ะนะมีบอกจบครึ่งแรกนํา 2-0 ครับ
0: หมายถึงอะไรอัน
1: นี้หมายถึงคู่ไหนครับ
0: ไม่มีนะเมื่อกี้ครึ่งแรกนี่ 0-0 นะครับถ้าคู่สวิสกับแคนาดาส่วนในคู่บอสเนียครึ่งแรกนั่นแหละครึ่งแรก 2-1
1: 2-1
0: ม
1: ีบอกว่าอะไรเนี่ยผมว่าประธานเรดฟอร์ดเล่นดีกว่าเยอะอันนี้น่าจะหมายถึงที
0: ่
1: เราพูดถึงแอนโทนีกอร์ดอน
0: แรดฟอร์ดเล่นดีกว่า
1: ผมว่าทูเคิลน่ะตอนแรกผมมีความรู้สึกว่ามันเปรี้ยวเฉยๆเว้ยเหมือนมันแบบมันตั้งใจส่งไอ้ตัวผู้เล่นที่คนเขาวิจารณ์ว่าเอามาทำไมอ่ะลงเล่นก่อนอะไรเงี้ยทำไมมันเริ่มออกแบบออกลูกเว้นเพี้ยนแล้ว
0: อ่
1: ะ
0: ไม่แล้วให้มันเมื่อวานอ่ะผมนั่งดูอยู่มันให้มาดูไอ้เก้เล่นเกือบเต็มเกมอ่ะโคตรตลกอ่ะแต่ก็อย่างว่าแหละเขาชอบ
1: เยสเปนลงแบ็คซ้ายอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่แต่เยสเปนยังเข้าใจว่าผมมองว่ามันเป็นนักเตะที่พรีดิกยากอ่ะแบบมันมีจังหวะเหนือความคาดหมายเยอะแต่คือไอ้มาดูไอ้เก้เนี่ยแล้วแฟนอาร์เซนอลคุณชอบไหมล่ะ
1: ยาก
0: โอ้โหแม่ง
1: นัดแรกเรียกจุดโทษนะเว้ย
0: ไม่มีประโยชน์ อ่ะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูตลาดซื้อขายหน่อยไหนๆก็เหลือเวลานะครับโรมาโน่เนี่ยล่าสุดนะเขาบอกว่าเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนั่นแหละพอเนย์มาร์มีชื่อก็เลยเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียตอนนี้นะครับทั้งที่2เกมก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งกับเฮติแล้วก็กับโมร็อกโกไม่มีชื่อเลยนะครับส่วนน้องนั้นก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วเรื่องแม็กซองลาครัวเนี่ยนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเขาบอกว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาเบื้องลึกกับเชลซีซึ่งผมมองว่าตรงนี้อลอนโซเขาเข้ามาเป็นเมนเจอร์ไม่ได้เป็นแค่เฮดโค้ชไงเขาก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการดึงตัวเพราะนั้นคือเสริมเซนเตอร์เนี่ยอลอนโซโชว์คลาสเลยว่าแบบมันเกาถูกที่คัน
1: อย่างข่าวกอสซิปวันนี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีกรณีของอเล็กซ์สกอต
0: ของบอลมัด
1: ใช่ที่มีข่าวว่าแมนยูอาร์เซนอลเนี่ยกำลังสนใจทั้งคู่นะครับสำหรับอเล็กซ์สกอตมีกรณีของเจอร์มี่มองก้านะครับที่มีข่าวว่าอาร์เซนอลกำลังจะได้ตัวแล้วส่วนเรอัลมาดริดเนี่ยเตรียมที่จะเปิดเจรจาเอนโซ่แฟรงเรสกับเชลซีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่า
0: ค่ารวยอ่ะซัมเมอร์นี่มาดริด ได้มา4แล้วนี่ได้โคนาเต้ฟรีได้ดูมฟรีส2ราคายาวย่อมยาว20ล้านยูโร
1: ใช่ได้แบดโดฟรี
0: ได้แบดโดฟรีแล้วก็ได้มาร์คคูเลย่
1: า
0: คือหลักๆคือแค่มีมาร์คคูเลย่า50ล้านยูโรแล้วก็มีแค่ไอดูมฟรี20คือใช้ไปแค่70เอง
1: ใช่
0: ได้มา4ตัว
1: นะครับมีข่าวว่าเตรียมเจรจากับเอนโซเฟรนเด
0: สนะครับเอนโซนี่ไม่น่าจะมีต่ำกว่า100อ่ะ
1: ผมว่า100กว่
0: า100ล้านปอนด์อ่ะ
1: ส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยกำลังมีรายงานว่าเตรียมจะจีบยารอดโบเว่นนะครับมาร่วมทีม
0: เฮ้ยของดี
1: นะครับแต่เขาบอกว่าอาจจะยากซะหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าวิลล่าเองก็ต้องขายผู้เล่นออกเหมือนกันนะถ้าจะได้ตัวโบเว่นมาน
0: ี่ไงขายโรเจอร์ไปอาร์เซนอล
1: นะครับนิวคาสเซิลกำลังจะจีบซาอิดเอลมาล่านะครับปีกวัย19ปีของ FC โคโลนนะครับก็มีคอนแทคกับลิวนะครับรวมถึงอีกคนหนึ่งก็คือเฟรนเดสปาโดนะครับกองหน้าจากลิว
0: นิวคาสเซิลนี่ชอบซื้อผู้เล่นเกรดนี้นะแบบออกมาต้องมาลุ้นนะเอลมาล่านี่ก็ไม่รู้ดีไม่ดีอีกตัวหนึ่งอะไรนะ
1: ไอ้นี่ไงเฟรนเดสปาโดไงกองหน้าทีมชาติ
0: เบลเยียมเฟรนเดสปาโดโอ้โหผมว่าพื้นๆมากเลย
1: เฉยๆนะที
0: มชาติเบลเยียมอ่ะผมภาคลีกเอิงผมว่าไอ้ลิวมันมีตัวดีกว่านั้นมันมี
1: ส่วนลิเวอร์พูลกับแยนเดียวมองเด้นะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการจับตามองนะไม่ยื่นรอบ2อย่างจากยื่นรอบแรก100ล้านแล้วโดนไลซิกปฏิเสธนะครับ
0: แพงเกินผมว่ามันเฟ้อ
1: ก็เลยมีรายงานว่าลิเวอร์พูลจะบิดไปเอาแบรดลีย์บาโคล่ามั้ยอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ขายยาวๆบาโคล่าชอบไหมผมว่า
1: ผมเฉยๆผมว่ามันก็เหมือนมาร์ติเนลลี่ต่างอะไรกับมาร์ติเนลลี่อ่ะไหนบอกดิ
0: สดกว่าอายุน้อยกว่า
1: มีกรณีของคุณเล่นอัลวาเรสนะว่าอาร์เซนอลกำลังเกลียกระจามีอยู่นั่นแหละไอ้ข่าวคุณเล่นอัลวาเรสมีทุกซัมเมอร์จริง
0: ๆ
1: แล้วก็มีกรณีของไมเคิลโอลิเซ่นะครับกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็มีรายงานว่ากลับจากฟุตบอลโลกคราวนี้บาเยิร์นจะต่อสัญญาไมเคิลโอลิเซ่ยาวถึง2031นะครับก็คือจะไม่ให้ใครซื้อเลย
0: มันจะต่อแล้วโอลิเซ่เขาจะต่อเปล่าเขาจะอยู่บาเยิร์นตลอดชีวิตเลยหรือไง
1: มีข่าวมาดริดอยากได้เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ด้วยนะครับมาร่วมทีมนะครับก็เอ้ยผมว่ากรณีฮาแลนด์เป็นไปได้นะคือเป๊ปเขาไม่อยู่แล้วไงไม่รู้ว่าแบบฮาแลนด์จะแบบอยากอยู่มากขนาด
0: แต่ฮาแลนด์จะไปอยู่ทีมเดียวกับเอ็มบาเป้อะมันจะแย่งซีนกันหรือเปล่า
1: ส่วนมีรายงานว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แมนยูจะประกาศคว้าตัวมาทูตแฟนองเดสแล้วนะครับ
0: เอาเลย
1: คนใหม
0: ่ของเวสแฮม
1: ใช่ที่กำลังจะได้มาจากเวสแฮมนะครับนอกจากนั้นก็มีรายงานว่าลีดยูไนเต็ดกำลังจีบนิโก้เอลเวดี้นะเมื่อสักครู่นี้เลย
0: ของสวิต
1: ที่เราดูกันอยู
0: ่ดีอ่ะเมื่อกี้จังหวะลูก 1-2 ในเอเวอร์ดี้สกัดพลาด
1: บางเกมผมว่าเอเวอร์ดี้นี่บางเกมก็ดี
0: ฟอร์มพื้น
1: ๆแล้วก็มีรายงานว่าเอเวอร์ตันรอยัล
0: อยู่อ่ะปัจจุบันนี่กลับไปฟา
1: ร์มิงโก้มีข่าวว่าวิลล่าจะไปเอากลับมา
0: เหรอเอามานั่งมั้งฮอมาตี้แคทยังไงก็ตัวจริงอ่ะ
1: ถ้าปกติมันใช้แค่เล่นแบ็คขวาอีกคนนึงวะ
0: มาตี้แคทไงตัวนึงอ่ะมันเป็นแบ็คเด็กอ่ะ
1: ผมงงว่าแดเนียลมูนยอสไม่มีใครเอามาวะไม่มีใครอยากได
0: ้มันอายุเยอะแล้วไง30แล้วอ่ะ
1: เก่งมากเลยนะแดเนียลมูนยอสเนี่ย
0: มันอายุเยอะไปหน่อยราคามันก็ไม่เบาไงทีมชาติโคลัมเบียเมื่อเช้าเมื่อวานยิงลูก 1-0 ชนะ
1: 2นัดยิง2ลูกแล้วแดเนียลมูนยอสอ่ะ
0: อาร์เซนอลเอาปะล่ะผมว่าโอเคแต่ว่ามันแพงไง
1: ผมเอานะ
0: แบ็คขวาเนี่ยมีอันเดสกาเซียซึ่งมันก็ไม่ได้ดีอ่ะของวิลล่ายังไงก็ต้องแคชก็อาจจะปล่อยอันเดสกาเซียแล้วก็เอาเอมเมอร์สันรอยอลซึ่งผมว่ายากข่าวลืออ
1: ะเขาจะข่าวก็จะประมาณนี้
0: ข้อความมาได้นะครับคุยได้เลย SMS 689899นะครับ
1: คือเหมือนดูบอลจบแล้วก็ไปแยกย้ายไปนอน
0: หนีเลยเหรอโอ้โหตายตายทิ้งกันเฉย
1: ดูบอลจบแล้วก็แยกย้ายไปนอน
0: Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้มีอะไรสอบถามหรือว่ายังไงผิดหวังกับแคนาดาคน
1: ผิดหวังถึงขนาด
0: คนบางแคหลับเลยหลับหมดเลย
1: ใช่ว่าผิดหวังเลย
0: โอ้ก็บางทีมันก็อ่อมไงอ่อมแบบไม่ได้ไปต่อรอบตีห้าอะไรอย่างงี้
1: โหงั้นงี้ผมว่ามันควรนอนตั้งแต่อังกฤษเมื่อวานแล้วป่ะ
0: เฮ้ยแต่ถ้าอังกฤษคุณดูไปประมาณ10นาทีคุณก็รู้แล้วว่ามันทรงนั้นน่ะแต่เมื่อวานนี่กาหน้าผมชอบมากเลยโคตรเล่นโลบ็อกเก่งมากคือตอนแรกผมคิดว่ามันจะอีลุยฉุยแฉะเหมือนเซเนกัลนะแต่กลายเป็นว่าหูไอเนี่ยผมว่าโค้ชเขาเคี่ยวทางไอเนี่ย ไอ้นี่คาร์ลอสคีรอช
1: อ๋อคาร์ลอสคีรอช
0: โอ้โหโคตรเคี้ยวแบบโอ้โหลุงเคยรอชนี่แบบยืนผู้ช่วยป๋
1: า
0: โอ้โหแบบเกมรับชัดเจนเคยคุมแบบอิหร่านเคยคุมแบบหลายๆทีมแบบโอ้บอลโคตรระบบเออเพราะนั้นกาหน้าผมเจอแล้วผมมองกาหน้ามามืดเพราะว่าอย่างมันตู้ตู้เนี่ย0-0ไปเรื่อยๆแล้วเผลอๆยิงจุดโทษเอะอะเข้ารอบ16รอบอะไร3-2มีกาหน้าทีมดาวดำ
1: มีถามว่าเกาหลีน่าจะเอาอยู่มั้งครับเพราะมันไม่น่าจะแซงเม็กซิโกได้แล้ว
0: คือเสมอมันก็เข้าไง
1: เสมอเข้าไง
0: ใช่ปัญหาตรงนั้นคือผมว่ามันไม่แพ้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่แพ้แอฟริกาใต้ค่อนข้างแน่แต่ว่าปัญหาคือจะชนะหรือเปล่าสำหรับคนที่ต้องการเชียร์ให้ชนะเพราะชนะก็แฮปปี้แล้วนี่
1: ใช่โมร็อกโกจะผ่านไหมครับก็ไม่ใช่ชุดใหญ่ครับวันนี้โมร็อกโก
0: ผมว่าชนะได้แต่ว่าขาดไม่ขาดว่ากันอีกเรื่อง
1: เพราะว่าเฮติเองก็ไม่ได้มีคุณภาพฟุตบอลที่ดีขนาดนั้น
0: เฮติเต็มที่คือเสม
1: อ
0: แต่โมร็อกโกเนี่ยชนะแต่จะขาดไหม
1: เฮตินัดที่แล้วเขาเสมอไม่ได้เสมอใคร
0: แพ้บราซิล0-3
1: นัดเลย
0: แพ้บราซิล0-3แต่นัดเจอบราซิลผมรู้เลยอันเช่ครึ่งหลังไม่เอา
1: ใช
0: ่ไม่เอาเลยอ่ะแบบคือแบบครึ่งแรกนำ3-0ครึ่งหลังแบบ
1: เล่นคนละแบบเลยนะ
0: ถ้าเอาอ่ะผมว่ามี6ไอ้บราซิลกับเฮติอ่ะแต่ไม่เอาไง
1: ก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาจริงๆอ่ะโมร็อกโกก็เอาได้
0: ใช่
1: แต่ว่าอยู่ที่ว่าโมร็อกโกจะเลือกเป็นอันดับ1หรืออันดับ2
0: ผมว่าถ้าความเสี่ยงอ่ะโมร็อกโกชนะยังดูง่ายกว่าเชียร์เกาหลีชนะในความคิดผมนะเพราะว่า
1: คุณไปเป็นคนละกลุ่มกันคุณเอากลุ่มเดียวกันก่อน
0: ไม่หมายถึงถ้าเลือกตัวเลือกไง
1: มันต้องในอยู่แล้วเพราะโมร็อกโก
0: เพราะว่าบราซิลมีโอกาสชนะแน่
1: เพราะโม
0: ร็อกโกก็ต้องชนะตาม
1: ยิงเยอะจัดแต่ผมว่าคู่สกอตแลนด์บราซิลมันบอกเลย
0: ส่วนในคู่เกาหลีใต้เนี่ยเกิดถ้าจับพัดจับผูเช็คเกียร์นำเม็กซิโกเงี้ยผมว่าอันนั้นเกาหลีเปิดเครื่องเปิดสวิตช์เลยนึกออกไหมเพราะว่าไอเช็คจะมีเป็น4ไงถ้าเกิดขึ้นนำแล้วเกาหลีก็ต้อง3แต่ว่าถ้าเกิดเช็คมันไปโดนเม็กซิโกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวใครตัวมัน
1: คือเม็กซิโกก็จะคล้ายกับแคนาดาวันนี้ครับก็คือเล่นยังไงก็เข้ารอบแน่ๆแต่ว่าจะเข้ารอบในฐานะจ่าฝูงหรือว่ารองจ่าฝูงแค่นั้นเองคำถามก็คือผมว่าเม็กซิโกมันเอาอ่ะ
0: จะตามนั้น
1: ความจริงๆเมื่อกี้แคนาดาก็จะเอาแหละแต่เอาไม่ไหวอยากชนะแหละแต่มันไม่ไหว
0: อันนี้บอกว่าเป็นไงเคนเจอหมอผีกาหน้าทำไสยศาสตร์เล่นไม่ออกเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้ก็เรื่องส่วนบุคคลอาจารย์คมเชื่อไหมที่บอกว่าไอ้ลูกเคนเมื่อวานหนึ่งข้ามคาน
1: ไอ้ลูกซัดซ้ายลูกแล้วนะ
0: มันยิงยากมันบอลเล่ไงแต่ว่าอ่ะเขามีข่าวมาว่าหมอผีกาหน้าทำของแต่ตอนโดแล้ว
1: อ
0: ันนี้บอกว่าลาติสวัสดิ์ค่ะนะสนนคมหนูออกงาน 4:30 ค่ะขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะจากคุณทุนแฟนนอน
1: ครับ
0: คุณทุนเดี๋ยวดูเกาหลีใต้ช่วงเช้าเปล่าเพราะว่าเห็นเขาบอกเชียร์ทุกทีมจากเอเชียนี
1: ่แล้วคู่เม็กซิโกเตะอสเตก้านะโอ้โห 80,000 กว่าคนนะไปออกันอยู่อ่ะ
0: ก็ถ้าใครอยากเจอผมช่วงเช้าก็ที่บีจีนะฮะนี่บอกว่าขับรถไปฟังไป 2:30 ถึงเที่ยงคืน
1: จริ งๆก็คือ 2:00 เมื่อวานเนี้ยหรอ
0: จริงเหรอโอ้แล้วขาดสุขภาพบ้างนะฮะ
1: แต่ผมเนี่ยก็ตั้งแต่4 โมงเย็นเหมือนกันถึงตีห้า
0: คุณกลับไปนอนแล้วใช่ไหมไม่ดูแล้วใช่ไหมทุกเช้า
1: น่าจะต้องนอนก่อนแล้วค่อยตื่นมาดูคู่เช้า
0: เออนอนเถอะ
1: อยากดูอยากดูเกาหลีใต
0: ้ดูซิว่ามันการละครป่ะ
1: เ
0: ออนี่บอกรอภาคคู่ไหนต่อครับก็เดี๋ยวทีมงานชุดหน้าเนี่ยภาคผมว่าน่าจะหลักๆคู่บราซิลเจอกับสกอตแลนด์ใครอ่ะอาจารย์คมดูให้หน่อย

0: คู่หน้าสร้าง
1: คู่หน้าเหรอ
0: คู่หน้านี่ใคร
1: เบนโดกกับ
0: ถามใครพากเบนโดกเบนโดกพากนี่โอ้อ่อมเลยนะอ่อมเบนโดกพากเลยเหรอมันเตะไปพากไปเดี๋ยว
1: มาเริ่มตื้อนะ
0: เออ
1: รู้เลย
0: สร้างใครท่านผอ.สงกับอาจารย์เขียงนะ
1: แล้วคู่เกาหลีใต้เช้าอ่ะ

0: ข้าวนะครับสอบถามอะไรก็จัดมาเรื่องหนังเรื่องเพลงก็ได้หลายๆท่านบอกเหนื่อยใจกับบอลโลกแล้วนะฮะแล้วก็ Facebook มีอีกป่ะ Facebook มาได้นะครับ Facebook Live แล้วก็ YouTube นะอ่ะช่วงเนี้ยตีสี่ครึ่งเดี๋ยวพักเบรกฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงช่วงหน้ามา99 Live บอลโลกโดยอาจารย์คมและผมสนกันต่อครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ให้แข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ทันลวันชลติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาโลคือการปลุกยักษ์หลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของทันลวันชลติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าคาลโชเซเรียอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง fm 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เบรกสุดท้ายของเราสองคนนะครับผมคมอนิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับทาง99 Live บอลโลกนะครับ
1: ครับ
0: ก็ย้ำกันไปแล้วนะครับเรื่องของ11ผู้เล่นตัวจริงของคู่ต่อปอง2คู่ต่อจากนี้เมื่อกี้เห็นบรรยากาศที่มายอามี่นะบราซิลกับสกอตแลนด์คึกคักนะ
1: ก็วอร์มละน่าจะไม่มีฟ้าผ่าคือฝนตกอ่ะเล่นได้แต่ว่าถ้าไม่มีฟ้าผ่าหรือลูกเห็บอะไรเงี้ยก็น่าจะแข่งตามปกตินะครับตีห้า
0: ครับนี่ถามเข้ามาบอกว่าโมร็อกโกจะผ่านไหมครับเม็กซิโกประตูดาวรุ่งมีโอกาสได้ลงไหมครับ
1: ประตูดาวรุ่งก็จะแซวมาป่าวโอชัวดาวรุ่งตรงไหนอ่ะตัวเก่าก็น่าจะได้ลงเพราะว่าเจ้าภาพเขาเข้ารอบไปแล้วนี่แล้วก็บอกว่าสนเขาเอาเฮดทูเฮดไม่ใช่หรอใช่ครับอันนี้ทราบแต่คำถามคือผมถามว่าแต้มมันอ่ะมีโอกาสอันนี้คือพูดถึงเรื่องเช็คกับเกาหลีใต
0: ้
1: ยังไงเนี่ยอย่างเม็กซิโกเข้าอยู่แล้วแต่ผมเมื่อกี้ที่คุยกันน่ะคือทราบว่าเขาดูเฮดทูเฮดซึ่งเฮดทูเฮดระหว่างเช็คกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้เหนือกว่าแต่ถ้าเกาหลีใต้แค่เสมอก็จะมี
0: ก็เพียงพอต่อกัน
1: ก็จะเพียงพอต่อการเข้ารอบเป็นอันดับ2ว่าให้ทูเฮดเนี่ยก็เช็คไง
0: ใช่
1: ผมสงสัยในประเด็นว่าเกาหลีใต้จะเอาแค่เสมอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เข้าใจว่าเขาดูให้ทูเฮดนะฟุตบอลโลกครั้งน
0: ี้จะเอาจริงไหมครับเพราะว่าได้เขาที่หนึ่งแน่ๆกลัว
1: ก็นั่นแหละ
0: คร
1: ก็นั่นแหละนั่นคือคำถาม
0: แต่ว่าคู่ไอ้กลุ่มนู้นไม่รู้นะแต่กลุ่มเนี้ยจริงทั้งสองคู่แน่นอน
1: บราซิลกับ
0: แม็กโมร็อกโก
1: สกอตแล้วก็โมร็อกโกกับ
0: เฮ
1: ติเนี่ย
0: มีถามว่าผมกำลังจะบวชเสาร์นี้ครับอยากรู้ว่าเป็นพระดูบอลได้ไหมครับจะบาปไหมครับดูได้นะครับแต่ห้ามเฮห้ามเชียร
1: ์ครับ
0: หมายถึงว่าดูเป็นความรู้ได้แต่ห้ามเฮแบบจังหวะยิงแบบ yes อะไรเงี้ยบาปเลย อันนี้บาปเลยจะบาปจริงบอกให้นะครับแต่ว่าถ้าดูแบบต้องคุณต้องกดสติตัวเองไว้แค่นั้นเองดูได้ทุกอย่างนะครับไม่บาปแต่ว่าให้ดูเป็นความรู้ศึกษาเป็นความรู้ไว
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ที่บอกบราซิลจะเหมือนอังกฤษไหมครับผมว่าไม่เหมือนเพราะว่า
0: เพราะเขาเองก็ยังไม่ค่อยดี
1: เพราะสกอตเนี่ยไม่ได้เล่นโรบ็อกได้เก่งเหมือนกาน่านี่คือรูปร่างเขาร่างกายดีแล้วพอใส่เรื่องวินัยเรื่องวิธีการแท็กติกเข้าไปก็เป๊ะแต่คือผมมองว่าถ้าวันนี้ยิ่งสกอตมาเปิดเกมแรกอ่ะยิ่งโดนแต่ถ้าเล่นอุดก็มีโอกาสแต่ผมมองว่าจะต้านบราซิลได้ไม่ตลอดรอดฝั่งผมมองว่าบราซิลน่าจะมีลูกพลิกแพลงมากกว่าอังกฤษที่ถามว่าใครเจอทีมกาน่าต้องพกเบี้ยแก้ลงสนามก็ทว่ากันในเรื่องสายมูนะ
0: เพราะว่ากาน่าเขามีผอหมอผีเงี้ยหรอ
1: ครับ
0: มีบอกพี่คมเคยระทวยไหมครับ
1: ผมว่าต้องมีอ่ะแบบเหนื่อยๆบทหนักๆก็มีระทวยเหมือนกัน
0: แต่ช่วงนี้กำลังระทมเพราะไม่ได้นอน
1: อยากกลับบ้านเลยฮะ
0: คิดถึงบ้านเนี่ย
1: ม
0: ีบอกแหมเปิดเพลงเบิร์นเวลาไปได้หลายทีเลยครับทำไมรู้อ่ะเราก็ไปรู้มากแล้วไปทางรู้มากซะแล
1: ้วเราก็จัดให้ครบแล้วไงคือถ้าไม่แจ้งไลน์อัพไม่เล่าข่าวไม่วิเคราะห์บอลแล้วมาเปิดเพลงอันเนี้ยควรโดนด่า
0: เฮ้ยวันนี้
1: แต่นี้ก็จัดให้ครบแล้วไง
0: ว
1: ัน
0: นี้บอกจริงว่าแบบอ่อมจริงแบบไม่รู้นึกอะไรไม่ออกเลยนะว่า
1: เนี่ยผมก็
0: คุยเรื่องอะไรก่อนดี
1: ผมก็ใส่ให้เต็มที่แล้วไม่งั้นหลังจากนี้ก็คุยเรื่องหนังเรื่องเพลงแล้วอะเอาไหมล่ะ
0: ใช่
1: ต้องใส่ให้หมดแล้ว
0: เคยมีทีมชาติไหนที่อันดับต่ำกว่าไทยแล้วได้ไปบอลโลกไหมครับ
1: ไทยตอนนี้ประมาณ90ปลายๆคือพูดง่ายว่ามีชาติไหนที่แรงกิ้งต่ำกว่า100แล้วได้ไปไหมล่ะคุณเช็คหน่อย
0: เดี๋ยวผมดูให้หน่อยแล้วกันนะครับ
1: เพราะว่าอย่างเฮติเนี่ยคุณเห็นเขาสะเงาะสะแงะอย่างเงี้ยคืออยู่ก็ยังอยู่ท็อป100นะครับเผลอๆ6 70อ่ะเท่าที่ผมจำได้
0: ประมาณนั้นแหละนะครับ
1: อ
0: ย่างแรงกิ้งต่ำสุดของฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่เฮติครับ
1: อันดับที่บอกอ่ะ
0: 83
1: ก็ใช่ไงก็ดีกว่าเราถ้าพูดตามตรง
0: อันดับ83
1: เรา90
0: อ๋อนี่นิวซีแลนด์ว่ะอันดับ85ว่ะ
1: ก็ยังดีกว่าเราไง
0: นิวซีแลนด์อันดับ85ใช่ๆต่ำที่สุดของฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับขนาดพวกทีมเดบิวต์อ่ะอย่างจอร์แดนนี่อันดับ63ของโลกนะครับ
1: ก็ดีกว่าเรา
0: อุซเบกิสถาน50เคเวิร์ต67แล้วก็คูราซาวนี่82นะครับ
1: ที่ดูทีมระดับแรงกิ้ง50อย่างอูสเปดเมื่อคืนโดนไป5
0: ใช่
1: อัธวานตามตรงไม่หลอกตัวเองผมว่าเราไปก็น่าจะมีโดนมากกว่า8อ่ะประมาณนั้นน่ะเหมือนตอนเราเจอจอร์เจีย
0: อ
1: เจอจอร์เจีย
0: อื รืออย่างถ้าย้อนกลับไปปี2022ที่กาตาร์แรงกิ้งต่ำสุดมันจะโหมันจะเป็นอันดับ61ครับ
1: ก็คือดีมากอ๋อเพราะตอนนั้นมันมีแค่32ทีม
0: ก็คือกาน่าใช่
1: มันทีมมันยังน้อยด้วยมันก็ยิงคัดทีมระดับหัวกะทิ
0: ใช่เนี่ยมีกาน่าเดบิวต์เป็นกาตาร์กาตาร์อันดับ50
1: คิดดูกาตาร์กาน่าแรงกิ้งต่ำสุดเลยอ่ะ
0: เออ
1: เมื่อวานอุดอังกฤษอยู่นะ
0: กาน่า61ต่ำสุดคราวที่แล้วนะ2022นะ
1: ครับ
0: อันนี้คือที่ผมเช็คล่าสุดนะ
1: เพราะนั้นคำตอบก็คือไม่มีทีมไหนที่ไปบอลโลกแล้วแรงกิ้งต่ำกว่าทีมชาติไทย
0: ใช่
1: สูงกว่าหมด
0: นะครับเกิดถ้าไทยไปอ่ะไทยก็จะเป็นแบบชาติที่แบบแรงกิ้งต่ำที่สุด
1: หลายคนก็อาจจะอยากเจอ
0: เออหมูสุดอะไรเงี้ยเคยมีอันดับ70นะ70รัสเซียครับตอน
1: ไม่แต่รัสเซียผมว่าที่มันดรอป
0: ปี2018
1: ที่มันดรอปเพราะว่าเขาโดนแบน
0: ใช่
1: แรงกิ้งเขามันตกเขาไม่ได้มีแมตช์อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ไง
0: ใช่กำลังไปไล่ดูให้อยู่ว่าเอ๊ะตอนนั้นแรงกิ้งฟีฟ่าใครต่ำๆบ้างเราได้ไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่มีต่ำ60นะครับหมายถึงว่าเป็นระดับแบบ60ขึ้นทั้งนั้นอะ
1: เมื่อกี้ผมเห็นมีแฟนบอลถือถ้วยบอลโลกแต่มันเป็นเหมือนเป่าลมข้างในอะรูปร่างมันไม่ค่อยเหมือนถ้วยบอลโลก
0: มันเหมือนอะไรครับ
1: มันเหมือนปลักขิกครับ
0: มีบอกแมนยูควรเติมตรงไหนครับจันคมฟังเหมือนแบตจะหมดเลยครับกลับบ้านให้ดีทั้งคู่นะครับอย่าปาร์ตี้ฉ่ำแบบป๋าเจตเมื่อวานนะครับ
1: เฮ้ยผมสบายอยู่แล้วผมทำงานมืออาชีพ
0: มีบอกชอบคุณสนแกล้งคุณแนนวันแดงเดือดแมนยูยิงลูกที่3ที่บีเจสปอร์ตที่บีบตุ๊กตาเป็ดผมดูบ่อย
1: พี่แนนน่ารักพี่แนนนรดาภรรยาของเปาโค้ชศิวกรภูอุด
0: ม
1: นะฮะ
0: มีบอกผมอะไรมือไม่ว่างเก็บยางเลยไม่ได้พิมพ์ครับผ
1: ม
0: แล้วก็มีบอกว่าผมเก็บของในสวนในไร่ตั้งแต่4โมงเย็นเสร็จส่งพ่อค้ามารับ8โมงเช้าไม่นอนก็มีคลื่นวิทยุเป็นเพื่อนมาหลายปีแล้ว
1: ครับทำมาหากินเฮงๆครับ
0: ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะจ๊ะมีบอกว่าผมคิดว่ามาดริดจะหาโค้ชที่ดีกว่านี้ผมแอบกลัวว่าจะเป็นเป๊ปหรือเจนครอปเอาหมูรินโญ่มาคุมผมว่าคุมได้5นัดครับ
1: ไม่หรอก
0: เก็บผ้าหนีแน
1: ่มูรินโญ่เขารู้วิธีคุมซูเปอร์สตาร์แล้วเขาพูดง่ายว่ามันก็ดีเท่าสุดที่สุดเท่าที่หาได้ในตลาดตอนนี้ครอปเขารับงานไหมล่ะเขาไม่รับเป๊ปเขายิ่งไม่รับเลยเงินมันไม่ใช่คำตอบของเขาแล้วเขาอยากพักผ่อน
0: นะครับมีบอกว่าไทยเคยชนะทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้บ้างไหมครับ
1: เจอชนะไงชนะคือลาเซาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะฟ้า
0: เราเคยชนะป่ะวะเคยนะ
1: ไม่แน่ใจ
0: อิรักจอร์แดนพวกนี้เราเคยสู้ได้อยู่นะ
1: เคยสู้ได้แต่เคยชนะไหมไม่แน่ใจแต่กือลาซาวเดี๋ยวเอาเช็คให้เลยอ่ะหนักรู้ใช่ไหมได
0: ้แล้วก็มีบอกว่าบัวไม่ขยับครับพี่สนพี่คมอันนี้ใช่เวอร์ชันอาร์เซนอลไกด์ไหมครับ
1: วันนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องอาร์เซนอลเลยนะนี่ไงไทยเคยเล่นกับกือลาซาวคิงส์ครับแล้วก็
0: เสมอ
1: ถ้าเสมอไม่ต้องมีดวลจุดโทษเ
0: ดี๋ยวเสมอ1-1มันอะมีถามว่าพี่คมเพจอารมณ์คมคายหายไปไหนแล้วครับอ๋อปิดไปแล้วครับผม
1: ปิดดื้อๆเลยเหร
0: อปิดนะครับ
1: ทำไมปิดอ่ะ
0: เออผมปิดเองอ่ะมีบอกว่ามีทางหนึ่งไทยต้องเป็นเจ้าภาพบอลโลกได้ไปแน่แต่เออช่างมันเถอะ
1: อ๋อคือตั้งไหนอ่ะ
0: ก็เหมือนกาตาร์กาตาร์ก็ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งแรกด้วยการเป็นเจ้าภาพอ๋อ
1: เราเป็นไม่ได้หรอกบอกเลยความพร้อมมันหลายอย่างแต่เราจะเป็นไปได้ผมว่ามีวิธีเดียวอ่ะย้ายไปอยู่โอชิเนียไปดวลกันนิวซีแลนด
0: ์นะครับมีบอกว่าถ้ากาน่าทำได้จริงป่านนี้แชมป์โลกไปแล้วครับผม
1: อ๋อเราก็ยังไม่ชนะคือลาซาวอยู่ดีอ่ะเพราะว่าเสมอในเวลา 1-1
0: ใช่ผมจำได้ว่าเสมอ
1: แต่ดวลจุดโทษเนี่ย
0: เอาแพ้ปะ
1: จะปั๊บหนึ่งหาซะเยอะเดี๋ยวก่อนนะ
0: เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีวันอะไรนะวันเรียกวัน FA อ่ะวันสมาคมฟุตบอลน่ะเดี๋ยวเขาจะประกาศครับว่าคิงคัพ
1: เตะเจอใคร
0: เตะที่สนามไหน
1: อ๋อ
0: แล้วเจอใคร
1: เจอใครเขาประกาศไปแล้วรู้สึกว่ารอบเนี้ยเอเชียมาเล่นกับเราเยอะอ๋อรู้ละไอ้ล่าสุดมันอยู่ข้างล่างโถก็หาทั้งนานโอเคเจอกือลาซาวเนี่ยเราเอ้ยเราเคยมีน้อยแต่คือลาซาวมันเจอเวียดนามไงเราอ่ะไป แพ้อินเดียวันปีนั้นแต่แสดงว่าเราไม่ได้เจอกุลาซาวรอบชิงเราเจอกุลาซาวรอบแรกแล้วแพ้โอเคจบละเราเจอกุลาซาวเสมอ1-1ในเวลาและแพ้จุดโทษ
0: ใช่ผมจำ
1: ได้นั้นหมายความว่าเราไม่เคยชนะกุลาซาว
0: ใช่ๆผมจำได้ว่าเสมอ
1: แล้วนัดชิงปีนั้นเนี่ยกุลาซาวชิงกับเวียดนามแล้วกุลาซาวชนะจุดโทษเวียดนาม 5-4
0: ซึ่งคือเซาตอนนั้นน่ะอุ้ยโรนัลดินโญ่ว่ะเฮ้ย
1: เฮ้ยมาที่สนามเนี่ยมาคุยกับอันเช่ตัวจริงป่าวไม่ใช่พี่ดาวใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่โอเคแล้วถ้าอิรักเนี่ยเราก็เคยเจอในนัดชิงคิงครับปี2023ก็เสมอในเวลา 2-2 แล้วแพ้จุดโทษอยู่ที่ 5-4 เพราะนั้นอ่ะที่เขาว่ากันว่า
0: ล่าสุดก็อิรักไม่ใช่หรอ
1: ก็แพ้ 0-1 เลยไง
0: ที่ไอ้เจโดนเตะ
1: ไอ้นั่นแหละ
0: ใช่ไหม
1: เพราะนั้นหมายความว่าอ่ะอย่างชาติมาบอลโลกมาเล่นคิงส์ครับเนี่ยเราก็ยังไม่เคยชนะนะโอเค
0: อ่ะตอนนี้กำลังจะร้องเพลงชาติกันแล้วนะฮะไหวไหมวันนี
1: ้บราซิลอ่ะไหวดิอันนี้บอกว่าอ๋อส่วนอาร์มน่าจะเพิ่งตื่นนะครับนี่บอกดูบอลตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ยังไม่นอนเลยโอ้โหคุณแน่นอนมากสุดยอดสุขภาพเอาให้ดีนะเดี๋ยวผมดูใน Facebook ก่อนนะครับก่อนจะลากันไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะออกก่อนให้ทีมงานชุดหน้าเนี่ยมาเตรียมความพร้อมนะครับนำโดยผอ.เบ่งแล้วก็อาจารย์เขียงโอ๊ตสินพงษ์ทาง Facebook อุ้ยหลายท่านเหมือนเริ่มตื่นนะเข้ามาทักทายนะครับ
0: มีถามพี่วาวบวชยังแทงบอลเลยครับอ้าวแล้วคุณไปรู้ได้ไงว่าเขาแทงบอล
1: อันนั้นก็พี่วาวไงอันนี้บอกว่าคุณเสียโก้บอกสวัสดีตอนเช้านะครับแล้วบอกไทยเคยชนะเกาหลีใต้ไงครับสมัยเอเชียนเกมโอ้โหอันนั้นก็จริงครับจริงอ่ะเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่ามันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปแล้วถามว่าแล้วตอนนี้ถ้าเราเจอเกาหลีใต้เป็นยังไงอ่ะ
0: โ
1: หถ้าเอาย้อนหลังไปมันก็จริงว่าเราเคยชนะเขานะครับ
0: ย้ำดิน
1: ี่คุณอานนท์บอกว่าที่ชนะคือสุรินามเราเคยเจอสุรินามเดี๋ยวก่อนปีไหนอ่ะสุรินามแต่สุรินามไม่ได้มาบอลโลกไงสุรินามไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี
0: ้มีบอกอิตาลีควรใช้โค้ชต่างประเทศไหมครับเพื่อบอลโลกครั้งหน้า
1: เขาจะกล้าเปลี่ยนขนมไหมล่ะ
0: ก่อนที่จะเปลี่ยนโค้ชนะผมไปเอาเวลาไปปั้นนักเตะก่
1: อ
0: นดันพวกเด็กใหม่ๆขึ้นมาให้มันเก่งให้ได้ก่อน
1: หรือเอาไอ้นี่ชุดเด็กเล่นเลยเพราะว่าไอ้อุ่นเครื่อง2นัดล่าสุดนี้ชนะนี่ใช้ชุดแบบไม่มีโตนาลี่ไม่มีคาราฟิโอลี่เลย
0: ใช่ใช้ไอ้พวกปิซิลี่อะไรพวกนี้ไปเลย
1: โอเคตี4:55นะครับนาทีนาไลฟ์ฟอลโลกโดยผมสนและจันคมเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยตอนนี้เข้าสู่พิธีการร้องเพลงชาติของบราซิลแล้วก็สกอตแลนด์ละ
0: ใช่เดี๋ยวจะมีคนบ่นว่าแบบว่าอุ๊ยเริ่มรายการตอนบอลมันเตะไปแล้วตอนผมมาคราวที่แล้วนี่บอลเตะไปแล้วยิงเข้าแล้วด้วยตูนิเซียไอ้คู่ญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะ
1: ยิงเร็ว
0: นะครับยิงเร็วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องออกก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับแจ๊บสำหรับวันนี้สนวิรุฬและผมคงไม่ได้ความลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2566

24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมากมากเลยวันนี้นะคะเทสเทสมาแล้วนะคะตี5:13กับเช้าวันนี้พฤหัสบดี25 มิถุนายน 2569ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะสวัสดีน้องด้งนะคะมาหรือยังเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวนะอรุณสวัสดิ์น้องด้งผลบอลเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างเปิดฟังขึ้น99หลับสนิทอ๋อตื่นเช้าขึ้นมายังไม่ทราบผลใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวคุณจามอนจะมารายงานผลของฟุตบอลนะคะฟุตบอลโลกเนาะกำลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวรอน้องโฮมน้องด้งพับผ้าห่มก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะในช่วงเวลาโอ้โหบรรยากาศเนาะคือเข้าใจเนาะคนทำงานเยอะทำงานมากอย่างคุณจามอนนะกว่าจะกลับถึงบ้านกว่าจะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องมาตื่นจัดรายการเช้ามืดอีกเนี่ยก็สถานการณ์ก็หนักอยู่นะคืออะไรรู้ไหมบรรยากาศมันน่านอนนะคะก็ถ้าสมมติว่ามีอาการหวัดสักนิดนึงแล้วก็กินยาก่อนนอนสักเม็ดสองเม็ดนะรับรองเลยว่าหลับเพลินแน่นอนนะคะสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยก็ทำงานเยอะนะคะขอให้เรียกอะไรคะทำงานจะบอกทำงานน้อยให้น้อยลงก็ไม่ได้นะเพราะว่าหน้าที่การงานมันก็เป็นอะไรที่ต้องทำอ่ะเนาะมันเป็นภาคบังคับเนาะสำหรับหลายๆท่านนะคะเข้าใจบางท่านเช้านี้ดีใจด้วยนะคะสามารถตัดยางได้นี่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะเตรียมของจะไปขายนี่พี่บุญเรือนพี่ตุ๊กกฎสมนพี่พิษณุอันนี้ไปแล้วนะคะอยู่ที่ศูนย์อาหารหอวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พี่หนูมาเจอกันค่ะพี่จรูนไม่ต้องถามว่าฝนตกที่ไหนเพราะว่าบ้านลุงทำฝนหลวงกันเองแล้วอยากจะให้ตกตรงไหนก็ได้ฮะเอาจริงเหรอทำฝนหลวงกันเองคือทำยังไงให้ฝนมันตกวิธีไหนคะคุณเพรีสวัสดีนะคะแล้วก็คุณอารมณ์คุณสันทัศนะครับคุณพี่ตะหวานพี่สุวินนะคะพี่ไพศาลชมอยู่ที่ไซโยกอุ้ยไซโยกนี่น่าเที่ยวนะช่วงหน้าฝนนะคะพี่สมพรพี่รัตติยาค่ะพี่หนูทักแล้วเนาะพี่ผู้ใหญ่วันพี่ปูกัญญรัตน์นะคะพี่แป้วพี่แขกพี่มานิด26องศาที่พัทลุงลมพัดในสวนยางกลัวฝนจะตกถ้าลมพัดไปด้วยตัดยางไปด้วยก็เนาะพะวงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็ต้องทำเหมือนว่าพี่เนาะเข้าใจทุกสถานการณ์นะคะ022481366สายว่างนะคะน้องเมย์รอสายอยู่นะใครจะโทรศัพท์มาบอกข่าวแล้วความพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์พี่สุภาพพี่หนูพินสวัสดีนะคะจริงๆนี่เป็นญาตินะแต่ว่าก็เรียกพี่นะจริงๆแล้วก็เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นหลานแล้วเนาะใครอีกพี่ทิพย์หรือญาติทิพย์อมรทิพย์นะคะผู้ใหญ่วันทักกันนะพี่อุไลค่ะพี่ตุ๊กอันนี้ตุ๊กไททันนะคะพี่วันเพ็ญมาแล้วนอนฟังทั้งคืนนอนรับฟังทั้งคืนอ๋อฟังวิทยุไม่ปิดกันเลยใช่ไหมดีมากพี่เกียงไกรก็มาแล้วนะคะพี่หนุ่มห้วยน้ำช้างอยู่จังหวัดน่านนะคะห้วยน้ำช้างอยู่จังหวัดน่านเนาะบ้านสลีหรือบ้านสลีพี่สุทัศน์สวัสดีนะคะพี่วินัยจากบ้านถุงแป้งนะคะสวนถุงแป้งพังงาฝนกำลังตกเลยอ้าวโอ้ฝนหนักเลยนะคะพี่ไพบูลย์ที่ตราดพี่วัชรีนะคะพี่ไหนอีก
อ๋อพี่เกรียงไกรได้อยู่ลำปางเนาะยายออสอยู่ระยองนะคะฝนตกทั้งคืนเหมือนกันยังไม่หยุดตอนนี้ค่ะพี่กุ้งค่ะ

0: ุ้งทองเจริญดีพี่กัลยานะคะแล้วก็พี่เพลินอยู่พัทลุงแต่เป็นคนแป้เจ้าแล้วไปอยู่พัทลุงได้ยังไงคะพี่สงสัยอีกก็ไปทำงานสิเนาะหรือไปเป็นเขยพี่รุ่งเรืองสวัสดีทักทายนะคะพี่พยาวค่ะพี่หนูลิงก็มาแล้วเนาะประมาณนี้เนาะยายออสพี่สวีวันค่ะโอ้ไม่ได้ทักนานเนาะพี่สวีวันตราโชนะคะนั้นตายอยู่แม่พริกลำปางนะคะอ๋อพี่สมศรีปีชาแล้วก็ผู้ใหญ่วันอยู่สุราษฎร์เนาะพี่สุวพัฒน์พี่ปานีพี่จารุภาอยู่พรหมพิรามพิษณุโลกนะคะก็ทักทายกันประมาณนี้อย่าลืมนะคะสายว่างอยู่นะใครจะคุยด้วยบอกข่าวเล่าความเรื่องอะไรอยู่จังหวัดไหน022481366นะคะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งโอ้โหไม่รู้จะเรื่องอะไรดีข่าวเด่นวันนี้นะคะเรื่องใหญ่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของโกงสอบเข้ารับราชการชาวบ้านหมดกันไปหลายแสนอันนี้ไม่ได้รับการคัดเลือกนะไอ้ส่วนที่เข้ารับการคัดเลือกได้รับราชการจริงๆอันนี้ก็หมดไปหลายพันล้านเนาะตัวเลขเท่าไหร่นะคะ4,000 ล้านเหรอคือมันเยอะมากค่ะก็สืบเนื่องจากปปช.พร้อมกับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปป.เข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งแถวบางใหญ่นนทบุรีนะคะก็เจอพยานหลักฐานการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการแก้ไขกระดาษคำตอบช่วยให้ผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินตั้งแต่ 350,000 ถึง 700,000 ต่อคนเข้าบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายก็ 4,500 ล้านคือจริงๆเรื่องเหล่านี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็เป็นกระบวนการเดียวกันกับเคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะก็ย้อนทำลายให้ดูนะ8เมษายนมีตัวแทนชาวบ้าน10กว่าคนก็ไม่เยอะนะ10กว่าคนใช่ไหมไปร้องทุกข์กับตำรวจสภ.ควนกาหลงจังหวัดสตูลว่าถูกมิจฉาชีพในคราบคนรู้จักและอดีตผู้บริหารท้องถิ่นหลอกว่าสามารถฝากลูกเข้าทำงานได้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการแล้วมีการเรียกรับเงินสูงถึง 400,000 ต่อคนซึ่งอ้างว่านี่เป็นกรณีพิเศษนะสำหรับคนกันเองแล้วนะคะกระบวนการนี้พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยอ้างว่าต่อให้เด็กสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์หรือเรียกบรรจุไม่ถึงอ่ะก็จะมีการดูแลรายชื่อย้อนหลังให้ได้รับการบรรจุแน่นอนคือได้ตำแหน่งอ่ะแต่จนถึงปัจจุบันผ่านการสอบมาหลายรอบลูกหลานของชาวบ้าน10กว่าคนเนี้ยก็ยังไม่มีใครได้รับการบรรจุตามที่ตกลงกันไว้นี่ขอสักคนหนึ่งนะลุง A ค่ะอายุ60เล่าด้วยความอัดอั้นว่ายอมเสียเงินไป 400,000ให้กับนายหน้าคนหนึ่งด้วยความหลงเชื่อที่ว่ามันมีช่องทางพิเศษหวังอยากให้ลูกที่เรียนจบปริญญามาเนี่ยมีงานทำที่มั่นคงพ่อก็ตัดยางไปวันๆเงินแสนหนึ่งเนี่ยนะกว่าจะหาก็ไม่ง่ายนะคะแต่นี้400,000ทำไมยอมจ่ายล่ะลุงก็เพราะรักลูกไงคะอยากให้ลูกมีอนาคตเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมมีตำแหน่งหน้าที่การงานก็เลยเชื่อใจหาเงินจนครบ400,000สุดท้ายลูกก็ไม่ได้งานแถมตอนนี้ไปนั่งผ่อนดอกเบี้ยธนาคารที่ไปกู้จ่ายให้เขาอยู่ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นขณะนี้มียอดผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า80 รายแล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยกล้าปรากฏตัวกันเท่าไหร่เนื่องจากว่าอายแล้วก็อ เกรงกลัวอิทธิพลของนายหน้าพวกนี้นะคะแล้วคิดดูมูลค่ามันไม่ถึง 4,500 ล้านได้อย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราขณะนี้แล้วโอ้โหจะทำยังไงอ่ะเงินก็เสียไปแล้วแล้วที่สำคัญคือว่าคนที่บรรจุไปแล้วกี่พันตำแหน่ง 9,000 เหรอใช่ไหม 9,000 ตำแหน่งนะคะเยอะแยะเหลือนี่ภาคใต้นะคะส่วนภาคเหนือภาคเหนือก็มีนะเมื่อวานนี้ที่ไหนที่วิเชียรบุรีค่ะวิเชียรบุรีนายอำเภอวิเชียรบุรีคุณกิติลิ้มสิริชัยบอกว่าขณะนี้ผู้ว่าให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีการทุจริตสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน7วันแหล่งข่าวภายในเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีบอกว่าขณะนี้มีการดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงขึ้นมาเพื่อมุ่งเป้าตรวจสอบความผิดทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับข้าราชการระดับผอ.กองที่เป็นข่าวอยู่นะ 2-3 วันแล้วนะคะนี่ก็เห็นบอกว่าทางรองนายกเทศมนตรีคนที่1ที่รักษาราชการแทนนายกของวิเชียรบุรีลงนามในหนังสือรายงานข้อเท็จจริงเสนอเรื่องขอพักราชการขอสั่งพักราชการข้าราชการระดับผู้อำนวยการกองรายดังกล่าวส่งตรงไปยังผู้ว่าเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดต่อไปเนื่องจากว่าตัวนายกเทศมนตรีเป็นญาติก็เลยมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้าราชการระดับผอ.กองรายนี้ไม่สามารถลงนามคำสั่งนี้ได้ก็เลยให้รองคนที่หนึ่งนะเป็นคนลงนามในหนังสือแทนนะคะปัจจุบันผู้อำนวยการกองรายนี้ได้ขาดราชการและก็หายตัวไปโดยไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ซึ่งหากว่าเจ้าตัวขาดราชการติดต่อกันเกิน15วันก็จะเข้าสู่ระเบียบการให้ออกจากราชการตามขั้นตอนนะคะก็ขณะนี้ยังไม่มีการยื่นใบลายังไม่ยื่นใบลามาที่ต้นสังกัดนะแต่ก็เงียบไปเลยเห็นบอกว่ามีการคุยกันภายในว่าจริงๆแล้วควรจะยื่นใบลาออกเท่านั้นณขณะนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะยื่นลาออกภายในวันสองวันนี้ตามข่าวหรือไม่อย่างไรมีข่าวว่าอย่างนั้นนะล่ำลือกันว่าน่าจะลาออกหลังจากที่ไปพัวพันการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะส่วนคนที่มีปัญหาที่สอบเข้าไปแล้วทำงานอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยเอายังไงมีข่าวว่าบางคนก็ยอมว่าจะลาออกด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะสำหรับในส่วนของคนที่เข้าไปทำงานอยู่นะคะสอบได้ในช่วงนั้นด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าณขณะนี้เนี่ยเขาลาออกหรือจะลาออกหรือว่าจะทำยังไงกับชีวิตเนาะเนี่ยมีเยอะมากนะคะไม่ใช่น้อยๆ นะโอ้ถ้า 9,000 เนี่ยหลายคนพูดไปถึงขนาดว่าโอ้โหคุกอะพอขังหรือเปล่าเนาะเนี่ยค่ะไปรับสายกันนะคะพูดถึงเพชรบูรณ์สายจากเพชรบูรณ์ก็มาเลยไปคุยกันค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้าแจ๋วหรือป้าแจ้วคะ
2: ป้าแจ้วค่ะ
0: ป้าแจ้วเพชรบูรณ์อำเภออะไรคะป้า
2: คะอยู่อำเภอลมสักค่ะ
0: ลมสักนะคะเชิญค่ะป้ามีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวกันคะ
2: ปีก่อนนะคะอันสามีป้าเขาเสียเรื่องเขาทำประกันกับธกส.แต่ประกัน อย่างแรกที่แบบว่าเป็นสาปนกิจนะได้ค่ะแต่ว่าสาปนกิจประกันของบริษัทสินมั่นคงน่ะเขาบอกว่าบริษัทมันล่ม
0: ใช่ค่ะป้า
2: ค่ะ
0: เซ็งไปแล้วสินมั่นคง
2: จริงไหมคะ
0: จริงค่ะเซ็งไปเซ็งตั้งแต่โควิดแล้วค่ะป้า
2: โอ้ค่ะ
0: ค่ะ
2: เขาบอก
0: ทำประกันไว้เหรอคะประกันการเสียชีวิตใช่ไหม
2: ค่ะ
0: โอ้
2: เสียชีวิตค่ะ
0: ค่ะ
2: คือไปกู้เงินธกส.ค่ะสี่กู้400,000แล้วทางธนาคารธกส.เขาให้ทำประกันกับทำปนาสาปนากิจบ้างแล้วก็อีกอย่างก็ได้เงินมา200,000ก็ใช้หนี้ไปก็เหลืออยู่200,000ค่ะ
0: อ๋อ
2: ตอนนี้ป้าก็ใช้ไปเหลืออยู่100,000
0: อ๋อก็ผ่อนไปเรื่อยอย่างนี้เหรอคะ
2: ค่ะ
0: อืม
2: หน้าที่เขาก็บอกว่าป้าเก็บตังค์ได้ป้าก็เอามาใช้นะลูกปีนี้ป้าก็ใช้ไป50,000
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แ
2: ต่ก็เหลืออยู่100,000ป้าก็ทำงานปลูกข้าวโพดประหยัดค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่อยๆใช้ไปค่ะ
0: ที่ทำไว้เป็นประกันอะไรคะประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุหรือประกันแบบไหน
2: ประกันชีวิตแบบเสียชีวิตนะคะ
0: อ๋อประกันแบบเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนหนึ่ง
2: ค่ะ
0: นะ
2: แต่ได้มาก็ใช้ไปแล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: ใช้ไปแล้ว
0: ใช้หมดแล้วแต่ว่าที่ยังค้างอยู่ของทางสินมั่นคงนี้เท่าไหร่
2: 200,000มั้งคะ
0: 200,000แล้วยังไม่เคยติดต่อไปที่กปภ.ใช่ไหมเพราะว่าหลังจากที่สินมั่นคงล้มไปเนี่ยก็จะมีนี่แหละค่ะกปภ.เขารับผิดชอบอยู่อะค่ะ
2: หรือคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ส่งไปแต่ที่ทกส.แล้วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไม่แต่ว่าไอ้ตัวประกันการเสียชีวิตเนี่ยก็คือทำกับสินมั่นคง
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมวันนี้ลองโทรไปที่กปภ.ดูเขามีสายด่วน1186เนี่ยปรึกษาก็หน่อยว่ากรณีนี้เนี่ยเราเคยทำประกันไว้กับบริษัทสินมั่นคงเนี่ยจะช่วยยังไงได้บ้าง
2: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ลองดูเพราะว่ากปภ.เขารับผิดชอบอยู่นะคะมีสมาคมประกันมีสมาคมประกันมีกองทุนประกันอะไรอย่างเงี้ยเขามีมาตรการช่วยเหลือสำหรับคนที่ทำประกันเอาไว
2: ้ค่ะ
0: บางคนก็ถ้าตามเกาะติดก็ได้นะแต่บางคนไอตอนที่ทำประกันโควิดอ่ะบางคนก็ทิ้งไปไม่ได
2: ้ค่ะ
0: อันนี้
2: ทำกับทกส.ค่ะ
0: ไม่ทำกับทกส.ก็จริงแต่ว่าไอตัวประกันนี่คือเป็นของคุ้มภัยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ถ้ามีเลขที่กรมธรรม์อะไรอยู่เนี่ยลองดูติดต่อดูว่าเขามีมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันยังไงกรณีเนี่ยเพราะว่าบริษัทสินมั่นคงอ่ะถูกสั่งปิดกิจการก็คือนั่นแหละให้ยกเลิกค่ะหรือว่าคุณป้าไม่ได้ติดใจตรงนี้แล้วหรือยังไง
2: ก็ยังรออยู่ค่ะ
0: โอ้นั่นแหละก็คือบางทีเนี่ยทางกปภ.เขาไม่ทราบว่ามีใครบ้างเท่าไหร่คือต้องโทรไปบอกเขาอ่ะไปยื่นเอกสารเขาวันนี้ยังค้างอยู
2: ่ก็ยื่นที่ทกส.
0: ยื่นผ่านทกส.ไปแล้วใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วเขาบอกไม่ความคืบหน้าว่าเป็นยังไงไอ้ปิดการทวงหนี้ของเราอย่างเงี้ย
2: ไม่มีอะไรเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรเราจะแจ้งให้รู้ให้ทราบแต่ก็เงียบ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็นี่แหละค่ะสายด่วนกปภ.อีกช่องทางหนึ่งนะคะ1186ค่ะคุณป้า
2: 1186ค่ะ
0: 111แล้วก็86 12ตัวนะแล้วก็86
2: ค่ะ
0: มันเป็นสายด่วนของกปภ.นะคะที่เขารับผิดชอบอยู
2: ่ค่ะ
0: ลองดูว่าเราตรวจสอบสิทธิ์การทวงหนี้ประกันของเราเนี่ยมันมีคืบหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยยื่นเรื่องไปที่ผ่านทางทกส.ไปแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
0: อ๋อนั่นแหละค่ะลองดูว่า เอกสารเราอยู่ที่ไหนตอนนี้แล้วก็เขารับรู้รับทราบไหมว่านี่ยังค้างเงินก้อนนี้อยู
2: ่ค่ะ
0: ผู้เอาประกัน
2: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ

ให้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็ลืมบอกข่าวดีไปเนาะเมื่อตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะน้ำมันลงอีก80สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวนะลงประเภทไหนบ้างเนี่ย80สตางค์ต่อลิตรก็เป็นเบนซินกับแก๊สโซฮอลทุกชนิดยกเว้นพรีเมียมเนาะพรีเมียมนี่ลงไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเป็นแก๊สโซฮอลกับเบนซินนะคะก็E20 นะคะวันนี้ลงไป80สตางค์ก็เหลือ33บาท5สตางค์แก๊สโซฮอล91เหลือ37บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล95 38บาท5สตางค์และเบนซินนะคะเหลือ47บาท64สตางค์นะคะส่วนดีเซลราคาเดิมนะยังไม่ลงนะคะวันนี้เฉพาะแก๊สโซฮอล์กับเบนซินเท่านั้นก็ลงมาอีก80สตางค์ค่ะก็ไปเติมกันได้กลับไปเรื่องของการโกงสอบนะคะเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะล่าสุดเมื่อวานเนี่ยปปช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการนะคะเพื่อเตรียมสอบเป็นการตรวจสอบกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68 800,000กว่าแผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมเนาะกับกระบวนการจัดเก็บเอกสารเนี่ยว่าเอ๊ะเก็บแบบไหนยังไงโรงพิมพ์นี้ยังคงเปิดดำเนินการตามปกตินะคะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเลยซึ่งภายหลังจากที่สื่อมวลชนเดินทางไปถึงเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็รีบปิดประ

ูทางเข้าออกทันทีทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะคะพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ด้วยนะที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code กับบาร์โค้ดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้คณะเจ้าหน้าที่จากปปช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์แล้วก็รอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะก็เป็นที่เดียวกันกับที่มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานี่เองนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้น้ำก็น่าจะเป็นโรงพิมพ์ใหญ่อยู่เนาะถ้าอย่างนั้นเนาะก็เดี๋ยวน่าจะมีการเรียกว่าขุดหาข้อมูลไปเรื่อยๆแหละเนาะสำหรับสื่อทั้งหลายแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะณขณะนี้ก็ไม่น่าเชื่อเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนของหลายคนนะคะขณะนี้ที่ยังรับราชการอยู่ยังทำงานอยู่ก็ไม่รู้ว่าคนลุกกันบ้างหรือเปล่าเนาะคือบางคนบอกว่าโอ๊ยแล้วจะยังไงแล้วยังไงต่อเมื่อวานนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็เป็นที่สนใจและเป็นความกังวลของประชาชนนะคะเมื่อวานนายกก็เลยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งปปช.ปปท.ตำรวจฝ่ายปกครองนะมารับฟังที่มาที่ไปสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษหรือเรื่องของการยึดทรัพย์นี่คือยึดทรัพย์จากการกระทำความผิดที่ผ่านไปแล้วเนาะเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้เนี่ยต้องลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในกระทรวงมหาดไทยนายกย้ำชัดเมื่อวานนี้ในช่วงแรกของการประชุมคืออาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวนะคะอาจจะมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นแล้วก็ต้องดำเนินการเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่ดำเนินการต่อไปเพราะว่าการสอบครั้งนี้เนี่ยชัดเจนนะคะว่าต้องยกเลิกย้อนหลังคนที่มีอำนาจก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยแม้ว่าจะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเข้าทำงานแล้วแต่ก็ต้องหาวิธีเพราะว่าในเมื่อที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องอ่ะใครที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้เอาสมมุติใน 9,000 ตำแหน่งมีบางคนบอกฉันไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวสอบเข้าด้วยสมองตัวเองล้วนๆอันนี้นายกพูดชัดว่าต้องไปไล่เบี้ยวเองเพราะจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายยังไงก็ต้องยกเลิกเนี่ยความซวยก็ไปเกิดกับคนที่ไม่ได้จ่ายเงินมาด้วยความถูกต้องก็เข้าใจว่ามันคงมีบ้างอะเนาะสอบเองสอบจริงโดยไม่จ่ายอะมีอาจจะมีแน่นอนซึ่งเรื่องนี้นายกบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าใครมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษามีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติก็ต้องเอาแบบนี้นะใครที่เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านเลยผ่านไปแบบนี้นายกบอกไม่ได้เพราะว่ามันมาจากการกระทำที่ทุจริตนะคะซึ่งก็ขณะนี้ก็ต้องชื่นชมเชยนะคะสำหรับในการดำเนินการของทุกหน่วยงานนะที่ทำแบบรวดเร็วและเฉียบขาดแล้วก็จะไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลเลยซึ่งเป็นไปตาม MOU ที่เซ็นกันไว้ที่บอกว่าจะป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนะนายกชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนนะที่ได้ติดตามจากการปฏิบัติการครั้งนี้นะทางสื่อมวลชนด้วยแล้วก็เรื่องของ

เกี่ยวกับการเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่หวั่นหวั่นกับอิทธิพลใดๆคือถ้าไปเกี่ยวข้องกับใครโยงไปถึงใครไม่ว่าจะเป็นระดับส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นอันนี้นายกก็สั่งเลยว่าขอให้เร่งดำเนินการนะขณะนี้ทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าอย่างเช่นที่ชัดเจนก็คือเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหาให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดไอ้คำว่าเร็วที่สุดเนี่ยนายกบอกว่าคนที่ทำงานกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าใจดีเร็วที่สุดยังไงแบบไหนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจมากเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นการทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศนะแล้ว เมื่อวานเนี่ยมีการแชร์ข้อสอบเราก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นข้อสอบจริงหรือเปล่านะไอ้ที่ถามเนี่ยนะคะSMR เลยข้อสอบภาษาอังกฤษนะโอ้หลายคนบอกว่าเนี่ยออกข้อสอบอย่างนี้เนี่ยได้ยังไงนะคะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะอาจจะเป็นเรื่องบูลลี่กันแซะกันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเมื่อวานนี้ก็แชร์ข้อสอบออกมา 2-3 ข้อนะคะก็นายกก็ย้ำนะคะว่าให้ข้าราชการที่เข้ามาบริหารประเทศมาปกครองประเทศก็ต้องเริ่มจากการกระทำที่ทุจริตตั้งแต่วันแรกเนี่ยโอ้โหคนที่ตั้งใจสอบตั้งใจดีคนพวกนี้มาแทรกคนที่ชั่วกว่านั้นคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ปล่อยให้มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องปราบป้องกันดำเนินคดีไม่ให้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำร้ายประเทศขายชาติขอให้เชื่อว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพทำแบบเต็มที่ไม่ต้องกักให้มันรู้กันไปว่าถ้าทำตรงนี้แล้วจะไม่มีใครปกป้องนะเพราะว่ากำลังทำสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าข้าราชการไทยมีความสำคัญมากค่ะก็คือถ้าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องนายกก็บอกว่าต้องยกเลิกผลการสอบการเข้ารับราชการครั้งนี้ทั้งหมดเลยค่ะนี่ก็โอ้โหมันจริงๆมันก็น่าจะมีมาตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าครั้งนี้นี่คือมันมโหฬารมากนะคะโอ้โหต้องใส่ใจเลยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็เนาะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วนะมีมาทุกยุคทุกสมัยทุกหน่วยทุกองค์กรใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวใช่ไหมนายกเทศมนตรีกับคนที่สอบตำแหน่งจะเป็นตำแหน่งธุรการไหมนามสกุลเดียวกันน่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติเป็นอะไรกันหรือเปล่าอันนั้นอาจจะเข้ามาโดยความสามารถก็ได้เนาะแล้วก็แชร์กันสิคราวนี้เขาว่าประกาศว่าเนี่ยประกาศมีตาคุดเรียบร้อยเนาะคนนี้นางสาวนี้ได้รับการบรรจุนะเป็นผู้สอบได้แล้วก็ลงชื่อนายกเทศมนตรีก็นำสกุลเดียวกันอย่างเงี้ยโอ้ก็เป็นที่คอรหาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าคนบางคนก็บอกว่าลูกเขินอายว่างหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้นะคะไม่เขินหรอกบางทีก็อาจจะสอบได้จริงก็ได้นะคะณขณะนี้อ่ะก็นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้มาที่ภาคใต้ก็คือที่พัทลุงเนาะในสนามสอบครั้งที่ผ่านมาที่รายงานไปเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เข้าสอบติดมากที่สุดที่พัทลุงเป็นสนามสอบท้องถิ่นก็คืออำเภอกงหรารองลงมาคืออำเภอศรีนครินทร์อำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองควนขนุนคนที่สอบได้เนี่ยนะคะสอบผ่านขึ้นชื่อไว้บางคนเนี่ยถูกเรียกไปแล้วนะหมายถึงว่าถูกเรียกบรรจุไปเรียบร้อยแต่มีหลายคนเข้าสอบจ่ายเงินเรียบร้อยเหมือนกันนะคะจาก 650,000 จ่ายไปครึ่งนึงก็ 300,000 กว่าเนาะหากมีรายชื่อติดก็จะมีการจ่ายให้ครบตามจำนวนก็คือ 650,000 แต่จ่ายไปครึ่งนึงก็ 300,000 กว่าหลายคนจ่ายไปแต่ว่ายังไม่มีรายชื่อหมายถึงจ่ายครบนะ 650,000 นะสุดท้ายต้องไปทวงคืนจากนายหน้าในพื้นที่กันมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจและสมาชิกสภาเทศบาลกว่า50คนบางคนขอเงินคืนแต่หักเงินที่จ่ายไปรายละ 50,000 จากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 นี่ล่าสุดก็ไปทวงคืนจาก
ประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงแต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินกันให้ทำให้คนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะเอาปืนไปยิงใส่บ้านประธานสภาคนดังกล่าวจนบ้านได้รับความเสียหายอ๋อเจ้าตัวไม่เจอนะคะเนี่ยล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะไปที่บ้านหลังนี้เลยเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่ประธานสภาไม่อยู่บ้านโดยพบเพียงคุณแม่นะคะวัย76ก็เปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นนายหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะว่าถ้าทำจริงนะป่านนี้ลูกคงจะมีเงินและมีฐานะไปแล้วอ๋อคือแม่เนี่ยไม่เชื่อว่าคงรวยกว่านี้อ่ะบอกตรงๆนะคุณแม่ว่าอย่างนั้นนะคะชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเรื่องยิงบ้านประธานสภานั้นเป็นเรื่องจริงนะแต่มีการปิดข่าวกันเงียบพร้อมระบุเพิ่มเติมว่าประธานสภาเป็นนายหน้าเก็บเงินให้นายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนจะส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วเนี่ยสอบไม่ติดเหมือนประมาณว่าจับเสือมือเปล่าอ่ะสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อได้มีการทวงเงินคืนกันหลายครั้งแต่เจ้าตัวไม่มีคืนก็เลยถูกยิงบ้านค่ะนี่ในพื้นที่ศรีนครินทร์นะคะจังหวัดพัทลุงมีนายหน้าสอบท้องถิ่นที่มีการเก็บเงินกับผู้สมัครสอบประมาณ 9-10 รายอันนี้ไม่ได้เยอะมากมีคนที่สอบได้และไม่ได้เกือบ800คนบ้านนายหน้าที่มีการพูดถึงก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าไม่พบตัวนายหน้านี่คือนี่แหละเป็นครูก็มีนายกเทศบาลนายช่างอบจและสท.โอ้แสดงว่าหลายคนนะเนี่ยเนาะมารวมตัวรวมหัวกันนะคะโอ้โหนี่เงินทั้งนั้นนะคะจ่ายไป 350,000 แล้วประกาศออกมามันไม่มีชื่อแล้วไปทวงคืนก็ไม่ให้อันเนี้ยชัดเจนว่าจับเสือมือเปล่าถ้าสอบได้เองก็โอ้โหหวานเลยนะคะคนละ 650,000 นะนี่คือจ่ายก่อนนะ 350,000 นะคะที่เหลือค่อยจ่ายตอนที่บรรจุไปแล้วโอ้โหแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยหลายที่เลยเหรอคะมันไม่รู้นะหลายคนก็บอกว่าโอ๊ยมีมาตั้งนานแล้วค่ะมาชื่นชมคนดีดีกว่าคนดีคนนี้เป็นเจ้าของร้านขายของชำเมืองระยองนะคะพี่แกเก็บกระเป๋าที่มีเงินสดอยู่ 160,000 บาทค่ะโอ้ยเมื่อวานนี้สภ.เมืองระยองได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ถนนเลียบชายหาดแหลมเจริญนะคะตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองว่าพบกระเป๋าถือ1ใบข้างในมีเงินสดถึง 160,000 บาทลอตเตอรี่อีก4ใบพระเลี่ยมทองอีก4องค์คาดว่าน่าจะเป็นของลูกค้ามันลืมเอาไว้บนชั้นวางขนมขบเคี้ยวภายในร้านสักประมาณ 9:00 นเมื่อเห็นปุ๊บก็รีบเอาไปแจ้งตำรวจเลยเพื่อตามหาเจ้าของตำรวจก็ตรวจสอบภายในกระเป๋าพบโทรศัพท์เจ้าของกระเป๋าก็เลยแจ้งโทรไปให้มาที่โรงพักโดยด่วนเลยนะคะปรากฏว่าเจ้าของกระเป๋าเป็นผู้หญิงนะคะชื่อคุณปนัดดาอายุ40ปีเป็นชาวอำเภอวังจันทร์รีบมาเลยที่โรงพักแล้วบอกว่าตัวเองก็มีอาชีพค้าขายเหมือนกันเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ต้องนำมาจ่ายค่าอาหารทะเลสดแต่ช่วงไปซื้อลงไปซื้อของในร้านของชำเนี่ยเกิดลืมอยู่ๆก็วางแล้วก็เลือกของนะว่าอากาศจะวางสักแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกของแล้วก็ลืมเลยจนกระทั่งตำรวจโทรมาเนี่ยนะคะถึงได้รู้ว่าตัวเองอ่ะลืมกระเป๋าใบนั้นไว้อยู่ที่ร้านของชำรู้สึกดีใจมากและชื่นชมความเป็นคนดีของเจ้าของร้านที่ไม่คิดจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองก็ให้เป็นสินน้ำใจกับเจ้าของร้านไปด้วยนะคะแต่ว่าคุณลุงสมโพธิอายุ75แล้วนะเจ้าของร้านเนี่ยไม่รับค่ะแกไม่ยอมรับนะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะให้ลอตเตอรี่ไป1ใบแล้วกันนะให้เงินก็ไม่เอา
ก็เลยให้แคตเตอรี่ไป1ใบนะคะก็มีการลงบันทึกประจำวันส่งมอบกระเป๋าแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดคืนกันเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหพี่แกเนาะพกเงินทีนึงเยอะมากแล้วก็ไหนจะพระอีกนะพระเลี่ยมทอง4องค์อีกอ่ะโอ้โหเออส่วนใหญ่นะแม่ค้าเนี่ยที่มีเงินเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะมีเขาจะมีนี่เนาะพกเงินกันเยอะมากเนาะเออพกเงินเยอะอันนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาไม่ซื้อของด้วยแต่ว่าทองเทองนี่ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปเหรอใส่กระเป๋ากันไปด้วยใช่ไหมเออเนี่ยค่ะนี่ถ้ามันหายก็เหมือนเสียดายเนาะพระทั้ง4รูป4องค์นะคะก็ได้คืนอันเนี้ยถือว่าโชคดีมากๆนะคะได้คืนค่ะอ่ะปิดท้ายที่กรณีฝรั่งซื้อบริการเด็ก17นะคะคือสืบเนื่องมาจากมูลนิธิกันจอมพลังรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากน้องอายุ17ปีคนหนึ่งเธอนั้นถูกบังคับให้ขายบริการนั่นแหละใครบังคับแม่ค่ะแล้วก็ถูกบังคับให้ผลิตสื่อลามกอนาจารส่งให้ต่างชาติจนส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงทางกันจอมพลังก็ประสานไปที่ตำรวจบชน.นะคะบชน.ก็สั่งเลยชุดปราบปรามการค้ามนุษย์นะไปในพื้นที่นะคะสน.หนองค้างพูไปขอศาลอาญาตลิ่งชันอนุมัติหมายจับ3คนนะจับกุมได้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นต่างชาติสัญชาติเยอรมันคนหนึ่งแม่อีกคนหนึ่งเป็นใครไม่รู้ผู้ชายอายุ36นะคะร่วมกันเป็นธุระจัดหาเด็กอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18เพื่อไปสนองความใคร่ผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอมแล้วก็มีหลายข้อหานะคะก็ตำรวจก็สืบสวนขยายผลนะเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะคดีนี้เริ่มจากที่คุณกันเนี่ยแกไปช่วยน้องอายุ17ออกจากบ้านพักแถวหนองค้างพูมาแล้วก็เธอขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองด้วยนะรู้จักกันจอมพลังด้วยนะแล้วเธอบอกว่าในบ้านเนี่ยมีน้องอีก3คน9ขวบ6ขวบและ3ขวบถูกบังคับคือลูกจากพี่เนี่ย17ปีถูกบังคับให้ขายบริการเพื่อเอาเงินมาให้แม่กับพ่อเลี้ยงทีนี้น้องเนี่ยจำใจต้องทำอาชีพนี้เพราะเกรงว่าน้องอีก3 9ขวบ6ขวบ3ขวบจะถูกบังคับเหมือนตัวเองก็เลยยินยอมที่จะมาทำงานแบบนั้นศาลก็เลยออกหมายจับตำรวจก็เข้าจับกุมนะคะตอนนี้เด็กทั้งหมดนะคะ4คนนี้พม.รับตัวไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอ้โหฝรั่งก็โดนไปนะคะส่วนแม่กับพ่อเลี้ยงแม่ในอายุ28นะเดี๋ยวแม่อายุ28แล้วลูก17เหรอโอ้จริงหรือนี่แล้วก็พ่อเลี้ยงอายุ36นะคะส่วนเยอรมันไม่รู้อายุเท่าไหร่แต่ว่าสื่อบางช่องบางฉบับก็ใช้คำว่าเท่าซื้อบริการเด็ก17หลังจากแม่เด็กแท้ๆส่งไปทำงานเพื่อแลกกับเงินแล้วแม่ก็ถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรด้วยนะนี่ค่ะเด็กก็สภาพจิตใจนี่คือย่ำแย่มากต้องบอกเลยนะคะคุณกันก็เข้าไปช่วยไว้ได้ทั้ง4คนนะคะโหสุดยอดแม่จริงๆเนาะคนนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่ชื่นชมนะแต่ว่าที่บอกว่าไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกเนี่ยยายคนนี้แหละในข่าว28นี่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะลูก17มันเป็นไปได้ยังไงเธอมีลูกอายุ11หรอโอ้ช่วยกันคิดเนาะนี่คือสังคมณปัจจุบันนี้นะคะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์ม

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2 6:13 น.นะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดี25 มิถุนายนก็เพลงพี่ติ๊กก็ส่งกำลังใจให้พี่ติ๊กนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้โชคดีนะคะได้รับการประกันตัวเนาะสำหรับพี่ติ๊กซีโร่นะคะหลายคนก็ติดตามข่าวพี่ติ๊กตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆเนาะก็ทำให้คิดว่าอุ้ยคงจะไม่รอดแน่ๆนะคะพี่ติ๊กนี่เป็นนักร้องเป็นนักแต่งเพลงเป็นมือกลองนะมือกลองระดับต้นๆเหมือนกันนะคะมนัสวินนันทเสนนะคะปีนี้ก็อายุ60 กว่าแล้วเนาะเมื่อวานนี้ก็นี่แหละค่ะถูกศาลตัดสินจำคุก2 ปีโดยไม่รอลงอาญาในข้อหาขับรถนะคะเมาแล้วขับนั่นแหละชนคนเสียชีวิตไป2นะคะซึ่งเบื้องต้นนั้นก็สารภาพนะคะจริงๆลงโทษจำคุก4 ปีนะคะแต่ว่าสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งก็คงจำคุก2 ปีทีนี้ศาลก็พิเคราะห์จากพฤติการแห่งคดีว่าคู่กรณีกับโจทก์ร่วมแล้วก็จำเลยยังไม่สามารถตกลงค่าเสียหายกันได้แล้วก็จำเลยได้กระทำความผิดขับรถชนขณะมึนเมาสุราทำให้มีผู้เสียชีวิต2 รายพฤติกรรมจึงมีความร้ายแรงจึงไม่รอลงอาญานะคะก็แล้วก็ยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะคะซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะตอนนั้นเหตุเกิดก็ตอนเช้ามืดอะเนาะแล้วก็แม้ว่าจะรู้สำนึกในการกระทำโดยไปร่วมงานศพของผู้ตายชดใช้ค่าเสียหายแก่ญาติแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ประกอบกับจำเลยขับรถในขณะเมาย่อมเข้าใจดีว่าทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงจริงๆสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่กระทำการขับขี่ดังกล่าวเป็นการชนอย่างแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง2 คนถือว่าเป็นพฤติการร้ายแรงจึงไม่รอการลงโทษกับให้เพิกถอนใบอนุญาตการขับรถแจ้งคำสั่งให้นายทะเบียนทราบส่วนที่โจทก์ร่วมขอให้มีการริบรถยนต์นั้นเนื่องจากคำฟ้องของโจทก์ไม่มีคำขอให้ริบของกลางโจทก์ร่วมจึงไม่มีอำนาจขอให้ริบรถยนต์นอกเหนือไปจากคำฟ้องได้กรณีนี้จึงไม่อาจริบรถยนต์ได้ก็ยกคำร้องไปนะคะเมื่อวานนี้ศาลก็อ่านคำพิพากษาเสร็จนะคะทางคุณติ๊กก็ไปพร้อมกับภรรยาขณะที่ฝ่ายผู้เสียหายคุณพ่อและคุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็มาร่วมฟังคำพิพากษาในฐานะโจทก์ร่วมนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย เรื่องของค่าเสียหาย3.5 ล้านในนี้เป็นเสียหายทางแพ่งเนาะยังไม่สามารถตกลงกันได้นะคะคุณพ่อก็บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องของคำพิพากษาอะไรนะคะแต่ว่านี่แหละค่าเสียหายนี่นะคะยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เนื่องจากมองว่าบทคือแกรู้สึกไม่สบายใจนั่นแหละนายจีรวัฒน์ศิวพรพิทักษ์บอกว่ามองว่าบทลงโทษจำคุก2 ปีเนี่ยดูแล้วเป็นโทษที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการสูญเสียชีวิตของคนถึง2 คนหลังจากนี้ก็จะหารือกับทนายความต่อเพื่อพิจารณาแนวทางกฎหมายแล้วก็ศึกษารายละเอียดว่าจะมีประเด็นไหนที่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้บ้างนะคะไอ้ส่วนการเยียวยายืนยันว่าที่ผ่านมาเกือบ2 ปีเนี่ยคุณติ๊กทีโร่ไม่เคยติดต่อแต่ยอมรับว่ามีการเยียวยาค่าปลงศพกับการรักษาพยาบาลไปแล้วจริงแต่เป็นจำนวนเงิน 250,000 ซึ่งพอไปรวมกับเงินของพรบรถแล้วก็เงินที่ได้จากการเล่นคอนเสิร์ตสำหรับเงินจำนวน 500,000 บาทที่นำมาวางต่อศาลในวันนี้ถ้ารวมกับเงินที่จ่ายก่อนหน้าก็ทำให้ยอดช่วยเหลือทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3ล้านไม่ใช่3ล้าน5ตามที่มีการกล่าวอ้างนะคะส่วนการฟ้องทางแพ่งนั้นผู้เสียหายคุณพ่อนะบอกว่าตัวเลขนั้นเนี่ย24 ล้านที่ปรากฏตามข่าวนั้นจริงๆไม่ใช่ยอดก การเรียกร้องที่แท้จริงแต่เป็นการคำนวณมูลค่าความเสียหายตามหลักกฎหมายโดยขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้แม้ว่าคดีจะอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลแพ่งแล้วก็ตามแต่ว่าในส่วนตัวก็ยินดีจะเจรจาโดยจะต้องหารือกับทนายความถึงตัวเลขที่เหมาะสมอีกครั้งแล้วก็คุณพ่อเนี่ยปิดใจเรื่องปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพราะว่าตอนเกิดเหตุนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจทันทีแต่เป็นการตรวจย้อนหลังไป7ชั่วโมงก็ทำให้ปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่106มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีผลตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขเนี่ยห่างกันเยอะคือถ้ามีการตรวจตอนเกิดเหตุทันทีคุณพ่อนะคิดว่าน่าจะสูงกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ภายหลังจากการอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้วนะคะทางคุณติ๊กซีโร่ก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันนะคะศาลอาญามีนบุรีพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะคุณติ๊กไปแต่ว่ามีกำหนดเงื่อนไขนะคะห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกันนะคะนี่คือบทลงโทษนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเดียวกับที่ทางคุณเสกโลโซออกจากเรือนจำแล้วก็พิติกก็ศาลตัดสินด้วยเมื่อวานนี้หลายคนก็เลยแซวว่าแหมพอดีเลยจังหวะพอดีวงอะไรนะมีนบุรีอ่ะวงดนตรีนั้นขาดนักร้องนำก็บอกว่ามีพิติกเข้าไปแทนแล้วแต่พอช่วงเย็นบอกว่าโอ้ไม่ต้องแล้วพิติกได้รับการประกันตัวนะฮะวงนั้นก็เลยยังขาดนักร้องอยู่เหมือนเดิมนะที่คุณเสกไปเล่นอยู่นะก่อนที่จะย้ายไปที่เพชรบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เนาะสำหรับคนคนดังคนที่มีชื่อเสียงหรือประชาชนทั่วไปก็ตามนะเรื่องของการเมานะเมาแล้วขับรถอ่ะมันก็ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็นี่แหละเกิดการสูญเสียนะคะแล้วเข้าใจว่าตัวของคุณพิติกเองนะคะแล้วครอบครัวก็เสียใจไม่น้อยนะหนึ่งเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะผลกระทบกับทั้งสองครอบครัวนะคะก็ต้องระมัดระวังเนาะสำหรับคนที่ขับรถอ่ะนะเราก็ถึงบอกบ่อยๆว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังจริงๆเนาะเนาะสำหรับเมาแล้วขับเนี่ยค่ะคือบางคนอ่ะคิดไปเองว่าไหวใช่ไหมคะคิดว่าไหวแต่สุดท้ายก็นี่แหละมาเกิดเหตุคือคิดว่าไม่เมาไงเพราะว่าก็เนี่ยยังขับรถได้อยู่ยังคุยได้ยังพูดจากับเพื่อนผงได้ยังอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะสวัสดีน้องโด้งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะกำลังเล่าเหตุการณ์พี่ติ๊กซีโร่อยู่ว่าเมื่อวานนี้มีคนแซวไงว่าพอพี่เสกออกปุ๊บนักร้องนำวงมีนบุรีก็ขาดไงก็พี่ติ๊กก็เข้าไปแทน
1: ครับผม
0: สุดท้ายพี่ติ๊กก็ได้รับการประกันตัวออกไปนะคะก็เลยไม่ได้ไปแทนหน้าที่นั้นที่เรือนจำมีนบุรีและเรือนจำเดียวกันด้วยนะ
1: ครับ
0: เรือนจำเดียวกันด้วยนะคะ
1: ก็ไวนะเพราะว่าจำได้นะพี่วันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ผมได้รับมอบหมายไปทำพอดีนะไปในที่เกิดเหตุ
0: ไปทำข่าวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่พ
0: ี
1: ่ค่ะ
0: โ
1: อ้โห
0: น
1: ี
0: ่แหละเป็นใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เนาะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงคนดังนะพี่ติ๊กเนี่ยดังมากเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยเมื่อกี้เปิดเพลงพี่แกรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพลงนี้ดังแต่ว่าพอแหละปีสองปีนี้เนี่ยแกก็ดรอปไปเพราะว่าเรื่องนี้แหละ
1: ใช่แล้วก็ ไม่น่าเชื่อว่าเห็นทางเมื่อวานที่ทางพ่อของผู้สูญเสีย
0: ค่ะ
1: นะครับบอกว่าคือพี่ติ๊กไม่ได้ติดต่อแกไป2ปีแล้วอ่ะ
0: เออก็คือตั้งแต่มอบเงินกันตอนนั้นอ่ะก็ไม่ติดต่อกันเออแกก็ว่าอย่างนั้นคือแกบอกว่าก็ยังไม่ได้จ่ายตามที่ข่าวลงนะว่า3อะไรนะ3ล้าน5เอออะไรเงี้ยยังไม่มี 350,000 เนาะแกบอกว่ายังไม่มียอดเงินช่วยเหลือทั้งหมดอ่ะเออที่เป็นข่าวแกบอกว่าไม่ใช่นะเออ3ล้าน5เนี่ยยังไม่ใช่ตามที่กล่าวอ้างเพราะว่าตัวเลขค่าเสียหายจริงๆตอนนั้นที่เป็นข่าวว่าพี่ติ๊กไม่ไหวแน่ๆเรียกไป24ล้านอ่ะเออ
1: แก
0: ก็ไม่ใช่ยอดเรียกที่แท้จริงแกคำนวณมาว่าเนี่ยตามหลักกฎหมายเนี่ยว่าเออลูกอายุเท่านี้ถ้าอยู่จนถึงอายุเท่านี้ทำงานได้คือเรียกมาตามหลักกฎหมายแหละก็เดี๋ยวมีการต่อรองแต่ว่าประเอิญว่าพี่ติ๊กไม่ได้ติดต่อนั่นแหละก็เลยไม่ได้คุยกันส่วนตัวยินดีจะเจรจาเนี่ยก็ใช้คำนี้อ๋อค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันอันนี้เรื่องแพ่งเนาะไม่ได้เกี่ยวกับอาญาที่พี่ติ๊กถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนะ
1: ครับ
0: เออแพ่งก็ต้องฟ้องกันต่อใช่ไหม
1: ครับ
0: เออเนี่ยค่ะก็พ่อของน้องที่เสียชีวิตสองคนก็ติดใจเรื่องนี้แหละปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยเออแกบอกว่ากว่าจะได้ตรวจกว่าจะได้เนี่ยคือมันห่างไปติดชั่วโมงแล้วไง
1: แต่ก็เมาหนิออกมาก็เมาหนิใช่ไหม
0: ครับก็เมาก็ใช่นี่คือขนาดว่าตรวจย้อนหลังตรวจห่างเสร็จชั่วโมงก็เมาก็ปริมาณเกินเออแกบอกว่าถ้าตรวจตอนเกิดเหตุนะแกบอกเผลอๆนี่อาจจะเกิน200ก็อย่างที่บอกเนาะคือคนเมาเนี่ยจะไม่ยอมรับว่าเมาว่าไหม
1: ครับ
0: เออไม่ยอมรับว่าตัวเองเมาอ่ะอันเนี้ยครับคิดว่ายังไหวยังขับรถได้ยังทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นปัญหาตรงนี้แหละเนาะสังเกตไหมบางทีคนเดินเซแล้วนะไม่ไหวแล้วก็ขึ้นรถไปขับอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเนาะ
1: ครับ
0: เออมีเยอะเลยแหละอย่าว่าแต่รถยนต์เลยเห็นมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้ยยิ่งน่ากลัวกว่ารถยนต์อ่ะก็คิดว่าไหวเนาะก็ฝากไว้เนาะทุกคนแหละไม่ใช่เฉพาะคนดังคนบันเทิงหรืออะไรนะคะมันอันตรายมากมันไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของคุณนะครอบครัวของคนอื่นด้วยเขาก็เดือด
1: แต่สุดท้ายเมื่อวานก็ได้ประกันตัวเนาะ
0: ใช่
1: สู้ต่อชั้นอุทธรณ
0: ์ใช่ค่ะ
1: สู้ต่อชั้นอุทธรณ
0: ์แต่สุดท้ายจริงๆก็ต้องยอมรับแหละพี่ติ๊กอะเนาะ
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าอันเนี้ยผิดจริง
1: คนเลยแซวเนี่ยว่าพี่เสกออกพี่นี่พี่ติ๊กเข้าแทน
0: ใช่ก็มีคนแซวว่าเนี่ยคุณวิปุลีประกาศรับสมัครนักร้องนำอยู
1: ่
0: ประกาศรับอยู่ว่าขาดเป็นหนึ่งอัตราหนึ่งตำแหน่งว่าพี่เสกออกแล้วบอกว่าต้องประกาศเดี๋ยวพี่ติ๊กเข้าปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาว่าอ๋อต้องประกาศเหมือนเดิมเพราะพี่ติ๊กได้ประกันตัวแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วมีเซล
1: ส่วนพี่เสกเมื่อวานก็ชื่นมืดเลยนะพี่นะ
0: ใช่แต่ว่า
1: แกออกมาเนี่ยโอ้โหครับ
0: แกก็ร้องไห้ตื้นตันใจเนาะ
1: ครับคนไปรอรับแกเพียบเลยนะฮะ
0: ใช่กับชีวิตที่แบบอันนี้ก็เรียกว่าสูญเสียอิสรภาพเลยเนาะสำหรับนักร้องระดับเสกโลโซเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
1: ครับ
0: แกถึงร้องไห้หนักมากว่าโอ้โหชีวิตนี้พลาดได้ยังไงพลาด
1: ประมาณ1ปี1เดือนอ่ะ
0: ค่ะ
1: นานกันนะ
0: โอ้
1: แต่ก็ได้ออกมาแล้วเห็นประกาศเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังเลยนะฮะ
0: ใช่ไหมอันนี
1: ้วันที่เดือนพฤศจิกาปี21พฤศจิกานะ
0: ค่ะ
1: ถ้าวันดูไว้ผิดเนี่ยนะประมาณ21นะครับ ตรียมคอนเสิร์ตขึ้นราชมังเลยนะฮะ
2: ค่ะ
1: เขาบอกเดี๋ยวจะขายบัตรเร็วๆนี้นะครับ
2: อ
1: ื
2: ม
1: โอ้
0: เฉพาะแฟนของโรดปู
1: ราชมังนี่ย่อประมาณคือถ้าไปคอนเสิร์ตมันก็ต้องปิดด้านหนึ่งด้วยนะก็น่าจะประมาณ 3-40,000 คนนะ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละ
1: โอ้ยังไม่รวมที่สนามหญ้าข้างล่างนะพี่ผมว่าก็ต้องมี 5-60,000 นะครับ
0: ถ้าราคาบัตรไม่แพงมากอ่ะรับรองเลยว่าเต็ม
1: อืมครับ
0: เต็ม
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: พี่เสกโพสต์ล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้บอกว่าขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายและแฟนคลับทุกท่านที่รักและห่วงใยตอนนี้ผมกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเร็วๆนี้พบกันนะครับด้วยรักและคิดถึงเสมอเสกโลโซ
0: อ
1: ื
0: มในเพจพี่เสก
1: ก่อนหน้านี้แอดมินการเป็นคนโพสต
0: ์หลายคนเรียกร้องอยู่ว่าคืนเพจพี่เสกอ๋อยังไม่ได้คืนหรอ
1: ก็อันนี้มันได้คือแล้วมีเป็นโพสต์แรกที่ออกมาเนาะก็ได้เล่นเองละ
0: ได้เล่นเองเนาะก็พี่การเขาบอกว่าระหว่างนั่งรถกลับบ้านเนี่ยมาที่กรุงเทพแบบพี่เสกดูพวกตัวเองตลอดเวลาเขาพูดว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้เนี่ยขนาดว่าตอนพี่เสกยังไม่เข้าไปเรือนจำเนี่ยพี่การก็เล่นอยู่นะพี่การก็ใช้เพจนี้อยู
1: ่
0: คนถึงมาเรียกร้องว่าให้แอดมินการคืนเพจให้กับเจ้าตัวด้วย
1: ครับ
0: ตัวน่าจะคืนไปเรียบร้อยแล้วค่ะศิลปินคนดังส่วนคนนี้ยอมเลยพ่อใจปั้มเต๋าสมชายบอกว่าต้องยกให้เป็นพ่อสายซัพพอร์ตให้กับลูกเลยค่ะล่าสุดนั้นไปร่วมสัมภาษณ์พิเศษละครลูกผู้ชายหัวใจเพชรก็เลยเปิดใจถึงการทำงานในยุคนี้ที่ว่าเป็นยุควงการบันเทิงเปลี่ยนผ่านนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้นะครอบครัวมีความสุขมากเลยมีลูกสาว1ลูกชาย1เนาะยอมควักเงินในกระเป๋าซื้อบัตรคอนเสิร์ตให้ลูกไปเป็นติ่งศิลปินคนโปรดนะคะแกบอกว่าคือยอมรับว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีขึ้นมีลงแล้วล่ะมันตามระยะของมันละรสนิยมของแต่ละยุคก็ต่างกันไปนะก็จะเป็นเหมือนวายเข้ามามีเกิร์ลเลิฟซึ่งเต๋าสมชายบอกว่าตัวเองก็ยังโชคดีเวลาลูกไปไหนก็ไปด้วยเราก็คือตามลูกอะประมาณนี้นะคะก็สนุกดีหรือว่าเวลารับงานก็เหมือนกันตอนเนี้ยเต๋าสมชายรับบทเป็นพ่อแล้วนะเป็นพ่อของเด็กแล้วนะก็บอกว่าการทำงานกับเด็กยุคนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะก็คือพอวงการมันเปลี่ยนรสนิยมของวงการเปลี่ยนเราก็เลยได้อยู่ในหลายๆเจนหน่อยก็มีความสุขดีเพราะว่าซีรีส์วายหรือเกิร์ลเลิฟต่างๆเนี่ยลูกๆ ก็ชอบลูกก็จะชวนดูมีคอนเสิร์ตของเด็กๆก็ให้ผมซื้อบัตรให้แล้วก็เป็นส่งเขาเป็นความสุขของลูกก็เป็นความสุขของพ่อแม่ด้วยลูกชอบอะไรแล้วก็ต้องซัพพอร์ตลูกสาวเนี่ยตอนแรกมันก็ชอบยินกับวอเนี่ยทีนี้ก็พาไปส่งคอนเสิร์ตนี้ทีนี้พ่อก็บ่นนิดนึงบอกว่าโอ้ลูกบัตรเนี่ยใช้ได้เลยนะเขาบอกว่าสมใจดูคนเดียวได้ไหมเดี๋ยวป้าไปส่งแล้วป้าก็รอรับป้าไม่อยากเข้าเพราะว่าบัตรมันแพงทีนี้บอกว่าได้เลยก็ไปส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าราคาบัตรใช้ได้เลยนะก็ให้ลูกเข้าไปคนเดียวแล้วก็ไปแฟนคลับเขาก็น่ารักแล้วแฟนคลับเขาก็รู้จักสมชายเข็มกลัดด้วยนะคะคือตอนนี้เขาบอกว่าเวลาลูกชอบอะไรก็ซัพพอร์ตทุกอย่างมันเป็นความสุขในทุกด้านที่เช้าวันนี้ไม่ได้ก็รู้สึกว่ายังไงก็ได้นะแล้วก็ทำให้เราชอบเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เสียตังค์เพิ่มอีกค่าบัตรคอนเสิร์ตแต่ก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเป็นเอสวิลเลียมอย่างเงี้ยค่ะเขารู้จักผมด้วยเนี่ยสมชายว่าก็เข้าเป็นนักกีฬาว่ายน้ำซีเกมสมัยก่อนเราเคยไปถ่ายทำรายการก็เป็นรุ่นน้องของอดีตนักกีฬาซีเกมที่สอนผมว่ายน้ำนั่นแหละก็เลยคุ้นเคยกันทีนี้เวลาไปแบบนี้เนี่ยก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยพี่เสียตังค์มาซื้อบัตรคอนเสิร์ตน้องแล้วนะ เอออย่างเงี้ยก็เหตุการณ์มันเปลี่ยนก็บอกว่าอย่างนั้นสมสมชายบอกว่าก็มีความสุขณปัจจุบันนี้ได้ดูแลลูกนะคะที่เป็นติ่งของศิลปินคนโปรดก็จะซื้อให้ลูกตลอดเออเขาบอกว่าอย่างนั้นก็จะไปกับลูกด้วยบางคอนเสิร์ตถ้าบัตรแพงเกินไปก็ให้ลูกเข้าไปคนเดียวไปกับเพื่อนๆถ้าไหนที่พอจะรับได้ก็เข้าไปพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่ารักเนาะเออแล้วก็อัปเดตนิดนึงเราเคยรายงานว่าเต๋าสมชายเนี่ยเขาไปวิ่งมาราธอนมารอบโลกได้ดาวที่6ล่าสุดกำลังจะไปตามดาวดวงที่7ที่ซิดนีย์ค่ะ30สิงหาคมนี้น้องดง
1: โอ้เออนะแกวิ่งมาราธอนนะ
0: ใช่ค่ะเออเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาตัดสินใจแล้วจะไปวิ่งตามดาวดวงที่7แล้วนี่น่าเป็น

แต่วงการบันเทิงนะก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบเหมือนกันนะล่าสุดเนี่ยแกมาจับอีเวนต์อันนี้พี่จัดงานแบบงานแฟร์พวกงานของกินงานของดีสี่ภาคอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เอาศิลปินดาราเนี่ยแหละมาออกงานพวกนี้แทนนะฮะก็ล่าสุดแกจะไปจัดงานของดีสี่ภาคนะครับ 1-15 กรกฎาคมแล้วก็จะเชิญบรรดาศิลปินอย่างคุณอิงฟ้าอย่างน้องไรอันนะครับมีต้นข้าวอันดาลูกแก้วพวกนี้เนี่ยนะฮะก็ศิลปินเนี่ยนะครับแล้วก็เอาร้านดังๆเนี่ยมารวมตัวมาเปิดจนไปเนี่ยนะฮะจะมีอยู่ประมาณร้อยร้านนะครับเป็นร้านของดีของเด็ดนี่เจ้าอร่อยเลย4ภาคนะใครที่สนใจนะคุณผู้ฟังก็ไปได้นะครับเห็นบอกว่า 1-15 กรกฎาคมนี้นะฮะที่ซีคอนบางแคนะครับเขาก็จะมีอาหารเนี่ยโหใครแบบคิดถึงอาหารบ้านตัวเองเนาะนี่อาหารเหนืออาหารใต้อาหารอีสานนะฮะขนมาเสิร์ฟเพียบเลยแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าจะมีผลไม้จากสวนนะครับช่วยเกษตรกรด้วยนะสวนทั้งทุเรียนมังคุดเงาะลำไยนี่นะฮะจากทุกภาคเลยนะครับก็จะเอามาอยู่ในงานด้วยนะครับอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับศิลปินดาราก็จะสลับกันมานะครับใครเป็นแฟนคลับของศิลปินท่านคนไหนอยากจะไปเจอเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันแรกเนี่ยจะมีน้องไรอันมาเปิดเลยนะครับนักร้องไรอันจะมาจัดมินิคอนเสิร์ตมาร้องเพลงนะครับวันที่1กรกฎาคมเลยนะแล้วก็ตามมาด้วยเกิร์ลกรุ๊ปอันดาลูกแก้วนะครับนะฮะมีวันที่5มีต้นน้องต้นข้าวนะครับไปร้องเพลงนะครับแล้วก็แฟนคลับคุณอิงฟ้าจะไปเจอกันในงานได้วันที่8กรกฎาคมนะครับนี่ก็ทีนี้ศิลปินก็ไปรับอีเวนต์นะครับออกอีเวนต์กันตามงานแบบนี้กันมากขึ้นนะฮะก็เป็นงานแฟร์รวมของดี4ภาคนะครับที่จะจัดเนี่ยนะฮะให้แฟนๆนะได้ไปเจอศิลปินดาราได้ไปนะฮะร่วมเจออาหารเครื่องของกินดีๆด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับอัปเดตอาการกันหน่อยนะครับเมื่อเดือนก่อนเนี่ยพี่ศรีก็เล่าไปนะคุณผู้ฟังนะครับว่าดีเจแนนนะครับดีเจแนนเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคตุ่มที่เส้นเสียงเนาะก็เคยหนักที่สุดถึงขนาดไม่มีเสียงพูดนะคุณฟังนึกถึงเราเข้าใจเลยนะหัวอกคนเป็นดีเจด้วยกันนะครับวันหนึ่งไม่มีเสียงให้จัดรายการเนี่ยทำยังไงนะฮะล่าสุดดีเจแนนออกมาอัปเดตอาการป่วยนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยช่วงที่ไม่มีเสียงเลยเนี่ยร้องไห้ทุกวันเลยครับดีเจแนนนี่เป็นดีเจในยุคแบบว่ายุค90เลยได้ว่าได้นะยุค RS Grammy เลยอ่ะคุณผู้ฟังนะครับล่าสุดเธอออกมาบอกว่าเธอหยุดจัดรายการไปอยู่ช่วงหนึ่งนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาการหนักถึงขนาดแบบว่าไม่มีเสียงที่จะพูดเลยนะครับเธอบอกว่าอาการป่วยเนี่ยเกิดจากการใช้เสียงหนักพักผ่อนน้อยนะช่วงที่ไม่มีเสียงเนี่ยเครียดร้องไห้ทุกวันเป็นตลอด2เดือนเลยนะครับแล้วก็อาการก็ค่อยๆดีขึ้นก็เริ่มรักษาเริ่มกลับมาดูแลตัวเองจนปัจจุบันเนี่ยนะครับอาการฟื้นตัวมาได้ประมาณ 80-90% ละไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดละนะครับถามว่าไอ้เส้นเสียงมันเป็นยังไงเส้นเสียงอักเสบเส้นเสียงที่มีปัญหานี่นะครับเขาบอกว่ามีคนถามเยอะมากมันก็คือเป็นโรคตุ่มที่เส้นเสียงเกิดจากการใช้เสียงเยอะพักผ่อนน้อยนะครับเป็นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกมันมีอยู่2ตุ่มนะครับตอนนี้ตุ่มหนึ่งหายไปแล้วอีกอันหนึ่งก็ยุบไปเหลือเล็กๆแล้วนะครับหมอก็บอกงั้นไม่ต้องผ่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่หมอบอกว่าวันไหนนะถ้าพักผ่อนน้อยนะโอกาสที่จะกลับมาไม่มีเสียงนี่มันก็มีอีกนะนะครับ
ทุกวัน

0: นี่ใครที่เป็นแบบแม่ค้าไลฟ์สดเนี่ยต้องไลฟ์ทีวันละ 2-3-4 ชั่วโมงเนี่ยอย่าลืมนะวันนี้เรามีเสียงนี้ท่านก็ต้องดูแลนะดื่มน้ำพักผ่อนอะไรพวกนี้นะครับคอยดูแลเสียงของเราด้วยนะเออบางคนบอกเออฉันไม่ได้เป็นดีเจก็ไม่นะบางทีแม่ค้าพ่อค้านี่ก็ใช้เสียงทั้งวันเหมือนกันนะครับก็ระวังด้วยนะจะได้ระวังด้วยนะครับอืมเนี่ยตอนนี้เธอหายละเสียงเธอกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าคนเราถ้าอาชีพที่ต้องใช้เสียงแล้วเกิดไม่มีเสียงไปเลยเนี่ยโอ้โหจะให้เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพมันก็ต้องใช้เสียงหมดนะทุกอาชีพต้องใช้เสียงหมดนะครับถือว่ามีเสียงกลับมาก็ยินดีกับดีเจแนนด้วยนะครับมาดูกีฬากันบ้างนะครับกีฬาตอนนี้ฟุตบอลโลกก็เตะคือตอนนี้นะครับวันนี้จะเป็นวันแรกที่ฟุตบอลโลกจะเตะแบบพร้อมกันทั้งสองคู่ในสายของตัวเองนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบมันจะมีผลต่อการตัดสินเข้ารอบกันนะฮะ อย่างที่เราจัดรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็กลุ่ม B นะฮะกลุ่ม B ไม่ใช่ขออภัยกลุ่ม C ลงเตะอยู่นะครับนะฮะบราซิลเนี่ยนำโมร็อกโกอยู่3-0นะครับแล้วก็โมร็อกโกนะครับนำเฮติอยู่3-2นะครับนะฮะก็กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเรียลไทม์แบบนี้นะครับบราซิลจะเข้าเป็นที่1ของสายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยโมร็อกโกนะครับที่2ส่วนที่3ที่ต้องไปลุ้นว่าจะเป็นที่3ที่ดีที่สุดไหมก็จะเป็นสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์ก็มี3คะแนนยังมีโอกาสนะมีโอกาสเข้ารอบนะครับเดี๋ยว8โมงลุ้นเกาหลีใต้ของเรานะครับวันนี้นะฮะเกาหลีใต้เจอกับแอฟริกาใต้นะฮะตอน8โมงเช้าเนี่ยรู้สึกว่าช่องโมโน29เนี่ยจะถ่ายทอดด้วยนะครับนะก็นะเดี๋ยวรอชมกันนะครับรอชมกันได้แฟนเนาะสายบอลเราคนเอเชียบางทีหรือไม่ใช่ทีมชาติไทยเล่นแต่พอเอเชียด้วยกันลงเล่นก็อยากดู
1: อยากเชียร์ใช่อยากเชียร์อยากให้เขาเข้ารอบลึกๆเนาะ
0: ใช่ผม
1: ประมาณนี้เนาะ
0: ครับผม
1: เพลงและกีฬาปิดเลยค่ะ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ก็เรื่องไหนการเมืองก็พูดไปหน่อยนึงแล้วนะเรื่องการโกงข้อสอบนะคะก็พูดไปแล้วรัฐบาลมีอะไรอีกไหมอ๋อเรื่องของวันที่9เนาะกี่วันอีกประมาณ16วันน้อง
0: ๆครับ
1: ลุ้นระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมนะคะจะที่ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม
0: ่
1: เมื่อวานนี้ตุลาการประชุมแล้วก็อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่ส.ส.จำนวน133คนนะซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภานะคะว่าพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเนี่ยเป็นไปรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ได้ส่งความเห็นนี้เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา173วรรค1ศาลก็เลยตัดนะคะเมื่อวานนี้แถลงคดีลงมติวันที่9เลยค่ะ9โมงตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลได้มีคำวินิจฉัยภายใน60วันก็นัดเป็น9กรกฎาคมหลายคนก็บอกว่าก็ไม่ต้องระทึกมากจะมาดูรัฐบาลก็อาจจะมีที่ปรึกษานักกฎหมายฝีมือดีก็เลยไม่ได้แบบกังวลอะไรเรื่องนี้ค่ะลุงๆ

0: ครับนี่รู้ผลก่อนบัตรสวัสดิการรัฐอีกเหรอคนยังรอผลบัตรสวัสดิการรัฐวันที่21นะฮะ
1: อ๋อใช
0: ่ที่มาของเงินจะรู้ก่อน
1: เออใช่ไหมอันนี้วันที่9ค่ะตามกันต่อเรื่องนี้เอ้ยขอบคุณเรื่องเอ้ย
0: อ๋อเมื่อสักครู่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: อ่า
1: สปอนเซอร์ของเราบันเทิงและกีฬาเชิญค่ะ
0: ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาครับ
1: เรียบร้อยนะคะสปอนเซอร์เราขอบคุณมากขาดไม่ได้นะคะ
0: น่ารักน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดครับผม
1: นานๆจะมีนานๆมี
0: ครับ
1: ไปดูเรื่องของเกี่ยวกับนี่ชีวิตล่าสุดของผู้หญิงคนนี้ที่มีเอี่ยวเรื่องของการสอบท้องถิ่นนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีผลไปหลายๆคนแล้วตอนนี้นะคะในการตรวจสอบเลขประจำตัวบนกระดาษคำตอบที่ถูกแก้ไขแล้วเนี่ยพบว่าหนึ่งในผู้เข้าสอบได้รับการขึ้นบัญชีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของภาคใต้เขต1ตามประกาศเมื่อ8เมษายน2569ทั้งดงปัจจุบันนี้ผู้หญิงคนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดอบต.แห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนายกอบต.ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าอบต.ที่นี่เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบหรือกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการทั้งหมดขณะที่อบต.มีหน้าที่เพียงรับรายงานตัวแล้วก็บรรจุบุคคลตามที่กรมจัดสรรมาให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าราชการหญิงคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อ29พฤษภาคมทีนี้พอหลังทราบข่าวนายกก็เรียกมาสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าเธอนั้นเนี่ยเข้าสอบตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดอย่างถูกต้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆนายกก็บอกว่าถ้างั้นถ้าผลการตรวจสอบแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการกระทำผิดจริงเดี๋ยวทางอบต.ก็พร้อมดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนทางราชการไม่ว่าจะเป็นการสั่งพักหรือยุติการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วยแต่ว่าขณะนี้เนี่ยต้องรอผลการตรวจสอบและคำสั่งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนนะคะคือเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าข้าราชการหญิงคนนี้เนี่ยสภาพจิตใจย่ำแย่มากค่ะน้องร่มตอนนี้
0: ครับก็มีอย่างไม่รู้ที่สีเกิดไปอย่างนั้นนายกอบจ.ลำพูนเขาบอกว่าจนฟ้องศาลปกครองให้นะ
1: อันนี้ยังไม่ได้นำเสนอ
0: เขาบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่ๆนายกยกเลิกแบบเหมาเข่งเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ยกเลิกทั้งหมดเลยเขาบอกว่าลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาที่ลำพูนที่แบบสอบเข้าได้เองพวกนี้เขาจะรู้สึกยังไงเขาบอกว่าจะใช้วิธีก็คือไปฟ้องศาลปกครองให้
1: ค่ะ
0: ให้คุ้มครอง
1: อ๋อ
0: คือคนที่เขาสอบเข้าได้เองเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยการที่ท่านนายกมาบอกว่าจะยกเลิกหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับพวกเขา
1: ไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาสอบได้เนาะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอดูอีกคนหนึ่งคนนี้เขาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคนนี้ก็ไปสอบนะในช่วงที่กำลังประกาศรับสมัครเนี่ยเธอบอกว่าเธอไปสอบเหมือนกันตอนนั้นผลสอบเธอได้ศูนย์คะแนนน้องดงเขาบอกเลยว่าได้กี่คะแนนลำดับที่ไหนของเธอได้ศูนย์คะแนนไม่ได้สักคะแนนเดียวเธอก็สอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อฝนรหัสชุดข้อสอบผิดพลาดเธอก็เลยสอบถามต่อไปยังเจ้าหน้าที่กรมท้องถิ่นก็ไม่มีอะไรเรื่องก็เงียบไปจนมีข่าวใหญ่ออกมาก็เลยเกิดความสงสัยก็เลยเอามาโพสต์ว่านี่แหละเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สอบอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะผู้เข้าสอบเมื่อช่วงปลายปีธันวาคมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอยากเติบโตในหน้าที่การงานก็เลยไปสอบในตำแหน่งนักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผนโอ้ยก่อนสอบตั้ง

0: ใจอ่านหนังสืออย่างหนักมากมุ่งหวังว่าจะเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งให้สูงขึ้นแต่เธอได้ศูนย์คะแนนมันเป็นไปได้ไหมอ่านหนังสืออย่างหนักเนี่ยเธอบอกว่าเธอสอบภาคกอผ่านมาแล้วนะเธอผ่านภาคกอของกพมาแต่ผลคะแนนภาคขอเนี่ยได้ศูนย์คะแนน
1: มัน
0: เป็นไปได้เหรอเธอบอกเธอทำไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเลยอ่ะก็เลยไปยื่นไงว่าว่าทำยังไงไปดูขอดูกระดาษคำตอบนะคะก็ไปดูที่โรงงานโรงพิมพ์ในสมุทรปราการที่บอกว่าโรงพิมพ์แห่งเดียวกันกับที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งนั่นแหละก็เจ้าหน้าที่ก็เลยเอากระดาษคำตอบให้ดูพร้อมระบุว่าเธอน่ะฝนเลขรหัสชุดกระดาษคำตอบหลักสุดท้ายผิดก็เลยได้คะแนนเป็นศูนย์ก็เลยเกิดความสงสัยเป็นงงจนถึงนักขนาดนี้แล้วก็เพื่อนๆที่มาสอบด้วยกัน200กว่าคนได้คะแนนศูนย์เหมือนกันหมดเลยทางลง
1: โอ้นี่นี่ไอ้ฝนผิดเนี่ยมันยังเข้าใจได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น100คนผิดได้ศูนย์หมดเนี่ยมันเริ่มประหลาดนะ
0: นั่นแหละก็แสดงว่าเธอสังเกตตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนี้แสดงว่ากระดาษคำตอบของพวกเธอเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงประมาณนี้ใช่เขาถึงไปเจอที่บางใหญ่ไง
1: อ๋อโดนเปลี่ยน
0: กระดาษคำตอบไปว่าโอ้ยอ่านหนังสืออ่านข้ามวันข้ามคืนวันนี้อายุ36แล้วไงเพราะว่าเธอว่ามันเป็นไปได้ยังไงเธอได้ศูนย์คะแนนนะไม่ถูกสักข้อนึงเลยเหรอนั่นแหละยิ่งจะเอายิ่งเจอเนาะเรื่องนี้นะ
1: ครับผม
0: เพลงสดก็เพลงเนาะ
1: ครับผม
0: จะกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้มีเพลงของน้องมุกมาฝากกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับถ้าอยากฟังเต็มๆไปสามารถฟังได้ที่ FM 95ลูกทุ่งหวานนครเราเลยนะครับ
3: เพลงนี้เป็นเพลงของไข่มุกเองนะคะได้ทำไว้เมื่อปีที่

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: นะคะโดโดเชิญค่ะ
4: ครับอัปเดตสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับมีโจรหัวหมออยู่ครับพี่แต่เดี๋ยวตำรวจเขาก็ตามจนได้แหละนะครับเข้าไปงัดร้านกาแฟที่นนทบุรีแล้วปรากฏว่าถอดวงจรปิดของทางร้านนี่ไปแช่น้ำให้มันเสียด้วยนะคือเขาจะได้ไม่มีหลักฐานมาออกข่าวคงดูข่าวเยอะพี่กลัวว่าจะโดนจับนะครับนี่ฮะก็เห็นบอกว่าได้เงินไป200
3: ตาม
4: ร้านเนี่ยต้องบอกคุณโจรนะตามร้านเขาไม่ได้เก็บเงินอะไรมากมายหรอกนะเขาโอนเพื่อสแกนหมดแล้ว
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็ได้เงินไป200นะครับก่อเหตุเมื่อวานนี้ตอน
3: 4:00 น. 4:00 น. 200บาทคุณแม่
4: แต่ที่เจ้าของเจ็บใจคือแหมมันฉลาดที่มันดึงกล้องออกแล้วไปแช่ไว้ในกระมังแช่น้ำไว้อ่ะให้ดูต่างหน้าเราต้องเสียเงินค่ากล้องมาอีก
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวตำรวจตามจับอยู่นะครับที่นนทบุรีนะครับ
3: โจรเยอะนะโจรชุมด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้เนาะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
4: ใช่ครับพี่